0: คลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ

0: ประชาชนก็จะได้บอกว่าภาระในการซื้อของกับจ่ายได้มากขึ้นด้วยครับ
1: จากที่ว่าเงินหมุนไม่ทันนะพอมามีไอ้โครงการเนี้ย3เดือนเนี้ยดีขึ้น
2: ใช
1: ่ใช่ได้เยอะช่วยได้มีอยากให้มีด้วยอยากให้เป็น80 20 คิดง่าย80 20คิดง่ายแล้วก็อย่างน้อยเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้วันนึงเขาก็ประหยัดค่าเข้าไปได้อะจากที่ว่าต้องซื้อวันละ100กว่าจนก็มาเหลือวันละ100เขาประหยัดได้นะประหยัดได้เยอะช่วยได้เยอะ
3: ทํามาดีมันก็ดีนะเด็กบางคนที่ว่าเขาไม่มีจากเคยว่าใช้วันละ20บาทพอมีคนละครึ่งอาจจะได้40บาทถึง60บาทแล้วอ่ะก็เหมือนว่าเขาก็มีเวลาก
2: ิน
3: นิดหน่อยเพราะเด็กบางคนถามมาทุกวันเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยพ่อแม่จะส่งให้ทิ้งเดือนละเป็นหมื่นเป็นไม่ได้หรอกเรามีโครงการตัวนี้แทนที่ว่าจะกินน้อยกับเด็กได้กินอิ่ม
4: Meanwhile consumers have also welcomed the program saying it has helped reduce their daily expenses Many want the government to extend the scheme while also considering higher spending limits and longer daily hours for using the benefits
5: ใช้ก็แทบจะทุกวันใช
2: ่ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ
5: ช่วยได้นะพี่ต่อเดือนกว่าจะมีแบบไรถ้าไม่มีไทยช่วยไทยกว่าจะแบบตกเดือนละ 3,000 อะไรพอช่วยได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทเลยซื้อของกินอย่างเดียวเลยพี่ใช่ของกินอย่างเดียวแบบพวกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเดียวเลยใช่ครับกล้าซื้อใช่ก็ถ้ามีก็ดีนะพี่อยากให้มี
6: หลักๆจะเป็นแบบของใช้ในบ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างกับข้าวมันไม่สูงเกินนะคะอย่างเราจะไปซื้อพวกของใช้ในบ้านพวกนั้นมันก็หลักร้อยขึ้นมองว่ามันคุ้มมากกว่ามีต่อได้อยากให้มีต่อในส่วนของวงเงินจริงๆแล้วแบบอยากให้เขาให้แบบทีเดียวแบบเป็นเงินก้อนมากกว่าไม่ต้องแบบค่อยๆทยอยจ่ายค่อยๆทยอยจ่ายแบบนี้ไงคะใช่แบบนั้นมันจะลงหัวเราใช้เราแบบโอเคกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายอะค่ะมันโอเคกว่าเหมือนเงินมันสะพัดมากกว่า
4: A local festival in Nakhon Si Thammarat province is bringing the province's famous mangosteens and durians straight to consumers with free delivery nationwide. The Thai Fruits Festival 2026 at Nakhon Si at Central Nakhon Si Thammarat has attracted large crowds with mangosteens and durians among the top choices at special prices.Nakhon Si Thammarat Provincial Commerce Office Chief Praphai Pet Pongpan said the event aims to promote Thai fruit consumption and create more sales opportunities for quality produce from local farmers, while connecting farms directly with consumers. The festival also offers 50 baht cash coupons as part of its sales promotion activities to encourage spending. Visitors can also use free DIT fruit boxes provided by the Department of Internal Trade, Ministry of Commerce, in cooperation with Thailand Post. The service allows customers to send fruit free of charge to family and friends in other provinces across Thailand. And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, please scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิง

เอิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: 7:14 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ความคืบหน้าของคณะผู้แทนสหรัฐในความพยายามที่จะยุติสงครามยูเครนโดยล่าสุดได้เสร็จสิ้นการพบหารือกับผู้นำยูเครนแล้วหลังจากที่ไปพบกับผู้นำรัสเซียมาก่อนครับคณะผู้แทนสหรัฐที่ประกอบด้วยสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษและนายจาเรดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังกรุงเคียฟของยูเครนโดยทางรถไฟนับเป็นการเยือนยูเครนครั้งแรกของทั้งสองและการที่ต้องใช้บริการโดยสารรถไฟก็เนื่องจากน่านฟ้าของยูเครนในพื้นที่ที่ไม่ใช่กรุงเคียฟยังไม่ปลอดภัยต่อการบินจากนั้นวิทคอฟและคุชเนอร์ได้เข้าพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเพื่อนำข้อเสนอของทรัมป์ในการยุติสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมากว่า4ปีให้เซเลนสกี้ได้พิจารณาหลังจากที่ได้ไปเสนอให้แก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้พิจารณาไปก่อนหน้านี้มีรายงานว่าระหว่างการเยือนของคณะผู้แทนสหรัฐนั้นทั้งรัสเซียและยูเครนได้ตกลงที่จะระงับการโจมตีเมืองหลวงของกันและกันเอาไว้เป็นเวลา3วันเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่รวมพื้นที่อื่นๆขณะที่เซเลนสกี้ก็โพสต์ใน Telegram ว่ายูเครนมีความพร้อมที่จะพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมและเขาก็มีข้อเสนอในการยุติสงครามอย่างยุติธรรมและยั่งยืนที่ได้มอบให้กับคณะผู้แทนของสหรัฐนำกลับไปพิจารณาด้วยส่วนการพบกันระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐกับปูตินก่อนหน้านี้มีการแถลงจากทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเพียงว่าเป็นการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาแต่จะยังไม่ประกาศความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากจุดยืนเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของรัสเซียกับยูเครนยังมีความแตกต่างกันมากส่วนคณะผู้แทนสหรัฐก็เตรียมนำผลการหารือของทั้งสองฝ่ายไปจัดทำแผนและขั้นตอนอื่นๆที่จะนำไปสู่การยุติสงครามโดยจะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้
1: การกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันช่องเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลติดเขตทิเบตของจีนหรือที่เรียกว่าสึนามิหิมาลัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยภารกิจที่ดำเนินมาสู่สัปดาห์ที่2ได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นที่ 1,384 คนในจำนวนนี้43คนอยู่ในฝั่งทิเบตอีกทั้งยังมีผู้สูญหายรวมกันอีกกว่า 5,500 คนโดยมีราว800คนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้แสวงบุญจากการที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งเนปาลทำให้ที่เก็บศพมีไม่เพียงพอทางการท้องถิ่นจึงต้องแก้ปัญหาศพล้นสถานที่ด้วยวิธีฝังหมู่ในหลุมขนาดใหญ่แต่ก็ได้จัดเก็บ DNA ไว้เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ในอนาคตโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นิติเวชเนปาลสามารถจำแนกศพส่งคืนญาติได้เพียง100คนเท่านั้นส่วนจุดที่การกู้ภัยยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นอยู่ที่อุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรีในฝั่งเนปาลซึ่งถูกน้ำท่วมและดินโคลนถาโถมลงมาฝังกลบทำให้คนงานติดค้างนับร้อยคนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงมีความหวังหลังจากที่สามารถช่วยเหลือวิศวกรชาวจีนที่ติดอยู่นาน10วันออกมาได้และ1วันก่อนหน้านั้นก็ยังช่วยเหลือคนงานได้อีก2คนโดยการกู้ภัยดำเนินไปท่ามกลางความท้าทายทั้งจากปัญหาสภาพภูมิประเทศที่เข้าถึงได้ยากสภาพอากาศที่ย่ำแย่และระบบการสื่อสารที่ถูกตัดขาดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามแก้ไขเบื้องต้นด้วยการนำแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งเพื่อสร้างพลังงานด้านรัฐบาลเนปาลระบุว่ามูลค่าความเสียหายและการฟื้นฟูอาจสูงหลายพันล้านดอลลาร์โดยมีสหประชาชาติที่ได้ประกาศระดมทุนฉุกเฉิน50ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 84,000 คนและในวันนี้ทางการเนปาลก็ได้ประกาศให้เป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศแด่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วย
0: เมืองกูโคโวในบัลแกเรียจัดเทศกาลแข่งลาที่อุ่มเกมประจำปีซึ่งเป็นเทศกาลพื้นบ้านสุดแปลกและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ขันโดยเห็นได้ตั้งแต่การตั้งสโลแกนการแข่งขันประจำปีนี้ที่ว่าปันลาไปถึงหอไอเฟลกติกาการแข่งขันมีอยู่ว่าผู้เข้าร่วมจะต้องนำลาทุกตัวไปตรวจสุขภาพอย่างเข้มงวดทั้งตรวจฟันเกือกและอัตราการเต้นของหัวใจที่สำคัญคือห้ามใช้สารกระตุ้นซึ่งก็หมายถึงพริกขี้หนูและอุปกรณ์ใดๆที่จะนำมาใช้ในการแย่ให้ลาเนี่ยวิ่งครับนอกจากกรรมการจะดูเรื่องความเร็วยังมีการพิจารณาให้คะแนนเสริมแก่เกวียนที่ได้มีการตกแต่งอย่างสวยงามซึ่งจะทำให้ผู้ชนะสามารถได้รับรางวัลพิเศษกลับไปบ้านด้วย สำหรับปีนี้ยังมีการแข่งขันรายการเสริมเช่นแข่งกีฬาแต่ว่าบางปีอาจมีแข่งฟุตบอลลาหรือไม่ก็ประลองการดื่มเบียร์ของคนขี่ลาเป็นต้นครับประวัติของเทศกาลนี้เริ่มขึ้นเมื่อ55ปีก่อนโดยนักศึกษา3คนที่ต้องการประชาสัมพันธ์บ้านเกิดของตัวเองมีความโดดเด่นเรื่องลาในการเลี้ยงลาให้เป็นที่รู้จักเมื่อเป็นที่สนใจจึงได้รับการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันส่วนผู้ที่มาเยือนไม่เพียงจะได้ชมเทศกาลแข่งลายังได้ชมพิพิธภัณฑ์ลาในเมืองนี้ซึ่งเป็นแห่งเดียวในแบลเกเรียด้วยครับ
1: ส่วนสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางนะคะล่าสุดกองทัพสหรัฐได้เผยแพร่คลิปยืนยันว่าได้ปฏิบัติการจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมเผยภาพเรือบรรทุกน้ำมัน MT ไคโรของอิหร่านในสภาพอับปางซึ่งเกิดขึ้นในอ่าวโอมานจากการยิงโจมตีของกองทัพสหรัฐโดยเซนคอมระบุว่าเป็นการโจมตีเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านได้พยายามยิงเรือรบสหรัฐใกล้ช่องแคบฮอร์มุสและนอกจากเรือลำนี้แล้วกองทัพสหรัฐยังยิงทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2ลำด้วยแต่ได้ยืนยันว่าไม่มีรายงานลูกเรือของเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากได้มีการแจ้งเตือนให้ลูกเรืออพยพก่อนหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของปาเลสไตน์ยังไม่ยุติความพยายามที่จะขุดค้นหาร่างผู้เสียชีวิตของผู้คนในฉนวนกาซาตามซากปรักหักพังต่างๆหลังจากที่ถูกอิสราเอลโจมตีเสียหายย่อยยับมาตั้งแต่ปี2566โดยมีรายงานผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากโดยที่จุดนี้เคยเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งค่ายนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่ามีร่างผู้คนถูกฝังอยู่อีกราว150คนหลังจากที่สามารถเก็บกู้ได้ถึง160คนในช่วงหลังถูกโจมตีเมื่อปี2566ชาวโครเอเชียร่วมชุมนุมใหญ่ที่บริเวณจัตุรัสกลางกรุงซากเร็บเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งกำจัดขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมรวมกว่า 35,000 ตันที่ถูกลอบนำมาทิ้งไว้อย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติในภูมิภาคลิก้าที่ถือเป็นปอดของโครเอเชียคาดว่าอาจเป็นขยะจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีและสโลวีเนียโดยน่าจะถูกนำมาทิ้งตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2566ถึง2567ด้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพิษจากขยะเหล่านี้ได้รั่วไหลลงสู่ชั้นดินและแหล่งน้ำแล้วกลุ่มคนชุดดำและปกปิดใบหน้ารวมตัวก่อเหตุปิดกั้นทางเข้าออกท่าเรือโดเวอร์ซึ่งเป็นท่าเรือข้ามฟากระหว่างประเทศที่พลุกพล่านที่สุดของอังกฤษส่งผลให้การจราจรและการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวโดยการรวมตัวกันของคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบซึ่งแต่ละคนได้ตะโกนถ้อยคำว่าหยุดเรือผู้อพยพเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายที่ลักลอบโดยสารเรือเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษมาจากฝรั่งเศสชาวบังกลาเทศร่วมชุมนุมในกรุงทาก้าซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทาริกรอมานที่เพิ่มขึ้นบริหารประเทศได้6เดือนเศษเร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตค่าครองชีพแม้ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศจะชี้ว่าปัญหาต่างๆเป็นผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ฝ่ายค้านได้โจมตีว่าเป็นเพราะความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่านางซาร่าดูเตเตรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย48ปีเรียกร้องให้ประชาชนอยู่เคียงข้างเธอในยามที่เธอต้องต่อสู้ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียรวมทั้งครอบครัวและคนอื่นๆพร้อมยอมรับว่าเธอรู้สึกหวาดหวั่นต่อสวัสดิภาพของตนเองว่าไม่น่าจะได้รับความปลอดภัยท่ามกลางวงล้อมของตำรวจทางการอินโดนีเซียเผยภาพการปะทุหนักของภูเขาไฟกระกะตั้วซึ่งอยู่ในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและสุมาตราซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดได้ปะทุรุนแรงซ้ำอีกครั้งทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15,200 เมตรฟุ้งกระจายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงอย่างไรก็ตามการปะทุไม่ส่งผลให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บและทางการท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้อพยพประชาชน
0: ที่กาน่ามีช่างทำโลงศพที่เรียกกันว่าโลงศพแฟนตาซีครับโดยสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับผู้ล่วงลับจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
3: เมื่อมือเ กีตาร์ที่คล่ำวอร์ดในวงการดนตรีอย่างเฟเดริกเทโกโอเฟอรีวัย40ปีได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุรถยนต์ในกาหน้าร่างของเขาได้รับการบรรจุลงในโลงศพรูปทรงกีตาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเขาจัดให้เพื่อหวังเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวของเขาที่ใครเห็นก็จะรู้ได้ทันทีว่าผู้เสียชีวิตกับกีตาร์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไรแม้ในประเทศอื่นจะมองว่าการต่อโลงศพรูปทรงต่างๆเป็นเรื่องแปลกแต่สำหรับชาวกาหน้ามองเป็นเรื่องปกติโดยถือเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตให้แก่ผู้ล่วงลับที่ชุมชนชาวกาซึ่งอยู่รอบๆกรุงอัคราเมืองหลวงถือเป็นแหล่งประดิษฐ์โลงศพที่เรียกกันว่าโลงศพแฟนตาซีโดยช่างต่อโลงสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรงปลาเรือแคนูรถยนต์รองเท้าหรือแม้กระทั่งกีตาร์โดยชาวประมงมักจะถูกฝังในโลงศพรูปปลาขนาดใหญ่เท่าตัวคนหรือรูปเรือแคนูร่างของชาวไร่โกโก้จะนอนลงในโลงรูปฝักโกโก้คนขับรถจะอยู่ในรถยนต์และผู้นำทางศาสนาจะอยู่ในเล่มคัมภีร์ไบเบิลหนึ่งในช่างทำโลงศพแฟนตาซีที่กาหน้าก็คือแดเนียลโอบรีเมนซาวัย54ปีผู้คนที่นั่นรู้จักเขาดีในฐานะช่างรุ่นเก่าโดยทำอาชีพนี้มากว่า30ปีเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีคนสั่งให้เขาทำโลงศพตามอาชีพของผู้เสียชีวิตมันทำให้ตัวเขาตื่นเต้นมากและเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานสุดท้ายให้แก่ผู้ล่วงลับอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามการทำโลงศพแฟนตาซีมีขึ้นครั้งแรกในหมู่ช่างฝีมือชาวกาแถบกรุงอัคราในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสลี่ยงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งใช้สำหรับผู้นำท้องถิ่นเมื่อมีการนำมาประยุกต์เป็นการต่อโลงศพสำหรับผู้คนทั่วไปจึงกลายเป็นที่สนใจอย่างรวดเร็วจากการที่เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตวิจิตรบรรจงทำให้โลงศพ บางรูปทรงได้รับการนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เลยทีเดียวอาทิโลงศพรูปกีตาร์แบบเดียวกับที่ใช้บรรจุร่างของปาโจศิลปินชาวกาหน้าที่เคยถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนครนิวยอร์กของสหรัฐมาแล้วมีราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 เซดิกาหน้าหรือเกือบ 30,000 บาทส่วนชิ้นงานที่ตั้งใจจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการจะมีราคาสูงกว่าเนื่องจากช่างจะต้องใช้วัสดุที่ทนทานกว่าเพื่อให้มีอายุอยู่ได้นานหลายทศวรรษภายใต้แสงไฟของพิพิธภัณฑ์เขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคงพึ่งพาการสืบทอดทักษะฝีมือผ่านทางสายเลือดครอบครัวเป็นหลักถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปมากนับตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษที่ต้องทำงานด้วยเครื่องมือและช่างแบบดั้งเดิมก็ตามและยังทิ้งท้ายว่าอาชีพของเขาต้องใช้ฝีมือของความเป็นช่างชำนาญการและความคิดสร้างสรรค์แบบศิลปินรวมเข้าไว้ด้วยกัน
1: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับพี่ท็อปและน้องยำโรค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: วันนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
4: ฟุตบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลใหม่แล้วนะครับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผลงานยอดเยี่ยมเลยนะตอนนี
5: ้เราจะไม่พูดถึงพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้หรอคะ
4: เอาดูแค่บอลไทยอย่างเดียว
1: โอเคหน่อยไหมคะเชิญค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลไทยลีกนะครับเปิดฤดูกาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวเต็งอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับบุกไปเจอกับสุโขทัย
5: ค่ะก็เรียกว่ามีแฮตทริกเกิดขึ้นในเกมนี้ด้วยนะคะเป็นฟุตบอลไทยลีกค่ะสุโขทัย FC เปิดบ้านทะเลหลวงสเตเดียมเจอแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะ
4: ครับบุรีรัมย์ก่อนจะเตะนัดนี้มีข่าวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชนะครับมาร์คแจ็กสันที่พาทีมได้3แชมป์ก็ออกไปแล้วก็ใช้เอมาสันเปเรราเข้ามาทำหน้าที่เป็นรักษาการแล้วก็บุรีรัมย์ขึ้นนำก่อนนะครับ เป็นกีโบบิโซลี่นะครับยิงจุดโทษให้บุรีรัมย์ขึ้นนำ 1-0 แล้วหลังจากนั้นก็ได้ลูก2ก็ยังเป็นบิโซลี่ครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปช่วงทดเวลานะครับเป็นทางบิโซลี่ทดเวลาในช่วงครึ่งแรก 45-2 มาทำแฮตทริกได
5: ้ค่ะก็เป็นช็อตที่สถานะไหประโคนเนี่ยผ่านบอลให้บิโซลี่ยิงโล่งๆเลยทำแฮตทริกได้สำเร็จบุรีรัมย์นำห่าง 3-0 เลยนะคะในครึ่งแรกโอ้โห
4: เป็นแฮตทริกในครึ่งแรกเลยนะ
5: ใช่ค่ะมาครึ่งหลังนาที78ค่ะเป็นเนธานปาลาฟอสมงเปลี่ยนทางทำประตูสุโขทัยก็ตามมาเป็น1-3ค่ะ
4: ก็จบเกมเป็นบุรีรัมย์นะครับบุกมาชนะสุโขทัยไป 3-1 นัดแรกก็เก็บ3คะแนนไปนะครับก็ถือว่าก่อนเริ่มแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเรื่องของเฮดโค้ชแต่ว่าผลงานยังยอดเยี่ยมอยู
5: ่ค่ะ ยังมีฟุตบอลไทยลีกคู่อื่นๆด้วยนะคะอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี FC 2ประตูต่อ1ค่ะ
4: เกมนี้อยุธยาได้เอเวอร์ตันมายิงประตูชัยนาทีที่81
5: แล้วก็ลำพูนวอริเออร์แพ้ให้กับอุทัยธานี FC 1ประตูต่อ4ค่ะ
4: ครับวิลเลียนดีล่ายิงคนเดียว2ประตูนะครับให้อุทัยธานีบุกมาเก็บ3คะแนนได
5: ้ค่ะมาที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปีเมื่อวานนี้ค่ะก็แพ้ให้กับอิรัก1ประตูต่อ3ได้รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีหน้าค่ะ
4: ถึงแม้ว่าเราจะแพ้เกมนี้แต่ว่ายังผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับนี่เป็นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเป็นรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยเจอกับอิรักนะครับ2เกมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไทยชนะรวด2นัดส่วนอิรักชนะ1แพ้1จริงๆเราเสมอได้นะ
5: ค่ะ
4: เสมอก็จะเป็นแชมป์กลุ่ม
5: ใช่ค่ะคือเริ่มเกมมาเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะอิรักเนี่ยขึ้นนำไปก่อน 1-0 เป็นจังหวะที่อับบาสโอกาอิลีพาบอลไปสุดเส้นจ่ายตัดกลับมาให้โมอาเมลเอาชาวียิงด้วยซ้ายต่อจ่อเข้าไปเลยค่ะ
4: ครับนำเร็วตั้งแต่10นาทีแรกเลยจากนั้นนาทีที่19อิรักหนีเป็น 2-0 นะครับนี่จังหวะลูกนี้ไม่ฟาวแล้วพาบอลเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับเป็นทางฮาซันอัลตาเลบีโอ้โหยังประมาณ20นาทีแรกอิรักนำเราไปแล้ว2ลูก
5: ค่ะมาช่วงครึ่งท้ายนะคะช่วงท้ายของครึ่งแรกเนี่ยนาที45อิรักบวกสกอร์เพิ่มเป็น 3-0 ค่ะเป็นจังหวะที่วิชัตอินรัมเนี่ยจ่ายบอลกลับหลังพลาดค่ะก็มาเข้าทางเอาชาวีคนเดิมยิงไกลด้วยขวาบอลลอยเข้าประตูไปเลยค่ะ
4: จังหวะผู้สับตูของเราก็ออกมาไกลด้วยนะครับไปเสียบอลท้ายเกมนาที86ไทยตามมาเป็น 1-3 เป็นฉันทวัฒน์กาติปนะครับที่ยิงเข้าไปคนเปิดเข้ามาเป็นศิวกรพลสัน
5: ค่ะช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่มีสกอร์เพิ่มค่ะจบเกมทีมชาติไทยแพ้อิรัก1ประตูต่อ3ทำให้อิรักมี6คะแนนเป็นแชมป์กลุ่มส่วนไทยเราเนี่ยมี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าสถิติที่พบกันเป็นรองก็เลยได้รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดค่ะก็เข้ารอบสุดท้ายไปเป็นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปีหน้า2027จะแข่งกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมจนถึง10เมษายนค่ะก็จะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและก็อาเซอร์ไบจานค่ะ
4: ครับแพ้แต่ว่ายังได้สิทธิ์เข้ารอบต่อไป
5: ค่ะ
4: นะครับส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาร์เซโลนาผลงานยังยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ชนะ4นัดติดละนะครับแล้วก็ฉวยโอกาสที่รูมัดริดเกมล่าสุดแพ้ด้วยทำให้ได้เปรียบอยู่นะครับลาลิก้าสเปนนัดที่4นะครับบาเลนเซียเล่นในบ้านเจอกับบาร์เซโลนาบาเลนเซียมีอยู่แต้มเดียวส่วนบาร์ซ่าชนะมา3นัดรวดก่อนหน้านี
5: ้ค่ะครึ่งแรกค่ะบาร์ซ่าขึ้นนำเร็วนาทีที่6เป็นเฟมินโลเปสผ่านบอลให้ลามินยามาลนะคะโอ้โหยิงคมๆค่ะบาร์เซโลนาขึ้นนำก่อน 1-0
4: จริงๆมุมนี้ก็แทบจะไม่มีมุมยิงกันนะครับแต่ลามินยามาลเนี่ยสามารถทำประตูได้มาถึงนาที22เป็นเฟอร์มิโลเปสยิงให้บาร์ซ่านำเป็น 2-0 คนส่งให้เป็นแอนโทนีกอร์ดอน
5: ค่ะโอ้โหย้ายมาก็ผลงานโดดเด่นเลยนะคะ
4: ครับครึ่งหลังนาทีที่50เป็นราฟินญานี่จังหวะเข้าฮอสจ่อๆนำเป็น 3-0 แล้วสำหรับบาร์เซโลนาแล้วก็นาทีที่79นะครับเดนนี่โอโม่ทำชิ่งกับเปดรี่แล้วก็ยิงนะครับให้บาร์เซโลนานำเป็น 4-0 โอ้นำขาดเลย
5: ช่วงท้ายเกมค่ะนาที84เดนนี่โอโม่ค่ะผ่านบอลให้ลามินยาวมาอีกแล้วยิงประตูที่2ของตัวเองค่ะแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายเลยทำให้บาร์เซโลนาบุกมาชนะบาเลนเซียขาดลอย5ประตูต่อ0ทำสถิติชนะรวด4นัดเป็นทีมนำของตารางเลย
4: ครับบาซ่า4นัดมี12คะแนนเต็มยิง17เสีย2นะครับเกมรุกดุดันเหลือเกินเมื่อคืนนี้โรดรีนักเตะใหม่ที่ซื้อมาจากแมนซิตี้ลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกด้วย
5: ะ
4: นะครับซื้อมา65ล้านปอนด์แล้วก็ผลคู่ที่เป็นคู่แข่งสำคัญของบาร์ซ่าก็คือรูมัดริดนะครับสัปดาห์นี้มัดริดไปแพ้เบติส 0-1 ก็ไปเข้าทางบาร์เซโลนาอีก
5: เขาเรียกว่าบาร์ซ่าเนี่ยชนะรวดแล้วก็ยังไม่สะดุดเลยนะคะ
4: ส่วนบาเลนเซียเอง4นัดมี1คะแนนนะครับก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยแฟนบอลบาเลนเซียบางส่วนก็มีการประท้วงทีมด้วย
5: ครับ
4: เข้าสนามช้า
5: อัน ี้ก็เป็นผลคู่อื่นๆนะคะในลาลิก้าสเปนมาลากาเสมอเลบันเต้0-0ค่ะ
4: มาลากาอยู่อันดับ18มี2คะแนนนะครับส่วนเลบันเต้อยู่อันดับ10มีอยู่5คะแนน
5: ส่วนอาราเบสเนี่ยก็ชนะโอซาซูน่า5-2เลยค่ะ
4: อาราเบสอยู่อันดับ2เลยนะ
5: ค่ะ
4: มีอยู่10คะแนนสำหรับอาราเบสนะครับขณะที่โอซาซูน่าอยู่อันดับ8มีอยู่7คะแนน
5: ส่วนเอสปันยอลค่ะเมื่อวานนี้ก็เสมอกับเซบีย่า1-1ค่ะ
4: เอสปันยอลอยู่อันดับ11มี4คะแนนนะครับแล้วก็เซบีย่าอยู่อันดับ7มี7คะแนน
5: มาต่อกันที่ฟุตบอลกัลโซเชียอิตาลีบ้างค่ะโฟซิโนเน่เอาชนะเวเนเซีย3-2ค่ะ
4: ครับแล้วก็มีปาม่าเสมอมอนซ่า1-1โบโลญญาตามตีเสมอซาซูโอโรในช่วงทดเวลานะครับมาตีเสมอได้ในช่วงทดเวลา90+1แล้วก็เกมใหญ่เมื่อคืนนี้ยูเวนตุสเจอกับเอซีมิลานเป็นยูเว่ตามตีเสมอนาทีที่90+2ยูเวนตุสกับเอซีมิลานตอนนี้มี7แต้มเท่ากันอยู่อันดับ3กับอันดับ4นะครับส่วนจ่าฝูงฟุตบอลเกาโชเซเรียอากลุ่มนำเนี่ยก็จะเป็นโรม่ากับอินเตอร์มิลาน3นัดมีอยู่9คะแนนเต็มเลย
5: ค่ะเมื่อคืนนี้เกาโชเซเรียอานี่เสมอกันซะส่วนใหญ่เลยนะคะมาที่บุนเดสลีกาเยอรมนีกันบ้างค่ะฮัมบูร์กเนี่ยแพ้ไมล์0-5เลย
4: ครับแล้วก็มีแฟรงก์เฟิร์ตแพ้ออสบวกไป1-4นะครับตอนนี้2นัดที่ทีมที่มี6แต้มคือชนะทั้ง2นัดเนี่ยก็มีออสบวกมีไฟบวกมีดอร์ทมุนด์มีเอลเวอร์สแบร์ส่วนบาเยิร์นเกมล่าสุดบุกไปเสมอชาลเก้0-0
5: ค่ะมาต่อกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะเมื่อคืนนี้มีลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่คู่ของอาร์เซนอลก่อนเลยค่ะอาร์เซนอลก็แซงชนะทีมเยือนเชลซีไป2-1ค่ะ
4: ครับจริงๆเกมนี้เชลซีออกนำก่อนค่อนข้างเร็วนะครับจากมอร์แกนโรเจอร์นะครับนำเร็วตั้งแต่ผ่านไป2นาทีก็หลังจากนั้นเนี่ยทางอาร์เซนอลมายิงคืน2ลูกรวดเลย
5: ใช่ค่ะก็ตามตีเสมอลูกแรกนะคะจากไคฮาแวตดาวยิงทีมชาติเยอรมนีในนาทีที่25ส่วนครึ่งหลังเนี่ยลูกทีมของมิเกลวาเตต้ามาได้ประตูแซงนำ 2-1 นาทีที่50เป็นมาร์ตินโอเดการ์ดค่ะยิงเข้าไปท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลโหเมื่อคืนนี้ 60,000 กว่าคนเลยค่ะ
4: ครับถือว่าเป็นเกมที่ยากของอาร์เซนอลนะครับปกติในอาร์เซนอลเป็นทีมที่เกมรับดีแต่เมื่อคืนนี้แม้ว่าจะเสียประตูเร็วแต่ก็ยังยิงคืนกลับมาได้นะครับนั่นเท่ากับว่าถ้านับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลชนะในลีกมา8นัดติดแล้วนะ
5: ค่ะ
4: ส่วนเชลซีก็มีสถิติที่ไม่ค่อยดีก็คือเสียประตูต่อเนื่องในเกมลีกมา18เกมติดละนับจากฤดูกาลที่แล้วด้วย
5: ใช่ค่ะแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มาเล่นที่ Emirates Stadium บ้านของอาร์เซนอลด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศนี่ก็โอ้โหเสียงเชียร์ฮือฮามากเลยนะคะจบเกมเนี่ยเป็นอาร์เซนอลที่เฉือนชนะไป2-1คว้าชัย3นัดรวดนะคะเก็บ9แต้มเต็มก็เท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าประตูยิงได้เนี่ยน้อยกว่าทำให้ตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางค่ะ
4: ครับส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ชนะมา2นัดก็มี6แต้มเท่าเดิมอยู่อันดับ4เชลซีช่วงซัมเมอร์เนี่ยทุ่มเงินไป350ล้านปอนด์ในการเสริมทัพนะครับฤดูกาลนี้เชลซีเน้นเสริมทัพตัวเก่า
5: ๆต่อมาอีก1คู่นะคะที่สนามฮิลดิกินสันสเตเดียม
4: ทำไมอ่านคราวนี้แล้วยิ้มไปด้วย
5: โอ้ดูแล้วก็นะตามผลบอลที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าบ้านเอเวอร์ตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะ
4: ตอนเริ่มเกมมาเมื่อสักครู่เราเห็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับมีปะทะเลือดออกเลยต้องลุ้นว่าเล่นไหวหรือเปล่าสุดท้ายก็เล่นได้แล้วแมนยูก็นำก่อนด้วยครึ่งหลังเล่นไปนาทีเดียวเป็นไบอันเอมโบโมยิงให้แมนยูขึ้นนำนะครับแล้วก็เอเวอร์ตันมาตีเสมอจากไทดิดจอร์ดนาทีที่83แมนยูมานำอีกครั้งนาที86จากเบนจามินเซสโกซึ่งนำตอนนี้คิดว่าน่าจะได้3แต้มนะ
5: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะคะนาที86แล้วแต่สุดท้ายนะคะคดเจ็บ5นาทีนะคะเป็นนาทีที่90+6เลย5นาทีมานิดเดียวค่ะเป็นเอลลี่เมดแลนไนส์ค่ะโอ้โหคนนี้ยิงไกลให้เอเวอร์ตันตามตีเสมอ2-2แบบบุดวิดแล้วก็แบ่งแต้มได้สำเร็จเลยนะคะหลังเกมเนี่ยไมเคิลคาริกออกมาพูดว่าเสมอเหมือนแพ้เลยนะเกมนี้
4: ใช่นะครับก็อีกนิดเดียวเองนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ครับก็แมนยูตอนนี้ปัญหาก็คือเรื่องของเกมรับเพราะว่า3นัดที่ผ่านมาเสียประตูทุกนัดแล้วก็หยั่งละ2ลูกอ่ะ
5: ค่ะ
4: นะครับตอนนี้3นัดแมนยูเสียไป6ประตูละ
5: ค่ะ
4: อันนี้เป็นสิ่งที่ไมเคิลคาริกต้องรีบแก้ไขนะส่วนแมนยูมีสติที่ ต้องจดจำเลยเป็นทีที่ยิงชนเสาจนขาดมากที่สุดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว
5: โอ้
4: เขาไม่นับเลย
5: เป็นสถิตินี้ที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่
4: ให้ดูชื่นใจไงว่ามีจังหวะเขาทำเยอะ
5: เขาเอเวอร์ตันเลยค่ะตอนนี้ชนะ1เสมอ2ก็มี5คะแนนอยู่อันดับ8ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ก็ครบเลยนะคะชนะ1เสมอ1แพ้1
4: ใช่ไม่ต้องกดดันละ
5: ไม่ต้องกดดันใช่ค่ะมี4คะแนนตอนนี้ก็อยู่อันดับที่11ค่ะ
4: ครับตารางคะแนนตอนนี้แมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับเป็น2ทีมที่3นัดชนะรวดมี9คะแนนเต็มอันดับ3เป็นฮัลล์ซิตี
5: ้
4: โอ้อยู่อันดับ3นะ
5: ค่ะ
4: อันดับอันดับ4เป็นเชลซีเบรนท์ฟอร์ดกับลิเวอร์พูลมี5แต้มเท่ากันนะครับส่วนนัดต่อไปเดี๋ยวกลางสัปดาห์เนี่ยก็จะมีทีมจากอังกฤษไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปแล้วกลับมาจะมีเกมใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี
5: ้
4: วันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะครับเตะกันตอน4ทุ่มครึ่งนะดูจากฟอร์มแมนซิตี้กำลังมาด้วย
5: ดาร์บี้แมตช์อีกแล้ว จากฟุตบอลค่ะมาที่ฟอร์มูล่า1ชิงแชมป์โลกกันบ้างค่ะคิมวี่อันโตเนลลี่กลายเป็นนักขับอิตาลีคนแรกในรอบ60ปีที่คว้าแชมป์ที่บ้านเกิดรายการอิตาเลียนกลางปีแล้วก็ออกสตาร์ทเป็นอันดับ19ค่ะ
4: ครับนี่เป็นฟอร์มูล่า1สนามที่13ของฤดูกาลนะครับรายการอิตาเลียนกลางปีแข่งกันที่ประเทศอิตาลีรอบชิงชนะเลิศแข่งกันทั้งหมด53รอบปีแอร์แกสลี่จากฝรั่งเศสทีมอัลพายได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งโพซิชั่น
5: แต่ว่าเป็น2นักขับที่ Mercedes ค่ะที่ขับเคี่ยวแย่งตำแหน่งผู้นำระหว่างจอร์จรัสเซลจากสหราชอาณาจักรที่ออกสตาร์ทเป็นอันดับ2แล้วก็คิมมี่อัลโตเนลลี่วัย20ปีผู้นำคะแนนสะสมที่ออกสตาร์ทอยู่ท้ายๆเลยค่ะคืออันดับ19การดวลความเร็วในรอบที่50เป็นคิมมี่อัลโตเนลลี่เนี่ยเร่งความเร็วแซงจอร์จรัสเซลขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็เข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลาไป1ชั่วโมง51นาที 15.281 วินาทีกลายเป็นนักขับอิตาลีคนแรกในรอบ60ปีที่คว้าแชมป์ที่บ้านเกิดรายการอิตาเลียนกลางปีตั้งแต่ปี1966ค่ะแล้วก็นับเป็นการคว้าแชมป์รายการที่7ในปีนี้ส่วนอันดับ2เป็นจอร์จรัสเซลตามหลัง 3.857 วินาทีอันดับ3แม็กซ์เวอร์สแตปเพนจากเนเธอร์แลนด์ทีมเรดบูลแล้วก็อันดับ4แลนโดนอริสแชมป์โลกจากสหราชอาณาจักรทีมแมคลาเรนค่ะ
4: คะแนนสะสมอันดับ1ที่นำอยู่เป็นคิมี่อันโตเนลลี่นะครับมี267คะแนนอันดับ2เป็นจอร์จรัสเซลมี201คะแนนแล้วก็อันดับ3เป็นลูอิสแฮมิลตันทีมเฟอร์รารี่มีอยู่191คะแนนด้วยกัน
5: ค่ะ
4: อันนี้เป็นสนามที่13ละ
5: ส่วนเทนนิสแกรนด์สแลมค่ะ US Open แชมป์เก่าอย่างคาร์ลอสอัลคาราซแชมป์เก่าเนี่ยก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้ตามคาดค่ะ
4: ครับนี่เป็นรายการกระแสแรมสุดท้ายของปีนะครับ US Open แข่งกันที่นิวยอร์กรอบ16คนในประเภทชายเดี่ยวครับคาร์ลอสอัลคาราซแชมป์เก่าวัย23ปีจากสเปนมือ2ของรายการเจอกับทอมมี่พอลของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาเป็นมืออันดับ20ของรายการ
5: ผลการแข่งขันเป็นคาร์ลอสอัลคาราซชนะทอมมี่พอลไป3ต่อ0เซต6ต่อ4 6ต่อ3และ6ต่อ4ใช้เวลา2ชั่วโมง23นาทีทำสถิติชนะรวดในแกรนด์สแลม18แมตช์แล้วก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายสำหรับอัลคาราซมือ3ของโลกเนี่ยหายจากการบาดเจ็บข้อมือแล้วก็กลับมาลงเล่น
4: ด้านหญิงเดียวรอบ16คนสุดท้ายครับอารีนาเบลารุสมือ1ของรายการนะครับแล้วก็แชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเทเลอร์เทาเซนของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกา
5: ปรากฏว่าเป็นอารีนาซาบาเรนกาเอาชนะเทเลอร์เทาเซนไป2ต่อ0เซตคะแนน6ต่อ4และ6ต่อ3ค่ะนักมวยเบลารุสมือ1ของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจะไปเจอกับลินดานอสโควาจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันปี2026ค่ะ
4: ขณะที่การแข่งขันกอล์ฟ DP World Tour ซึ่งแข่งกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแชมป์เป็นนักกอล์ฟจากแอฟริกาใต้นี่เป็นรายการ European Master นะครับแข่งกันที่ครองมอนตาน่าที่สวิตเซอร์แลนด์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ107ล้านบาท
5: การแข่งขันวันสุดท้ายค่ะแชมป์เก่าคริสตองโรเรนจากแอฟริกาใต้ออกรอบด้วยการตามหลังผู้นำคือพอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษถึง6สโตรกเลยแต่ในรอบสุดท้ายค่ะเป็นคริสตองโรเรนทำเพิ่มถึง8อันเดอร์พาร์คะแนนรวม18อันเดอร์พาร์ขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกันกับพอลเคซี่ซึ่งวันสุดท้ายทำได้2อันเดอร์พาร์ทำให้ทั้ง2คนต้องดวลเพลย์ออฟตัดสินแชมป์ค่ะ
4: ปรากฏว่าผ่านไป3หลุมทั้งคู่เซฟพาร์ได้นะครับต้องดวลเพลย์ออฟถึงหลุมที่4แล้วก็เป็นทริสตองลอเรนซ์ที่เก็บเบอร์ดี้ได้สำเร็จโป ป้องกันแชมป์ไว้ได้ทำให้ได้แชมป์ยูโรเปียนมาสเตอร์เป็นครั้งที่3ต่อจากปี2022ปี2025และก็ปีนี้นะครับนับเป็นแชมป์ DP World Tour รายการที่6ในการเล่นอาชีพด้วย
5: ค่ะโอ้โหก็ดราม่ากันเลยนะคะขณะที่พอลเคซี่เนี่ยเจ้าของแชมป์ DP World Tour 15

0: รายการก็ผิดหวังที่ไม่สามารถคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ5ปีได้อันดับ3เป็นของแฮร์รี่ฮอลล์จากอังกฤษทำได้รวม17อันเดอร์พาร์ค่ะแพ้แชมป์เพียงสโตรกเดียวอันดับ4ร่วมมีด้วยกันถึง5คนประกอบไปด้วยอังเคลอาโยรายูเจนิโอชาคาร่าค่ะอังเกลดีคันโกเป็น3โปรจากสเปนนะคะแล้วก็มีอย่างฟรานเชสโกลาปอร์ต้าจากอิตาลีแล้วก็เบิร์นส์ไวเบเกอร์จากออสเตรียทำกันได้คนละ16อันเดอร์พาร์ค่ะ
1: ขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตวันที่4ทำได้3อันเดอร์พาร์นะครับรวมสกอร์อยู่ที่4อันเดอร์พาร์ก็อยู่ที่53รวบ
0: ค่ะส่วนวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะตอนนี้มีการแข่งขันรายการพิเศษนะคะนี่เป็นวอลเลย์บอลรายการพรีเมียร์วอลเลย์บอลลีกอินวิเทชันนอลคอนเฟอเรนซ์รอบแรกนัดสุดท้ายแข่งกันที่เมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
1: ครับก็วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมเอสโคล่าที่มีดาวรุ่งหลายคนเจอกับโฮจิมินห์ซิตี้ทีมจากเวียดนาม
0: โดยหญิงไทยทีมเอสโคล่าค่ะได้โค้ชนาวรรณาบัวแก้วหัวหน้าผู้ฝึกสอนเลือกผู้เล่นชุดแรกเนี่ยเป็นประพัชญาพลธรรมนันพัฒน์มูลจคำสสิธรเจตตะนัทนิชาแซ่เล้านัทริกาวสารนิรารัตน์ศรีกุตาแล้วก็ตัวรับอิสระจิรัญชาน้าวประจุนค่ะ
1: ครับก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยทำได้ดีกว่าในเกมบุกแล้วก็การบล็อกนะครับเอาชนะไป3ต่อ0เซต25ต่อ19 26ต่อ24แล้วก็26ต่อ24
0: ค่ะผู้ทำคะแนนทีมไทยประพัชญาพลธรรมเนี่ยทำได้21คะแนนแล้วก็นันพัฒน์ทำเพิ่มอีก18คะแนนค่ะทีมไทยเอสโคล่าที่มีกันที่มาเอกคะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะไปเจอกับ NXLETแชมเปลอนนะคะนี่เป็นทีมของเจ้าถิ่นฟิลิปปินส์ค่ะที่ได้อันดับ2สถิติชนะ3แพ้2มี10คะแนนก็แข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันในวันอังคารที่8กันยายนนี้นะคะเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Premier Volleyball League ค่ะ
1: ก็รายการนี้มีทั้งหมด6ทีมนะครับเป็นทีมจากฟิลิปปินส์4ทีมทีมจากไทยแล้วก็เวียดนามด้วยนะครับก็รอบแรกเนี่ยแข่งแบบพบกันหมดคัดเลือกทีมที่มีผลงานดีที่สุด2ทีมหลังจบรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
0: ค่ะจากวอลเลย์บอลหญิงมาที่วอลเลย์บอลชายไทยกันบ้างตอนนี้ก็เริ่มซ้อมเข้มเน้นการบล็อกการเสิร์ฟแล้วก็เพิ่มสิทธิบอลค่ะก่อนจะเตรียมเจอเกาหลีใต้ลุ้นชนะเพื่อการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นค่ะ
1: ครับวันนี้ทีมชายของเราเจอกับเกาหลีใต้นะครับนี่เป็นรายการชิงแชมป์เอเชียแข่งกันที่เมืองฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่นก็ทีมชาติไทยประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับในสาย C เอาชนะกาตาร์3เซตรวดถือว่าเป็นการชนะกาตาร์เป็นครั้งแรกหลังจากเจอกันก่อนหน้านี้ทั้งหมด6ครั้งด้วยกัน
0: ค่ะหนุ่มไทยก็ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเข้มข้นเลยนะคะซ้อมกันที่คิตะคิวชูยิมเนเซียมสนามแข่งขันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโค้ชปาร์คกีวอนค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้เนี่ยเน้นหลายทักษะเลยทั้งการบล็อกการเสิร์ฟการตีบอลให้มีสปีดเพิ่มพลังความแรงมากขึ้นขณะที่ผู้เล่นบางคนเนี่ยมีอาการล้าจากเกมนัดแรกก็ให้ได้พักในเรื่องของการตีบอลส่วนสภาพทีมโดยเฉพาะเรื่องจิตใจเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าจากเกมที่ชนะกาตาร์มาเนี่ยนะคะทำให้โอ้โหกำลังใจมาเต็มเลยค่ะส่วนอาการบาดเจ็บก็ไม่มีปัญหาเพิ่มส่วนใหญ่จะเป็นอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวมาบ้างเล็กน้อยค่ะ
1: ครับสถิติที่เจอกันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นะครับแม้ว่าไทยจะเป็นรองแต่ว่าครั้งล่าสุดรายการ AVC ครับช่วงเดือนมิถุนายนไทยชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อ2เซตนะครับก็โปรแกรมของทีมชาติไทยจะแข่งวันนี้เจอกับเกาหลีใต้เวลา15นาฬิกานัดแรกเนี่ยเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3ต่อ1เซตด้วยส่วนเรานัดแรกก็ชนะกาตาร์มาได
0: ้ค่ะมาต่อกันที่การแข่งขันสนุกเกอร์กันบ้างค่ะนุกสงขลามือ1ประเทศไทยเฉือนชนะกรนครปฐม4ต่อ3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีก 300,000 บาทค่ะ
1: ครับนี่เป็นการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสม Thailand Ranking รอบสุดท้ายรายการที่7นะครับแข่งกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค
0: ์รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ4ใน7เฟรมค่ะโดยเป็นการพบกันระหว่างนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยมือ1ของไทยแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทย3สมัยเพิ่งจะคว้าแชมป์รายการหัวหินครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจอกับกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์มืออันดับ3ของประเทศไทยดีกรีแชมป์ประเทศไทย2สมัยค่ะ
1: ครับผ่านไป6เฟรมเสมอกันอยู่3ต่อ3ต้องตัดสินในเฟรมสุดท้ายนะครับในเฟรมตัดสินนุกสงขลาเน้นออกคิวอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยการบีบให้กรนครปฐมแทงยากทำให้ทั้งคู่ไม่

0: สามารถออกคิวได้อย่างไหลลื่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นกฤษณัตเลิศสัตยาธรที่เอาชนะไป4ต่อ3เฟรมนะครับเฟรมตัดสินเนี่ยชนะไป74ต่อ9
1: ค่ะแล้วก็รับถ้วยแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีก 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กนครปฐมค่ะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาทขณะเดียวกันได้รางวัลเบรกสูงสุดไฮเบรกด้วยนะคะก็ทำไว้ที่126แต้มรับเงินรางวัลอีก 20,000 บาทค่ะ
0: ครับส่วนรายการต่อไปเป็น6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเริ่มรอบคัดเลือกวันที่9กันยายนที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับผู้สนใจก็เข้าชมฟรีเลย
1: ค่ะส่วนทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ได้มีการส่งนักตบขนไก่เยาวชนสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะ
0: ครับก็จะไปแข่งกันที่จีนนะครับนี่เป็นคณะนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปที่เมืองเฉิงตูที่จีนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน15แล้วก็17ปีครับ
1: ก็การเดินทางครั้งนี้ค่ะก็มีนักแบดมินตันเยาวชนทั้ง2รุ่นนะคะรวมทั้งหมด66คนแล้วก็เรียกว่านักกีฬาส่วนมากเนี่ยอยู่ในโครงการ Sport Science High Performance ของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะก็จะมีทีมงานจากทางกกท.เนี่ยเดินทางไปร่วมติดตามวัดผลแล้วก็วัดศักยภาพของนักกีฬาในครั้งนี้ด้วย
0: ทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับคาดหวังว่าเด็กชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆกีฬาได้ส่วนตัวนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยนะครับก็มีความมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีและจะนำเหรียญรางวัลกลับบ้านด้วย
1: สำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียค่ะรายการแบดมินตันเอเชีย U17 แล้วก็ U15 จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026เป็นการแข่งขันในระดับเยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีแข่งขันกันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้ที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีนักกีฬาเยาวชนจากประเทศไทยรวมถึงจากทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมชิงชัยในรายการนี้ค่ะ
0: ครับมาดูฟุตบอลระดับเยาวชนกันบ้างนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติก็เริ่มแข่งขันกันแล้วนี่เป็นการจัดโดยสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาตินะครับหรือว่าทีฟาจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟายูธลีกอย่างเป็นทางการ
1: ก็แข่งขันกันที่ TC ฟุตบอลคลับพระราม9ค่ะเป็นการแข่งขันลีกเยาวชนพรีเมียมที่รวบรวมนักเตะดาวรุ่งลูกครึ่งไทยและไทยแท้เลยนะคะมากถึง 1,400 คนจากทีมอะคาเดมี่ระดับแนวหน้าถึง102ทีมค่ะการแข่งขันครั้งนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่รุ่น7ปีจนถึง19ปีมีทั้งรูปแบบการแข่งขันแบบ5คน7คนแล้วก็สนามใหญ่11คนลีกนี้ก็เน้นไปที่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วก็สถาบัน2ภาษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลักเนื่องจากว่าทางทีฟาเล็งเห็นว่าเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยมีทักษะด้านภาษาซึ่งจะช่วยลบจุดอ่อนสำคัญที่เป็นอุปสรรคของนักเตะไทยในการก้าวไปสู่ระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ยังยกระดับมาตรฐานลีกให้มีความเป็นทางการด้วยการใช้ผู้ตัดสินที่มีคุณภาพโค้ชที่มีลายเส้นรวมถึงมีนักจิตวิทยาระดับประเทศมาช่วยดูแลแล้วก็แนะนำเยาวชนด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งทางคุณต้นนรนองนายกสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาตินะครับก็ตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานอะคาเดมี่ฟุตบอลในประเทศให้เทียบเท่าสากล นะครับก็การจัดการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพกันด้วย
1: ค่ะมาต่อกันที่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานค่ะก็เดินทางมาถึงสนามที่5แล้วซึ่งเป็นสนามสุดท้ายได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีค่ะ
0: ครับก็แข่งกันที่สวนกีฬากมล นะครับมีนักกีฬากว่า500คนอายุตั้งแต่1ขวบ8เดือนไปจนถึง11ปีเข้าร่วมการแข่งขันถือว่ากระแสดีมากเลย
1: ค่ะทางผู้ปกครองนักกีฬาทั่วประเทศเนี่ยก็เดินทางมาร่วมชิงชัยล่าสุดก็มีผู้ปกครองจากภาคใต้เนี่ยแสดงความประสงค์ว่าอยากให้สมาคมไปจัดการแข่งขันที่ภาคใต้บ้างนะคะเพราะว่าการเดินทางเข้ามาแข่งขันที่กรุงเทพเนี่ยใช้เวลาหลายวันเลยดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นสมาคมก็พิจารณาอยู่ค่ะว่าอาจจะแบ่งไปจัดการแข่งขันที่ภาคใต้สัก1สนามส่วนสนามหลักก็จะอยู่ที่สวนกีฬากมลกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมา ค่ะ
0: ขณะที่ทางนายกสมาคมนะครับฝากถึงบรรดาเด็กๆที่จะเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับในช่วงปีหน้าที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพบอกให้เตรียมตัวฝึกซ้อมกันดีๆนะครับเพราะถือว่าเป็นรายการใหญ่นะ
1: ค่ะก็สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานจะจัดเนี่ยจะเป็นจักรยานเสือภูเขาทางเรียบแล้วก็ประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงถ้วยพระราชทานสนาม4สนามสุดท้ายเช่นเดียวกันค่ะก็จะเริ่ม 12-13 กันยายนนี้ที่จังหวัดพิจิตรค่ะ
0: ครับเห็นมันแบบนี้เนี่ยบรรยากาศในการแข่งขันจริงจังนะ
1: สนุกสนานนะคะ
0: ทั้งตัวกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองด้วยจริงจังมาก
2: น่ารักมากเลย
3: โดยเฉพาะผู้ปกครอง
0: ใช่
1: ผู้ปกครองได้เชียร์กันสนุก
2: ค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพดอกไม้ไฟเหนือด้านฟ้ากรุงโซของเกาหลีใต้ค่ะซึ่งมีขึ้นในงานแสดงดอกไม้ไฟนานาชาติทำให้บรรยากาศค่ำคืนวันหยุดสัปดาห์นี้ในกรุงโซนั้นมีสีสันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ
4: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นาทีถึง 9:15 นาทีช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นาทีช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นาทีถึง 18:30 นาทีและช่วงที่5เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นและเวลา 22:00 น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

งคล38ประการประการที่38มีจิตเกษมมีจิตใจสงบปลอดภัยจากกิเลสและความทุกข์เป็นความสุขที่มั่นคงและแท้จริงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษนะครับเจาะงบปี70นะครับวันนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์และทีมงาน NPT ครับ
0: ครับหลากหลายช่องทางนะครับที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเจาะงบปี70ของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสดๆทั้งที่ NPT to HD แห่งนี้นะครับรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทั้ง YouTube FacebookTikTok Instagram แล้วก็ X นะครับสามารถรับชมสดๆได้ในแพลตฟอร์มอะไรดังกล่าวรวมถึงจะกลับไปดูย้อนหลังในแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอีกหนึ่งเว็บไซต์คือ nbtplus.prd.go.th ครับ
1: คุณผู้ชมสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็จะสามารถเข้าถึงทุกๆแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราได้นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: กับเจาะงบปี70อันนี้มาถึงวาระที่2และวาระที่3แล้ว3วันด้วยกัน7 8และ9กันยายนนี้นะครับหลังจากที่3วันนี้เสร็จไปในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติกันวาระ3ในวันที่9วิปรัฐบาลเขาคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ในช่วงราวๆ 19:00 นถึง 20:00 นโดยประมาณนะครับตามปกติเนี่ยคุณจิรพัฒน์หลังจากที่สสผ่านวาระ2วาระ3เรียบร้อยแล้วก็จะทิ้งไว้20วันเพื่อให้สวนั้นพิจารณาต
1: ่
0: อสวมีเวลา20วันในการพิจารณาแต่คราวนี้สวเขามีการศึกษาคู่ขนานไปพร้อมกันเลย
1: ทำล่วงหน้าไปเลย
0: ใช่ทำล่วงหน้าไปพร้อมๆกับในส่วนของสสดังนั้นสวเขาก็นัดต่อเลยนะครับในวันที่10แล้วก็11คือพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ให้เสร็จเรียบร้อยเลยสวเนี่ยเขาไม่มีอำนาจในการที่จะมาตัดลดงบประมาณเพิ่มงบ

0: ก่อนดีกว่าว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เริ่มกันอย่างไรนะครับทำลายในการจะเกี่ยวข้องก็จะทำคำของบประมาณ1พฤษภาคมครับจากนั้นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ในวันที่23 มิถุนายน 2569ส่วนการพิจารณาในวาระที่1อันนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่29-30 มิถุนายนนะครับและ1กรกฎาคมอันนี้เสร็จสิ้นในส่วนของวาระที่1วาระที่1เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อแปรยติจะเพิ่มลดจะงบลดต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมด41มาตราด้วยกันกรรมาธิการก็มี72คนก็เป็นตัวแทนของฝ่ายต่างๆนะครับก็ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ครม.แปรยติกันมาจนเสร็จสิ้นจนมาถึงวันนี้แหละครับการพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3 7-9 กันยายนอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากที่ส.ส.ผ่านวาระ2กันแล้วเนี่ยวาระ3กันแล้วในวันที่9กันยายนก็จะเป็นคิวของวุฒิสภาที่จะรับลูกต่อไป10และ11กันยายนเมื่อสว.เนี่ยนะครับพิจารณาแล้วเสร็จเห็นชอบถ้าเห็นชอบเนี่ยก็ส่งกลับมาก็จะมีการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงพระปรมาภิไธยและก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยงบประมาณปี2570จะเริ่มใช้กันในวันที่1ตุลาคม2569นี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นจากไทม์ไลน์เมื่อสักครู่ว่าเวลามันค่อนข้างที่จะจนเจียนนะครับเพราะว่ามันก็คือปลายเดือนนี้นะฮะกว่าจะขั้นตอนอะไรต่างๆเสร็จมันก็ปาเข้าไปประมาณกลางเดือนแล้วนะครับหลังจากที่พอจะเริ่มใช้จริงๆก็คือต้นเดือนหน้าเพราะฉะนั้นสว.เขาก็เลยทำงานล่วงหน้าไปเลยเพื่อให้มันเสร็จค่อนข้างที่จะเร็วนะครับจะได้ชัวร์ว่ามีเงินที่จะมาบริหารจัดการบริหารประเทศแล้วก็เพิ่มการลงทุนต่างๆที่จะทำให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนต่อไปนะครับในวาระหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นก็คือในขั้นตอนที่3ที่ผ่านมาในขั้นตอนที่4ในไทม์ไลน์เนี่ยนะครับลักษณะมันก็จะเป็นการอภิปรายคล้ายๆเหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยเพราะมันเป็นการถกพูดถึงตัวร่างพรบ.งบเนี่ยทั้งฉบับนะครับแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมา72คนแล้วเนี่ยคณะกรรมการเขาก็จะไปดูว่าตรงไหนที่เขามองว่ามันจะเป็นไขมันอยู่ตรงไหนที่ในวาระที่1เนี่ยบรรดาส.ส.มีการอภิปรายไปเขาก็จะไปดูว่าตัดตรงไหนออกได้บ้างแต่เงินที่ตัดออกไม่ได้แปลว่าคืนคลังนะครับเงินที่ตัดออกก็คือสิ่งที่จะทำได้ก็คือแค่ตัดจากหน่วยงานหนึ่งแล้วโยกไปให้ที่หน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งว่าตรงไหนตามความเหมาะสมหลังจากนั้นแล้วก็จะมาเป็นวันที่7-9ก็คือวันนี้เป็นต้นไปเขาจะมาไล่ในวาระสองเนี่ยทีละมาตราเลยว่ามาตรานี้กรรมาธิการเห็นควรเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้แล้วก็โหวตกันไปทีละมาตราครับว่าเห็นด้วยกับที่กรรมาธิการ72คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาหรือถ้าไม่เห็นด้วยเขาก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยขอสงวนคำแปรยัตติเอาไว้ก็จะมาอภิปรายเพิ่มเติมทีละมาตราไปสุดท้ายก็จะมาโหวตกันว่าเห็นด้วยกับกรรมาธิการหรือเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยที่ขอแปรยัตติเมื่อสักครู่โหวตผ่านทีละมาตราเสร็จก็จะเข้าสู่วาระที่3ที่เมื่อสักครู่พี่ป๋องบอกก็จะเกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่9ก็คือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับถ้าวาระ3ก็คือคราวนี้ไม่ได้โหวตทีละมาตราละคล้ายๆกับวาระ1คือทั้งฉบับคุณเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับถ้าเห็นชอบเสร็จผ่านไปปุ๊บก็จะไปที่สว.อย่างที่เราไล่ไทม์ไลน์กันไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เราลองมาเจาะดูว่าในวันที่7ถึงวันที่9ก็คือใน3วันนี้ภาพรวมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสารัมเนี่ยนะครับได้นัดไว้7ถึง9เพราะว่าร่างพรบ.ในวาระ2วาระ3เนี่ยมีผู้เสนอญัตติไว้ทั้งหมด154คนนะครับแต่ว่ามีคนถอนไป2คนนะงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทอย่างที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยปรับลดออกไปแต่ไม่ได้หายไปไหนปรับลดแล้วไปเติมในส่วนต่างๆที่กรรมาธิการเห็นว่าเหมาะสมตัวเลขที่ปรับลดรีดออกไปเนี่ย 11,162 ล้านบาทเอาไปแปะไว้2ส่วนที่จะไปเติมให้นะครับส่วนที่ได้ไปเยอะกว่า 1,891 ล้านบาทจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่ครม.เสนอมานะครับและอีกส่วนหนึ่ง271ล้านบาทจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทนะครับทีนี้ในส่วนที่ตัดลดไปเนี่ยจริงๆแทบจะทุกกระทรวงโดนตัดทั้งหมดนะครับกระทรวงที่โดนตัดไปมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดนปรับลดไปเป็นโดนปรับลดไปมากที่สุดถึง 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทตามด้วยกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทและในส่วนที่ปรับเพิ่มถามว่าเอาไปเพิ่มให้ตรงไหนงบกลางเยอะที่สุดทุกปีนะครับเวลาเพิ่มจะไปเพิ่ม

0: งบกลางเยอะที่สุดทุกปีเพราะว่าตรงนี้มันคืองบสำรองเวลาขาดหรืออะไรตรงนี้หรือว่ามีเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินได้ขึ้นมาเอาจากงบกลางไปใช้งบกลางได้ไปเพิ่ม 6,044 ล้านบาทครับทุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทองค์กรอิสระองค์กรอัยการ274ล้านบาทอย่างที่บอกไปกระทรวงทรัพย์ถึงแม้ว่าโดนตัดไปแต่ว่าก็มีส่วนที่ได้เพิ่มเช่นเดียวกัน148ล้านบาทส่วนราชการสังกัดสำนักนายก97ล้านบาทกระทรวงศึกษา96ล้านบาทหน่วยงานสภา24ล้านบาทแผนบุคลากรภาครัฐ3ล้านบาทนะครับงบกลางได้ไปเยอะที่สุดนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ตัดแล้วไปเพิ่มให้งบกลางอีก 6,000 กว่าล้านบาทเนี่ยทำให้งบกลางมีงบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม 6.93 แสนล้านบาทได้เพิ่มไป 6,000 กว่าล้านอย่างที่บอกกลายเป็น 6.99 แสนล้านบาทนะครับทีนี้ถ้านับเฉพาะกระทรวงไม่เอาพวกหน่วยงานยิบย่อยเฉพาะกระทรวงเนี่ยกระทรวงที่ถูกตัดเยอะที่สุดคือกระทรวงทรัพย์นะกระทรวงทรัพย์เนี่ยถูกตัดเยอะที่สุดไป 3,000 กว่าล้านบาทในส่วน 3,000 กว่าล้านบาทเนี่ยส่วนที่หายไปเยอะที่สุดคือ 3,000 ล้านกลมๆ 3,000 ล้านกลมๆที่หายไปเนี่ยเพราะว่าเดิมเนี่ยนะครับตั้งงบไว้เป็นค่าเสียหายและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีคลองด่านแต่ทีนี้กรรมาธิการบอกว่าตกลงคดียังไม่จบเลยตั้งงบไปล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องจ่ายที่เขาเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าค่าโง่คลองด่านเนี่ยยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะต้องจ่ายหรือเปล่าถ้าสุดท้ายคดีออกมาแล้วไม่ต้องจ่ายงบตรงนี้สูญเปล่าเพราะฉะนั้นกรรมาธิการตัดทิ้งฮะตัดทิ้งไปก่อนแต่ที่บอกว่าตัดทิ้งไปก่อนก็ไม่ได้แปลว่าศูนย์ไปนะกรรมาธิการเนี่ยเขาไปโปะไว้ในส่วนงบกลางถ้าสุดท้ายมีปัญหาต้องจ่ายจริงๆเขาทำตรงนั้นไว้ในงบกลางก็จริงแต่เขาเขียนข้อสังเกตไว้ด้วยว่าอันนี้เป็นงบส่วนหนึ่งที่กันไว้ให้สำหรับกรณีคลองด่านนะถ้าสุดท้ายจะต้องจ่ายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของกระทรวงอื่นๆนะฮะที่โดนตัดไปกระทรวงกลาโหมก็โดนเยอะนะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรอะไรต่างๆโดนทั้งหมดนะครับในมาตรา6ตรงงบกลางเนี่ยมีอีกหนึ่งจุดข้อสังเกตที่น่าสนใจที่จะต้องมีการอภิปรายกันอย่างจริงจังแน่ๆวันนี้เพราะว่าทุกปีคุณผู้ชมในวาระ2เนี่ยงบกลางเนี่ยเป็นอะไรที่ในวาระ2เนี่ยมาตรา6งบกลางจะเป็นอะไรที่โดนอภิปรายเยอะที่สุดเพราะว่าส.ส.ใช้คำว่าตีเช็คเปล่าคืองบกลางมันตั้งไว้เฉยๆแล้วจะเอาไปใช้อะไรตามฉุกเฉินเนี่ยมันเหมือนกันมันไม่ได้มีโจทย์มาล่วงหน้าเหมือนกับงบอื่นๆว่าต้องเอาไปใช้ทำอะไร1 2 3 4 5คือมันมีงบกลางตรงนึงคือโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทตรงนี้ทางกรรมาธิการในส่วนของฝ่ายค้านอย่างคุณอภิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์คุณไหมสิริกัญญาจากพรรคประชาชนเนี่ยมองว่ามันไปซ้ำซ้อนกับเงินกู้200,000 ล้านบาทก้อนหลังที่บอกว่าจะใช้ในการปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเลยขอตัดตรงนี้ไปอีก 12,000 ล้านบาทตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าจะโดนอภิปรายเยอะในช่วง3วันนี้ที่เรานำมาให้คุณผู้ชมพอจะเห็นภาพก่อนว่าน่าจะอภิปรายกันหนักๆเรื่องอะไร
1: ก็อย่างที่คุณจิรพัฒน์บอกเมื่อสักครู่นะครับสรุปแล้วการยื่นยติขออภิปรายคือเอาง่ายๆส.ส.ลงชื่อเพื่อที่จะพูดกันมากที่สุดก็คืองบกลางมาตรา6นี่แหละนะครับตอนนี้เช็คพยายามเช็ครายชื่อเนี่ยแสดงความคิดเห็นมาจำนวนมากที่สุดโดยเฉพาะประเด็น2ประเด็นหลักอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปนะครับว่าเอ๊ะมันซ้ำซ้อนไหมแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนกลับไปตอนที่คุณเอกนิตินิติธรประภาสเป็นคนนำการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายปี70ในวาระที่1สิ่งหนึ่งที่คุณเอกนิติพูดแล้วพยายามย้ำไม่เห็นอย่างชัดเจนว่าการทำงบประมาณปี70ในครั้งนี้เนี่ยเป็นงบประมาณที่ทำยากที่สุดในรอบ10ปีเพราะมันค่อนข้างจะตึงตัวมากๆตึงตัวอย่างไรตึงตัวอย่างแรกก็คือมันมีวิกฤตเรื่องของพลังงานที่เกิดขึ้นมันเลยมีความจำเป็นที่ต้องออกพรบกู้เงินพรกกู้เงิน400ล้านบาท200ล้านบาทเนี่ยอันเนี้ยน่าจะหมดไปเพราะว่าอะไรมาจากไทยช่วยไทยนะครับงบในเรื่องของเกี่ยวกับการดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนต่างๆส่วน200ล้านบาทหลังเนี่ยตอนที่พิจารณาในวาระแรกนั้นศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ออกมาบอกนะครับว่าตกลงเนี่ยถูกต้องไหมไปตามกฎหมายหรือเปล่าแต่หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถทำได้ใน200ล้านบาทหลังก็คือเอามาเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานแต่ทีนี้หลายคนก็ยังมองอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะการเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานมันมีเงินแต่ทำไมยังไม่มีโครงการมาหรือว่าเงินมาแล้วก็โครงการตามมาซึ่งเรื่องนี้คุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดแบบนี้ครับว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้หมดนะทั้ง200ล้านบาทเจ้าพรก.กู้เงินในก้อนสุดท้ายเนี่ยแต่เราจะใช้ก็แต่เมื่อ

0: มีกรณีที่จำเป็นมีกรณีเร่งด่วนที่ต้องใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านด้านวิกฤตพลังงานอันนี้คือสิ่งสำคัญว่าไม่ใช่ว่ากู้มา 200,000 ล้านต้องกู้ทั้งหมดเลยนะตามคำขอคือเราจะกู้เท่าที่จำเป็นค่อยๆกู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่กู้มาทั้งก้อนและเอามาทิ้งเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่คุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการชี้แจงดังนั้นวันนี้ต้องจับตามองนะครับมาตรา6งบกลางงบกลางที่บอกเนี่ยถามว่าเพิ่มขึ้น 3,000 กว่าล้านบาทจากเดิมเนี่ยนะครับ693,880 ล้านบาทขึ้นมาเป็น699,924 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากขึ้นแต่อย่างที่บอกไปหลายคนก็มองเอ๊ะมันซ้ำซ้อนอย่างที่น้องพีชบอกหรือเปล่าเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะมันไปซ้อนกับไอ้200,000ล้านบาทหลังของพรก.กู้เงินหรือเปล่าอันนี้ต้องจับตามองในส่วนของประเด็นการอภิปรายแน่นอนที่สุดนำโดยใครนำโดยทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะห
1: ั
0: วหน้าพ
1: ร
0: รคประชาธิปัตย์แล้วก็มีคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลนะครับจากพรรคประชาชนที่อย่างที่บอกไปว่ามันซ้ำซ้อนกับในส่วนของพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทหลังหรือไม่เพราะว่ามันมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานอยู่แล้วเพราะว่าถ้าถามว่าตอนนี้สถานการณ์พลังงานมันนิ่งแล้วหรือยังมันก็ยังไม่นิ่งเพราะดูจากอะไรดูจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี
1: ้
0: คืออิหร่านกับสหรัฐยังคงมีการโจมตีกันอยู่นะครับสหรัฐเองก็โจมตีเรือของน้ำมันของอิหร่านนะครับในช่องแคบฮอร์มุสขณะที่อิหร่านก็โจมตีเรือในส่วนของสหรัฐเหมือนกันอะไรที่เป็นกองกำลังของสหรัฐในบริเวณอ่าวดังกล่าวเนี่ยอิหร่านก็โจมตีกลับคืนทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันในบ้านเราวันสองวันรวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับตัวสูงขึ้นมากทีเดียวครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่างบประมาณที่ว่านี้เนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งสถานการณ์ในประเทศแล้วก็สถานการณ์โลกมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่กรรมธิการเขาก็ตัดไปพอสมควรแล้วแล้วก็จะมีการอภิปรายกันในวันนี้นะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: ครับอาจารย์ครับคำถามแรกเลยฮะอาจารย์มองว่างบประมาณปีนี้ซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปคือคุณเอกนิติรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยมองว่ามันจัดทำยากมันมีความตึงตัวและเรามาถึงการเปลี่ยนแปลงที่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้เริ่มตั้งแต่ปีนี้เราไปไม่รอดแล้วอาจารย์มองว่าตอนนี้มันยังตอบโจทย์แล้วมากน้อยแค่ไหนครับ
2: คือผมคิดว่าคำสำคัญที่อยากใช้สำหรับงบประมาณปีนี้นะครับก็คือรองนายกเนี่ยเวลานำเสนอต่อสภาเนี่ยใช้คำว่าทาร์เก็ตก็คือเน้นเป้าหมายนะครับ
0: ครับ
2: เพราะนั้นรัฐบาลเองเนี่ยก็เน้นคำว่าเป้าหมายว่าประเทศไทยจะต้องปรับตัวเข้าสู่ประเทศรายได้สูงให้ได้เศรษฐกิจจะต้องโตเกิน 3% ให้ได้อย่างรวดเร็วและจะต้องมีความสามารถในการแข่งขันสูงอยู่ในอันดับ1ใน20ประเทศแรกของโลกที่มีอันดับความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับซึ่งอีกคำหนึ่งคือว่าการเปลี่ยนผ่านคือ transition เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่อาจจะมีเศรษฐกิจเติบโตประมาณ 2% กว่าโครงสร้างเศรษฐกิจที่ยังไม่ปรับตัวเพื่อความทันสมัยนะครับก็วิ่งเข้าไปสู่การทำงบประมาณที่เปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงบประมาณสมดุลมากขึ้นจากขาดดุลงบประมาณ 4% ให้เหลือ 3% ในปี 2572-73 นะครับและทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตประมาณ 3% ด้วยข้อจำกัดของภาษีที่เราเก็บได้ไม่มากนะครับและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนโครงสร้างพลังงานที่ต้องเปลี่ยนก็ต้องบอกครับยากจริงๆฮะแต่ว่าถามว่าเปลี่ยนผ่านไปเนี่ยก็มีเป้าหมายที่ชัดนะครับก็คือ1ส่งเสริมด้านความเท่าเทียมและการสร้างโอกาสทางสังคมแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การทำรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นรัฐบาลดิจิทัลมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยเราคงจะเห็นภาพการปรับเปลี่ยนประมาณปี2ปีเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น
0: ครับอาจารย์ครับแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าทำให้เศรษฐกิจโตแต่เราลองดู GDP 2ไตรมาสแรกที่ออกมาเนี่ยนะครับในอาเซียนเราเองโอ้เราก็นี่อยู่อันดับที่ค่อนข้างจะท้ายๆเหมือนกันการโตของประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็จะไปไวเหมือนกันอันนี้ท้าทายมากแค่ไหนอาจารย์ณขณะนี
2: ้ต้องถือว่าท้าทายมากนะครับเราจะเห็นสื่อต่างประเทศเนี่ย ตั้งเป้าว่าคือฉบับเดียวกันเนี่ยนะครับเขาเขียนไว้2เรื่องต้นปีเขียนเรื่องหนึ่งกุมภาพันธ์ว่าเราคือคนป่วยของเอเชียนะครับและพอเดือนสิงหาคมก็มาเขียนว่าเรามีสภาพเศรษฐกิจที่โตต่ำและก็มี3ต่ำคือเงินเฟ้อต่ำเศรษฐกิจโตต่ำและก็อัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำซึ่งก็จะทำให้เราคล้ายญี่ปุ่นนะครับซึ่งความท้าทายเหล่านี้มันเป็นคำที่รัฐบาลจะต้องทำให้นานาชาติเชื่อให้ได้ว่าเราไม่ได้โตต่ำเรากำลังเปลี่ยนแปลงซึ่งจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่จะทำให้เราปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้นในช่วงปี2ปีข้างหน้าก็คือการที่มีการลงทุนจากต่างชาตินะครับเข้ามาขอรับการส่งเสริมจาก BOI เนี่ยเกินกว่า1ล้านล้านบาทเนี่ยต่อเนื่อง3ปีติดตั้งแต่67 68และ69และปี69ครึ่งปีแรกเนี่ยมีการลงทุนจริงแล้วเนี่ยนะครับประมาณ 500,000 กว่าล้านบาทซึ่งนั่นหมายความว่าช่วงครึ่งปีแรกที่เราเจอปัญหาน้ำมันจากสงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยนะครับมันทำให้เราเนี่ยมีภาวะเศรษฐกิจชะงักและตอนนี้สีไทยก็เริ่มที่จะค่อยๆปรับตัวนะครับถ้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกลับมาโดดเด่นการเจรจา ART นะครับของรองนายกสุภาจีทำได้และเราไม่ต้องเสียภาษีสูงนะครับการส่งออกยังขยายตัวได้ดีเนี่ยสีไทยจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับ
0: ครับแต่อาจารย์ครับอย่างปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าพอดูงบปี70เนี่ยรายจ่ายประจำเนี่ยมันพุ่งสูงไงอาจารย์พอบอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนมันก็ต้องมีสิทธิพิเศษอะไรคืนให้กับเขาเพื่อเป็นการดึงดูดเพราะเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้บางอย่างเขาเปิดกว้างกันอย่างเต็มที่ดูงบลงทุนจากงบในปี70เนี่ยอาจารย์มีแค่ประมาณ 20.8% ของงบทั้งหมดตรงนี้อาจารย์มองไงครับ
2: ก็ถึงต้องบอกนะครับว่ามันคำสำคัญคือว่าเปลี่ยนผ่านฮะคืองบลงทุนของเราเนี่ยเคยสูงประมาณ 25% เลยนะครับหรือมากกว่านั้นเนี่ยและท้ายสุดเราก็มีการทำงบประจำเนี่ยนะครับสูงมากนะฮะก็คือ 73% 74% ซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลเองเนี่ยพยายามลดจึงทำให้การปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนผ่านจึงทำให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลมากขึ้นนะครับผมคิดว่าถ้าการทำรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยเราไม่ต้องไปพบนะครับตัวต่อตัวกับเจ้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับเราใช้เอกสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเจ้าที่ของรัฐก็จะลดจำนวนคนได้และตอนนี้เราก็พยายามที่จะส่งเสริมในนี้ก็มีเรื่องของการเพิ่มพัฒนาคุณภาพมนุษย์นะครับก็คือส่งเสริมให้มีการเรียน AI ให้มีทักษะด้าน AI ด้านดิจิทัลซึ่งนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยนะครับและมีการลงทุนรองรับทั้ง data center และก็การลงทุนทางด้าน AI ต่างๆเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยและเราจำเป็นที่จะต้องฝึกบุคลากรของเราทั้งผ่านกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้งบค่อนข้างสูงนะฮะอันดับ2นะครับแล้วก็กระทรวงอวนะครับซึ่งถ้าเราสร้างทรัพยากรมนุษย์ของเราได้เนี่ยให้รู้ทางด้าน AI เนี่ยต่อไปเนี่ยรัฐบาลดิจิทัลนะครับหรือว่าประชาชนที่รู้ดิจิทัลมากขึ้นมันทำให้เรามีโอกาสทางธุรกิจแล้วก็ทำให้เราปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้นแล้วก็ลดรายจ่ายประจำได้ในระยะยาวครับแล้วก็เสริมการลงทุนในระยะยาวได้
1: คืองบลงทุนเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วหายไปถึง 8.4% เป็นตัวเลขที่น่าตกใจพอสมควรนะครับอาจารย์เกือบ 10% เนี่ยดังนั้นเรามีงบลงทุนที่น้อยอยู่แล้วเพราะเราอย่างที่อาจารย์บอกมันไปกับรายจ่ายประจำที่มันตัดไม่ได้ซะเยอะเนี่ยนะครับงบลงทุนที่ลดลงไปขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลควรบริหารยังไงให้มันเข้าเป้าครับเพราะหลายคนก็มองว่าสุดท้ายแล้วการลงทุนทุกปีถึงจะพูดสวยหรูตอนที่อภิปรายแต่สุดท้ายมันก็ไปตกกับการสร้างถนนกับสร้างอาคารใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย
2: ์ก็นั่งรวบประเด็นว่าเราจะต้องใช้งบลงทุนอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะพูดถึงงบลงทุนว่ามันน้อยหรือมากเนี่ยสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือต้องทำให้เศรษฐกิจหรือว่า GDP เติบโตดีนะครับถ้าสูงเศรษฐกิจเติบโตดีเนี่ยภาษีที่เก็บได้ซึ่งสังเกตว่า3ล้านล้านบาทที่เป็นงบรายได้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากภาษีแล้วครับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวของทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลซึ่งเป็นฐานหลักกับสัมปทานมิตรและศุลกากรนะครับคำถามที่สำคัญเนี่ยก็คือถ้าเราทำให้เศรษฐกิจโตเนี่ยเรามีรายได้สูงขึ้นเราก็ลงทุนได้ดีขึ้นฮะเพราะเราก็สามารถคุมงบประมาณขาดดุลได้แล้วก็ว่าทำให้เงินงบประมาณที่เราตั้งเนี่ยที่สูงตาม GDP เนี่ยมันก็ไปที่การลงทุนนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ต้องนั่งดูคือว่าสิ่งที่ผ่านมาเราลงทุนใดไปบ้างแล้วและอะไรที่เรายังขาดซึ่งตอนนี้ถ้าเราจะวิ่งไปที่ AI เนี่ยนะครับมันจำเป็นที่ต้องเอามี data center ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งต้องบริหารดีๆสองเนี่ยต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านนะครับAI ให้ได้และสามเนี่ยการดึงดูดการลงทุนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยทางจีนเนี่ยโอ้โหบริษัทแข่งขันกันมากเรื่อง AI แล้วก็เรื่องฮิวแมนนอยด์นะครับเราก็ต้องพยายามที่จะนำเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาว่าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ผูกพันกับทางด้าน AI และก็ทางด้านฮิวแมนนอยด์โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในยุค ใหม่ที่เขาเรียกว่า no latency นะครับก็คือกดปุ่มเดียวเนี่ยหุ่นยนต์ทำงานทันทีเนี่ยเราต้องมาโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าเราก็อาจจะต้องละในบางเรื่องไปแล้วก็หันมาลงทุนที่จะเป็นเป้าหมายในอนาคตของประเทศเพราะรัฐบาลมีกรอบคำว่า7ธุรกิจหรือ7อุตสาหกรรมรายได้สูงนะครับ นั่นหมายความว่าอุตสาหกรรม AI อุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะอาหารเพื่ออนาคตแล้วก็การท่องเที่ยวสุขภาพต่างๆเนี่ย

0: องวางโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นเพื่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะสร้าง GDP ใน7อุตสาหกรรมที่สร้างให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูง
1: ครับอย่างโครงสร้างพื้นฐานที่อาจารย์บอกอาจารย์พูดถึง data center แต่พอเริ่มคนทำความรู้จัก data center มันก็กลับมีข่าวออกมาโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นว่าเอ๊ะ data center กลางกรุงอย่างหลายคนต้องมาทำความเข้าใจว่าไอ้ data center มันเป็นแค่ในเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆการรันข้อมูลต่างๆที่จะรวบรวมเอาไว้ทำไมต้องน้ำเยอะทำไมต้องใช้ไฟเยอะทำไมต้องใช้น้ำมันเยอะจนเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรันข้อมูลต่างๆมันก็ต้องมีในส่วนของไฟหล่อเลี้ยงมีน้ำหล่อเลี้ยงเนี่ยนะครับมีการเอาน้ำมันต่างๆมาเก็บจนกลายเป็นประเด็นที่หลายคนเริ่มตั้งคำถามเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะมี data center จริงๆเราไม่ควรจะปฏิเสธแต่วิธีการดำเนินการจัดการอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำจะบอกเป็น warehouse อย่างเมื่อก่อนหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะใช่แนวทางไงดีที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนเพราะว่าถามว่ามันจำเป็นไหมมันจำเป็นแต่ควรที่จะต้องมีความเข้าใจกันในทุกๆฝ่ายอาจารย์แนะยังไงดีครับตรงนี
0: ้ถ้าเอาแนะแรกที่สุดนะครับรัฐบาลก็ระดมผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่อง data center เนี่ยแล้วก็ทำคู่มือเป็นฉบับแอนิเมชันการ์ตูนนะครับให้ประชาชนได้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้ว data center เนี่ยประโยชน์หรือว่าความที่ว่ามีความน่าเป็นห่วงคืออะไรนะครับและระบบของการที่จะคูลดาวน์ความร้อนของประเภทตัวของเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันสามารถทำได้โดยการใช้น้ำน้อยทำได้ไหมนะครับและประสบการณ์ที่ประเทศต่างๆเนี่ยเจอภาวะที่แห้งแล้งขึ้นเนี่ยเพราะ data center เป็นยังไงการใช้ไฟทำไมถึงจำเป็นและก็การมี data center เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่มีข้อมูลในประเทศไม่ส่งผ่านข้อมูลของไทยไปต่างประเทศและเราใช้ไฟเรามีแผนอะไรยังไงผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ก็จำเป็นที่ประชาชนต้องมีองค์ความรู้ก่อนนะครับผมต้องบอกว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการพัฒนาจังหวัดเขาเนี่ยเพราะเขาต้องการโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานนั้นคือถนนนะครับแล้วก็สนามบินบางที่ก็บอกขอท่าเรือขอสถานีรถไฟซึ่งนั่นคือโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้จังหวัดเจริญเติบโตคำถามนะวันนี้เนี่ยโลกใบนี้ของเราเนี่ยโลกที่เติบโตโดดเด่นประเทศที่เติบโตโดดเด่นต้องมีอะไรผมเชื่อหลายคนมุ่งไปที่ประเทศจีนนะครับก็คือมีฮิมันหน่อยและก็มีการใช้ AI เยอะมากซึ่งมันต้องใช้ data center
1: คร
0: ับต่อไป internet of thing หรือว่าการที่หุ่นยนต์คุยหุ่นยนต์แมชชีนคุยกับแมชชีนเนี่ยมันจำเป็นต้องมี data center ระดับหนึ่งผมคิดว่าการให้องค์ความรู้เนี่ยเป็นฉากแรกที่ต้องทำนะครับและการพัฒนาคนก็เป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สามเนี่ยฉายภาพให้ประชาชนเห็นว่าการมี data center หรือมีความรู้ด้าน AI เนี่ยมันจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับคนไทยอย่างไรผมคิดเรื่องแบบนี้ต้องทำครับแล้วเราไม่ต้องตัดสินนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ถ้าสุดท้ายสุดที่แล้วมันดีเนี่ยเราก็ผมคิดว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องให้ความรู้กับประชาชนก่อน
2: ครับอาจารย์กลับมาที่เรื่องของว่าเราเนี่ยรายจ่ายประจำต่างๆเนี่ยมันขยายตัวสูงขึ้นทุกปีครับอาจารย์แล้วก็เป็นอุปสรรคในการจัดทำงบในทำไปเบียดบังในส่วนของงบลงทุนเนี่ยมันก็จะน้อยลงเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้รัฐบาลมีความพยายามที่จะจำกัดตัวเลขตรงนี้ไม่ให้รายจ่ายประจำมันมากขึ้นทั้งเรื่องของการคุมอัตรากำลังคนต่อจากนี้ไม่ให้เกินจากที่มีอยู่ทุกวันนี้แล้วนะไม่มีการรับเพิ่มแล้วนะไปใช้เอาซอร์สแทนใช้เทคโนโลยีแทนอะไรต่างๆเหล่านี้การบริหารบุคคลภาครัฐที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นจากรองนายกปกรณ์รองนายกเอกนิติออกมาพูดแล้วก็ลงมือทำแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าเพียงพอแล้วหรือยังครับ
0: ก็เป็นแนวทางทางนโยบายนะครับที่เหลือคงจะต้องเป็นแนวทางในเชิงของการปฏิบัติให้ได้ผลจริงนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าเราเห็นงบประมาณที่เป็นงบประจำเนี่ยสูงเช่นคำถามเนี่ยงบประมาณที่สูงเจอกับงบกลางเนี่ยมันจะมีงบกลางบางส่วนที่เป็นงบของการเกษียณอายุมีหวัดบำนาญด้วยนะครับจึงปีนึงประมาณ400,000 ล้านเนี่ยเพราะเราสังเกตว่าเราก็เพิ่งเริ่มปรับตัวให้เป็นพนักงานราชการบางคนก็เข้ากองทุนนะครับก็คือบำเหน็จบำนาญก็จะลดการใช้จ่ายของงบประมาณไปเพราะว่าเราทำมาหลายสิ่งหลายอย่างละตอนนี้เนี่ยเราเริ่มปรับเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับดังนั้นเนี่ยการรับราชการการรับราชการใหม่มันก็สามารถที่จะลดจำนวนได้นะครับผมคิดว่าสังคมถ้าได้รับทราบก็เป็นเรื่องที่ดีฮะถ้าสมมติว่าทางกพ.หรือทางรัฐบาลบอกว่ามีแผนการลดกำลังคนเนี่ยปีนึงเนี่ยเท่าไหร่ประหยัดงบประมาณได้เท่าไหร่นะครับและท้ายสุดจะเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยมันทำให้การประหยัดงบประมาณต่างๆเนี่ยประหยัดลงได้เท่าไหร่ทั้งคนนะครับทั้งการประสานงานการติดต่อเรื่องเวลาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทำอยู่แต่เรายังเห็นไม่ชัดและงบประมาณรายจ่ายประจำมันยังค้างตึงสูงอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าหลังจากที่สำนักงบประมาณคำนวณหรือกพร.คำนวณรัฐบาลคำนวณเนี่ยมันจะลดลงเหลือนะครับ 70% หรือ 65% เมื่อไหร่เราไม่เห็นฮะแต่ว่าเรารู้ว่าทำ

0: อยู่ครับ
1: แต่ทีนี้คือเขาบอกว่ามันก็มีความยากอยู่เพราะว่าหลายๆหน่วยงานบางทีหัวโตแต่ขาดแขนขารีบคือคนทำงานน้อยแต่ว่าจะไปโตในส่งผู้บริหารซึ่งคนโตคนนึงเนี่ยมันก็จะมีค่าตำแหน่งมีค่าอะไรต่างๆตามมาอันนี้ประเด็นตรงนี้หลายๆคนบอกว่าเขาก็มองแล้วห่วงกังวลว่าเอ๊ะสุดท้ายต่อไปเนี่ยระบบราชการเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนมันจะแค่ transition หรือมันจะ transform เลยคือเปลี่ยนรูปไปเลยอาจารย์มองตรงนี้ยังไงครับ
0: ผมมองว่าบางทีเราคุยกันเราอาจจะใช้ feeling นะครับความรู้สึกเนาะเพราะว่าเวลาสังเกตนะว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยถ้าเราใช้ fact ข้อที่จริงแล้วคุยกันด้วยตัวเลขนะครับเช่นกพร.รัฐบาลสำนักงบบอกมาเลยว่าราชการจะมีเหลือเท่าไหร่จะเป็นบุคลากรเป็นพีระมิดแขกหัวโตขาลีบหรือไม
1: ่
0: ผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นการวางแผนกำลังคนที่มันทำได้ครับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมันทำได้ถึง5ปีนะครับการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติทำได้ถึง20ปีนะครับการวางแผนของการก่อสร้างโครงการใหญ่ของรัฐเมกะโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันวางการลงทุนได้ถึง15ปี20ปีเพื่อคำนวณ NPV IRR แบบนี้นะครับเพราะผมว่าเรื่องแบบนี้มันวางสมมติฐานได้แต่เกิดว่าทั้งสองท่านและผมเนี่ยไม่เห็นนะคราวนี้พอเราไม่เห็นเนี่ยเราจึงมีจินตนาการมากมายเลยแต่ที่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีนโยบายในการลดเกี่ยวกับว่านโยบายเนี่ยใช้ได้แต่การปฏิบัติต่างหากที่ผมพูดในเบื้องต้นว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าเห็นรูปธรรมเนี่ยและเขามีแผนกำกับนะครับเหมือนกับธุรกิจในเวลาทำเนี่ยแผนธุรกิจแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีแผนว่าจะทำอะไรแล้วก็ประเมินผลออกมาซึ่งผมก็สภาพัฒน์ทำได้นะแล้วสำนักงบประมาณทำได้ก็ต้องดูครับว่ารัฐบาลเนี่ยเขาวางกรอบตรงนี้ไว้ยังไงแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับ
2: อาจารย์คือแล้วอย่างเงี้ยครับในมุมมองของอาจารย์เนี่ยภาคเอกชนภาคธุรกิจเขามีมุมมองหรือเขามีความคาดหวังต่อการบริหารงบประมาณปี70ที่กำลังจะเริ่มต้น1ตุลาคมนี้ยังไงบ้างครับ
0: ผมอาจจะพูดแทนภาคประชาชนได้เนาะนะฮะแล้วก็พูดภาคธุรกิจด้วยคือธุรกิจเนี่ยนะครับต้องการความคล่องตัวในการทำงานซึ่งความคล่องตัวเนี่ยรัฐบาลเขาก็รับรู้ซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าก็คือ is doing businessซึ่งธนาคารโลกเนี่ยเขาใช้ในการเปรียบเทียบนะครับแล้วก็เรื่องของ is doing business เรื่องของความคล่องตัวเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยมันอยู่ใน IMD ที่เป็นความสามารถในการแข่งขันที่รัฐบาลตั้งเป้าเป็น1ใน20เพราะต้องทำตาม IMD ให้มันแข็งแกร่งขึ้นวางโครงสร้างพื้นฐานอะไรที่เรามีอะไรคุณภาพต่ำๆนะครับในการให้คะแนนเนี่ยเช่นโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขนะครับตลอดจนในเรื่องของระบบการศึกษาเนี่ยก็ปรับในส่วนนี้พัฒนาคนให้ได้เสร็จแล้วเนี่ยแก้ไขปัญหากฎระเบียบนะครับที่เขาใช้คำว่า regulatory guillotine เนี่ยกฎระเบียบต่างๆที่ไม่ได้ปรับปรุงก็ฟังกับภาคเอกชนซึ่งรัฐบาลเนี่ยตั้งไว้4อนุนะครับแล้วที่ท่านรองประกรณ์ก็มีอนุทางด้านกฎหมายทางด้านอนุทางด้านพัฒนานะครับทรัพยากรมนุษย์ก็จะมีท่านรองนายกนะฮะยศนันซึ่งผมว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ในแนวนะครับอีกอันนึงถ้าถามว่าประชาชนเอกชนก็คือต้องพูดก็คือว่าก็ใช้งบให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยฮะอย่าให้มันรั่วไหลนะครับเพราะนั้นการคอร์รัปชันเนี่ยที่รัฐบาลนี้ก็ตั้งนะฮะคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติเนี่ยท่านนายกเป็นประธานเนี่ยก็ต้องให้เห็นเป็นรูปธรรมฮะอย่าให้งบมารั่วไหลผมคิดว่าประสิทธิภาพทุกอย่างถ้าดีขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้สิทธิ์เติบโตได้แล้วก็เอกชนก็ทำงานง่าย
1: ครับอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ถ้าพูดถึง World Bank หรือว่าธนาคารโลกล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชุม IMF ที่บ้านเรานะครับในช่วงของ12ถึง18ตุลาคมมีประเด็นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทางด้านของ World Bank เขาก็บอกว่าคือไทยเราเองอยากเป็นประเทศรายได้สูงในอีก11ปีข้างหน้าถ้าไทยจะสามารถทำได้เขาบอกแบบนี้ครับว่าไทยเนี่ยจะสามารถตั้งเป้าว่าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี2037ธนาคารโลกเขาคำนวณแบบนี้ครับว่าเป้าหมายนั้นเป็นไปได้นะแต่ว่าต้องยกระดับการเติบโตของ GDP ต่อหัวที่แท้จริงให้ได้เฉลี่ย 5.4% ต่อปีตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปปัญหาก็คือว่าในช่วงนี้จนถึงปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยมันแค่ 2.2% เราจะกระโดดไปถึง 5.4%โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าถามว่าหนักไหมก็น่าจะหนักเราจะมีแนวทางไงดีฮะในมุมมองของอาจารย์อ
0: ันนี้เรื่องนี้หนักกว่าการจ่ายงบประมาณครับ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบภาพยนตร์หนังก็คือ Mission Impossible นะครับ
1: โอ้โห
0: ก็คือมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วมันเป็นความต้องการของภาคการเมืองที่ต้องวางนโยบายแล้วก็ทำให้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเจ้ากระทรวงนะครับถ้ากระทรวงหรือรัฐบาลเนี่ยไม่มุ่งมั่นเต็มที่เนี่ยมันจะเคลื่อนลำบากต้องจริงจังด้วยระดับกระทรวงข้าราชการนะครับหลังจากนั้นก็ทำงานร่วมกับเอกชนซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้ทำอยู่ก็คือพยายามเคลียร์ปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็พยายามทะลุกฎระเบียบต่างๆและทำให้เราเนี่ย

0: เติบโตได้โดดเด่นเรามีเป้าหมายอยู่แล้วก็คือ7อุตสาหกรรมรายได้สูงซึ่งเป้าหมายชัดเพียงแต่ต้องทำแผนปฏิบัติให้ชัดงบประมาณต้องจัดให้ชัดเพราะว่าประเทศไทยการที่ประเทศไทยโต 2% กว่ายังไม่ถึง 3 เนี่ยจะให้โต 5% กว่าเนี่ยนะครับมันยากมากเพราะยุทธศาสตร์ชาติ40ปีที่วางไว้ให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยนะครับเศรษฐกิจต้องโตตั้งแต่ปี61เนี่ยจนถึงปี80เนี่ยก็คือประมาณนะครับ 5% ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องก้าวกระโดดและจับกระแสของ Data Center AI และ EV ให้ได้และต่อยอดให้ได้แล้วก็จะต้องทำงบประมาณให้สอดคล้อง Infrastructure ของสร้างสารให้สอดคล้องและกว่าที่เราจะทำได้ผมคิดว่าก็คงจะเป็นประมาณปี72-73นะครับตอนนี้เราก็ต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานปรับทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นเป้าหมายที่ยากฮะแต่ไงต้องทำและรัฐบาลไม่ว่าใครจะมาบริหารต้องต่อเนื่องเรื่องนี้ให้อย่างจริงจังไม่งั้นเศรษฐกิจไทยก็จะมีความอ่อนด้อยในสายตาชาวต่างชาตินะ
1: อีกหนึ่งปัญหาของพรบงบเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆก็พูดกันมาทุกปีก็คือเรื่องตัวเลขเพดานของหนี้สาธารณะมันจะชนเพดานอยู่แล้วครับอาจารย์อย่างปีนี้ก็ต้องมีการกู้เพิ่มมาอีกเพราะว่างบประมาณมันขาดดุลประมาณ400,000 ล้านบาทก็ต้องทำพรก.กู้เพิ่มมา400,000 ล้านบาททำให้ฝ่ายค้านเขาก็มองว่ามันจะเหลือพื้นที่ไว้ให้ปีต่อไปที่เราก็ทำงบขาดดุลมาทุกปีเนี่ยมันจะไม่เหลือพื้นที่ในการที่จะไปกู้เพิ่มที่จะก่อหนี้เพิ่มได้อาจารย์มองปัญหาตรงนี้รุนแรงแค่ไหนครับ
0: ก็ไม่ได้มองรุนแรงนะครับแต่ถ้าเราเป้าหมาย 70% ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ตึงตัวเนาะ
1: คร
0: ับ จุดแรกรัฐบาลก็มีเป้าหมายในการลดงบประมาณขาดดุล นะครับให้เหลือ 3% ในปี 72-73 เพราะรัฐบาลก็มีความตั้งใจที่เวลาดูจากเป้าหมายจากผ่านสื่อเนี่ยนะครับแต่การที่ปีนี้ขาดดุล งบประมาณ 3.9% นะครับของตัว GDP เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้รัฐบาลมีความตั้งใจละถ้าเศรษฐกิจโตดีนะครับเก็บภาษีได้เยอะอันนี้ผมยกเช่นสมมติว่าถ้าเราคิดว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยพร้อมใจกันเสียแวตเป็น 10% ซึ่งรัฐบาลไม่ทำหรอกนะครับเพราะมันจะทำให้สีช็อกแต่ถ้าเสียแวตมากขึ้นเรามีรายได้มากขึ้นเห็นไหมเราก็ลดการขัดดึงงบมาได้โดยคนไทยช่วยกันเสียสละนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยงบประมาณถ้าอะไรที่มันไม่ใช่แล้วก็ใช้ตามความจำเป็นเอาการลงทุนจากเอกชนเข้ามาเสริมการลงทุนภาครัฐนะครับมันก็สามารถทำได้นะครับอีกจุดนึงเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้ามันจำเป็นจริงๆเนี่ยก็ต้องขยายเพดานฮะเป็น 75% ซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ขัดดุลกันเยอะมากครับบางประเทศก็ขัดดุล 100% เช่นสหรัฐอเมริกาบางประเทศก็ขัดดุล 200% เช่นญี่ปุ่นนะฮะประเทศเขายังอยู่ได้ครับถ้าอนาคตสดใสในสายตาของนักลงทุนต่างชาติเพราะฉะนั้นที่ผมคิดว่าเรื่องนี้บริหารได้ครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามช่วยกันใหเพดาน 70% ของ GDP เนี่ยเป็นเพดานที่อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ต้องช่วยกันที่จะใช้งบประมาณให้อย่างคุ้มค่าแล้วก็วางแผนงบประมาณให้เหมาะสมจริงๆผมคิดว่ายังบริหารได้นะครับยังไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลฮะแล้วก็นี่ฐานะ 70% ถือว่าต่ำนะครับไม่ได้ถือว่าสูงครับ
2: ครับอาจารย์ครับถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าเราจะติดตามการอภิปรายเรื่องงบวาระ2วาระ3ของสสเนี่ยอาจารย์อยากให้ดูหรือว่าจับตาอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับ
0: ก็ผมคิดว่าโดยภาพเนี่ยการอภิปราย2วันเนี่ยนะครับทั้งรายมาตราและภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนจะได้รับรู้ว่านะครับโดยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะหรือว่าสสของพรรครัฐบาลเนี่ยก็สามารถที่จะชี้แจงในความจำเป็นในการที่จะใช้งบประมาณไปในทิศทางไหนนะครับจะได้ความรู้กับประชาชนเดียวกันเนี่ยฝ่ายค้านก็จะตั้งประเด็นในสิ่งที่ประชาชนบางส่วนห่วงใยและเป็นเรื่องที่ทางการเมืองเห็นว่าน่าจะปรับไปทางนี้นะอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาเป็นประโยชน์ประชาชนนะครับในการที่จะได้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ข้อมูลที่ดีเป็นโอกาสที่ดีของรัฐบาลในการชี้แจงนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของฝ่ายค้านในการที่จะแสดงความห่วงใยให้ประชาชนได้รับทราบเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีในการรับรู้เรื่องของการบริหารประเทศในระยะยาว
1: สุดท้ายครับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ทิ้งโจทย์ไว้ให้หน่อยในการทำงบประมาณปี2571นะครับ
0: ผมคิดว่าโจทย์ที่สำคัญก็คือว่าการเพิ่มงบลงทุนฮะแล้วก็คือประเทศไทยมีปัญหาหลายอย่างเพราะเราเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับทั้งพลังงานทั้งสิ่งแวดล้อมการสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากๆตอนนี้คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับถ้าเราไปที่ประเทศจีนเนี่ยเราเห็นนะครับว่าตอนนี้โรบอทหรือว่า AI หรือแค่ไม่น้อยเนี่ยเข้ามาครองประเทศมาเลยทุกคนจะใช้เป็นชีวิตประจำวันนะครับและพัฒนาการของหุ่นยนต์เหมือนคนทำหน้าที่ได้ทุกอย่างเพราะสิ่งที่เราต้องทำคือการให้ความรู้กับประชาชนทุกระดับ นะครับก็คือทั้งทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องเติมทักษะด้าน AI ด้านภาษาเพราะชาวต่างชาติจะมาเยอะมากนะครับแล้วก็การวางโครงสร้างพื้นฐาน

0: านที่จะรองรับโลกยุคใหม่ที่เป็นโลกยุค AI ฮิวแมนนอยด์ผมเชื่อโลกยุคนี้เนี่ยเราต้องปรับฐานของทรัพยากรมนุษย์เราและโครงสร้างพื้นฐานผมเชื่อการลงทุนเรื่องนี้จะสำคัญ
1: ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ธนวัฒน์ครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์จริงๆเนี่ยเท่าที่ฟังจากอาจารย์เท่ากับว่าการวางแนวทางทิศทางที่ครม.ทำงบประมาณมาเนี่ยถูกทางแล้วนะแต่ทีนี้ขั้นตอนสำคัญมันอยู่ที่ว่าหลังจากที่ผ่านงบใน3วันนี้ไปได้แล้วผ่านสว.แล้วประกาศใช้เรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐบาลจะสามารถเอางบไปบริหารจัดการให้มันเป็นไปตามทิศทางที่ได้วางไว้เนี่ยได้อย่างตรงเป้ามีประสิทธิภาพแล้วมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปในทิศทางที่ได้วางไว้ได้มากแค่ไหนมากกว่า
1: ครับอย่างที่น้องพีชบอกให้อาจารย์ถ้าเกิดว่าจะไปทำงบ71เนี่ยควรจะทิ้งท้ายอะไรไว้อาจารย์พูดถึงเรื่องของรายจ่ายประจำพ
2: ู
1: ดถึงเรื่องของเงินลงทุน อย่างที่บอกไปว่างบลงทุนจากงบปี70ที่เรากำลังพิจารณาของสสพิจารณากันอยู่เนี่ยนะครับเหลือแค่ 20.8% ส่วนรายจ่ายประจำที่มันพุ่งสูงกว่า 70% อย่างหนึ่งเราได้เห็นท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินทร์ประพันธ์ออกมาพูดในรายการคุยกับครม.อนุทินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต่อคุณสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีด้วยเนี่ยเขาก็จะพูดถึงประเด็นที่ว่าเอ๊ะมันจำเป็นนะเริ่มมีเรื่องของการที่จะ early retire
2: ใช่ครับอ
1: ย่างที่ถามอาจารย์ธนวัฒน์ไปเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะทำไมบางหน่วยงานเนี่ยโอ้หัวโตใช่ไหมแขนขารีบเพราะอะไรเพราะว่ามีแนวคิดหลายๆคนเขากลัวว่าเอ๊ะตกลงตอนนี้จะตรึงเรื่องของการรับข้าราชการใหม่บรรจุข้าราชการใหม่ไหมแล้วคนทำงานข้างล่างจะมีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูแผนจริงๆเนี่ยมันจะมีในส่วนของถ้าเกิดว่ารับคนน้อยลงการเติบโตมันต้องกระจายกันออกไปม
2: ัน
1: ส่วนสำคัญแล้วอาจจะมีในส่วนของการ early retire เข้ามาในการเป็นตัวช่วยด้วยแต่ทีเนี้ยจะเป็นตัวคูณไปแล้วเนี่ยมันจะดึงดูดใจสำหรับคนที่อยากจะออกหรือ
2: เปล
1: ่
2: า
1: อันนี้มันก็เป็นผลที่ออกมาเหมือนกันว่าเอ๊สุดท้ายบางคนเนี่ยอยากให้ออกแต่คนกลุ่มนี้ไม่ออก
2: เขาไม่สามารถจ
1: ะออกใช่แต่บางคนไม่อยากให้ออกแต่เป็นคนที่มีความสามารถเยอะๆเพราะว่าเขามีทางไปเขาก็ไปทางอื่นอันนี้มันก็เห็นกันเยอะหลายๆองค์กรที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันเวลามี Golden Handshake หรือว่า Early Retire ที่เขาใช้กันเนี่ยนะครับมันเลยกลายเป็นสิ่งสำคัญว่าเอ๊ะตกลงทิศทางจะไปทางไหนแต่ท่านรองนายกปกรณ์ก็บอกว่ามันต้องมีวิธีการต้องมีรูประเบียบแล้วก็มีวิธีการที่ชัดเจนในการที่จะจูงใจสำหรับใครที่จะออกจากระบบแต่ในทางกลับกันคือคนที่จะทำงานในระบบมันก็ต้องมีตัววัดที่เป็น KPI วัดเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานด้วยไม่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอ๊รับคนน้อยแล้วมีแต่หัวหน้าแล้วหัวหน้านี้จะยังไงต้องลงมาถ่ายเอกสารเองไหมต้องลงมาทำหน้าที่อื่นๆแทนสำหรับคนปฏิบัติงานข้างล่างหรือเปล่ามันก็ต้องมีวิธีการในการที่จัดการต่างๆให้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดความสมดุลอันนี้คือสิ่งที่ท้าทาย
2: คือแขนขาข้างล่างบางส่วนเนี่ยอย่างที่ท่านยกตัวอย่างในรายการเนี่ยนะครับบอกอย่างเช่นพนักงานเดินเอกสารอย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมีแล้วไหมมันสามารถที่จะส่งผ่านระบบส่งผ่านอีเมลส่งผ่านอินทราเน็ตภายในได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในส่วนของแขนขาด้านล่างบางส่วนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีมาแทนหรือในส่วนที่ยังจำเป็นจริงๆก็อาจจะต้องใช้เป็นลักษณะของการจ้างเอาซอร์สมาทำในส่วนถ้าหากว่าเราลดจำนวนส่วนที่เป็นข้าราชการบุคลากรของรัฐลงไปนะครับไม่ใช่ว่าตั้งเป้าตัดก็ตัดให้เฮี้ยนแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูว่าตรงไหนที่จะเอาอะไรที่จะมาทดแทนได้นะครับคุณผู้ชมลองมาดูความพร้อมของการอภิปรายวันนี้นะครับกรอบเวลาจะเป็นยังไงปกติเวลาเราเห็นอภิปรายเนี่ยเขาชอบกำหนดกันมาเป็นชั่วโมงเน
1: า
2: ะว่าวันที่1เท่านี้ชั่วโมงวันที่2เท่านี้ชั่วโมงวันที่3เท่านี้ชั่วโมงแต่ในครั้งนี้เนี่ยประธานวิปรัฐบาลบอกว่าไม่ได้ใช้โจทย์เป็นเวลาในการกำหนดนะครับใช้จำนวนมาตราแทนนะฮะคุณกรวีปริศนานันทกุลในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลเนี่ยนะครับได้บอกไว้ว่าเบื้องต้นได้หารือกับวิปฝ่ายค้านไว้แล้วนะครับว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเนี่ยเป็นจำนวนมาตราไม่ใช่จำนวนชั่วโมงนะครับก็เบื้องต้นกำหนดไว้วันที่7กันยาเนี่ยจะพิจารณาไปตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15มาตรา15ก็คืองบกระทรวงคมนาคมนะครับส่วนวันพรุ่งนี้วันที่8วันที่2ของการพิจารณาจะเป็นมาตรา16งบกระทรวงดีอีไปจนถึงมาตรา26นะครับงบกระทรวงอุตสาหกรรมพอวันที่9คือวันพุธวันสุดท้ายตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับไปจนถึงมาตราสุดท้ายและในวันเดียวกันก็จะเป็นการลงมติในวาระ3ก็คือทั้งฉบับรับหรือไม่รับนะครับคาดว่าจะอยู่ในช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มอย่างที่บอกไป เนี่ยนักข่าวก็ถามครับว่าเอ๊ะแล้วพอไม่ได้มีเวลาเป็นโจทย์ในการควบคุมเนี่ยเอาแต่จำนวนมาตราเกิดมันจะไม่เลยเถิดหรอเกิดมาตรา1คนอภิปรายกันเยอะแยะไม่จบไม่สิ้นเนี่ยนะครับประธานวิปมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาและน่าจะเป็นไปตามกรอบเวลาเพราะว่าประเด็นที่ต้องพิจารณาเนี่ยมันอยู่ภายใต้งบประมาณที่ทางกรรมาธิการเสนอในกรรมาธิการเองก็มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นตัวแทนมาอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผู้ที่สงวนความเห็นเสนอคำแปรยติเอาไว้มันก็มีการลงชื่อไว้แล้วคิดว่าไม่น่าจะไหลนะครับอีกอย่างนึงด้วยโจทย์ที่เป็นแบบนี้มันไม่สามารถใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดได้นะครับในส่วนของวันที่10กันยายนนักข่าวก็ถามต่อหลังจากที่จบ3วันนี้เรื่องพิจารณางบไปแล้วเนี่ยระเบียบวาระมันจะเป็นยังไงเพราะว่าข่าวที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีข้อขัดแย้งกันอยู
1: ่
2: ใช่ไหมฮะเรื่องที่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยอยากจะพิจารณายติเรื่องรายงานประจำปีของกกต.แต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยเสนอยติแทรกคือเรื่องของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ท่านก็บอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามระเบียบวาระนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ค้างอยู่ก็จะเป็นเรื่องอภิปรายยติด่วนเรื่องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้แล้วก็เรื่องกกต.เนี่ยมันไม่หนีไปไหนอยู่แล้วมันบรรจุอยู่ในยติอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าก็จะเป็นไปตามนี้อย่างที่บอกครับว่าสัปดาห์นี้ต้องดูประชุมสภาจริงๆท
1: ั
2: ้งส่วนของสส.สว.มันมีเรื่องที่น่าจับตาทั้งเรื่องพรบงบใน3วันแรกพอ2วันหลังพฤหัสศุกร์ก็เป็นเรื่องพรบงบในส่วนสว.ในขณะที่สส.เนี่ยก็จะเดือดอยู่เหมือนกันในเรื่องของรายงานกกต.นี่แหละนะครับ
1: ก็เป็นรายงานกกต.ประจำปีที่จริงๆแล้วเนี่ยมีวาระก่อนในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ทางด้านของฝากฝั่งรัฐบาลก็หยิบในส่วนของการดูแลพี่น้อง3จังหวัดภาคใต
2: ้
1: ข
2: ึ้
1: นมาพิจารณาก่อนนะครับก็ยังไม่จบนะสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของภาคใต้เนี่ยนะครับก็คงวันพฤหัสบดีเนี่ยก็ต้องพูดกันต่อคุยกันต่อในประเด็นนี้ส่วนการรายงานประจำปีของกกต.อันเนี้ยมันก็ต้องรอหลังจากในส่วนของการดูแลภาคใต้เสร็จสิ้นก่อนไปก่อนนะครับก็ตามกันต่อนะครับถ้าเกิดเป็นพรบงบประมาณอย่างที่บอกไป20นาฬิกาตามการคาดการณ์ของวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลเนี่ยน่าจะจบได้นะครับประมาณ20นาฬิกาของวันที่9สว.ก็รับช่วงต่อ2วันก็คือ10และ11นะครับพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์จากนั้นถ้าเกิดว่าผ่านวาระเรียบร้อยนะครับก็จะถือกล้าวทูลกระหม่อมเพื่อทรงพระประมาภิไธยแล้วก็ประกาศใช้มีผลบังคับใช้ก็คือ1ตุลาคม2569นี้เรากลับมาคุยในประเด็นสำคัญอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์แล้วเห็นอย่างหนึ่งเหมือนกันสิ่งที่ทุกคนมองเห็นตรงกันเลยนะว่าการที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้ด้วยงบประมาณอาจจะจำกัดจำเขี่ยหน่อยนะแต่มันก็มีความถ้าเราไม่เริ่มในการที่จะขยับเลยเนี่ยมันก็ยากในการที่เราจะก้าวไปทันในประเทศเพื่อนๆบ้านของเราดังนั้นเรื่องของการเติบโต AI เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาและต้องขยับขยายตามไปด้วยอันนี้คือเป็นโจทย์ท้าทายที่สำคัญนะครับอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าเอ๊ะ7อุตสาหกรรมที่จะสร้างรายได้หลักๆเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้าเนี่ยมันควรจะรีบในการพัฒนาเพื่อที่จะจัดสรรงบต่างๆลงไปในจุดนั้นลองมาดูนะครับคุณผู้ชมครับว่า7อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้สูงของภาครัฐเนี่ยมีอะไรบ้างไปดู7อุตสาหกรรมที่เป็นแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระยะยาวรถแมปจริงๆแล้วเนี่ย12ปีนะครับที่เกิดจากการจับมือกันระหว่างภาครัฐและก็กกร. 3สถาบันเป้าหมายเพื่อจะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยหลุดพ้นจากประเทศที่เป็นกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่กับดักรายได้คือให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงเพิ่มมากขึ้นภายในปี2580ให้ได้ดูอุตสาหกรรมที่จะเป็นด่านหน้าหรือว่ากองหน้าสำหรับการที่จะตั้งเป้าเป็นรายได้สูงนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของเกษตรอัจฉริยะนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแม่นยำและก็สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้แก่ผลผลิตการแปรรูปอาหารคือการใช้นวัตกรรมการยกระดับอาหารไทยสู่อาหารแห่งอนาคตนะครับก็คือเป็นเรื่องของสินค้าพรีเมียมในตลาดโลกรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและดิจิทัลก็คือการมุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นโครงสร้างพื้นฐานทั้งคลาวด์ data center และก็ระบบปัญญาประดิษฐ์ยานยนต์สมัยใหม่นะครับเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า EV และระบบเทคโนโลยีสีเขียวศูนย์กลางสุขภาพและการแพทย์กับอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจรและการบริการเชิงสุขภาพเพื่อรองรับ เทรนด์สังคมผู้สูงวัยการท่องเที่ยวมูลค่าสูงครับคือการปรับโฉมจากการท่องเที่ยวเน้นปริมาณมาเป็นการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพวัฒนธรรมและความยั่งยืนที่สร้างรายได้ต่อหัวสูงขึ้นและการค้าการลงทุนรวมถึงการค้าส่งค้าปลีกยุคใหม่ครับเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการค้าและก็ซัพพลายเชนระดับภูมิภาคด้วยระบบดิจิทัลอันนี้ก็คือสิ่งที่มีการตั้งเป้ากันไว้

0: ครับว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายสร้างรายได้สูงต่อไปในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศเราเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่ภาครัฐพยายามที่จะตั้งเป้าไว้เนี่ยพยายามเดินไปให้ถึงโดยเฉพาะการที่เราจะมีรายได้สูงขึ้นอีก11ปีข้างหน้าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าง World Bank ที่เมื่อสักครู่ที่คุยกันไปก็เป็นตัวเลขที่อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่ามันเหมือนจะ impossible มั้ย
1: มันเป็นไปได้ยากอาจารย์บอกเป็น mission impossible
0: ใช่ไหมมันแต่ว่าถ้าเกิดเราลองดูแนวทางที่ทางของรัฐบาลเริ่มมาแล้วเนี่ยผมว่ามันก็สามารถที่จะไปอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่าอย่างล่าสุดที่บอกว่ามุมมองจาก World Bank ของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีเช่นเดียวกันครับ
1: นะครับก็ต้องดูว่าจะไปได้ถึงจุดนั้นเนี่ยได้เร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลก็ได้เริ่มมาแล้วนะครับในจุดที่จะไปถึงจุดนั้นอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์ธนวัฒน์ได้บอกไว้นะครับว่าเราพยายามที่จะไปในทิศทางเรากำหนดทิศทางตรงนั้นเนี่ยมาถูกทางแล้วล่ะแต่ว่าการบริหารจัดการเนี่ยเราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยได้เต็มประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ตรงนั้นอีกทีนึงนะครับมาลองมาดูบทวิเคราะห์กันนะครับคุณผู้ชมเขามองว่าคือการท้าทายที่แท้จริงของการทำงบประมาณในปีนี้เนี่ยกับโจทย์ที่ว่าเราจะติดกับดักทางการคลังอะไรต่างๆเนี่ยนะคือความท้าทายที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจที่โตต่ำกว่าศักยภาพเท่านั้นแต่มันคือข้อจำกัดด้านการคลังที่ค่อนข้างที่จะตึงตัวซึ่งตัวเลขตรงนี้ตึงตัวที่สุดในรอบ10ปีเลยนะครับสิ่งที่รัฐบาลกำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้หลักๆมีอยู่3ประเด็นก็คือรายจ่ายประจำพุ่งตัวขึ้นสูงต่อเนื่องนะครับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลก็มีแนวโน้มลดลงกับภาระหนี้สาธารณะเดินมาจนเกือบจะชนเพดานตามกฎหมายแล้วแทบจะไม่เหลือพื้นที่ทางการคลังให้รัฐบาลทำงบแบบขาดดุลได้มากเหมือนกับในอดีตที่ผ่านๆมานะครับในส่วนของงบประจำเนี่ยจะมีหน่วยงานนะที่เขาเจาะลึกในส่วนของงบในส่วนของการวิเคราะห์งบตรงนี้เนี่ยเขามองว่างบประมาณปีนี้เนี่ยงบประจำพุ่งขึ้นนะครับจากปีก่อนเนี่ยพุ่งขึ้นไปตอนนี้มันทะลุไป 2.7 ล้านล้านบาทในขณะที่งบลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะลดหวบนะครับงบรายจ่ายประจำตอนนี้สัดส่วนมันสูงไปถึง 73.6% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดแล้วคืองบที่ทำมาทั้งหมดเนี่ย 70 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปอยู่ที่รายจ่ายประจำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเงินก้อนนี้เป็นรายจ่ายที่ยากที่จะตัดถอนทิ้งได้เพราะมันเป็นภาคบังคับเงินเดือนข้าราชการอะไรต่างๆสวัสดิการอะไรต่างๆในขณะที่ก้อนรายจ่ายลงทุนเนี่ยสัดส่วนเหลืออยู่แค่ 20.8% ตรงนี้ที่ต้องพยายามจะเพิ่มให้มันเยอะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่จะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อนะครับลดลงจากปีที่แล้วถึง 8.4% ส่วนอีกจุดนึงก็คือรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้สัดส่วนเท่ากับปีก่อนอยู่ที่ 3.7%เพิ่มจากปีก่อนมาเล็กน้อย 0.5% อันนี้มันสะท้อนอะไรสะท้อนถึงภาระหนี้เก่าที่มาเบียดบังพื้นที่งบประมาณแล้วมันอาจจะไปลดความสามารถของภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณเพื่อภารกิจใหม่หรือว่าการลงทุนด้านอื่นๆนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังต้องควักเงินอีก 71,038 ล้านเป็น 1.9% ของงบทั้งหมดเอาไปใช้หนี้คงคลังที่รัฐบาลเบิกมาใช้ในปีงบประมาณก่อนหน้าแม้ว่าตัวเลข 1.9% ตรงนี้มันจะลดลงจากปีที่แล้วแต่ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิเคราะห์มาว่ารัฐบาลควรจะต้องทำก็คือกำหนดกรอบควบคุมรายจ่ายประจำเพื่อจำกัดการโตของภาระงบประมาณที่ยากต่อการตัดทอนพวกค่าใช้จ่ายบุคลากรเงินบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลค่าราชการต่างๆอย่างที่รองนายกออกมาพูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในรายการคุยกับครม. อนุทินตอนนี้รัฐบาลเริ่มทำแล้วอันที่สองก็คือในเมื่อรายจ่ายลงทุนรัฐบาลลดไปถึง 8.4% เนี่ยสิ่งที่จะทำได้ก็คือในส่วนที่เหลืออยู่จำกัดจำเขี่ยตรงนี้ต้องจัดลำดับความสำคัญของเงินที่จะเอาไปลงทุนต้องเลือกเฉพาะทำลงทุนเฉพาะโครงการที่ความพร้อมสูงแล้วทำได้จริงแล้วส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่จริงๆโครงการไหนที่น่าทำนะแต่ผลตอบแทนยังไม่ชัดหรือว่าเสี่ยงว่าทำแล้วจะช้าเบิกจ่ายเลทอันนี้อาจจะต้องเลือกที่จะชะลอไปก่อนยังไม่ทำเฉพาะอันที่มันชัดเจนนะว่ายังสามารถที่จะทำแล้วเกิดผลเกิดเงินเกิดขึ้นทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนจริงๆทีนี้นอกจากงบบุคลากรตรงๆที่อยู่ในส่วนของแท่ง 76% ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วเนี่ยความจริงงบรายจ่ายของรัฐบาลที่ยังต้องจ่ายเป็นค่าบุคลากรเนี่ยมันยังมีนอกเหนือจากแท่งนั้นอีกเป็นงบแฝงครับไปอยู่ในงบกลางในงบกลางส่วนที่ทำไว้จริงๆต้องมาจ่ายให้บุคลากรเนี่ยมีอีก 572,000 กว่าล้านบาทนะเป็นค่าโน่นค่านี้เต็มไปหมดยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในงบกลางเนี่ยนะเช่นรายการเงินสำรองเงินสมทบเงินชดเชยของข้าราชการ

0: เพิ่มขึ้น 46,540 ล้านบาทหรือ 187% เพราะอะไรเพราะรัฐบาลต้องปฏิบัติตามมาตรา72ของพรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญพ.ศ. 2539ต้องเติมเงินเข้าบัญชีสำรองไม่น้อยกว่า 20% ของงบบำเหน็จบำนาญไปจนกว่าเงินสำรองเงินกองกลางและดอกผลจะสะสมถึงเป้าหมาย3เท่าของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการในแต่ละปีมันมีกฎหมายบังคับตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นรัฐบาลยังต้องเติมเงินตรงนี้เข้าไปอีกซึ่งตรงนี้ไม่ได้อยู่ในงบบุคคลด้วยนะไปอยู่ในงบกลางเท่ากับว่าจริงๆแล้วมันมีงบบุคคลเนี่ยแทรกแฝงอยู่ในงบกลางอีกดังนั้นถ้าเอา2ก้อนมารวมกันแล้วเนี่ยตัวเลขกลมๆของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐทั้งหมดประเทศไทยต้องใช้เงินสูงถึง 1,435,000 กว่าล้านบาทเท่ากับเป็น37งบประมาณรายจ่ายทั้งประเทศนะครับสิ่งที่จะทำได้ก็คือรัฐบาลต้องตั้งเป้าลดตั้งเป้าให้เหลือไม่เกิน 35% ให้ได้ภายในปี2575ในอีก5ปีข้างหน้านี้นะครับการจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างที่เริ่มทำก็คือคุมอัตรากำลังคนปรับกระบวนการใหม่เอาเทคโนโลยีมาใช้แทนคนเยอะๆและถ้าหากว่ามันไม่มีคนทำงานแต่จำเป็นจะต้องใช้ก็ต้องเป็นการจ้างเอาซอร์สแทนเพราะว่ามันจะได้ลดงบในส่วนของสวัสดิการบำเหน็จบำนาญลงไปนะครับ
1: ครับนั่นคือความพยายามที่ทำอย่างไรก็ได้ที่จะเหมือนกับรีดไขมัน
0: ถูกต้อง
1: ส่วนที่มันส่วนเกินและสามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากๆในการที่จะช่วยผ่อนแรงคนนะครับจนหลายคนกลัวเอ๊ะเดี๋ยว AI มาอยากได้อะไรเนี่ยส่งข้อมูลเข้าไปเด
0: ี๋
1: ยวมันเจนออกมาให้เราหมดเลยพอเจนออกมาแล้วเนี่ยบางทีสมองเราจะฝ่อไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราอยากจะได้ในข้อมูลที่เราอยากจะได้จริงๆเราเองเป็นคนป้อนข้อมูลนะเพราะ AI เนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ถ้าเราไม่เป็นคนป้อนข้อมูลว่าเราอยากจะได้ข้อมูลแบบไหนและบางทีข้อมูลดิบที่เราให้เขาเบื้องต้นอันนี้ก็ส่วนสำคัญจากเราในการค้นหาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าพอ AI มาแล้วเราเนี่ยจะหมดสภาพสมองจะฝ่อคือจริงแล้วมันอยู่ที่เราในการบริหารจัดการต่างๆข้อมูลดิบการป้อนข้อมูลการให้คำสั่งต่างๆให้ AI เจนให้เราเนี่ยมันจะเป็นส่วนสำคัญว่าเรามีทักษะมากน้อยแค่ไหนดังนั้นการเพิ่มทักษะในเรื่องของการใช้ AI และเป็นผู้ควบคุม AI อันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆที่หลายภาคส่วนเนี่ยอยากจะเห็นในเรื่องของงบประมาณด้านนี้ในการจัดการเพื่อการเปลี่ยนผ่านซึ่งถ้ามองไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในงบของ200,000ล้านบาทหลังในพรก.กู้เงินนี่แหละนะครับเปลี่ยนผ่านวิกฤตของพลังงานที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยด้วยซึ่งหลายๆภาคส่วนเขาเห็นพ้องต้องกันอย่างเมื่อสักครู่เราคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์หรือแม้แต่รัฐบาลก็เห็นจุดสำคัญตรงนี้เช่นกันว่าทำยังไงจะเปลี่ยนผ่านแต่ด้วยข้อจำกัดในพื้นที่แคบทางการคลังที่มันยังคงมีข้อจำกัดอยู่ณขณะนี้ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านต่างๆนั้นต้องทำอย่างระมัดระวังแล้วก็รอบคอบมากที่สุดสำคัญคือทำแล้วต้องเกิดผลประโยชน์อย่างมากที่สุดในการที่เราจะเปลี่ยนผ่านในด้านนี้แม้แต่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาก็มองในประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าน้ำหนักที่ประเทศควรจะเพิ่มณขณะนี้จากงบประมาณรายได้นะในการจัดเก็บรวมถึงงบประมาณปี70ที่อาจจะมีอยู่อย่างค่อนข้างจะจำกัดจำเขี่ยเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือการเพิ่มผลิตภาพให้กับประเทศเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มทั้งโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านของโลจิสติกและก็ดิจิทัลพัฒนาทักษะแรงงานสมัยใหม่อัพสกิลรีสกิลอันนี้เราพูดมาบ่อยมากเลยนะ
0: ครับ
1: คือทำอย่างไรที่เขาใช้มีสกิลเพิ่มมากขึ้นสกิลเดียวหรือว่าทักษะเดียวเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอแล้วแหละสำหรับการที่จะทำงานในปัจจุบันมันต้องมีการแข่งขันกันสูงมากนอกจากนี้คือการยกระดับ SME โดยการใช้ AI เข้ามาเป็นตัวช่วยยังไง AI มาช่วย SME เขาบอกอย่าง SME เนี่ยบางทีเวลาจะทำอะไรถ้าเกิดว่าคนทำเหมือนกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่ว้าวเพราะมันไม่ว้าวเนี่ยมันก็จะไม่เด่นในการที่จะสร้างรายได้ดังนั้น AI ตัวช่วยเข้ามาทำยังไงเอ๊ะสถานการณ์ตอนนี้ลองป้อนข้อมูลเข้าไปซิว่าธุรกิจอะไรน่าสนใจถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยมันจะมีแนวทางอย่างไรจะโฆษณาแบบไหนจะทำอะไรอันนี้คือการเอา AI เข้ามาช่วยจริงๆแต่มันทำมาได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเป็นคนป้อนข้อมูลให้กับมันอย่างต่อมาคือเรื่องของการสร้างพลังงานสะอาดอันนี้มันสอดคล้องกันมากๆว่าเอ๊ะแล้วพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านอย่างไรทุกวันนี้ความพยายามในการที่อ่ะบางบ้านติดโซลาร์เซลล์มีเงินค่าไฟคืนมานะครับในการขายไฟคืนอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นมาตรการต่างๆที่จะออกมาเพื่อช่วยในการที่จะดึงดูดให้คนเปลี่ยนผ่านพลังงานจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานที่สะอาดมากยิ่งขึ้น
0: ก็อยู่ใน 200,000 ล้านบาทก้อนหลังด้วยนะครับที่รัฐบาลเนี่ยเขียนแผนไว้แล้วล่ะว่าจะในการ

0: ลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดลดการใช้น้ำมันมากขึ้นจากเหตุการณ์ผันผวนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยววันนี้น่าจะได้ฟังตรงนี้ในการอภิปรายเยอะเพราะว่าทางส.ส.ฝ่ายค้านเขาก็มองว่ามันไปซ้ำซ้อนกับในส่วนของงบกลาง 12,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาอภิปรายตรงนี้กันเราก็เป็นเรื่องที่ดีคุณผู้ชมเราจะได้เห็นรัฐบาลเนี่ยแจกแจงให้ฟังเลยว่าเขาเตรียมที่จะเอาไปใช้อะไรบ้าง1 2 3 4 5เป็นรูปธรรมตอบคำถามฝ่ายค้าน
1: ครับอย่างหนึ่งที่อาจารย์ธนวัฒน์อ้างอีกแล้วกันนะอาจารย์พูดดีมากเลยว่าประเด็นที่ตอนนี้คนเริ่มสนใจแล้วจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องของ Data Center Data Center กลางเมืองแล้วพบว่ามีการเก็บน้ำมันอยู่ข้างใต้เนี่ยโอ้โหหลายแสนลิตรเลย
0: แล้วสุดท้ายมันมีรั่วไหลปนเปื้อนไง
1: ใช่ไม่คือถ้าเกิดว่าเอ๊ะเราอยู่ๆมารู้ว่าข้างบ้านเราเนี่ยเป็นอาคาร data center แล้วมีน้ำมันเก็บอยู่ข้างใต้เป็นแสนลิตรแบบเนี้ยทุกคนก็ตกใจอ้าวแล้ว data center คืออะไรภาพรวม data center หลายๆคนมองว่าเอ๊ะเป็นแค่เรื่องของ cloud เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บข้อมูลเฉยๆแล้วทำไมต้องมีน้ำมันทำไมต้องใช้ไฟเยอะทำไมต้องมีน้ำในการหล่อเลี้ยงอันนี้คือส่วนสำคัญที่หลายๆคนเขาก็เริ่มเป็นห่วงแต่จริงๆแล้วลองมาดูว่าแต่ละประเทศเขาก็มี data center ไหมเขามี data center เพราะมันมีความจำเป็นมากๆโดยในระบบของดิจิทัลระบบแบบ AI แบบนี้มันต้องมีระบบการเก็บข้อมูลมันต้องมีระบบการประมวลผลต่างๆที่รวดเร็วแม่นยำแล้วก็เก็บความลับในส่วนของตรงบริเวณนั้นเช่นใช้ในประเทศไทยเนี่ยมันจะได้มีคลังข้อมูลของเราเป็นคลาวด์ของเราแต่ทีนี้หลายคนก็ต้องตามมาอีกว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วเนี่ยการที่จะมี data center เนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็นการแอบแฝงมีแอบแฝงอยู่แล้วแหละคืออาจจะเป็นบริษัทข้อมูลทั่วไปแต่เขาทำเป็น data center ดังนั้นการทำความเข้าใจเนี่ยเป็นส่วนสำคัญซึ่งทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับที่มีคุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเพื่อที่จะศึกษาเรื่องของผลกระทบแล้วก็ทำความชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเข้าใจว่า data center คืออะไรอันนี้ท่านนายกไม่ได้ทิ้งแต่อย่างใดบอกเลยว่าคุณเอกนิติต้องรีบจัดการภายในเวลา1เดือนอย่างที่บอกไปมันควรจะมีอินโฟกราฟิกไหมที่คนเข้าใจง่ายๆว่า data center คืออะไรทำไมต้องใช้ไฟเยอะแล้วถ้าอยู่กลางเมืองเนี่ยมันจะสร้างความร้อนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกไป data center เนี่ยมันต้องประมวลผลทำงาน24ชั่วโมงไงมันต้องอยู่ในที่ที่เย็นพอที่ที่เย็นปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟเยอะในการที่จะดูแลระบบต่างๆเพื่อจะเปิดแอร์อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: พอใช้ไฟเยอะมันก็มีความร้อนก็ต้องมาใช้น้ำมาหล่อเย็น
1: ถูกต้อง
0: ตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าต้องใช้น้ำเข้ามาอีกก็ต้องมีน้ำมันสำรองเพราะว่าเอาไว้ปั่นไฟ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าหากว่าอยู่ดีเกิดไฟดับเกิดอะไรมีปัญหาแต่อย่างไรมันต้องมีไฟที่จะมารันตลอดเวลามันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าใช้ไฟก็เยอะใช้น้ำก็เยอะแล้วก็ยังต้องมีน้ำมันสำรองไว้ด้วยนี่แหละ
1: แล้วหลังคาที่จะระบายความร้อนออกไปเนี่ยมันสร้างมลพิษไหมมันจะเกิดปัญหาต่างๆตามมากับบริเวณที่อยู่รอบข้างหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนพอเริ่มรู้ข่าวเนี่ยก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าจะมีอาคารหนึ่งที่มี data center เนี่ยตรงเนี้ยจะอยู่ยังไงนะครับจะอยู่ได้ไห
0: ม
1: ถูกไหมถ้าเกิดว่ามี data center เป็นอาคารที่มาอยู่ด้วยแต่ถามว่ามันจำเป็นไหมมันจำเป็นอ
0: ัน
1: นี้อยู่ที่การทำความเข้าใจให้รายละเอียดที่แม่นยำให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเขาสบายใจในเรื่องของถ้าจะมีอาคารที่เป็น data center มาอยู่ในบริเวณชุมชนของเรา
0: ใช่นะครับในคณะกรรมการที่รองนายกเอกนิติเป็นประธานเนี่ยได้มีการประชุมไปแล้วครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการแจกแจงงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอนุแต่ละส่วนเนี่ยที่จะต้องทำกันบ้านแล้วรีบมาคุยกันเพราะว่าภายในกรอบเวลาใน1เดือนเนี่ยจะต้องจบให้เรียบร้อยนะครับว่าจะยังไงต่อเนื่องจากว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือมันเป็นสองของใหม่เรายังไม่ได้มีกฎหมายที่มาดูแล data center โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวต้องวางกฎหมายขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอมันมีกฎตรงนี้ออกมาที่จะออกมาภายใน1เดือนแล้วเนี่ยต่อไปบริษัทไหนๆที่จะมาจัดตั้ง data center ต้องทำตามกฎต่อไปนี้นะครับคุณต้อง declare ต้องแสดงอะไรต่อสังคมบ้างคุณจะอยู่ตรงนี้คุณต้องมีข้อจำกัด1 2 3 4 5มีการบริหารจัดการบำบัดน้ำต้องมีระบบป้องกันไม่ให้มีน้ำมันรั่วไหลอะไรต่างๆหรือต่อให้ไม่รั่วไหลแต่กลิ่นออกมาก็ไม่ได้เป็นการรบกวนสังคมต่อไปก็จะอยู่ภายในกฎอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่ต้องกังวลนะครับเพราะยังไงก็ตามมันจำเป็นต้องมีนะเพราะว่า

0: เองแป๊บเดียวก็ถึงนะ
1: ครับตอนนี้บรรยากาศที่อาคารรัฐสภาพร้อมเรียบร้อย
2: อันนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ก่อนที่ท่านประธานกรรมธิการจะได้เสนอจะได้เสนอผมขอเรียนต่อที่ประชุมนะครับในการประชุมที่กำหนดวาระที่2 3ของพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2570เรากำหนดเวลาไว้3วันฉะนั้นก็ขอให้วิปทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาตามวันว่าแต่ละวันจะใช้กี่จะจบที่มาตราเท่าไหร่จะได้เกิดความเรียบร้อยนะครับไม่ทราบว่าทางวิปได้หารือกันหรือเปล่าครับถ้าวิปหารือก็จะเชิญวิปทั้งสองฝ่ายครับเชิญครับเชิญท่านประธานวิปรัฐบาลครับ
1: ครับขออนุญาตท่านประธานครับผมกรวีปริศนานสกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับต้องกราบขอบคุณท่านประธานครับได้มีการพูดคุยแล้วก็หารือกันนอกรอบนะครับระหว่างวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลครับเพื่อให้การบริหารงานบริหารเวลาในการประชุมในวันนี้นะครับตลอด3วันเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเราก็ได้มีการบริหารเวลาเอาไว้คร่าวๆนะครับวันแรกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการพิจารณาไปได้ประมาณ15ถึง16มาตราแล้วก็จะต่อด้วยวันที่2อีกประมาณ10มาตราและในวันที่3นะครับในวันที่9เนี่ยก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาถึงประมาณช่วงหัวค่ำนะครับอาจจะประมาณ1ทุ่มหรือ2ทุ่มเพื่อที่จะลงมติในวาระ3ครับที่ได้หารือกันระหว่างวิปทั้ง2ฝ่ายก็จะบริหารเวลากันลักษณะแบบนี้ครับขออนุญาตนิดนึงครับท่านประธานต้องแจ้งกับเพื่อนสมาชิกครับว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ขอแปรยติไว้นะครับขอความกรุณานะครับว่าใครที่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้แปรยติเนี่ยขอให้ไปลงชื่อที่หน้าบัลลังก์ด้วยส่วนเพื่อนสมาชิกนะครับก็ถ้าหากว่าไม่ได้แปรยติในมาตราไหนไว้เนี่ยก็จะอภิปรายได้เฉพาะในมาตราที่มีการแก้ไขครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
0: ครับเชิญท่านประกรณ์วุฒิครับ
2: นะตัวแทนของวิปฝ่ายค้านนะครับก็เป็นไปตามที่ท่านประธานวิปรัฐบาลได้แจ้งนะครับผมก็ขอความกรุณาท่านประธานเรียนเพิ่มเติมนะครับก็คือเดี๋ยวทางสำนักประชุมเนี่ยก็จะทำใบลงชื่อนะครับล่วงหน้าไว้หลายมาตรานะครับก็อยากจะขอความกรุณาให้ท่านประธานเนี่ยเน้นย้ำให้เพื่อนสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายเนี่ยมาลงชื่อไว้ล่วงหน้าอาจจะณตอนนี้เนี่ยถ้าเริ่มตั้งแต่มาตรา1อาจจะลงชื่อไปถึงมาตรา10เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววิปทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะได้กะเวลาประมาณแล้วก็บริหารเวลาได้ถูกนะครับส่วนในส่วนของท่านกรรมาธิการเองก็ใจว่าบางท่านหลายท่านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับเพราะบางทีก็แต่ว่ายังไงท่านกรรมาธิการที่สงวนเอาไว้ก็มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีการแจ้งท่านประธานหน้างานแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยอาจจะอภิปรายไม่กี่มาตรานะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาเกินกว่าที่ท่านประธานให้กับสมาชิกเนี่ยก็ขอความกรุณาท่านประธานเนี่ยได้อนุญาตตามสมควรครับขอบคุณครับ
0: ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกมาตราจะมีการแก้ไขแล้วก็สมาชิกก็ลงชื่อที่จะแปรยติอยู่แล้วถ้าเราได้บริหารจัดการโดยการลงชื่อไว้ที่หน้าบัลลังก์ก็จะเป็นประโยชน์ในการขานชื่อเข้าเชิญอภิปรายครับท่านประธานครับ

0: ธิการพร้อมแล้วนะครับขอเชิญท่านประธานกรรมาธิการแถลงครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนายเอกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ขอเสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอและได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระที่1 19และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏรายละเอียดตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งได้เสนอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านแล้วกระผมขอเรียนสรุปสาระสำคัญของผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อที่ประชุมดังนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569จนแล้วเสร็จในวันที่28สิงหาคม2569โดยได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรวม 3,286 หน่วยรับงบประมาณซึ่งคณะกรรมการวิสามัญได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงโดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้และการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังไว้ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพการคลังและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคตพร้อมทั้งควรทบทวนและปรับลดหน่วยงานที่หมดความจำเป็นที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐรวมทั้งควรพิจารณาปรับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความครอบคลุมของแหล่งเงินหรือเงินนอกงบประมาณเพื่อให้เกิดการพิจารณางบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามัญได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวน8คณะและคณะกรรมการวิสามัญได้ปรับลดงบประมาณจำนวน 11,162,736,500 บาทถ้วนโดยได้พิจารณาจากความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งเป้าหมายและผลการดำเนินงานการดำเนินงานจริงความคุ้มค่าความพร้อมในการดำเนินงานและศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนให้หรือรายได้ที่จัดเก็บเองของหน่วยรับงบประมาณเป็นเพราะข้อมูลประกอบการพิจารณาอาทิ 1. รายการที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้และคาดว่าไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณ

0: มาณเดิมที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าเงินงบประมาณที่เสนอไว้ 2. รายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 3. รายการที่สามารถชะลอได้โดยไม่กระทบภารกิจการให้บริการของประชาชนหรือทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 4. รายการที่ยกเลิกโครงการหรือสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณได้เช่นเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองหรือเงินสะสมคงเหลือสำหรับการเพิ่มงบประมาณนั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมจำเป็นให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานดังนี้ 1. งบกลางเป็นค่าใช้จ่ายรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นค่าวัสดุในการสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติและออกหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ 3. กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติจริงของผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 4. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐและค่าบริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 5. ทุนหมุนเวียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 6. หน่วยงานของรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 7. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำหรับการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิประชาชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 11,162,736,500 บาทถ้วนวงเงินตามจำนวนที่ปรับลดงบประมาณได้ท่านประธานที่เคารพผมขอกราบเรียนว่าการพิจารณารายละเอียดงบประมาณทั้งการปรับลดการเพิ่มงบประมาณดังกล่าวคณะกรรมาการวิสามัญได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานความซ้ำซ้อนเป้าหมายการดำเนินงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภารกิจสำคัญเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนและประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเป็นสำคัญรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีความเข้มแข็งรองรับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพตลอดจนการดำเนินการนั้นต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน 3,788,000 ล้านบาทถ้วนสำหรับรายละเอียดผลการพิจารณารวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญปรากฏตามเอกสารรายงานของคณะกรรมการวิสามัญที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วจำนวน4เล่มคือเล่มที่1เป็นรายงานของคณะกรรมการวิสามัญเล่มที่2เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เล่มที่3เป็นรายงานผลการพิจารณารายการปรับลดงบประมาณเล่มที่4เป็นรายงานผลการพิจารณารายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่านประธานที่เคารพกระผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านกรรมาธิการวิสามัญทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลาร่วมมือกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570อย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมทั้งขอขอบคุณท่านหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการชี้แจงรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารให้กรรมาธิการวิสามัญเป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ผมและคณะกรรมการวิสามัญยินดีและพร้อมได้ชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในแต่ละมาตราต่อไปขอบคุณครับ
1: ขอเชิญเลขาธิการดำเนินการครับ
2: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
1: ผู้แปลยติติดใจอยู่ไหมครับ
3: ติดใจครับ
1: เชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติผมได้สงวนคำแปลยติกรณีชื่อร่างนะครับซึ่งชื่อร่างเดิมก็คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ผมได้สงวนโดยใช้ชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณที่ดีเนี่ยไม่ใช่งบประมาณเพียงเพื่อจ่ายครบแต่ต้องเป็นงบประมาณที่ทำงานสำเร็จแล้วประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเงินทุกบาทต้องมีเหตุผลตรวจสอบได้ผมจึงได้นำคำของกฎหมายการทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา3ว่าจะเป็นรัฐสภาก็ดีรัฐบาลศาลองค์กรอิสระหรือหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมทั้งนี้วะเพราะว่าหลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับงบประมาณเนื่องจากว่างบประมาณที่ผ่านมาเราไปติดยึดกับยุทธศาสตร์ชาติดังนั้นเวลาจะจัดงบประมาณในรอบตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติเราก็จะพบว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการหรือบุคคลต่างๆก็เดินไปที่งบประมาณซึ่งในปีนี้มีหน่วยรับงบประมาณถึง 3,280 หน่วยการเดินเข้าไปที่หน่วยรับงบประมาณนั้นปรากฏว่าเป้าหมายก็คือหลังจากได้รับงบประมาณแล้วผลจะพบว่าเราจะเกิดความเหลื่อมล้ำมากที่สุดเราจะเกิดความยากจนมากที่สุดแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งงบประมาณก็เลยไม่ไปตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนเพียงแต่ใช้งบประมาณเสร็จแล้วก็ที่เหลือประชาชนกลับไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นการที่ผมวางหลักเพื่อทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมนั้นอย่างน้อยที่สุดงบประมาณไม่ว่าจะเป็นช่วงเดี๋ยวผมอาจจะอภิปรายให้เห็นช่วงในการจัดเก็บช่วงในการตั้งช่วงในการใช้เนี่ยจะต้องมีหลักการที่ส่งเสริมป้องกันการทุจริตไว้ด้วยซึ่งการป้องกันการทุจริตถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบประมาณที่ตั้งไว้ครั้งนี้เราจะพบว่ามีงบประมาณที่เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐเมื่อรวมกับท้องถิ่นยังไม่รวมท้องถิ่นนะครับเราใช้ถึง1ล้านล้าน4แสน4แสนล้านซึ่งผมถือว่าประมาณ 37.9% หรือประมาณ 40% การเป็นราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะประเทศไทยเรายึดมั่นมาแต่ดึกดำบรรพ์ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน
1: ท่านดีครับขอไปนิดเดียวท่านช่วยกรุณาบอกว่าท่านจะแปลเป็นอะไรจาก
3: ผมบอกนะครับผมแปลว่าเติม
1: เพื่อ
3: ทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมนะครับเดี๋ยวผมจะชี้นิดหนึ่งครับ
1: ครับไม่เป็นไรครับอนุญาตให้แต่ว่าท่านจะแปลเป็นอะไรแล้วก็ค่อยอภิปรายสนับสนุนแล้วสมาชิกจะได้ตัดสินใจถูกนะครับเชิญครับ
3: ครับผมอาจจะพูดเร็วไปนะฮะคือผมจะเติมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2570เพื่อทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมเพราะว่าจะเป็นเข็มทิศที่จะล็อกเรื่องงบประมาณปีนี้ซึ่งในการแปลครั้งนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าผมเห็นว่าในงบประมาณโดยเฉพาะท่านลำตีและรองนายกคลังอยู่ในที่นี้ท่านมามีการรายงานในสภาเนี่ยครั้งสุดท้ายการจัดเก็บเมื่อปี2568เพราะ69ยังไม่เข้าท่านประมาณการว่าจะเก็บภาษีได้ประมาณรวมๆแล้ว3ล้านล้านฝ่าเหมือนปีนี้แต่พอจริงๆขณะที่ท่านเป็นข้าราชการประจำงบประมาณหายไป1แสนเกือบ1แสน 1.5 แสนล้านถือว่าเยอะพอท่านประมาณการลักษณะอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเวลามาขอบอกประมาณการได้สภาก็เชื่อพอเชื่อแล้วท่านทำไม่ได้ก็ทำให้สภาเนี่ยท่านไปกู้พอไปกู้มันก็เป็นดอกเบี้ยอย่างวันนี้ปีนี้จะเห็นไหมว่าเราใช้หนี้ดอกเบี้ยไปเกือบ4แสนล้านฝ่าแต่ใช้เงินต้นได้แค่แสนจุดห้าล้านอย่างเงี้ยผมจึงคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วต้องไปสวดสอบความรับผิดชอบของคนที่มาจัดทำงบประมาณแล้วก็มาอ้างต่อสภาว่าจะเก็บงบประมาณได้เท่าไหร่ซึ่งจริงอยู่มันอาจจะมีเงื่อนไขอย่างอื่นแต่อันนี้ผมก็อยากจะฝากไว้นะครับแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมอยากให้ทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมเนี่ยเช่นการงบบุคลากรกับงบมันสูงมากพอสูงมากผมคิดว่ายังมีความจำเป็นแต่ที่จำเป็นที่สุดเนี่ยการใช้งบไม่ทำลงหลักนิติธรรมเอาแค่ง่ายๆแค่ทุจริตการสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นผมเป็นกรรมาธิการกฎหมายก็ผู้แทนของท่านประกรณ์เองมาชี้แจงว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยกสทเนี่ยเข้าไปแก้ไฟล์เนี่ยเกือบ 6,000 ครั้งเพื่อเอารายชื่อเข้าไปแล้วก็ความผิดทำสำเร็จแล้วแต่ตอนหลังเกิดความย่ามใจกลัวคนจะมาร้องเรียนก็ไปแก้เพื่อจะแก้คะแนนคำตอบแต่งชุดข้าราชการไปแก้อย่างเงี้ยเมื่อความเชื่อมั่นในระบบราชการมันล้มเหลวดังนั้นผมจึงคิดว่าการทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมควรจะนำมาเขียนปัญหาก็คือว่าการทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องมาทำอันที่หนึ่งจะต้องมีการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตอันที่สองต้องมีระบบตรวจสอบทวงดุลอันที่สามต้องเชื่อมโยงรายจ่ายกับผลลัพธ์และก็อันที่สี่ที่ผมคิดว่าจะต้องมีคือจะต้องส่งเสริมคือการกระจายอำนาจดังนั้นผมจึงอยากให้มีคำว่าเพื่อทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมเพื่อจะล็อกไว้ว่าการหลังจากนี้การใช้งบประมาณอันนี้จะต้องมีความยึดมั่นในจุดนี้ครับ
1: ครับเชิญท่านกรรมธิการชี้แจงครับ
4: ท่านประธานที่เคารพพระดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากกรรมธิการเสียงข้างมากขอยืนยันตามร่างที่ได้เสนอต่อสภาครับขอบคุณครับ
1: ท่านทวียังติดใจอยู่ไหมครับ
5: ติดใจครับ
1: ครับถ้าเมื่อท่านผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติแล้วก็ยังติดใจจะต้องมีการแม้นว่าคณะกรรมการนะครับจะได้ชี้แจงแล้วท่านยังติดใจก็จะมีการลงมตินะครับฉะนั้นจึงขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับ

ท่านสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วกรุณาไปรับบัตรนะครับเพื่อสะดวกในการลงคะแนนเพราะวันนี้จะมีการลงคะแนนหลายครั้งฉะนั้นก็ขอให้ไปรับบัตรนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบัตรนะครับเชิญครับ

0: คุณยังไม่มาเลย
1: ผมมาแล้วผมเสียบไว้ก่อนแล้ว
2: กรุณาอย่าพูดออกไมค์นะครับต้องปิดไมค์

่านสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วขอให้ท่านได้ใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดกดบัตรและกดปุ่มเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับท่านใดที่ยัง

0: ไม่แสดงตนบ้างครับมีไหมครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับโอ้เหลืออีกสองท่านกำลังเข้ามาเชิญครับเชิญตนครบถ้วนแล้วนะครับถ้าแสดงตนครบถ้วนแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม383ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนท่านผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับผู้แปรยติและสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญสมาชิกออกเสียงลงคะแนนครับเชิญครับทุกท่านแล้วนะครับถ้าลงคะแนนทุกท่านแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับผลการลงคะแนนเป็นดังนี้นะครับจำนวนผู้ลงมติ386ท่านเห็นด้วย292ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง93ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านนะครับเป็นนั้นว่าสมาชิกที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับต่อไปครับเชิญครับ
1: คำบรรลบไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: มีท่านผู้แปรยติที่สงวนมีไม่มีนะครับ
2: ไม่ติดใจครับไม่ติดใจ
0: ขอบคุณครับครับเชิญต่อครับ
1: มาตรา1ไม่มีการแก้ไข มีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ท่านผู้แปรยติยังติดใจที่จะอภิปรายมั้ยครับ
2: ไม่ติดใจฮะ
0: ครับขอบคุณครับต่อไปครับ
1: มาตรา2ไม่มีการแก้ไขมาตรา3ไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ผู้สงวนคำแปรยติติดใจไหมครับ
2: ไม่ติดใจครับ
0: ครับขอบคุณครับเชิญต่อครับ
1: หมวด1บททั่วไปไม่มีการแก้ไขมาตรา4งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มีการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับท่านแรกเชิญท่านสิริกัญญาตันสกุลครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะสำหรับมาตรา4นะคะในภาพรวมดิฉันขอปรับลดงบประมาณลง 100,000 ล้านบาทนะคะทำให้ยอดรวมน่าจะเหลือเพียงแค่ 3.688 ล้านบาทนะคะท่านประธานที่เคารพคะสำหรับมาตรา4นะคะที่ขอเสนอตัด 100,000 ล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวเลขเชิงสัญลักษณ์นะคะเราทราบกันดีว่าจริงๆแล้วงบประมาณในปีนี้เนี่ยในหลายหน่วยงานเนี่ยถูกปรับลดไปค่อนข้างมากแต่ 100,000 ล้านนี้เป็นตัวเลขที่แสดงถึงภาระที่จริงๆแล้วเราควรบรรจุไว้ในงบประมาณ

0: าณแต่ว่ายังขาดไปค่ะที่สำคัญก็ยังมีงบประมาณในหลายส่วนที่เราสามารถที่จะตัดได้เพิ่มเติมนะคะเพื่อห้ามให้เกิดพื้นที่ว่างทางงบประมาณที่เราจะสามารถบรรจุเอาตัวภาระอื่นๆที่เรายังไม่ได้ใส่ไว้ในงบประมาณได้อีกราว100,000 ล้านบาทค่ะเรามาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตัดอะไรเพิ่มได้อีกนะคะสำหรับ3วันเต็มๆนี้ฉันคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาอภิปรายว่ายังมีงบประมาณในส่วนไหนที่เป็นไขมันที่ควรตัดออกหรือว่าอาจจะหรือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้ในอนาคตนะคะท่านประธานแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากที่จะชี้ประเด็นให้เห็นเนี่ยก็อยากให้ท่านประธานได้ลองดูนะคะในการทำงานในชั้นอนุกรรมาธิการนะคะแล้วก็ด้วยกรรมาธิการนี่แหละซึ่งดิฉันเองก็มีส่วนร่วมแล้วก็ยอมรับน้อมรับในความผิดพลาดที่เราไม่สามารถที่จะตัดลดงบประมาณนะคะในชั้นกรรมาธิการได้มากไปกว่านี้นะคะท่านประธานอย่างที่ท่านประธานกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะปรับลดงบประมาณไปได้ราว 11,000 ล้านบาทเศษนะคะโดยที่มาจากการตัดงบในส่วนของงบประมาณที่เป็นการอบรมสัมมนาค่าจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศเนี่ยเราปรับลดไปได้ถึงราว 3,000 ล้านบาทนะคะท่านประธานแต่ว่าใน 3,000 กว่าล้านบาทนะคะที่ปรับได้ที่ปรับลดได้เนี่ยปรากฏว่าไปตัดลดเอางบประมาณที่สำรองเอาไว้สำหรับการจ่ายเงินตามคำพิพากษานะคะของศาลปกครองให้กับกรณีของคลองด่านนะคะขอเรียกสั้นๆว่าค่าโง่คลองด่านเนี่ยก็ปาไปแล้ว 3,000 ล้านบาทดังนั้นเอาข้อจริงเนี่ยในงบที่เราเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาดูงานต่างประเทศนะคะค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเนี่ยเราปรับลดไปได้ราวๆแค่200ล้านบาทเท่านั้นเองท่านประธานจาก200ล้านบาทปรับลดไปได้200ล้านบาทค่ะดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีการใช้งบประมาณที่ยังไม่คุ้มค่าไม่มีประสิทธิภาพนะคะดิฉันยกตัวอย่างให้ฟังสั้นๆนะคะว่าในตัวของการอบรมสัมมนาเนี่ยจริงๆแล้วมันประเมินผลได้ยากมากนะคะว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะหรือว่ามีความคุ้มค่านะคะอบรมไปแล้วเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกก็คงจะมาไล่ลงในรายละเอียดในแต่ละโครงการกันนะคะแต่ว่าที่ดิฉันเสนอว่าให้ตัด 100,000 ล้านบาทเพราะว่าอย่างนี้ค่ะท่านประธานในหลายครั้งที่เราอยากที่จะปฏิรูปหรือว่าปรับลดงบประมาณเนี่ยเราให้ข้ออ้างในเรื่องของการที่บอกว่ารายจ่ายประจำของประเทศนั้นมันสูงเหลือเกินนะคะหลายๆคนใช้ตัวเลขว่ารายจ่ายประจำเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 73.6% นะคะของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้แล้วทุกคนก็ตกใจว่ามันสูงมากนะคะแต่ว่าขอสไลด์ถัดไปค่ะแต่ในความเป็นจริงนะคะท่านประธานจริงๆแล้วตัวเลขของรายจ่ายประจำนะคะอาจจะสูงไปถึง 76% ได้นะคะหากรวมค่าใช้จ่ายขอสไลด์ถัดไปค่ะหากรวมค่าใช้จ่ายตามจริงนะคะของบำนาญ นะคะเงินสมทบกบข.แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดอยู่นะคะต้องขอบคุณตัวเลขจากสำนักงบประมาณนะคะบอกว่าขาดอยู่ 104,789 ล้านบาทค่ะท่านประธานซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็หลายๆคนก็จะพูดถึงว่ารายจ่ายประจำที่เราควรปรับลดนั้นมันคือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับงบบุคลากรนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรกันนะคะค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกอยู่ในแผนงานบุคลากรนะคะที่รวมๆแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 850,000 ล้านบาทในปี2570นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของงบกลางค่าใช้จ่ายบุคลากรนะคะที่จะเป็นเบี้ยหวัดบำนาญข้าราชการนะคะค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะคะถ้าท่านประธานลองดูดีๆเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะคะอาจจะมีจากปี69ไปปี70ที่มันดูเหมือนจะพยักพงกหัวขึ้นนะคะแต่ว่าก็เป็นเพราะว่าความไม่ปกติในปี2569นะคะซึ่งเอาข้อจริงแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเนี่ยไม่ได้เติบโตเร็วจนเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยในข้อเสนอแนะเนี่ยที่ดิฉันคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาการเนี่ยนะคะการปฏิรูปราชการต่างๆที่มีข้อเสนออยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรแล้วก็จำเป็นนะคะที่จะต้องทำนะคะแต่ถามว่ามันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายบุคลากรได้ลงในทันทีอย่างรวดเร็ว หรือไม่ดิฉันตอบว่าไม่นะคะในการ early retire นะคะหรือว่าการให้เกษียณก่อนกำหนดนะคะที่วางเป้าหมายไว้เพียงแค่หลักพันคนนะคะคงไม่สามารถที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนนะคะกว่า 852,000 ล้านบาทเนี่ยลดลงได้เร็วนะคะหรือแม้แต่ว่าบำเหน็จบำนาญนะคะก็ยังคงจะต้องจ่ายอยู่แม้แต่เวลาที่มีการเกษียณก่อนกำหนดแล้วนะคะอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าเบิกจ่ายจริงเนี่ยมันจะเยอะกว่านะคะที่ได้มีการตั้งไว้มาโดยตลอดนะคะเพราะว่ามีการตั้งงบประมาณเอาไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะลงมาลงดูซูมดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะสไลด์ตัดไปค่ะยกตัวอย่างเช่นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญนะคะในปีนี้เนี่ยตั้งไว้ 389,000 ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยตั้งมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังขาดอยู่อีกราว 40,000 ล้านบาทหรือว่าค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลก็ยังขาดอยู่อีกราว 20,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันค่ะยังจะมีข้อเสนอค่ะหน้าถัดไปค่ะในส่วนที่เราสามารถที่จะปรับลดลงแล้วก็ปรับลดได้ทันทีนะคะจะใช้เวลาน้อยกว่าแต่จะต้องใช้การแก้ไขกฎหมายเข้ามาผสมด้วยนะคะก็คือในส่วนของเงินสำรองเงินสมทบแล้วก็เงินชดเชยกบข.ค่ะในรายการนี้นะคะอยู่ในงบกลางเช่นเดียวกันนะคะบรรจุเอาไว้ในปีงบประมาณ2570ที่ 71,400 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นมา 46,540 ล้านบาทนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าตามมาตรา72ค่ะสไลด์หน้าสุดท้ายมีไหมคะให้รัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณนะคะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ20นะคะของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปีเพื่อส่งเข้าบัญชีเงินสำรองนะคะก็คือเงินสำรองของกบข.จนให้มีมูลค่าของกองทุนเนี่ยเกิน3เท่าของงบประมาณบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะท่านประธานก็ทำให้เราเมื่อไหร่ที่เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เงินสมทบเงินสำรองในส่วนนี้เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆแต่กฎหมายนี้เนี่ยมันมีการเขียนมาเมื่อ30ปีที่แล้วค่ะตั้งแต่ปี2539ค่ะดิฉันคิดว่าควรที่จะต้องมีการประเมินเรื่องของการตั้งว่าตั้งเงินสำรองในส่วนนี้นะคะว่าให้มันเป็นไปตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เป็นตัวเลขกลมๆนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขคงที่3เท่าตลอดไปแบบนี้นะคะในส่วนนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะช่วยในท้ายที่สุดจะสามารถที่จะแบ่งเบาบรรเทาภาระที่จะต้องใช้ในส่วนนี้ลงได้นะคะปีละเกือบแสนล้านนะคะท่านประธานสำหรับที่จะต้องใส่ไว้ในตรงนี้จริงๆแล้วมันรวมกันระหว่างเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยนะคะในส่วนที่ดิฉันคิดว่าสามารถที่จะลดลงได้คือส่วนของเงินสำรองค่ะท่านประธานก็มีข้อเสนอเพียงเท่านี้นะคะสำหรับตัวมาตรา4ในภาพรวมนะคะขอตัด100ล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายงบ70นะครับวาระ2ในมาตรา4ในส่วนของภาพรวมงบลงทุนนะครับโดยในมาตรานี้นะครับกรรมการเสียงข้างมากเนี่ยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.788 ล้านล้านบาทนะครับผมในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยนะครับจึงได้ขอสงวนความเห็นให้ปรับลดนะครับดังแสดงในเอกสารเล่มที่1นะครับของรายงานคณะกรรมการวิสามัญนะฮะแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับผมขออภิปรายในส่วนของภาพรวมงบลงทุนนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าไส้ในของกรอบงบประมาณก้อนใหญ่เนี้ยยังมีปัญหาอยู่มากท่านประธานครับตามที่ผมได้อภิปรายไปตั้งแต่งบประมาณปีนี้เข้าสภาเมื่อตอนวาระ1นะฮะผมได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาว่าสภาพงบประมาณตอนนี้อยู่ในอาการน่าเป็นห่วงรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นนะครับรายจ่ายลงทุนลดลงนะฮะรายจ่ายลงทุนลดลงไม่พอนะครับยังมีความบิดเบือนจงใจเลี่ยงข้อกฎหมายในมาตรา20ตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งกำหนดให้รายจ่ายลงทุนต้องมีอย่างน้อย 20%แต่รัฐบาลนะครับใช้การเล่นคำเพื่อที่จะเลี่ยงข้อกฎหมายบางจุดใช้คำว่ารายจ่ายลงทุนซึ่งไม่เท่ากับงบลงทุนนะครับแถมมีคำที่3โผล่มาอีกนะครับรายจ่ายเพื่อการลงทุนโผล่ขึ้นมาให้มันคลุมเครืออีกโดยหากเรานับเฉพาะส่วนที่มีนิยามชัดเจนแจกแจงได้ชัดเจนส่วนนี้จะเรียกว่างบลงทุนแต่มีเพียง 13%ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับ และโดยบังเอิญนะครับก็ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนคือพูดง่ายๆว่างบลงทุนปีนี้ต่ำมากแล้วก็มีการเล่นคำไปนับบางรายการเพิ่มและเรียกว่ารายจ่ายลงทุนนะครับเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมายว่ารายจ่ายลงทุนเนี่ยต้องมีมากกว่า 20% คือผ่านตามกฎหมายในสไตล์แบบศรีถนนชัยเนี่ยครับรายละเอียดนะครับอันนี้ไปย้อนดูคลิปได้นะครับในเรื่องของถอดรหัสงบลงทุน13คือมีแค่ 13% แต่ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนประเด็นสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำในวันนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับซึ่งผมจะสงวนความเห็นไว้นะครับโดยประเด็นที่1 นะครับงบลงทุนน้อยแถมถูกจัดสรรแบบมองไม่เห็นอนาคตงบลงทุนส่วนใหญ่นะครับยังถูกใช้ไปกับถนนและน้ำนะเรื่องอื่นถือได้ว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ2เรื่องนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าห้ามสร้างถนนหรือพัฒนาแหล่งน้ำนะครับแต่กำลังจะบอกว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยต้องคิดเสมอว่าด้วยเงินที่จำกัดเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งได้มากเกินไปก็คือด้านอื่นได้น้อยเกินไปคำถามก็คือการที่รัฐบาลจัดงบมาในสัดส่วนตามภาพนี้ครับท่านคิดว่าประเทศของเราดูดีมีอนาคตแล้วหรือยังสำหรับผมนะครับในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยเนี่ยผมว่างบประมาณปีนี้นะครับถูกจัดสรรมาแบบมองไม่เห็นอนาคตประเด็นที่2นะครับงบลงทุนน้อยชนชั้นอื่นใกล้ตายหมดแล้วแต่ชนชั้นพิเศษได้โครงการเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีของมากพอต่อการแบ่งหัวงบลงทุนส่วนใหญ่นะครับอย่างที่เราเรียนว่าลงไปกับถนนและน้ำนะฮะแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือแม้งบลงทุนของประเทศจะลดลงประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันหมดแต่ผู้รับเหมาชั้นพิเศษกลับได้จำนวนโครงการเพิ่มมากขึ้นข้าราชการและนักการเมืองบางจำพวกก็ร่วมกันปั้นโครงการให้ผู้รับเหมาชั้นพิเศษมีจำนวนเค้กมากพอต่อการแบ่งในขณะที่ผู้รับเหมาชั้นธรรมดานะครับรวมถึงผู้ประกอบการด้านอื่นเนี่ยตายเรียบแน่ครับด้วยงบประมาณ70ที่จะมาเนี่ยเนื่องจากงบลงทุนมันลดลงอย่างชัดเจนนะครับแถมไอ้ส่วนสัดส่วนที่ได้มาเนี่ยก็โดนเบียดบังไปด้วยผู้รับเหมาชั้นพิเศษอีกครับคืองานโครงการเล็กเนี่ยมันน้อยลงมากนะฮะส่วนชั้นพิเศษเนี่ยยังมีของมากพอต่อการแบ่งอันนี้ไปดูได้เลยนะครับในงบของกรมใหญ่ๆนะครับที่รับผิดชอบงบเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมชนประทานแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นแบบนี้กันหมดคืองบลงทุนลดลงแต่รายเล็กรายน้อยเนี่ยตายเรียบส่วนชั้นพิเศษอยู่ได้มีเค้กมากพอต่อการแบ่งแต่ที่หนักที่สุดคือทลครับพอลบรับงบลงทุนไปสูงสุดเป็นแสนล้านนะครับชัดเจนมากนะครับว่าจงใจจัดมาให้พอต่อการหัวปี69จัดไป69โครงการปี707จัดให้อีก70โครงการทั้งนั้นที่ภาพรวมงบลงทุนลดลง 13% นะกระทรวงคมนาคมประเด็นที่3นะครับงบที่ทุกคนมากเรื่องนี้ก็คืองบของกองทุนวว.น.นะครับซึ่งปกติจะได้ประมาณปีละ 20,000 ล้านนะครับแต่ปีนี้โดนปรับลด 32% เหลือแค่ 13,000 ล้านกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับก็คืนให้นะแต่คืนให้เพียง 4,000 ล้านแม้เขาจะขอมา 6,000 ส่วนกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็บอกว่าเออไหนเราเห็นตรงกันว่าควรจะมีงบไปสร้างอนาคตแล้วเราก็ตัดไขมันส่วนเกินอะไรไม่ได้แล้วทำไมไม่ให้เขา 6,000 นะครับอันนี้เดี๋ยวไปขยายความกันนะครับในมาตรา39เรื่องของงบกองทุนวว.น.ประเด็นที่4นะครับระบบงบประมาณเรายังอยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับไม่มีการทำ pre-sealing อย่างสมเหตุสมผลนะครับประเด็นนี้ก็ตั้งไว้เป็นข้อสังเกตเพื่อปรับปรุงในปีต่อๆไปนะครับก็ทางกรรมการก็อนุญาตให้ตั้งข้อสังเกตข้อนี้นะครับคือเราต้องมาคิดกันให้ดีว่างบด้านไหนควรได้เพิ่มงบด้านไหนควรลดไม่ใช่ว่าเอาแต่ด้านดีของโครงการมาพูดนะครับแล้วก็อยู่ในมือใครยาวสาวได้สาวเอาอ่ะโอ้ยจังหวัดฉันไม่มีอยากได้อันนู้นอันนี้โครงการนั้นก็ดีอยากได้อันนู้นอันนี้แต่ไม่มีใครบอกว่าแล้วจะลดด้านไหนคือต้องมาคิดดีๆครับด้วยสัดส่วนด้านใดควรจะเพิ่มด้านใดควรจะลดนะฮะจะเอาเงินจากที่ไหนมาโปะนะครับไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยนะครับต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าจะลดด้านไหนเท่าไหร่เพื่อไปโปะด้านไหนเท่าไหร่นะครับประเด็นที่5นะครับรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญในการสั่งการให้ข้าราชการต้องตอบคำถามของตัวแทนประชาชนในการตรวจสอบงบประมาณประเด็นนี้นะครับโดนกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นกรรมการเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยที่ไปเป็นตัวแทนของประชาชน

0: ในการตรวจสอบงบประมาณนะครับเพราะว่าข้าราชการจากหลายหน่วยงานเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานที่จัดงบสอบไปในทางมิชอบเนี่ยกับเลือกที่จะไม่ส่งเอกสารหรือส่งแบบขอไปทีตอบไม่ตรงคำถามนะครับยกตัวอย่างเช่นสำนักปลัดกระทรวงคมนาคมไม่ตอบประเด็นคำถามที่สำคัญในห้องก็ถ่วงเวลาไว้เดี๋ยวตอบเป็นเอกสารแต่ถึงเวลาจริงก็ไม่ส่งหรือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับตอบแต่ตอบว่าไม่ให้เพราะว่าเป็นเอกสารลับมันมีอย่างนี้ครับเยอะแยะไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะครับขอให้ทางประธานกรรมธิการเนี่ยช่วยตอบคำถามนะครับว่ามีกี่เรื่องที่กรรมธิการได้ขอเอกสารไปและมีค้างอยู่กี่เรื่องที่หน่วยงานยังไม่ส่งตอบกลับมานะครับตอนนี้กมธ.ก็ใกล้จะหมดวาระแล้วนะครับท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรในห้องผมก็ติดตามหลายครั้งนะครับท่านประธานก็รับปากไปเรื่อยเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยจะหมดวาระกันอยู่แล้วหลายหน่วยงานยังไม่ส่งท่านตอบมาให้ชัดๆครับว่าเราขอไปกี่เรื่องได้คืนมากี่เรื่องนะฮะและถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้ท่านประธานเนี่ยทำหนังสือไปยังครม.เพื่อสั่งการให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลมาให้ที่กรรมาธิการรายบุคคลแม้สิ้นสุดวาระของกรรมาธิการแล้วได้หรือไม่เพราะไม่งั้นสภาเราจะมีความหมายยังไงครับถ้าหน่วยงานดึงไปเรื่อยๆและสุดท้ายไม่ส่งแล้วกรรมาธิการหมดวาระกล่าวโดยสรุปนะครับผมเห็นว่าภาพรวมของงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับตามที่ตั้งไว้เนี่ยยังมีปัญหาอยู่มากนะครับคือจัดงบมาแบบนี้เนี่ยยังมองไม่เห็นอนาคตนะครับจึงขอให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันลงมติตามผู้สงวนความเห็นขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอาจารย์วีระธีรพัฒน์เชิญครับ

ขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมนายวีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการขออภิปรายถึงเหตุผลที่ผมสงวนความเห็นในมาตรา4ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีอันวิสามัญแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากผมเสนอให้ปรับลดที่รัฐบาลเสนอมา 3,788,000 ล้านบาทเป็น 3,788,600 ล้านบาทถ้าหากดูตัวเลขที่ผมเสนอให้ปรับลดจะเห็นว่าผมเสนอให้ปรับลดเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าไม่มากแล้วถ้าหากไปเทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2569ก็จะเห็นว่ายอดงบประมาณรายจ่ายปี2570เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายปี2569เพียงแค่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยมากอยู่แล้วแต่ทำไมผมถึงยังเสนอให้ตัดปรับลดลงไปอีกแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นขออนุญาตใช้เวลาอธิบายเพิ่มเติมครับในแง่หนึ่งตอนที่เราทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการเราก็เห็นว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังต่างก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะกำหนดงบประมาณรายจ่ายไม่ให้เกินความจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะอภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานและท่านสมาชิกครับถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่าวงเงินที่ผมขอปรับลดลงมานั้นเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปี2569นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าผมกำลังเสนอ

อให้จัดทำงบประมาณแบบ4ต้องอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าท่านอาจจะได้ยินคำว่า zero base budget ซึ่งคนละเรื่องกับที่ผมอธิบายว่า zero growth budget หมายความว่ายังไงสิ่งที่ผมเสนอคือว่านับจากนี้ไปเราจะไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากปีงบประมาณที่ผ่านมาอีกต่อไปทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางด้านการเงินการคลังของประเทศที่ยังประสบปัญหาการจัดเก็บรายได้ไม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่จะทำงบประมาณรายจ่ายจนทำให้เราต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานมากแล้วที่สำคัญยังต้องใช้การออกกฎหมายพิเศษเป็นพระราชกำหนดในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ล่าสุดก็คือพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทตรงนี้แหละครับทำให้ยอดคงค้างของหนี้สาธารณะพอกพูนขึ้นมาตามลำดับจนทำให้ขณะนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลเป็นอันมากและที่สำคัญภาระหนี้นั่นคือการจ่ายเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีขณะนี้มีมากกว่า400,000,000,000 บาทซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่ภาระหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยมากกว่างบประมาณรายจ่ายกระทรวงกลาโหมเนี่ยอันนี้คือสัญญาณอันตรายในปีงบประมาณปี2569เราทำงบประมาณขาดดุลต้องกู้มาเพราะว่าเรามีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย 860,000 ล้านปี70ที่กำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้ก็ต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณอีกเช่นกันแม้ว่าจะลดลงจาก 860,000 ล้านเหลือ 788,000 ล้านบาทก็ตามทีแต่ต้องบอกกับท่านสมาชิกท่านประธานแล้วก็ท่านกรรมาธิการทั้งเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยว่าการจัดทำงบประมาณอย่างที่เราเห็น

ลงทุน 80% งบรายจ่ายโทษงบหลักงบลงทุนเกือบทั้งหมดอาชดเชยการขาดดุลงบประมาณอันนี้หมายความว่ายังไงตอนนี้เราติดกับดักงบประมาณแล้วเมื่อไปพิจารณาร่วมกับเราติดกับดักหนี้สาธารณะที่ทุกคนเป็นห่วงผมต้องบอกอย่างนี้นะครับในท้ายที่สุดในระยะอันใกล้นี้เราคงหนีไม่พ้นกับดักทางด้านการคลังที่จะนำไปสู่วิกฤตการเงินการคลังและวิกฤตเศรษฐกิจที่ปัจจัยหลักเกิดจากปัจจัยภายในของนอกซึ่งความเป็นห่วงนี้ในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้าถ้าหากว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของเศรษฐกิจที่ปัจจุบันมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเติบโตร้อยละ2เนี่ยมันต่ำกว่าศักยภาพศักยภาพที่เศรษฐกิจไทยจะโตประมาณ 2.7 ถึง 2.8แต่นั่นก็ไม่เพียงพอนะครับเราต้องเพิ่มศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวได้สูงกว่าปัจจุบันเป้าหมายต้องเป็นอย่างน้อยร้อยละ5ต่อปีแล้วต้องทำแบบไม่สร้างให้เกิดปัญหาวิกฤตฟองสบู่แตกในอนาคตด้วยถ้าไม่ทำเราจะติดกับดักเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงไปอีกนานแสนนานอันนี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นสภาพ Catch 22นั่นก็คือการที่เราไม่สามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าเราจะเลือกเดินทางไหนก็ตามทีพูดง่ายๆจะทำอะไรสักอย่างก็ไม่ได้เพราะจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งก่อนจะเรียกว่าเป็นกับดักสองชั้นหรือยิ่งทำยิ่งติดกับดักมากขึ้นก็ตามทีท่านประธานครับท่านสมาชิกครับผมอาจจะขอใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับที่จะอธิบายว่าถ้าเราจะหลุดจากกับดักตรงนี้เราจะทำยังไงทางหนึ่งที่ผมพอคิดว่าจะหลีกเลี่ยงหรือทำให้เกิดไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ผมวิตกก็คือเราต้องจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่เรียกว่าซีโร่โกรทบัดเจ็ตไปอีกอย่างน้อยๆ2หรือ3ปีข้างหน้าส่วนทางรัฐบาลจะดำเนินการหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พ้นวิสัยของผมในฐานะกรรมาธิการที่มีความห่วงใยกับความเป็นไปของเศรษฐกิจในระยะ3ปี5ปีข้างหน้าสิ่งที่ทำได้ก็คือการเสนอแนะอาจจะมีคำถามตามมาว่าเรายังพอมีทางจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมคำตอบคือพอมีครับแต่จุดที่ผมอยากจะเน้นในการอภิปรายครั้งนี้ผมจะเน้นไปที่เรื่องเดียวคือรายการเงินนอกงบประมาณแม้ว่าจะมีเรื่องอื่นๆที่ควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้และต้องทำควบคู่กันไปอีกหลายเรื่องก็ตามทีท่านประธานและท่านสมาชิกครับด้วยเวลาค่อนข้างจำกัดผมขอเสนอเรื่องที่ผมคิดว่าจะทำให้เราจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแบบที่ผมเสนอเพียงประเด็นเดียวรายการที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันเรามีเงินนอกงบประมาณเป็นยอดสะสมคงค้างยกมาประมาณ4ล้านล้านบาทครับ4ล้านล้านบาทที่ว่านี้มากกว่างบประมาณรายจ่ายที่เรากำลังพิจารณากันด้วยซ้ำไปประเด็นก็คือเรื่องนี้เราจะต้องบริหารจัดการกันใหม่งานนี้เราจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนเพื่อให้น้ำหลังเขื่อนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเงิน

0: นอกงบประมาณไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงเพื่อเติมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่แห้งเผืดอยู่ในขณะนี้อย่างจริงๆจังๆเสียทีผมขอใช้เวลาอีกนิดเดียวครับท่านประธานท่านสมาชิกผมยังรับทราบข้อมูลที่น่าตกใจมากกว่านั้นนั่นก็คือว่าแม้เราจะมีเงินนอกงบประมาณในรูปแบบต่างๆรวมทั้งทุนหมุนเวียนประมาณ4 ล้านล้านบาทแต่เงินที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของเงินนอกงบประมาณยินยอมนำมาสมทบกับเงินงบประมาณประจำปีโดยเฉพาะในปีงบประมาณรายจ่ายปี2570สมทบมาเพียงแค่95,000 ล้านจากยอดคงค้างที่มี4 ล้านล้านบาทเท่ากับว่าเงินสมทบนอกงบประมาณในปีงบประมาณปี70 95,000 ล้านเนี่ยคิดเป็นแค่ร้อยละ 2.5 ของงบประมาณรายจ่ายกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงคมนาคมคือตัวอย่างของหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากแต่ไม่ยอมนำเงินดังกล่าวมาสมทบเพื่อจัดทำงบประมาณเพื่อลดภาระทางด้านการคลังในสภาวะที่รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นค่อนข้างช้ามากและที่สำคัญกว่านั้นยังไม่มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการเพื่อนำเงินดังกล่าวมาสมทบกับเงินงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันท่านสมาชิกท่านประธานสำหรับเรื่องนี้ผมขอฝากเอาไว้ในที่ประชุมให้ช่วยกันคิดและหาวิธีการที่เหมาะสมในการกำกับดูแลเรื่องเงินนอกงบประมาณว่าจะสามารถเอามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องร่วมมือกันต่อไปในอนาคตขอบพระคุณครับท่านประธานและท่านสมาชิก
1: ต้องขอไปท่านอาจารย์วีระธีรพัฒนนท์ที่เอ่ยนามคุณท่านไม่ครบนะครับต่อไปเป็นผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขเชิญครับ
2: ขออนุญาตครับก็ในส่วนของงบภาพรวมนะครับก็พบว่าในมิติของคุรุพันธ์มีปัญหาหลายอย่างมากนะครับผมอยากจะบอกครับว่าระหว่างที่นั่งในห้องคุรุพันธ์มาสิ่งที่พบเยอะที่สุดนะครับคือการซื้อของที่มันซับซ้อนกันราคาที่มันไม่ได้มีมาตรฐานนะครับตลอดจนหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเนี่ยสืบราคาจากภาคเอกชนนะครับที่ไม่น่าจะเป็นผู้ประกอบการโดยตรงสิ่งเหล่านี้ครับเลยอยากสะท้อนไปยังหน่วยงานสะท้อนไปยังรัฐบาลครับว่าในการจัดทำงบประมาณภายภาคหน้าอย่าให้เป็นแบบนี้อีกในมิติคุรุพันธ์และสิ่งหนึ่งที่ผมสะท้อนใจมากที่สุดในงบด้านคุรุพันธ์ก็คือเรื่องการพัฒนาระบบท่านประธานครับงานพัฒนาระบบต่างๆเนี่ยเกือบทุกหน่วยงานทั้งประเทศจัดทำในลักษณะแบบจ้างบุคลากรครับจ้างที่ปรึกษาครับมันผิดรูปผิดตัวไปหมดเลยครับท่านประธานอยากเรียนไปยังท่านคณะกรรมการวิสามัญด้วยครับแล้วก็ทางรัฐบาลด้วยครับอย่ามีแบบนี้อีกเลยครับในปีหน้างบประมาณหน้าผมให้ท่านดูครับขอเชิญเอกสารต่อไปครับในสัดส่วนของเรื่องแมนมันครับอันนี้ครับท่านประธาน ป็นโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโครงการงบตัวนี้มัน50ล้านแต่เป็นค่าจ้างบุคลากรนะครับอาจารย์ผิดจุดครับท่านประธานเป็นแมนมันไปแล้ว34ล้านครับผู้จัดการโครงการคนแรกท่านประธานมีระยะเวลางานทั้งหมด8เดือนต่อเดือนได้เดือนละ 410,000 บาทผู้จัดการโครงการครับมาทำพัฒนาระบบท่านประธานเงินเดือนเท่าไหร่ท่านสมาชิกทั้งสภาเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่หรือแม้แต่ท่านนายกเองเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ตั้งมาแบบนี้มองยังไงก็รู้ว่าตั้งมาเหลืออันนี้โครงการแรกนะท่านประธานโครงการต่อไปครับเดี๋ยวจะมีท่านสมาชิกเนี่ยอภิปรายลงดีเทลอีกนี่คือโครงการค่าใช้จ่ายในการทำพัฒนาโมเดลบูรณาการการจัดการทะเลสาบสงขลาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินอย่างยั่งยืนงบรวมเนี่ย190ล้านจ้างคนไปแล้ว50ล้านผู้จัดการโครงการ107สิ้นเดือนที่ผ่านมาเงินเดือนเข้าบัญชีผมยัง 90,000 อยู่เลยท่านประธานนี่ 107,000 เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้จัดการโครงการรวมแล้ว50กว่าล้านขออนุญาตต่อครับการจัดงบอีกแบบนึงครับที่มันสะท้อนถึงวิกฤตในการจัดทำงบประมาณคือจัดงบแบบเพื่อนฝากซื้อผมเชิญท่านประธานดูครับนี่คืองบของกรมการท่องเที่ยวแต่ซื้อของให้ตำรวจท่องเที่ยวแต่ตำรวจท่องเที่ยวมีสังกัดขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้รายการแรกนะครับนี่ครับฝากซื้อของฝากทำแอปพลิเคชันหลายรายการครับอนุครุพันธ์ได้ทำการตัดแล้วปรับลดไปแล้วแต่ผมอยากสะท้อนให้ดูถึงการจัดทำงบประมาณที่มันต้องเร่งแก้ไขครับขออนุญาตต่อครับอันนี้เทรนด์ใหม่ครับท่านประธานบัญชีนวัตกรรมปกติที่ผ่านมานี่เราเจอเสาไฟนวัตกรรมอันนี้เจอมานานเรือนวัตกรรมอันนี้ผมเพิ่งรู้จักเทรนด์ใหม่กำลังมานี่ท่านประธานวอลชาร์ตนวัตกรรมปตท.ทำวอลชาร์ตออกมาครับ7กิโลวัตต์ 70,000 บาทต่อชุด22กิโลวัตต์ 82,000 บาทต่อชุดปรับลดไม่ได้ด้วยเป็นนวัตกรรมหลายหน่วยงานต้องเลือกใช้การสนับสนุนนวัตกรรมเป็นเรื่องดีครับแต่ราคานวัตกรรมแรงๆอย่างนี้เสียดายภาษีประชาชนครับท่านประธานนี่ครับผมมีภาพฉายให้ดูครับอันนี้พึ่งจดบัญชีนวัตกรรมเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเลย60กิโลวัตต์ตัวนี้ 460,000เป็นแบบฟาสต์ชาร์จปีหน้าน่าจะเจอหลายหน่วยงานในการจัดซื้ออีกอันนึงครับท่านประธานภัยพิบัติเป็นเรื่องสำคัญการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญแต่การซื้อเรือนวัตกรรมที่ราคาสูงกว่าท้องตลาดอันนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานกรมบัญชีกลางตลอดรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยครับช่วยกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้ถ้าเกิดนวัตกรรมมันแพงท่านซื้อช่วยประหยัดภาษีก็ได้รวมถึงสะท้อนไปยังกระทรวงการคลังครับท่านไปจัดบัญชีนวัตกรรมใหม่ช่วยให้มันสอดคล้องกับราคากลางราคาความเป็นจริงครับนี่มีไม่กี่เจ้าเลยท่านประธานทำเรือนวัตกรรมเรือท้องแบนแพงหูฉีกเลยท่านประธานสุดท้ายครับในภาพรวมของงบครุพันธ์ที่ปีนี้ครับขาดการบูรณาการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ของกรมฝนหลวงที่ปีนี้มีการจัดทำมูลค่าหลายร้อยล้านบาทวันที่ประชุมก็ถามกันแหละครับว่าทำไมท่านต้องซื้อท่านต้องทำท่านก็บอกว่ากองทัพอากาศผิดจุดครับถามว่าหน่วยอื่นทันไหมท่านบอกว่าหน่วยอื่นก็ทำแต่ว่าขอข้อมูลเขาไม่ให้ท่านจำเป็นต้องมีเรดาร์ตัวนี้ฝนหลวงดีกว่าที่อื่นกองทัพอากาศเข้าชี้แจงเรดาร์ของเขาก็พร้อมบูรณาการทุกอย่างหน่วยงานภาครัฐช่วยคุยกันหน่อยครับจะได้ประหยัดประชาชนครับเรดาร์ไม่จำเป็นต้องมีทุกหน่วยงานครับขอข้อมูลกันได้ครับ ฝนหลวง

0: โทรไปขอสิครับผบ.ทอ.เนี่ยเขาให้ข้อมูลท่านอยู่แล้วเสื้อเกาะกันกระสุนหมวกเฮลเมตใช่ไหมครับบางส่วนราชการซื้อ 50,000 บางส่วนราชการซื้อ 20,000 เหล่านี้ไม่มีราคากลางครับกรมบัญชีกลางต้องกลับไปดูครับซื้อหลายปีแล้วบีได้แล้วโดนนี่ซื้อทุกส่วนราชการนะครับราคากลางจำเป็นต้องมีครับก็ขอปรับลด 5% ในภาพรวมนะครับเรียนท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมครับเชิญครับ
2: ท่านประธานครับท่านประธานครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานนิดเดียวครับเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: เชิญครับ
2: ผมสนองเทพศรนรงค์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่1ครับผมเชื่อว่าในหน้าท่านประธานนี่มีรายชื่อของผู้ที่แปรยติที่จะต้องอภิปรายแต่ละมาตราอยู่แล้วนะครับในฉะนั้นในการในมาตราต่อไปขอความกรุณาท่านประธานได้กรุณาแจ้งสมาชิกให้ทราบนิดนึงยตินี้มาตรานี้จะมีผู้อภิปรายสักกี่คนเพื่อนสมาชิกจะได้บริหารเวลาได้บางคนอาจจะไปทานอาหารหรือไปมีภารกิจส่วนตัวจะได้ไปทำภารกิจและมาลงคะแนนได้ทันครับท่านประธานครับขอความกรุณาท่านประธานได้โปรดปฏิบัติตามนี้ด้วยครับ
1: ครับก็ในมาตรานี้ก็เหลืออีกประมาณ 5-6 ท่านนะครับเชิญต่อครับเชิญท่านคุณหมอครับเชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีวันนี้ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการแปรยติเพื่อตัดลดงบประมาณของมาตรา4ซึ่งคณะกรรมการได้มีการพิจารณาไปแล้วในวงเงิน 3.78 ล้านล้านผมขอตัดลดไว้ 10%สิ่งที่ผมต้องการจะตัดลดผมต้องการสื่อสารเมียท่านประธานว่าในความเชื่อของผมไม่เชื่อว่าประเทศนี้ไม่โกงและผมมีความห่วงว่าการตั้งงบประมาณหลายสิ่งหลายอย่างนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันท่านประธานต้องเข้าใจนะครับว่างบประมาณคือจุดเริ่มต้นถ้าบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสประชาชนจะอยู่ดีกินดีแต่ถ้านำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันแล้วประชาชนก็จะยากจนเหมือนเดิมผมยังน้อยยกตัวอย่างให้ประธานได้เห็นครับซึ่งเพื่อนสมาชิกบางส่วนได้มีการพูดไปแล้วท่านประธานเชื่อไหมครับผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการบอกผมชัดเจนแล้วว่าแม้การพิจารณางบประมาณวาระแรกมีเล่มขาวคาดแดงแล้วน่ะนั่นหมายถึงจุดเริ่มต้นของการทุจริตโครงการใดๆขรุขระใดๆของแต่ละกระทรวงถ้าได้บรรจุเข้าขาวคาดแดงนั่นหมายความว่ามีการจ่ายเงินแล้ววันนี้เลยต้องบอกท่านกรรมธิการนะว่าท่านรู้ไหมปัญหานี้ไม่ได้โทษรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้โทษกรรมธิการชุดนี้แต่มันทำต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้วและไม่มีการแก้ไขอย่างนั้นนะบอกท่านกรรมธิการนะท่านเชื่อไหมครับว่ามีผู้ประกอบการมาบอกผมเลยว่าอะไรที่ถูกบรรจุในขาวคาดแดงราคาต้นทุนประมาณ100บาทแต่อยู่ในขาวคาดแดงเล่มนั้นประมาณ 3-400 บาทเท่ากับ 300-400% เขาบอกผมชัดเจนว่าจะต้องจ่ายส่วนราชการไม่น้อยกว่า 30% และราชการจะไปจ่ายต่อยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งต้นทุนเขาประมาณ 30% เขาต้องเก็บไว้ 30% ก็เพราะว่าเขาต้องมาจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางรวมทั้งค่าภาษีหลายสิ่งหลายอย่างผมถึงต้องบอกกับท่านประธานนะครับว่าเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศชาติสามารถประหยัดงบประมาณได้มหาศาลนะผมยังไม่ต้องพูดถึงงบประชาสัมพันธ์นะท่านประธานคงทราบนะงบโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นงบที่ทุจริตมากงบจัดอีเวนต์ไม่ต้องพูดถึงฮะงบประมาณในการจัดฝึกอบรมสัมมนาไม่ต้องพูดถึงงบจ้างที่ปรึกษาเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกได้พูดเห็นตัวอย่างแล้วฮะไม่ต้องพูดถึงฮะงบจ้างเหมาบริการที่ทุกกระทรวงมีการจ้างเหมาบริการไม่ต้องพูดถึงฮะงบครุภัณฑ์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่ครับผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าตั้งราคาไว้ 3-400 บาทต้นทุนแค่100บาทจ่าย 30% และที่สำคัญที่สุดก็คืองบโครงการที่รัฐบาลจะทำอันนี้อันตรายเช่นกันผมถือว่าการตัดงบประมาณของผมในครั้งนี้ผมตั้งเป้าในการตัดในสิ่งที่ผมได้สื่อสารไปยังท่านประธานซึ่งผมจะไปลงรายละเอียดในมาตราอื่นๆที่สามารถลงรายละเอียดได้เพราะว่ามาตรานี้เป็นภาพใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่สบายใจมาก พราะผมเชื่อว่าประเทศนี้กำลังโกงอยู่ด้วยผมถามท่านกรรมาธิการฮะท่านได้ยินข่าวที่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติได้เปิดเผยไหมว่าเงินแบงค์พันหายไปจากระบบ 1.4 แสนล้านบาทผมถามว่าท่านกรรมาธิการเป็นห่วงเรื่องนี้ไหมท่านคุยกับกรรมาธิการที่เป็นตัวแทนรัฐบาลว่าคิดจะแก้ไขเรื่องนี้หรือไม่หลังจากที่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาผมไม่เห็นข่าวคนของกรรมาธิการที่เป็นคนของรัฐบาลได้มีปฏิกิริยาในการที่จะจัดการท่านประธานต้องอย่าลืมนะครับว่า 1.4 แสนล้านบาทแบงค์เทาแบงค์พันมันพัวพันกับเงินทุจริตทั้งสิ้นพัวพันกับเงินสแกมเมอร์เงินเทาทุนเทาเงินพนันเงินสินบนเงินใต้โต๊ะรวมทั้งเงินซื้อเสียงของนักการเมืองครับผมนึกอยากจะถามนะครับว่าท่านได้คุยกันไหมหรือจะปล่อยให้ปัญหานี้มันหมักหมมต่อไปเรื่อยๆเหรอสุดท้ายประเทศชาติไปไม่รอดนะและท้ายนะผมได้ย้ำนะครับแม้ผมจะตัดงบประมาณก้อนใหญ่ 10% แต่ผมยืนยันว่าเงินดอกเบี้ยเงินกู้ผมไม่ตัดการค่าใช้จ่ายส่งเงินต้นผมไม่ตัดเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายเงินเดือนข้าราชการผมไม่ตัดเงินช่วยคนจนผมยิ่งต้องไม่ตัดยิ่งเงินผู้สูงอายุยิ่งต้องไม่ตัดและอยากจะฝากถามท่านกรรมาธิการท่านได้คุยกันบ้างไหมว่าผู้สูงอายุของเราเนี่ยได้รับเดือนละ600บาท700บาทตามค่าประทัยมาหลายปีแล้วนะเฉลี่ยวันละ20บาทนะขณะที่นักการเมืองกินข้าววันละพันบาทนะท่านเคยคุยกันไหมว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุอย่างน้อยๆรายละต่อเดือนนะ 1,000 บาทขึ้นไปครับผมบอกท่านกรรมาธิการนะว่าเผื่อท่านจะพิจารณาในอนาคตและให้เป็นการบันทึกไว้ในสภาชุดนี้ว่าการเพิ่มเงินเบี้ยผู้สูงอายุจาก600 700 800เป็น 1,000 บาทไม่ยากเพราะว่าอะไรในปี69ท่านใช้เงินประมาณ 1,700 ล้านบาทผมมีตัวเลขในผู้สูงอายุ 13.5 ล้านคนจริงอยู่ปีนี้แม้ท่านจะตั้งตัวเลขไม่เยอะเฉพาะของสำนักงบแต่มันจะแฝงอยู่ในการกระจายอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าท่านจะเพิ่มไปที่ 1,000 บาททุกคนมันจะใช้ประมาณ 162,000 บาทเพิ่มแค่ 55,000 ล้านบาทเท่านั้นครับท่านประธานงั้นผมจึงอยากฝากข้อสังเกตนี้ไปยังท่านคณะกรรมการและให้ทางสภาบันทึกไว้นี่คือภาพรวมที่ผมต้องการสื่อสารว่าเพราะเหตุใดผมมีเหตุจำเป็นที่จะต้องตัดงบประมาณภาพรวม 10% ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นตรวจสอบเงินภาษีของประชาชนร่วมกับท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งหลายวาระ2เนี่ยผมมองว่าเราพิจารณากันแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและในปัจจุบันโดยเฉพาะการแก้ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะที่อาจจะเกิดขึ้นในอีก 1-2 ปีข้างหน้าเพราะไม่สามารถพิจารณาตัดลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นมากพอและไม่ได้แสดงถึงเจตนารมณ์เจตจำนงทางการเมืองในการที่จะปฏิรูปรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีโดยเฉพาะภาษีที่ไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่เช่นภาษีที่มาจากฐานความมั่งคั่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกและกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตฐานะทางการคลังการดำเนินการที่จะปฏิรูปรายได้ภาครัฐจะนำมาสู่การปรับโครงสร้างภาษีให้เหมาะสมและไม่กระจุกตัวจากภาษีฐานการบริโภคและฐานเงินได้นอกจากนี้งบประมาณฉบับนี้ยังไม่มีการจัดทำแบบรวมยอด consolidated budget ถ้าเราสามารถทำงบประมาณแบบรวมยอดได้จะสามารถนำเอาเงินนอกงบประมาณกองทุนหมุนเวียนต่างๆมารวมกันทำให้เห็นภาพรวมของงบประมาณอย่างชัดเจนเราอาจจะเสนอตัดงบประมาณได้ 2-3

0: 300,000 ล้านบาทโดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและไม่กระทบกับประชาชนโดยทั่วไปและไม่จำเป็นต้องกู้เงินผ่านพ.ร.ก.เลยการที่เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เป็นเพราะเราไม่ได้มีเจตจำนงทางการเมืองมากพอที่จะอาศัยความกล้าหาญในฐานะผู้แทนจากประชาชนในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประเทศนี้ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ถ้าเราดูตัวเลขเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดปัญหาวิกฤตฐานะทางการคลังในอนาคตนั้นมีสูงมากและอาจจะนำมาสู่การถูกปรับลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือต้นทุนทางการเงินและการกู้เงินของภาครัฐและภาคเอกชนจะแพงขึ้นเราทราบกันดีว่าประเทศของเรานั้นมีการทุจริตคอร์รัปชันมากมีการดูดเงินออกจากระบบเศรษฐกิจผ่านงบประมาณโดยเฉพาะงบจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายมีปัญหาเกือบทุกหน่วยงานซึ่งกรรมาธิการก็พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการที่ประเทศของเรามีการซื้อเสียงมีการซื้อตำแหน่งมีมันนี่โพลิติกที่ทำให้เกิดการทุจริตทำให้เกิดการรั่วไหลของงบประมาณซึ่งในทางวิชาการก็มีการวิเคราะห์วิจัยกันว่าปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-5 แสนล้านบาทหากป้องกันตรงนี้ได้รัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องก่อหนี้เพิ่มและจะได้นำงบประมาณนี้กลับคืนสู่ประชาชนทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นท่านประธานครับนอกจากหนี้สาธารณะที่จะแทบจะชนเพดานอยู่แล้วรัฐบาลยังมีหนี้ก้อนใหญ่ซ่อนอยู่จำนวนมากในรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะธนาคารของรัฐตอนนี้รัฐบาลมีภาระอีกก้อนที่สะสมอยู่นอกงบประมาณรายจ่ายประจำปีคงค้างกว่า 1.13 ล้านล้านบาทตามมาตรา28พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังที่จะผูกมัดต้องจ่ายในอนาคตซึ่งรัฐบาลก็สั่งให้ธนาคารของรัฐออกเงินดำเนินการนโยบายไปก่อนแล้วตั้งงบชดเชยทีหลังแล้วก็ชดเชยลดลงทุกปีซึ่งจะเป็นการสะสมปัญหาในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกทั้งหลายว่าเราในฐานะผู้แทนซึ่งมาจากประชาชนต้องช่วยกันที่จะไม่ทำให้ประเทศนี้เกิดวิกฤตฐานะทางการคลังในอนาคตงบประมาณปี70นั้นต้องกระตุ้นให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นเพื่อแก้วิกฤตกับดักหนี้ครัวเรือนด้วยหนี้สาธารณะนั้นเป็นหนี้ที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบแล้วถ้าเราดูในแง่รายจ่ายประจำตอนนี้ก็คิดเป็น 79.5% ของรายจ่ายทั้งหมดโครงสร้างงบประมาณปี70ก็มีรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นรายจ่ายลงทุนลดลงโดยรายจ่ายลงทุนอยู่ที่อาจจะเรียกได้ว่าลดลงทุกปีซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราเจาะลึกไปก็พบว่าเกือบ 80% ของงบปี70นั้นเป็นรายจ่ายที่ยากที่จะตัดแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยความรอบคอบด้วยเจตจำนงที่ชัดเจนเราก็สามารถที่จะตัดเพิ่มเติมได้ซึ่งผมจะขออนุญาตที่จะอภิปรายในมาตราอื่นๆต่อไปว่าเราสามารถตัดลดเพิ่มเติมได้อย่างไรเพื่อทำให้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชเชิญครับ
2: ครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมได้เรียนเสนอไว้ว่าจะขอตัดงบประมาณปี2570นี้ลง10% คือตัดลง 378,800 ล้านบาทงบประมาณที่ไม่ควรตัดมีดังต่อไปนี้นะครับไม่ควรตัดงบสาธารณสุขการศึกษา

สวัสดิการพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลตอบแทนสูงโครงสร้างของงบประมาณปีนี้มีรายจ่ายลงทุน 2.7 ล้านล้านบาทซึ่งรายจ่ายอันนี้เนี่ยเป็นมาจากเงินกู้ทั้งนั้นซึ่งเป็นการแสดงสัญญาณที่ไม่ดีต่อประเทศไทยของเราในอนาคตโครงการที่กระผมขอให้มีการปรับลดลงมี11รายการดังนี้นะครับ 1. ปรับลดลง 80,000 ล้านบาทในโครงการลงทุนที่ไม่เร่งด่วนผลตอบแทนต่ำเช่นอาคารสำนักงานสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์รายละเอียดรัฐบาลมารับจากผมได้นะครับผมพูดตัวเลขย่อๆ 2. เรื่องจัดซื้อจัดจ้างที่ราคาเกินจริงให้ลดราคากลางซึ่งผมไปประเมินมาแล้วเนี่ยลดได้ 60,000 ล้านบาทงบบริหารราชการเช่นเดินทางดูงานประชุมสัมมนางบ PR งบพิธีงบราชการตัดได้ 50,000 ล้านบาทงบหน่วยงานซ้ำซ้อนภารกิจซ้ำซ้อนรวมทั้งสำนักงานลดตำแหน่งว่างลงไม่เพิ่มข้าราชการที่ไม่จำเป็นตัดได้ 45,000 ล้านบาทข้อ 5. ลดเงินอุดหนุนกองทุนโครงการแจกเงินที่ไม่มีการประเมินผลตอบแทนตัดได้ 45,000 ล้านบาทข้อ 6. โครงการขนาดเล็กที่กระจายซ้ำซ้อนเช่นถนนอาคารแหล่งน้ำที่มีความไม่คุ้มค่าตัดได้ 35,000 ล้านบาทข้อ 7. งบ IT แอปฐานข้อมูลที่ปรึกษาที่แต่ละกระทรวงทำซ้ำกันตัดได้ 20,000 ล้านบาทข้อ 8. จัดซื้อคุณภาพรถยนต์ค่าใช้สำนักงานและการเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนหมดอายุตัดได้15,000 ล้านบาทข้อ 9. เรื่องยุทโธปกรณ์และโครงการด้านความมั่นคงที่ไม่เร่งด่วนประเมินแล้วสามารถเลื่อนไปก่อนได้ 15,000 ล้านบาท 10. งบประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์นิทรรศการการศึกษาดูงานและจ้างที่ปรึกษาที่ไม่จำเป็น 8,800 ล้านบาทและข้อ 11.ขอให้ยุบรวมโครงการหรือหน่วยงานเฉพาะกิจที่หมดภารกิจไปแล้วนะครับตัดได้ 5,000 ล้านบาทดังนั้นจะเป็นเงินรวมที่สามารถตัดได้ 378,800 ล้านบาทตัวเลขข้างบนเนี่ยเป็นกรอบเป้าหมายไม่ใช่ที่จะกล่าวอ้างว่ามีปัญหาใดๆทางด้านไม่ตรงไปตรงมานะครับแต่รัฐบาลควรลดพื้นที่เสี่ยงต่อการธุรกิจได้ทันทีจากการเปลี่ยนวิธีจัดงบประมาณกระผมจะขอใช้หลักง่ายๆก็คืออย่าตัดงบที่สร้างผลผลิตแต่ให้ตัดต้นทุนของรัฐบาลตัวอย่างเช่นงบสร้างรถไฟระบบน้ำโรงพยาบาลห้องเรียนวิจัยวิทยาศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

กรของภาครัฐไว้เป็นหมวดหมู่กับผมเสนอให้หน่วยงานกรมกองที่ซ้ำซ้อนซึ่งจะประหยัดเพิ่มขึ้นได้ทุกปีไม่ได้ลดเพียงปีเดียวนะครับจุดสำคัญก็คือต้องทำ Zero Based Budget ปัจจุบันปัญหาใหญ่ของงบประมาณก็คือถ้าปีที่แล้วตั้งไว้พันล้านปีนี้ก็จะเอาพันล้านบวกเข้าไปทั้งที่โครงการอาจหมดความจำเป็นควรกลับมาตั้งต้น

0: ถาม5เรื่องนะฮะเรื่องที่1โครงการนี้จำเป็นไหมเรื่องกว่าราคาตลาดหรือโครงการเทียบเคียงหรือไม่ซึ่งเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของที่รัฐบาลจะไปกู้มานะครับแล้วถ้าประหยัดได้จริงดังนี้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ต้องขึ้นภาษีด้วยนะครับผมจึงคิดว่าประเด็นนี้สามารถให้รัฐบาลไปพิจารณาได้แล้วก็ด้วยความหวังดีต่อประเทศชาติและประชาชนไทยครับขอบพระคุณครับ
1: เชี่ยมมากเลยนาย
2: ครับต่อไปท่านณัฐชนนปูรณาศักดิ์ครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพครับณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนพิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนครับท่านประธานครับในการแถลงนโยบายรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย Cloud First Policy ครับมีการกำหนดงบลงทุนไปกับคลาวกลางภาครัฐหรือที่เราเรียกกันว่า GDCC ครับภายใต้กระทรวง DE ครับดำเนินการโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติมีการลงทุนไปกว่า 4,980 ล้านบาทหรือเกือบ 5,000 ล้านบาทครับให้หน่วยงานภาครัฐมาใช้งานซึ่งเป็นเรื่องดีครับ GDCC นี่เองครับรองรับคลาวด์จากระบบเปิดก็คือให้มีผู้ให้บริการภาคเอกชนเนี่ยที่หน่วยงานรัฐสามารถเช่าใช้บริการได้ทันทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ย GDCC มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่เพียงพอเนื่องจากว่าข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐมีเยอะครับการลงทุนเกือบ 5,000 ล้านบาทนี้ก็เพื่อขยายให้ฐานข้อมูลสามารถรองรับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐได้เพียงพอโดยคาดการว่าจะให้ระยะเวลาดำเนินการ1ปีสิ่งที่หน่วยงานควรทำครับก็คือหน่วยงานต้องเตรียมแผนในการทำแผนนะครับเพื่อย้ายมาใช้คลาวด์ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อว่าถึงเวลาที่ขยาย GDCC เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ย้ายฐานข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้เลยแต่สิ่งที่หลายหน่วยงานทำครับกลับเป็นการของบประมาณมาสร้าง Data Center แทนหาก GDCC ไม่รองรับเราควรใช้งานคลาวด์ภาคเอกชนครับแล้วเมื่อ GDCC พร้อมก็สามารถย้ายมาใช้งานได้ทันทีทีนี้หลายหน่วยงานครับก็จะอ้างว่ามีความกังวลเกี่ยวกับ Cyber Security หรือความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์กับระบบคลาวด์ของภาคเอกชนสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติครับหรือที่เราเรียกกันว่าสกมช.มีการยกระดับไทเซิร์ชครับซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังด้านไซเบอร์ Security ปีนี้มีการยกระดับเพิ่มขึ้นมูลค่า70ล้านบาทดีครับแต่ว่ายังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงครับการมี Data Center เป็นของตัวเองไม่ได้ทำให้ระบบปลอดภัยขึ้นแต่กับกันครับเป็นการเพิ่มภาระให้กับสกมช.ในการเฝ้าระวังท่านประธานคิดแบบนี้ครับแทนที่เราจะมีคอนโดเดียวมียามเฝ้าอยู่หน้าคอนโดกลายเป็นว่าหลายหน่วยงานพยายามจะสร้างบ้านล้อมรอบๆคอนโดครับทำให้สกมช.เนี่ยแทนที่จะโฟกัสจุดเดียวต้องหันไปมองรอบด้านแทนหน่วยงานส่วนมากครับมีบุคลากรทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไม่เพียงพอผู้ให้บริการคลาวด์ที่เป็นภาคเอกชนครับเขามีบริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและปลอดภัยกว่ามีความเป็นมืออาชีพมากกว่าอยู่แล้วมีโครงสร้างที่พร้อมรับรองมีอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยในหลายเทียเกี่ยวกับข้อมูลทางไซเบอร์อยู่แล้วครับ คำของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์และไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นอย่างนี้ครับท่านประธานในอนุกรรมธิการคุรุพันธ์ ICT และเงินทุนหมุนเวียนมีการลงมติกันทั้งหมด65ครั้งใน65ครั้งนี้ครับเป็นการโหวตที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้าน Data Center และ Cyber Security ถึง21ครั้งทางอนุกรรมธิการทางฝ่ายค้านเนี่ยครับเราสนับสนุนนโยบายคลาวกลางภาครัฐที่รัฐบาลเป็นคนกำหนดนโยบาย Cloud First Policy ขึ้นมาเองแต่กลับเป็นอนุทางฝ่ายรัฐบาลครับที่มีการโหวตให้มีการจัดหา Data Center ซึ่งสวนทางกับนโยบาย Cloud First Policy ที่แถลงในสภานี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง65ครั้งนี้ไม่ต้องมีการโหวตตั้งแต่แรกก็ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่หน่วยงานเสนอมาเนี่ยมันก็สวนทางกับนโยบายที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ที่รัฐประกาศตอนเสนอนโยบายตอนแถลงนโยบายอยู่แล้วผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานฟังครับโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกระทรวงมหาดไทยด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงแขวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

0: ูลค่าสูงถึง480ล้านบาทคือแทนที่เราจะมีข้อมูลอยู่ตรงกลางจัดลำดับชั้นให้ถูกต้องมีการเฝ้าระวังไปที่จุดเดียวไม่ต้องมีการสร้าง Data Center เป็นของตัวเองแล้วปล่อยให้มีช่องว่างนะครับเรากลับมีการเสนอโครงการแบบนี้ถึง21โครงการด้วยเหตุนี้เองครับผมจึงขอตัดงบประมาณทั้ง21โครงการรวมงบประมาณที่เสนอตัดทั้งสิ้น 1,234,175,100 บาทครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านกรจาติกวณิชครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับในการอภิปรายวาระ2งบประมาณนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตทบทวนนะครับผ่านท่านประธานให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเวลาเรามีรัฐบาลใหม่เนี่ยการแถลงนโยบายถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญการแถลงนโยบายเสมือนกับเป็นการแสดงเจตจำนงความตั้งใจของรัฐบาลรองลงมาท่านประธานครับก็คือการแถลงหรือการจัดงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณชุดแรกของรัฐบาลใหม่เพราะว่างบประมาณนั้นเนี่ยคือของจริงถ้านโยบายคือการแสดงเจตจำนงแต่งบประมาณนี่คือของจริงว่ารัฐบาลใส่ใจในเรื่องอะไรบ้างท่านประธานครับผมได้เสนอให้มีการปรับลดงบประมาณโดยรวมสำหรับปี2570นี้10%ก็คือเป็นวงเงินโดยรวมที่เสนอปรับลดประมาณ 300,000 กว่าล้านบาทแต่เจตนาตั้งใจของผมในการที่เสนอการปรับลดนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะลดวงเงินโดยรวมของรัฐบาลแต่เพื่อที่จะเปิดช่องให้กับทางคณะมนตรีเนี่ยได้นำเงินส่วนที่ปรับลดลงไปนั้นกลับมาจัดสรรใหม่จัดสรรให้ตรงต่อโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประเทศวันนี้ผมขอชวนพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานนะครับลองคิดตามครับว่าประเด็นที่ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของประเทศวันนี้เนี่ยเรื่องสำคัญที่เราหวังว่ารัฐบาลจะต้องใช้เงินงบประมาณในการที่จะแก้ไขเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมีเรื่องอะไรบ้างมันมีเยอะมากครับแต่ถ้าให้สรุปสั้นๆเนี่ยผมขอยกตัวอย่างนะครับ5เรื่องเรื่องแรกการศึกษาก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นประเด็นข้อเท็จจริงว่าวันนี้น้องๆนักศึกษาจำนวนมากรอสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินกยศ. อยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงเพราะงบประมาณไม่เพียงพอหรือจะเป็นประเด็นเรื่องของสังคมสูงอายุซึ่งตามโครงสร้างเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆผู้สูงอายุทุกท่านทั่วประเทศก็ยังรอเบี้ยผู้สูงอายุในอัตราที่ทุกพรรคการเมืองได้เคยให้สัญญากันไว้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนครับท่านประธานวันนี้หนี้ครัวเรือนเป็นตัวถ่วงตัวฉุดการเติบโตของเศรษฐกิจตัวจริงและผมก็ขอยืนยันครับว่าแนววิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะออกมาในรูปของโครงการการแจกเงินมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหนี้ครัวเรือนได้ควรที่จะมีการนำงบประมาณนี้เนี่ยใช้ทักษะวานิธนกิจนะครับวานิธนากรในการปรับโครงสร้างภาระหนี้เพื่อลดภาระหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่วันนี้แบกภาระหนี้อยู่ข้อ4ครับเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตนะก็คือพูดง่ายๆโอกาสในการแข่งขันโดยส่วนใหญ่เวลาเราพูดเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดถึงภาคอุตสาหกรรมแต่จริงๆในใจผมเชื่อในใจท่านประธานด้วยและเพื่อนสมาชิกหลายคนครับเรานึกถึงพี่น้องเกษตรกรซึ่งวันนี้เนี่ยแข่งขันยากขึ้นเรื่อยๆต้นทุนที่สูงขึ้นราคาพืชผลที่ไม่ปรับเพิ่มและโอกาสในการเข้าถึงตลาดโอกาสในการยกระดับการพัฒนาสินค้าด้วยการแปรรูปนั้นยังมีไม่ทั่วถึงสุดท้ายที่ผมขอยกเป็นตัวอย่างเรื่องสำคัญของประเทศนะครับที่เราหวังจะเห็นการจัดสรรงบประมาณไปตอบโจทย์แก้ปัญหาก็คือเรื่องการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเรามีปัญหามาโดยตลอดครับยุคที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการที่ผู้ค้าของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้คืออยู่ในสภาพเสมือนเป็นทาสของแพลตฟอร์มของต่างประเทศวันนี้มาอีกเรื่องละครับเรื่องของ AI ซึ่งนับวันถ้าดูตามความไร้ยุทธศาสตร์การเดินของเราในเรื่องนี้

ับเจ้าของแพลตฟอร์ม AI ในอนาคตอันเร็วเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับคือเรื่องที่ผมอยากเห็นมีการแปลงบเพื่อที่จะไปแก้ไขไปพัฒนาให้กับโอกาสสร้างโอกาสให้กับประเทศในอนาคตแต่เราไม่พบนะครับว่าในงบปี70โดยรวมเนี่ยตอบโจทย์เรื่องราวเหล่านี้แต่ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้โทษรัฐบาลไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงวันนี้พูดความจริงกันเนี่ยก็คือเรามีประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณจริงแต่ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลก็คือเรื่องของการจัดสรรงบนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับว่าเท่าที่เห็นเนี่ยในงบประมาณปี70นี่วิธีการจัดสรรของรัฐบาลยังไม่ได้ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของประเทศส่วนที่2ที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของรายได้ข้อเท็จจริงเลยก็คือเงินเราไม่พอใครเป็นรัฐบาลวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินมันไม่พอที่จะมาจัดสรรและแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ประเทศเราสะสมมายาวนานซึ่ง2ส่วนนี้นะครับคือส่วนที่ผมอยากที่จะเห็นรัฐบาลรวมไปถึงเพื่อนๆสมาชิกในสภาแห่งนี้เนี่ยช่วยกันในการที่จะตอบโจทย์ปัญหานะครับเรื่องของการจัดสรรยังไงรัฐบาลหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ครับจะมาอ้างว่าทั้งหมดจัดไม่ได้ตามเรื่องราวที่เพื่อนสมาชิกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างปัญหาของประเทศเพราะเงินมันไม่พออย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะแม้แต่เมื่อรัฐบาลเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับตัวเองโดยการออกพรกเงินกู้400,000 ล้านก็ดูสิครับว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลนำเงิน400,000 ล้านนั้นเนี่ยไปจัดสรรให้กับอะไรก็เรื่องเดิมๆครับโครงการเดิมๆครับที่ไม่ใช่เป็นการแจกโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนก็เป็นโครงการที่วันนี้ยังขาดความชัดเจนสุดท้ายผมเชื่อครับก็จะนำไปสู่การจัดซื้อพัสดุจัดซื้อโซลาร์แผงนะครับวิธีเดิมๆแทนที่จะนำเงินส่วนนี้เนี่ยมาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง 4-5 เรื่องที่ผมได้หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่แต่ในส่วนของเรื่องของรายได้วันนี้ถ้ามีประเด็นสำคัญที่ผมอยากที่จะฝากผ่านท่านประธานไว้นี่ก็คือเรื่องนี้นะครับผมคิดว่ามันมีแค่3ตัวเลขสำคัญที่ผมอยากที่จะชวนให้กับเพื่อนสมาชิกให้กับท่านประธานนะครับได้พิจารณาร่วมกันตัวเลขตัวแรกคือ 14% 14% คือสัดส่วนรายได้ของรัฐบาลนะครับเมื่อเทียบกับ GDP ณวันนี้ลดลงมาเรื่อยๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับสมัยที่เราอยู่ในรัฐบาลด้วยกันนะครับตัวเลขอยู่ที่ 17% การที่สัดส่วนความสามารถของรัฐในการเก็บภาษีเทียบกับรายได้โดยรวมประเทศลดลงมาเรื่อยๆนี่มีนัยยะความหมายมากทุก 1% คือประมาณ 200,000 ล้านบาทครับท่านประธานตัวเลขที่2คือ 99% 99% เนี่ยคือสะท้อนข้อเท็จจริงครับว่า 99% ของรายได้ของรัฐบาลเนี่ยมาจากการเก็บภาษีจากคนที่ทำงานมีเพียงแค่ 1% ที่เป็นรายได้การเก็บภาษีจากทรัพย์สินของพี่มหาเศรษฐีของคนร่ำคนร่ำรวยที่รวยทรัพย์สินไม่ได้ทำงานและดังนั้นจึงแทบจะไม่ต้องเสียภาษีเลยตรงนี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในแง่ของการจัดเก็บภาษีที่จะต้องมีการแก้ไขส่วนประเด็นสุดท้ายตัวเลขสุดท้ายนะครับก็คือ 2% 2% คือการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องถือว่าต่ำมากนะถ้าเศรษฐกิจยังโตเพียงแค่ 2% และถ้าเศรษฐกิจที่โตช้าแล้วเนี่ยสัดส่วนที่เราสามารถจัดเก็บมาเป็นรายได้ให้กับรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลือแค่ 14% และแค่ในถ้าใน 14% นั้นเนี่ย 99% เนี่ยผู้แบกรับภาระคือมนุษย์เงินเดือนคือคนทำงานแต่ไม่ใช่คนที่รวยทรัพย์สินเนี่ยนี่คือประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผมคิดว่าเราต้องมาคิดกันครับว่าเราจะตอบโจทย์ยังไงและถ้าเราไม่คิดเราไม่มีคำตอบเนี่ยผมขอเรียนเลยครับเราจะติดกับดักงบประมาณอย่างแน่นอนปีหน้าครับความจริงเมื่อสักครู่ผมฟังเพื่อนสมาชิกได้หยิบยกการวิเคราะห์วงเงินการลงทุนมาว่าการลงทุนตามจริงเนี่ยปีนี้เนี่ยไม่ได้ลงทุน 20% ตามกฎหมายหรอกแต่ลงทุนอยู่เพียงแค่ประมาณ 13-14% นะตรงนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเรายังพอหนีได้แต่เราจริงๆใกล้ติดกับดักแล้วแต่ถ้าเราไม่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นปัญหาในการจัดตั้งงบประมาณเลย

0: ามีปัญหานี้เนี่ยแน่นอนเหมือนกับทุกปัญหาครับผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็คือคนยากคนจนผู้มีรายได้น้อยผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็คือผู้ที่ดูแลตัวเองไม่ได้รอการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับและผู้ที่จะเหนื่อยที่สุดถ้าสมมติเราไม่ดำเนินการแก้ไขเนี่ยก็คือไอ้ 99% ที่กำลังเสียภาษีอยู่เนี่ยแหละครับก็คือคนทำงานมนุษย์เงินเดือนชนชั้นกลางซึ่งนับวันเนี่ยเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นทุกวันเพราะนั้นนี่คือสาเหตุครับที่วันนี้ผมอยากจะถือโอกาสนี้ในการที่จะกระตุ้นเตือนนะครับไปทางรัฐบาลผ่านท่านสภาท่านประธานสภาว่าเรามีภาระหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขโดยเร็ววันนี้เรามีงบลงทุนที่ไม่ได้เป็นการลงทุนจริงนะครับเรามีรายได้ของรัฐบาลที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลพี่น้องประชาชนนะและหากเรายังยึดความคิดแบบเดิมแต่เรายังหวังเราจะหวังผลแบบใหม่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างภาษีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทต่างชาติในเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศเราไม่ว่าจะเรื่องจุดยืนที่เรามีนะครับต่อรัฐวิสาหกิจและหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถืออยู่หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบต่างๆผมเชื่อว่าถึงเวลาครับที่เราจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ในทุกๆประเด็นเหล่านี้เพื่อเราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในมาตรา4ซึ่งเป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายรวมผมได้แปรยติเพื่อที่จะขอตัดเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านบาทนะครับประเด็นแรกที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าที่เสนอตัดเช่นนี้เนี่ยผมมีเหตุผลทั้งในเชิงของเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงของกฎหมายที่จะได้นำกราบเรียนท่านประธานต่อไปเอาประเด็นเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจก่อนผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วว่าปัจจุบันนี้เราเห็นชัดเจนถึงข้อจำกัดทางด้านการคลังเราไม่สามารถหารายได้พอสัดส่วนของการจัดเก็บภาษีที่ต่ำอยู่เพียงประมาณ14%เป็นข้อจำกัดอย่างมากแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าเพื่อนกรรมาธิการหลายท่านก็ได้ชี้เห็นเช่นเดียวกันก็คือเรามีเงินนอกงบประมาณมหาศาลที่ยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้และที่สำคัญก็คือว่านอกเหนือจากงบประมาณเงินนอกงบประมาณแล้วเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่รัฐบาลได้ตราพระราชกำหนดซึ่งจะมีการใช้เงินอีกในปีงบประมาณปี70ประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทเพิ่มเติมเข้าไปอีกผมจึงเห็นว่าการที่รัฐบาลและกรรมาธิการได้พิจารณาให้สถานะของประเทศในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องของหนี้สาธารณะแทบจะไปชนเพดานยังไม่นับรวมหนี้ที่ค้างอยู่กับรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารของรัฐอีกเป็นเรื่องที่อันตรายผมผิดหวังที่ทางคณะกรรมการไม่ได้พยายามรีดไขมันแบบที่เพื่อนกรรมการเสียงข้างน้อยหลายท่านอภิปรายไปแล้วเพื่อที่จะให้เรายังคงมีพื้นที่ทางการคลังเราจะมีช่องว่างในการหายใจเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองย้ำนักย้ำหนาว่าวิกฤตมีหลายระลอกและยังไม่สิ้นสุดผมเสียดายว่าวันที่พวกเราพยายามชี้ถึงปัญหาของโครงสร้างงบประมาณที่เป็นเหมือนกับดักที่พูดกันอยู่ในวาระที่หนึ่งผมจำได้ว่าท่านรองประธานกรรมาธิการท่านรัฐมนตรีพราดอนหรือแม้แต่ท่านประธานกรรมาธิการเองพูดเสมือนกับว่าจะมีความพยายามในการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้มาสะสางเรื่องของปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ทำให้เราต้องจัดงบประมาณอยู่แบบนี้แต่ผ่านไปจนถึงการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นสัญญาณใดๆเลยยกเว้นแต่ที่เห็นท่านรองนายกปกรณ์พยายามที่จะพูดเรื่องของการปฏิรูประบบราชการซึ่งทำเป็นจุดๆไปด้วยเหตุผลนี้ผมจึงมีความเชื่อว่าถ้าเราตัดงบประมาณ150,000 ล้านเนี่ยครับ 1. ถ้าตัดได้หมดเราก็จะมีพื้นที่ทางการคลัง อยู่ต่ำกว่าหนี้สาธารณะเพดานหนี้สาธารณะประมาณร้อยละหนึ่งและจะทำให้มีความคล่องตัวและถ้าหากว่าตัดไปแล้วจะมีการจัดสรรใหม่ผมก็เห็นด้วยกับเพื่อนกรรมธิการและสมาชิกหลายท่านครับที่ได้อภิปรายไปแล้วว่ามันมีการลงทุนที่รอคอยในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นและในที่สุดก็จะทำให้รัฐเนี่ยจัดเก็บภาษีหรือรายได้มากขึ้นหรือถ้าไม่ใช่เป็นการลงทุนเพื่อเรื่องของขีดความสามารถการรอคอยในเรื่องของสวัสดิการของกลุ่มคนต่างๆก็สมควรที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการตัดไขมันหรือโครงการที่ยังมีความไม่ชัดเจนหรือมีความไม่ชอบมาพากลได้มากกว่านี้ยิ่งไปกว่านั้นครับยังมีอีกหลายวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องเตรียมการสำหรับอนาคตที่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นั่นคือเหตุผลในเทิงของการบริหารเศรษฐกิจที่ทำให้ผมได้แปรยติในมาตรานี้แต่ในเรื่องของกฎหมายครับผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าเราอยากจะสะสางเรื่องของโครงสร้างงบประมาณและถ้าเรากังวลจริงเรื่องของกับดักงบประมาณที่จะเกิดขึ้นที่ทุกคนบอกว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการทำงานและพูดความจริงเสียก่อนหลังจากที่รายละเอียดของงบประมาณปรากฏเนี่ยผมกำลังสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ปีหน้าหรอกครับแต่ปีนี้แหละงบฉบับนี้แหละไขของกฎหมายได้จริงๆเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา62บัญญัติไว้ชัดเจนว่ารัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐมาตรา20วงเล็บ1ครับท่านประธานครับเขียนชัดเจนว่างบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า120ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปีนั้นท่านประธานครับถ้าท่านประธานดูตัวเลขในงบประมาณในที่คณะกรรมการได้นำเสนออยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านประธานจะพบว่ารายจ่ายลงทุนผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายเนี่ยแบบฉิวเฉียดมากๆมี2เกณฑ์นะครับเกณฑ์แรก120ตรงนี้ถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเกินมาประมาณ 30,000 กว่าล้านแต่ถ้าเทียบกับการขาดดุลเนี่ยเกินมาไม่ถึง 2,000 ล้านครับท่านประธานปัญหาที่สำคัญก็คือว่ากรรมธิการได้เห็นรายละเอียดในงบประมาณฉบับนี้แล้วเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งคำถามหรือครับว่าที่ท่านนับว่าเป็นรายจ่ายลงทุนไปน่ะเป็นรายจ่ายลงทุนจริงหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมกราบเรียนเมื่อสักครู่นะครับเกินมาเพียงแค่ 1,700 ล้านโดยประมาณเนี่ยแต่ที่ท่านนับเป็นรายจ่ายลงทุนนะครับผมเห็น2รายการที่ผมว่าไม่น่าจะใช่รายการแรกก็คือในส่วนของงบกลางที่เป็นเงินสำรองจ่ายและกรณีฉุกเฉินเนี่ยซึ่งไว้ทั้งตั้งไว้ทั้งหมดประมาณแสนล้านเนี่ยท่านบอกว่าในเนี้ย 60,000 ล้านคือรายจ่ายลงทุน

อีก 4,500 ล้านเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนถ้าเราไม่เริ่มต้นพูดจากความจริงกันก่อนเนี่ยกันอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยกับกฎหมายวินัยทางการเงินการคลังทั้งหมดนะครับแต่เมื่อกฎหมายมีอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะทำให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังที่จริงกฎหมายฉบับนี้มาตราที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็บอกนะครับรัฐบาลจัดไม่ได้ทำไมเราไม่ทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาทำไมที่สังคมทั่วโลกเขาตั้งคำถามกับประเทศไทยอยู่แล้วว่าเราไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมและผู้มีอำนาจไม่ต้องมีหลักของความรับผิดชอบเมื่อไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ดังนั้นผมจึงยืนยันครับว่าควรจะมีการไปตัดลดวงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายที่เป็นไขมันรายจ่ายที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแล้วส่วนหนึ่งจัดมาเพิ่มเพื่อเป็นงบลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ในทางการคลังที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้ผมจะติดตามนะครับเพราะแสนล้านที่ท่านนายกและครม.จะอนุมัติต่อไปเนี่ยผมจะดูว่าท่านมีเจต

0: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านผลิตวัชรศิลป์เชิญครับ
1: วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมอยากจะเริ่มต้นในการเรียนกับท่านประธานนะครับว่าผมคิดว่าการทำงานของคณะกรรมการวิสามัญงบประมาณในปีนี้น่าจะเป็นปีที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับปีก่อนๆเหตุผลประการแรกครับก็เพราะสถานการณ์ทางการคลังของประเทศเราที่ทำให้เราอยู่ในจุดที่ไม่สามารถ

การทำงานของคณะกรรมการงบประมาณผ่านช่องทางอย่างเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังครับว่าหากเรานำเอากลับตัดงบประมาณได้เพียงแค่มีนัยยะสำคัญและน้อยกว่าตัวเลขในงบปี63 64 65ด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นครับเรายังเห็นว่าถ้าเราเจาะจงลงไปในรายละเอียดก็จะมีหลายโครงการหลายกิจกรรมที่ความจริงแล้วกรรมการงบประมาณควรจะตัดลดลงได้แต่กลับตัดสินใจไม่ตัดซึ่งเดี๋ยวเราคงได้ยินจากเพื่อนสมาชิกตลอดการอภิปรายใน3วันข้างหน้านี้สไลด์ลงได้ครับแต่ท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะอภิปรายในมาตรา4ในภาพรวมนี้ครับคือผมเห็นว่าสิ่งที่มันน่าผิดหวังกว่าการที่กรรมการงบประมาณนั้นอาจจะปรับลดงบลงได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนั้นก็คือการตัดสินใจของกรรมการงบประมาณว่าจะนำงบที่ปรับลดลงมานั้นไปจัดสรรให้กับภารกิจหรือโครงการอะไรหากดูในรายละเอียดครับผมเห็นว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการเสียงข้างมากซึ่งก็ประกอบไปด้วยกรรมการงบประมาณจากสัดส่วนครม.และก็ส.ส.รัฐบาลครับเป็นการตัดสินใจที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลนั้นดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับอนาคตของตนเองมากกว่าอนาคตของประเทศท่านประธานครับที่กล่าวแบบนี้ในมุมหนึ่งก็เพราะว่าผมเห็นว่ารัฐบาลนั้นมีการจัดสรรงบมาที่ปรับลดลงได้นั้นไปเพื่อภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นการส่งเสริมอนาคตตนเองเป็นหลักที่พูดแบบนี้ครับเพราะว่าผมเห็นว่า 54% ของงบประมาณที่ถูกปรับลดลงนั้นหรือคิดเป็นประมาณ 6,000 ล้านบาทจาก 11,000 กว่าล้านบาทถูกเทลงไปที่งบกลางครับในหมวดหมู่ของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแน่นอนครับว่าพอขึ้นชื่อว่างบกลางนั้นพวกเราก็ทราบดีว่าสภานั้นก็อาจจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นและอย่างละเอียดเมื่อเทียบกับหากเป็นการตั้งงบประมาณสำหรับโครงการอย่างเป็นกิจลักษณะผมต้องย้ำนะครับว่าการมีเงินสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับและยิ่งในสภาวะโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงมีความผันผวนสูงก็อาจจะมีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่แม้เราไปดูงบประมาณก่อนที่กรรมาธิการงบประมาณจะเทงบเพิ่มลงไปในงบกลางเราจะค้นพบครับว่าในงบประมาณปีนี้เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนั้นก็สูงกว่าปีที่แล้วอยู่แล้ว 2,000 ล้านบาทงบกลางในปีนี้ก็สูงกว่าปีที่แล้วเกือบ 10% แล้วหากดูในรายละเอียดของงบกลางครับเราก็จะเห็นว่ามีการตั้งงบประมาณสำหรับการแก้ปัญหาจากวิกฤตพลังงานไว้อีก 12,000 กว่าล้านบาทซึ่งความจริงแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะซ้ำซ้อนกับเงิน 400,000 ล้านบาทที่รัฐบาลนั้นตัดสินใจออกเป็นพรก.เงินกู้ฉะนั้นครับท่านประธานการที่กรรมาธิการเสียงข้างมากจากซีกรัฐบาลตัดสินใจเทงบประมาณอีก 6,000 ล้านบาทเข้าไปในงบกลางนั้นมันทำให้อดสงสัยไม่ได้ครับว่าตรงนี้เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะดึงงบมาไว้ที่ตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้ตามอำเภอใจและหลีกหนีการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรผมเข้าใจครับว่ามีเพื่อนสมาชิกจากกรรมการมาเล่าให้ฟังว่าทางกรรมการเสียงข้างมากพยายามจะอธิบายครับว่าเหตุผลที่ต้องเทงบ 6,000 ล้านบาทเข้าไปในงบกลางนั้นส่วนหนึ่งก็เพื่อจะใช้กับข้างโง่คลองด่านแต่ผมก็ยังสับสนอยู่ดีครับว่าในเมื่อมันมีการตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้แล้ว 3,000 ล้านบาทสำหรับวัตถุประสงค์นี้เป็นการเจาะจงแต่กรรมการมีการไปปรับลดตรงนั้นแล้วมาเทเข้าไปในงบกลางอีกเท่าตัวหนึ่งคือเป็น 6,000 ล้านบาทด้วยเหตุผลนี้เนี่ยจะอธิบายความตรงนี้อย่างไรอันนี้อยากฟังชัดๆจากทางคณะกรรมการแต่ท่านประธานครับในขณะที่กรรมการเสียงข้างมากครับมีการเทงบประมาณลงไปในงบกลางซึ่งผมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามในการใช้งบกลางนี้เป็นอาวุธในการประคองรัฐบาลในอนาคตแต่ในมุมกลับกันครับเราเห็นว่ากรรมการเสียงข้างมากนั้นกลับไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่ออนาคตประเทศมากเท่าที่ควรอย่างน้อยใน2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของคนและก็เรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องแรกครับเรื่องของคนหรือว่าด้านการศึกษาครับจริงอยู่ครับว่ากรรมการมีการจัดสรรงบประมาณ96ล้านบาทไปกับวัสดุสำหรับอาชีวศึกษาแล้วก็มีการจัดงบประมาณอีก97ล้านบาทสำหรับการจัดการศึกษาในถิ่นทุรกันดารแต่สิ่งที่เราเห็นครับคือกรรมการนั้นกลับเลือกที่จะไม่จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับทางกยศตามข้อเสนอของกรรมการเสียงข้างน้อยทั้งที่พวกเราผู้แทนราษฎรทุกฝั่งทุกพรรคผมเชื่อว่าเห็นจากทั้งหน้าข่าวและจากเรื่องร้องเรียนที่ถูกส่งต่อเข้ามาในคณะกรรมการต่างๆครับว่าณเวลานี้มีนักเรียนจำนวนมากที่เสี่ยงจะตกหล่นหรือว่าถูกคัดออกจากการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนของกยศนั้นดีกว่านี้ได้แต่สิ่งที่ผมกังวลครับคือ

0: การที่กรรมธิการเสียงข้างมากตัดสินใจไม่จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับกยศ.เป็นการเฉพาะหน้านั้นมันอาจจะทําให้ผู้ที่ต้องรับกรรมจากการบริหารจัดการกยศ.ที่ยังมีข้อบกพร่องนั้นกลับเป็นเยาวชนที่จะอดได้เรียนต่อทั้งๆที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดประเด็นนี้ความจริงมีความน่าเป็นห่วงเพิ่มขึ้นอีกครับพอเราไปดูข้อมูลหรือว่าตัวเลขการคาดการณ์จากทางกยศ.ที่มีการระบุไว้ชัดนะครับว่าหากกยศ.ไม่สามารถจัดเก็บยอดชำระหนี้ได้มากกว่าปีก่อนๆเนี่ยอาจจะมีนักเรียนเป็นหลักหลายหมื่นคนครับที่อาจจะเข้าไม่ถึงเงินกู้ด้านการศึกษาตามแผนที่กยศ.ได้วางไว้สำหรับปีการศึกษา2570ในส่วนประเด็นที่2ครับในเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าเรื่องของวิจัยและพัฒนาเราก็เห็นครับว่าแม้กรรมธิการเสียงข้างมากจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับทางกองทุนวว.น.หรือว่ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมเป็นงบประมาณ 4,000 ล้านบาทแต่แม้เพิ่ม 4,000 ล้านบาทเข้าไปการเพิ่มดังกล่าวครับก็ยังทำให้กองทุนบวนนั้นยังได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าปีที่แล้วถึง 2,000 ล้านบาทตรงนี้ก็จะมีความน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าหากเราไปดูสถิติเรื่องของสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศกับ GDP หรือว่ารายได้รวมของประเทศนั้นจะเห็นว่าสัดส่วนดังกล่าวของประเทศเรานั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มสมาชิก OECD ถึง2เท่าดังนั้นครับท่านประธานหากกรรมธิการเสียงข้างมากไม่สามารถให้เหตุผลที่รับฟังได้ผมก็ไม่สามารถเห็นด้วยได้ครับกับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมตามการทําหน้าที่ของกรรมธิการเสียงข้างมากที่ผมเห็นว่าเป็นการจัดสรรเพื่ออนาคตของรัฐบาลมากกว่าอนาคตของประเทศครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่5ครูผู้ควบคุมและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชาวิทยาอำเภอกันตังจังหวัดตรังจำนวน55คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสารศาสตร์ประชาอุทิศวิทยาคารเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครจำนวน56คนเข้ารับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชิญนะครับจบการอภิปรายของท่านผู้แปรยติแล้วนะครับเชิญท่านกรรมธิการได้ชี้แจงครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอนุรักษ์จุลิมาศในฐานะกรรมธิการกับผมขอตอบคําถามในมาตรา4นะครับมีการปรับลดเนี่ยทางกรรมธิการได้ปรับลดไป 11,162 ล้านตัวเลขกลมๆนะครับเป็นการปรับลดโดยพิจารณาจากรายการที่มีผลการดําเนินงานล่าช้ากว่าแผนกําหนดไว้นะครับและคาดว่าไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าเงินวงเงินงบประมาณที่เคยเสนอไว้รายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายการที่ไม่สามารถชะลอได้นะครับรายการที่สามารถชะลอได้โดยไม่กระทบกับภารกิจที่ให้บริการประชาชนหรือทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและรายการที่ยกเลิกโครงการหรือสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากงบประมาณได้เช่นเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองหรือเงินสะสมที่คงเหลือมีหลายประเด็นที่ท่านสมาชิกได้ขอสงวนคำแปลซึ่งอยู่ในรายการของงบกลางทางกรรมธิการเนี่ยจะขอไปตอบในช่วงที่พิจารณามาตรา6นะครับในรายละเอียดของคุณศิริกัญญาด้วยนะครับแล้วก็ของท่านอาจารย์วีระก็เป็นประโยชน์มากซึ่งทางท่านประธานอนุกรรมธิการข้อสังเกตก็ได้บรรจุไว้นะครับในรายงานเอกสารเล่มนี้ครับเต็มไปหมดเลยครับที่ท่านพูดมาเนี่ยเกี่ยวข้องหมดเลยในข้อสังเกตนะครับกับผมก็ขอยืนยันนะครับว่าในการปรับลดขอยืนยันตามคณะกรรมการเสียงข้างมากครับขอขอบคุณครับ
1: กรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรติดแจ้งไหมครับท่านสุรเชษฐ์ครับ
3: ครับท่านประธานครับผมสุรเชษฐ์ในฐานะกรรมธิการนะครับเมื่อกี้ตัวแทนจากกรรมธิการเสียงข้างมากยังไม่ได้ตอบคําถามว่าเรื่องที่พวกเรากรรมธิการเนี่ยได้ส่งเอกสารไปบางทีท่านประธานในที่ประชุมก็ตัดบท ให้เขาชี้แจงเป็นเอกสารแต่เขาไม่ได้ส่งมาครับตอนนี้มีเราส่งไปเราขอเอกสารกี่เรื่องแล้วเขาส่งมากี่เรื่องนะครับ

0: ที่สำคัญก็คือแนวทางต่อจากนี้ครับกรรมาธิการกำลังจะหมดวาระเนี่ยจะทำยังไงเราจะปล่อยให้ข้าราชการไม่ต้องตอบก็ได้อันนี้อันตรายกับระบบประชาธิปไตยนะครับข้อเสนอของผมก็คือเนี่ยขอให้ท่านประธานกรรมาธิการเนี่ยทำหนังสือไปยังครม.เพื่อสั่งการให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลตรงมาที่กรรมาธิการรายบุคคลจะซีซีให้คนอื่นดูก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันต้องคิดว่าจะทำอะไรเพราะว่าเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดกรรมาธิการกันแล้วครับ
1: เชิญท่านกรรมธิการตอบครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับเดี๋ยวผมอนุรักษ์จุลิมาศในฐานะกรรมธิการตอนนี้ผมกำลังประสานสองงานแล้วก็พอได้ข้อมูลมาจะในช่วงที่พิจารณาจะมีการชี้แจงให้ท่านสุริเทพรับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ
1: ครับเป็นว่าติดคณะกรรมธิการติดใจไหมครับจะได้พอไม่มีการแก้ไขจะได้ถามมติถ้าติดใจ
3: ใจเย็นใจเย็น
0: ครับติดใจครับ
1: ติดใจนะครับ
4: ท่านประธานครับ
1: ครับ
4: ท่านครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ครับ
1: เชิญครับ
4: ทางท่านกรรมาธิการจะไม่กรุณาชี้แจงหน่อยเหรอครับถึงความสุ่มเสี่ยงที่กฎหมายงบประมาณฉบับนี้ผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกรรมาธิการขอยืนยันนะครับว่าทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการครับ
1: ครับแม้ว่ามาตรานี้คณะกรรมการไม่มีการแก้ไขแต่มีกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติติดใจคำชี้แจงของคณะกรรมการดังนั้นจะขอถามที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการหรือจะมีการแก้ไขตามความเห็นตามผู้ที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติผมเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติครับ

0: ไฟมันขึ้น
1: กดไม่ได้ไฟมันยังไม่ขึ้น
2: ท่านประธานครับไฟตรงนี้ไม่ขึ้นครับ
1: แล้วไฟไม่ขึ้นที่ประตูแล้ว
3: ครับขอเรียกขาดูหน่อยครับ
1: ผมเนี่ยตอนแรก

ครับเมื่อท่านสมาชิกเข้ามาในห้องประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

0: แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับถ้าไม่มีผู้ใดยังไม่แสดงตนผมขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด452ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับ
1: 219ไม่เห็นด้วยบัตรกำลังมาแล้วนะครับ
0: ครับถ้าท่านลงด้วยวาจาแล้วไม่ต้องใช้บัตรนะครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับท่านใดยังไม่ลงคะแนนบ้างครับถ้าลงคะแนนครบถ้วนแล้วผมขอปิดการออกเสียงลงคะแนนครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ461ท่านเห็นด้วย281ท่านไม่เห็นด้วย133ท่านงดออกเสียง46ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นนั้นว่ามติที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับเชิญมาตราต่อไปครับเชิญครับ
2: มาตรา5อำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลังไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: มีผู้แปรยติสงวนความเห็นประสงค์จะอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าผ่านครับถ้าไม่มีเชิญมาตราต่อไปครับ
2: หมวด2งบประมาณรายจ่ายงบกลางไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: มีท่านผู้แปรยติประสงค์จะอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีก็เป็นว่ามีครับไม่มีนะครับก็ไม่มีก็ถือว่าเห็นชอบตามกรรมธิการนะครับเชิญผ่านครับ
2: มาตรา6งบกลางมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับขณะนี้มีผู้ประสงค์จะลงคะแนนประสงค์จะอภิปรายประมาณ10กว่าท่านนะครับที่ลงชื่อไว้นะครับเชิญท่านแรกครับท่านสิริกัญญาตันสกุลครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการค่ะสำหรับมาตรา6นะคะในงบกลางนะคะที่มีมูลค่ากว่า600,000ล้านบาทนะคะดิฉันขอเสนอปรับลด 50,000 ล้านบาทนะคะโดยที่จะแบ่งออกเป็น2ก้อนนะคะก้อนแรกก็คือปรับลดในส่วนของเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและจำเป็นนะคะ 38,000 ล้านบาทแล้วก็ก้อนที่2คือรายการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานค่ะขอเสนอที่ก้อนที่2นี้ก่อนนะคะสำหรับรายการค่าใช้จ่ายชื่อยาวๆนะคะค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทนี้นะคะดิฉันคิดว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลหลายๆรัฐบาลเนี่ยมีการให้กำเนิดรายการใหม่ในงบกลางเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจนะคะวิกฤตโควิดนะคะก็มีการแตกรายการคล้ายๆแบบนี้นะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันชักจะทำซ้ำๆกันมาเรื่อยๆนะคะเป็นเวลาหลายปีนะคะซึ่งมันมีปัญหาค่ะท่านประธานเพราะว่าในส่วนของหมวดที่อยู่รายการที่อยู่ในงบกลางนั้นมันสามารถที่จะมีการโยกย้าย ระหว่างกันได้นะคะในระหว่างรายการได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาขอจากสภาอีกรอบหนึ่งนะคะที่สำคัญค่ะท่านประธานนะคะก่อนหน้าที่เราจะมาพิจารณากันในวาระที่2เนี่ยเราเพิ่งจะพิจารณาตัวพรกเงินกู้4แสนล้านบาทกันไปนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับที่จะใช้ในการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจเอาไว้ในก้อนนั้นแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่ามันจะเกิดความซ้ำซ้อนกันหรือไม่กับ 12,000 ล้านบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอันของแผนการนี้นะคะถ้าเราลองดูนะคะวัตถุประสงค์นะคะของทั้ง2โครงการนะคะของรายการนี้นะคะก็บอกว่าจะใช้แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ท่านประธานเห็นไหมมีพูดเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า Green Transition ด้วยนะคะส่วนทางด้านขวาคือเหตุผลแนบท้าย

0: พรกเงินกู้400,000 ล้านค่ะก็มีการเปลี่ยนผ่านพลังงานเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากนะคะซึ่งเราก็กังวลเหลือเกินสำหรับตัวพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะ200,000 ล้านหลังที่จะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถูกนำไปใช้อย่างไรนี่ก็มาขออีกแล้ว12,000 ล้านบาทก็ไม่รู้อยู่ดีนะคะว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรในชั้นกรรมาธิการค่ะหน่วยงานสำนักงบประมาณได้เข้ามาชี้แจงค่ะผ่านสไลด์อันนี้ค่ะหน้าต่อไปค่ะที่จะบอกว่าจะมีแนวทางที่จะเอาไปใช้ทำอะไรเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะไม่ได้บอกเท่าไหร่ว่าจะให้เอาไปใช้ทำอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามีแนวทางในการที่จะจัดสรรค่ะว่าจะเป็นการออกกันคนละครึ่งนะคะเป็นแมทชิ่งฟันระหว่างรัฐบาลที่เป็นส่วนกลางกับหน่วยรับงบประมาณอื่นๆที่มีเงินสะสมของตัวเองนะคะซึ่งไอเดียดีนะคะดิฉันชื่นชอบนะคะแมทชิ่งฟันดิฉันเคยเสนอหลายรอบในสภาแห่งนี้นะคะในการที่จะดึงเอาเงินสะสมของท้องถิ่นมาใช้แต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาจัดสรรไว้ในงบกลางเราสามารถไปทำให้เป็นโครงการอยู่ในหน่วยรับงบประมาณอื่นๆนะคะแล้วก็เปิดให้มีการเข้ามาขอรับสนับสนุนแบบนี้ได้เช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องอยู่ในงบกลางและไม่ต้องมีการแตกรายการใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะด้วยเหตุผลและความจำเป็นที่มันมีความซ้ำซ้อนกับตัวงบประมาณที่เราเพิ่งจะอนุมัติผ่านสภาไปเลยค่ะพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทมันต้องตัดอันใดอันหนึ่งค่ะท่านประธานถ้าบอกว่าจริงๆแล้วใช้งบประมาณผ่านงบประมาณดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปกู้ตัวพรก.เงินกู้400,000 ล้านดังนั้นดิฉันขอปรับได้ไหมล่ะพรก.เงินกู้400,000 ล้านตัดลดไป12,000 ล้านเหลือพรก.เงินกู้388,000 ล้านบาทแบบนี้ได้หรือเปล่าคะท่านประธานถ้าทำไม่ได้อ่ะดิฉันก็ต้องขอตัดลดงบประมาณของงบกลางนะในส่วนของรายการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน12,000 ล้านบาทค่ะและอีก38,000 ล้านบาทก็คือเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็นนะคะได้มีการพูดถึงในมาตรา4ในภาพรวมไปแล้วค่ะขอบพระคุณท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอาจารย์วีระธีรพัฒนานนท์ครับเชิญครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: ขอบพระคุณครับท่านประธานผมจะไม่ใช้เวลามากเพราะว่าประเด็นเรื่องงบกลางเนี่ยที่มีการเพิ่มขึ้นจากที่รัฐบาลตั้งไว้เพราะมีการมาเพิ่มในส่วนที่เป็นงบสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นไปตามฟอร์แมตอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้มากกว่าคือตอนที่เราพิจารณางบที่เป็นรายจ่ายงบกลางเนี่ยมันมีรายการที่เราไม่สามารถตัดทอนได้เนี่ยเยอะมาก 2-3 รายการแรกเนี่ยก็ชัดเจนนะครับมีรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐก้อนใหญ่ประมาณ 90,000 กว่าล้านบาทก็แทบจะตัดไม่ได้รายการเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญซึ่งก็ตั้งไม่ครบเนี่ยประมาณ 38,000 ไอ้โทษ 389,000 ล้านก็แทบตัดไม่ได้จริงๆสิ่งที่สำนักงบประมาณทำและรัฐบาลทำเนี่ยทำเพียงแค่ว่าให้งบที่เป็นรายจ่ายที่เป็นงบกลางเนี่ยไม่เป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายแล้วผิดกฎหมายเท่านั้นเองไม่ได้มีความประณีตในการที่จะจัดทำงบกลางเลยเมื่อสักครู่นี้ท่านกรรมาธิการท่านหนึ่งก็พูดไปแล้วนะครับรายการที่5ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นรายการที่ซ้ำกับสิ่งที่จะใช้ในงบประมาณในพระราชกำหนดกู้เงิน400,000ล้านสำหรับโครงการ200,000ล้านที่เหลือผมก็สอบถามไปว่าใครเป็นคนของบก้อนนี้ก็ได้ความว่าเป็นสำนักงบประมาณเองไม่ใช่หน่วยราชการที่ทำก็ถามเขาต่อไปว่าเอ๊ะแล้วสำนักงบประมาณขอมา 12,000 ล้านที่จะทำแบบนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ต้องการทำอะไรคำอธิบายที่ได้ก็คือว่าเขาอยากจะให้หน่วยราชการที่จะมาขอใช้งบในงบกลาง 12,000 ล้านเนี่ยเอาเงินนอกงบประมาณของตัวเองมาสมทบเป็นลักษณะโคเพเมนต์คนละครึ่งถ้าถามในแง่ของไอเดียก็ดีคือเป็นการดึงเอาเงินนอกงบประมาณที่เราพูดกันเนี่ยเอามาใช้โดยมีแรงจูงใจก็คือว่าเราตั้งงบประมาณเพื่อให้มาแมชกันแต่การเลือกโครงการที่ทำเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาคือไปทำซ้ำกับที่ทำในพระราชกำหนด400,000ล้านอันนี้เป็นปัญหาที่ทำให้ผมต้องเสนอตัดทั้งก้อนนะครับรายการที่สองเป็นรายการหมวดที่9ในงบกลางคือเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับปุตรข้าราชการ 13,000 ล้านนะครับผมเข้าใจว่าเราไม่สามารถตัดได้จริงเพราะว่าราชการเขาก็มีระบบการขึ้นเงินเดือนมีเรื่องของการปรับวุฒิซึ่งทางสำนักงบประมาณก็ตั้งทางสำนักงบประมาณทางกรมบัญชีกลางก็ต้องตั้งงบเผื่อเอาไว้ในการจะต้องขึ้นเงินเดือนตามเกณฑ์แล้วก็มีการปรับวุฒิตามเกณฑ์คือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเหมือนปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ที่ผมเสนอตัดทั้งก้อน 13,000 ล้านบวกกับที่เสนอตัดรายการที่สำนักงบประมาณเสนอมา 12,000 ล้านรวมเป็นเสร็จแล้วเป็น 25,000 ล้านในรายการงบกลางที่ปรากฏเนี่ยในกรณีของข้าราชการซึ่งเป็นเรื่องเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิเนี่ยคือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าฝ่ายราชการควรจะใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนใช้หลักสมานตตาต้องเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ในปี2527และที่ร้ายกาจที่สุดก็คือปี2540เนี่ยราชการข้าราชการหรือหน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการที่รับเงินเดือนจากงบประมาณเนี่ยไม่เคยได้รับผลกระทบเลยไม่เคยถูกปรับลดไม่เคยอะไรเลยคราวนี้ครั้งต่อไปที่มันจะเกิดเนี่ยหรือมันอาจจะเกิดเนี่ยผมคิดว่าถ้าทางหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเนี่ยปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มันมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมพูดไปอย่างนี้ข้าราชการทั้ง3ล้านคนหรือล้าน700,000คนก็คงไม่พอใจแต่ผมก็คิดว่าผมพูดความจริงบริษัทที่กำลังล้มละลายเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างนะครับรัฐบาลที่กำลังจะมีปัญหา

0: ที่ผมเสนอตัด 25,000 ล้านใน2รายการ
1: ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเงิน 12,000 ล้านบาทค่ะที่รัฐบาลได้แฝงไว้ในงบกลางค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือนำไปเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานและพลังงานสะอาดค่ะซึ่งที่ฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งค่ะท่านประธานที่วันนี้รัฐสภาแห่งนี้ไม่ควรจะปล่อยให้งบประมาณที่มีความซ้ำซ้อนอย่างชัดเจนค่ะผ่านสภาแห่งนี้ไปค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้สิ่งที่ดิฉันพูดเราคงไม่ได้มาพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดเพราะดิฉันเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่นั่งตรงที่แห่งนี้เราเห็นตรงกันค่ะว่าเรื่องพลังงานสะอาดเป็นเรื่องจำเป็นนะที่ประเทศจะต้องลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันอยากชวนพวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้ไปดูและรวมถึงประชาชนที่อยู่ภายนอกค่ะก็คือไม่ใช่คำว่าพลังงานสะอาดแต่มันเป็นช่องว่างของการใช้งบประมาณค่ะที่อาจจะเปลี่ยนคำว่าพลังงานสะอาดให้กลายเป็นคำว่าพลังงานทุจริตค่ะดิฉันมีข้อสังเกต3ประการหลักๆค่ะท่านประธานข้อแรกก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณที่มีความซับซ้อนทั้งในเรื่องของภารกิจแล้วก็เรื่องของเวลาค่ะอันที่2ก็คือเรื่องของการอ้างเหตุผลของรัฐบาลระหว่างเรื่องพรกเงินกู้ 400,000 ล้านกับเรื่องของการใช้งบประมาณในงบกลาง 12,000 ล้านบาทที่มีความย้อนแย้งกันในตัวเองค่ะข้อที่3ก็คืออย่างที่เราทราบกันดีก็คือเงิน2ก้อนนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันแต่กลายเป็นว่ามาตรฐานในการตรวจสอบกลับไม่เหมือนกันค่ะเป็นคนละมาตรฐานค่ะท่านประธานโดยดิฉันจะขอไล่รายละเอียดไปทีละประเด็นนะคะในข้อแรกค่ะท่านประธานเงิน2ก้อนนี้ค่ะซ้ําซ้อนทั้งในเรื่องของภารกิจวัตถุประสงค์และที่สําคัญที่สุดค่ะท่านประธานก็คือในช่วงของระยะเวลาค่ะเงินกู้ก้อนแรกอย่างที่เราทราบกันดีค่ะท่านประธานก็คือมาจากพรกเงินกู้ 400,000 ล้านที่รัฐบาลได้แบ่งเงินจํานวน 200,000 ล้านไว้ทําเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดในส่วนของก้อนที่2ค่ะก็คือในเรื่องของตัวงบกลาง 12,000 ล้านค่ะที่รัฐบาลได้บรรจุลงไปในปีงบประมาณประจำปี2570ก็คือเพื่อทำโครงการพลังงานสะอาดอีกเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานคำถามง่ายๆค่ะที่ดิฉันมีก็คือว่าถ้ามีเงิน 200,000 ล้านบาทจากพรกเงินกู้อยู่แล้วค่ะเงิน 12,000 ล้านบาทที่รัฐบาลตั้งเข้าไปเพิ่มค่ะมีไว้ทำอะไรคะที่เงินกู้ก้อนแรกทำไม่ได้ค่ะท่านประธานเพราะถ้าเกิดเมื่อเราดูบัญชีท้ายพระราชกำหนดแล้วก็วัตถุประสงค์ของงบกลางค่ะเราจะเห็นได้ว่าเนื้อของวัตถุประสงค์อะค่ะมันเป็นภารกิจเดียวกันมีเป้าหมายอันเดียวกันค่ะที่สำคัญค่ะท่านประธานมันไม่ได้ซ้ำกันเพียงแค่ภารกิจเป้าหมายค่ะแต่ว่ากระทั่งช่วงของระยะเวลาก็ซ้ำกันเพราะพรกเงินกู้คือสามารถให้รัฐบาลกู้เงินได้จนถึงวันที่30กันยาปี2570ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณพอดิบพอดีกับที่ตัวงบกลาง 12,000 ล้านบาทจะใช้ได้ค่ะท่านประธานอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันมีความเป็นกังวลเพราะนี่ไม่ใช่เงินคนละยุคค่ะแล้วก็ไม่ใช่ภารกิจคนละช่วงเวลาแต่เงินมันเป็นเงิน2ก้อนที่ใช้ในปีเดียวกันเพื่อเป้าหมายที่เหมือนกันค่ะประเด็นที่2ค่ะท่านประธานที่ดิฉันเห็นว่างบประมาณก้อนนี้ไม่ควรที่จะผ่านสภาก็คือการอ้างเหตุผลของรัฐบาลที่มีความย้อนแย้งกันเองค่ะก็คือตอนที่ออกพระราชกำหนดกู้เงินค่ะถ้าเราจำกันได้รัฐบาลอ้างพรบวินัยการเงินการคลังมาตรา53ค่ะบอกว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนและไม่สามารถที่จะใช้เงินในประจำเงินประจำปีงบประมาณได้นั่นเลยเป็นเหตุผลของการออกเงินกู้ค่ะแต่ท่านประธานคะไม่ถึงเดือนผ่านมาค่ะเมื่อเล่มงบประมาณพรบ70ค่ะได้เผยแพร่ออกไปเรากลับเห็นเงิน 12,000 ล้านบาททำภารกิจเดียวกันซ่อนอยู่ในงบกลางของงบประมาณปี70ค่ะอันนี้จึงเป็นตรรกะที่ย้อนแย้งค่ะท่านประธานและมันทำให้ดิฉันเกิดคำถามว่าถ้าตั้งงบประมาณประจำปีได้ทันค่ะถ้าอย่างนั้นเงินกู้ที่รัฐบาลได้ขอไว้ก็จะต้องอธิบายเหตุผลใหม่แต่ถ้ารัฐบาลอ้างว่าตั้งได้ไม่ทันคำถามคือแล้วเงิน 12,000 ล้านเข้ามาอยู่ในงบกลางประจำปี2570ได้อย่างไรคะท่านประธานอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วประชาชนคือผู้ที่จะต้องแบกรับค่ะทั้งหนี้จากภาษีเงินกู้และเป็นคนที่จะต้องชดใช้ก็คือภาษีจากงบประมาณค่ะซึ่งทั้ง2 อย่างถูกทำภารกิจซ้ำกันในช่วงปีเดียวกันค่ะและประเด็นสุดท้ายค่ะเป็นประเด็นที่ดิฉันมีความเป็นกังวล

0: ใจมากที่สุดก็คือวัตถุประสงค์ของเงินเหมือนกันแต่ระดับการตรวจสอบกลับไม่เท่ากันกับท่านประธานเงินภายใต้พระราชกำหนดค่ะได้มีการกำหนดก็คือจะมีคณะกรรมการค่ะในการกลั่นกรองตรวจสอบและที่สำคัญก็คือว่าตามกฎหมายก็คือคณะกรรมการจะต้องมารายงานการดำเนินงานต่อรัฐสภาแห่งนี้ค่ะแต่ในขณะที่เงิน 12,000 ล้านอย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าเป็นเงินที่อยู่ภายใต้งบกลางหรือพูดง่ายๆก็คืออยู่ภายใต้อำนาจของนายกและครม.นั่นหมายถึงว่าการที่เราให้เงิน 12,000 ล้านบาทผ่านงบกลางไปในครั้งนี้ไม่ต่างจากการตีเช็คเปล่าไปให้นายกแล้วก็ให้นายกสามารถที่จะไปออกแบบขีดเขียนโครงการอะไรก็ได้ในอนาคตค่ะถ้าหากรัฐบาลอาจจะอ้างว่าการที่จะต้องทำเช่นนี้ก็คือเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานดิฉันก็เห็นว่ารัฐบาลจะต้องตอบให้ชัดค่ะว่ารัฐบาลจะมีมาตรการกลไกป้องกันอย่างไรที่จะไม่ทำให้ความคล่องตัวกลายเป็นช่องโหว่ของการตรวจสอบค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะท่านประธานในวงเงิน 12,000 ล้านบาทเราจะเห็นได้ว่ามีเงิน 9,600 ล้านที่รัฐบาลได้จำแนกไว้เป็นรายจ่ายลงทุนค่ะโดยที่สภายังไม่เห็นโครงการไม่เห็นครุภัณฑ์ไม่เห็นสิ่งก่อสร้างไม่เห็นหน่วยรับงบใดๆเลยคำถามคือเรากำลังนับเงินก้อนนี้เป็นการลงทุนจากอะไรคะท่านประธานเราไม่ควรจะทำให้ตัวเลขรายจ่ายของลงทุนดูดีค่ะด้วยการเรียกเงินก้อนหนึ่งว่าลงทุนแต่โดยที่รัฐสภาแห่งนี้ไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าประเทศกำลังจะเอาเงินของภาษีประชาชนไปทำอะไรในอนาคตข้างหน้าค่ะซ้ำร้ายกว่านั้นค่ะท่านประธานเงิน 12,000 ล้านบาทยังถูกตั้งแยกออกจากเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินซึ่งอยู่ในงบกลางรัฐบาลได้ตั้งไว้อยู่แล้ว 100,000 ล้านบาทสิ่งเหล่านี้บอกว่าอะไรคะกำลังจะบอกว่าเท่ากับรัฐบาลค่ะมีเงินทั้งสิ้น 112,000 ล้านบาทที่เป็นรายจ่ายที่สามารถยืดหยุ่นที่จะทำอะไรก็ได้ในภายภาคหน้าค่ะดังนั้นสิ่งที่สภาต้องระวังก็คือเรากำลังเห็นรูปแบบการตั้งงบที่มีชื่อตามสถานการณ์แต่รายละเอียดการใช้เงินจริงค่ะท่านประธานกลับถูกกำหนดในภายหลังเช่นที่เราเคยเห็นในค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ในปีก่อนๆ ก็ได้ทยอยตัดลดงบจนสุดท้ายกลายเป็นเหลือศูนย์แต่เพียงแต่ปีนี้ค่ะเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่กลายเป็นเรื่องของพลังงานค่ะดังนั้นคำถามค่ะจึงไม่ใช่ว่าเงิน 12,000 ล้านบาทมากหรือน้อยแต่มันคือรัฐสภากำลังอนุมัติโครงการหรืออนุมัติเช็คเปล่าไปให้รัฐบาลกำหนดเองในภายหลังนี่คือเช็คเปล่าที่มาจากคำพูดเปล่าที่ประชาชนไม่สามารถจะตรวจสอบหรือเช็คได้ค่ะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้คัดค้านในการที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานและพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อลดต้นทุนพลังงานเพื่อความมั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศค่ะแต่ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เมื่อเงินจำนวนมากยิ่งรัฐบาลขอใช้หลายช่องทางพร้อมกันมาตรฐานความโปร่งใสจะต้องสูงขึ้นไม่ใช่ยิ่งใช้ยิ่งต่ำลงค่ะหากรัฐบาลยืนยันว่าเงิน 12,000 ล้านไม่ซ้ำกับเงินกู้ 200,000 ล้านก็ขอให้รัฐบาลจะต้องเปิดเผยชื่อโครงการหน่วยงานที่จะรับงบรวมถึง KPI หลักการอนุมัติให้ชัดเจนและทำเปรียบเทียบกับเงินกู้ 200,000 ล้านเพื่อให้รัฐสภาแห่งนี้ได้เห็นถึงความโปร่งใสค่ะหากรัฐบาลไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดเหล่านี้ได้ดิฉันเห็นว่าสภาก็ไม่ควรอนุมัติเช็คเปล่าเหล่านี้ไปให้ครม.และนายกใช้ในอนาคตเพราะสุดท้ายไม่ว่าวงเงินจะ 200,000 ล้านที่เรียกว่าเงินกู้หรือเงิน 12,000 ล้านที่เรียกว่างบประมาณก็มาจากเจ้าของเงินคนคนเดียวกันค่ะนั่นก็คือประชาชนและประชาชนมีสิทธิ์ที่จะถามง่ายๆค่ะว่าทำไมจะต้องเสียเงิน2รอบพร้อมกันแถมเงินที่เสียรอบ2ก็กลายเป็นบิลที่ไม่เห็นใบเสร็จสามารถตรวจสอบได้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต้องขออภัยท่านวัฒนยาด้วยนะครับที่เอ่ยชื่อท่านผิดต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชครับเชิญครับ
2: ครับท่านประธานสภาครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยในมาตรา6นี้กับผมเสนอปรับลดงบประมาณลง 10% หรือปรับลดลง 69,388 ล้านบาท ท่านประธานครับมาตรา6งบประมาณรายจ่ายงบกลางรัฐบาลตั้งไว้ 693,880 ล้านผมเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดลงเล็กน้อย 10% หรือปรับลดลง 69,388 ล้านเพื่อเป้าประสงค์3ประการคือรักษาวินัยการคลังลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและลดพื้นที่ของการใช้จ่ายที่ตรวจสอบได้ยากผมไม่ได้ตั้งใจให้ปรับลดงบประมาณแบบเหมาจ่ายทุกบัญชีเพราะงบประมาณจำนวนมากเป็นรายจ่ายที่รัฐมีภาระผูกพันอยู่แล้วเช่นเงินบำนาญเงินรักษาพยาบาลและเงินสมทบต่างๆอันนี้มีความจำเป็นต้องตั้งไว้หลักการของกระผมมีเพียงประการเดียวให้ตัดรายจ่ายที่มีดุลพินิจสูงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและรายจ่ายที่ตรวจสอบได้ยากแต่ต้องไม่ตัดสิทธิ์ประชาชนและผู้ที่รัฐมีพันธะผูกพันผมเสนอให้ปรับลดรายจ่ายลง3รายจ่ายครับ คือ1เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินตั้งไว้ 100,000 ล้านบาทผมเสนอให้ตัดให้ลดลง 50,000 ล้านบาทเงินสำรองฉุกเฉินมีความจำเป็นแต่ไม่จำเป็นต้องตั้งไว้มากจนเกินไปเพราะเงินประเภทนี้มีลักษณะเป็นเงินก้อนกลางรัฐบาลนำไปจัดสรรภายหลังได้จึงมีการตรวจสอบรายละเอียดในขั้นตอนพิจารณางบประมาณน้อยกว่างบที่ระบุโครงการอย่างชัดเจนถ้ารัฐบาลรู้แล้วว่าจะทำอะไรก็นำเงินไปตั้งอยู่ในกระทรวงนั้นๆและหน่วยงานนั้นๆโดยตรงให้รัฐสภาเห็นว่าใครเป็นผู้ใช้เพื่ออะไรและประชาชนได้ประโยชน์อะไรงบประมาณแผ่นดินไม่ควรเป็นเช็คเปล่าให้รัฐบาลการเหลือเงินสำรอง 50,000 ล้านก็ยังเพียงพอสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามปกติในส่วนที่2งบเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมและรองรับความผันผวนของพลังงานตั้งไว้ 12,000 ล้านกับผมเสนอให้ตัดออกทั้งหมดนะครับประการที่1ก็คือมีงบประมาณกลางปีพระราชกำหนดว่าจะทำในส่วนนี้ไว้แล้ว 200,000 ล้านบาทอีกประการหนึ่งก็คือว่าคำว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจสามารถตีความได้มากมายหากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือ SME ก็ควรตั้งโครงการ SME ถ้าจะช่วยเหลือเกษตรกรก็ควรตั้งงบที่กระทรวงเกษตรถ้าจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ตั้งงบลงทุนอย่างชัดเจนการรวมเงินก้อนใหญ่ไว้ตรงกลางแล้วค่อยคิดภายหลังว่าจะนำไปทำอะไรนั้นไม่ใช่งบประมาณที่ดีข้อ3ครับเงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้างเสนอปรับลดลงไป888ล้านบาทผมเห็นว่าความเสี่ยงด้านวัสดุและต้นทุนส่วนหนึ่งควรอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาผ่านการออกแบบสัญญาที่เหมาะสมไม่ใช่รัฐบาลรับความเสี่ยงแทบทั้งหมดและรายจ่ายประเภทก่อสร้างเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่รัฐต้องเพิ่มการตรวจสอบราคากลางปริมาณงานและแก้ไขสัญญาอย่างเข้มงวดเมื่อรวมข้อเสนอแล้วจะเท่ากับประมาณ 69,000 ล้านบาทหลังจากปรับลดงบนี้แล้วงบกลางจะเหลือ624,492 ล้านบาทท่านประธานครับวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาการคลังไม่ใช่เป็นเพราะเราเก็บภาษีน้อยเพียงอย่างเดียวแต่เพราะรัฐบาลของเรามีแนวโน้มสร้างหน่วยงานสร้างกองทุนสร้างโครงสร้างและตั้งเงินสำรอง

0: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนคิดว่าจะเอางบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างไรแต่มีคนน้อยคนมากที่ถามว่างบประมาณเดิมมีอะไรที่ไม่ควรใช้บ้างครอบครัวที่รายได้ลดลงต้องลดรายจ่ายบริษัทที่รายได้ลดลงต้องลดต้นทุนรัฐบาลก็ต้องทำเช่นเดียวกันรัฐบาลไม่ควรแก้ไขปัญหาด้วยการกู้เงินเพิ่มเก็บภาษีเพิ่มหรือสร้างรายได้ใหม่จากประชาชนขณะที่รายจ่ายที่ไม่จำเป็นยังคงอยู่กระผมจึงเสนอหลักการง่ายๆว่าก่อนจะเก็บเงินจากประชาชนเพิ่ม1บาทรัฐบาลต้องพิสูจน์ว่าได้ประหยัดเงินของประชาชนทุกบาทที่สามารถประหยัดได้แล้วโดยเฉพาะงบกลางยิ่งเป็นงบรัฐบาลมีดุลพินิจสูงเท่าไหร่การตรวจสอบโดยรัฐสภาก็ยิ่งต้องเข้มงวดมากขึ้นเท่านั้นผมกำลังเสนอให้รัฐบาลทำงานให้ดีขึ้นด้วยเงินที่น้อยลงมีความหมายทางด้านประสิทธิภาพรัฐบาลนี่คือความหมายของวินัยการคลังและนี่คือหน้าที่ของรัฐสภาในการรักษาเงินภาษีประชาชนดังนั้นผมเสนอให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายกลางมาตรา6จำนวน 69,388 ล้านบาทหรือร้อยละ10และขอให้เงินทุกบาทที่เหลืออยู่ต้องสามารถตอบประชาชนได้อย่างชัดเจนว่าใครใช้ทำอะไรราคาเท่าไหร่และประชาชนได้อะไรกลับมาขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านเอกภพสิทธิวัฒนะเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวัฒนะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายพรบงบประมาณ2570วาระ2มาตรา6ในงบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งจะอยู่ในงบกลางครับมี1คำสงวนแปรยติ1คำถามและ3ข้อเสนอครับสำหรับคำสงวนแปรยติครับผมขอปรับลดงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐลงจำนวน1บาทครับ1บาทนี้เป็นข้อเสนอในการตัดเชิงสัญลักษณ์นะครับเพื่อการสื่อสารและตั้งคำถามว่างบประมาณก้อนนี้มันมีเพดานจริงหรือไม่เพราะที่ผ่านมา5ปีที่แล้วเป็นต้นมารัฐบาลอาจจะยังไม่ได้คิดในการกำหนดเพดานงบประมาณในก้อนนี้อย่างจริงจังมาดูตัวอย่างกันครับปีงบประมาณ2565ตั้งงบไว้ 80,000 กว่าล้านบาทเบิกจ่ายจริง 90,000 ล้านบาทคิดเป็นเงินเกินงบ 7,000 กว่าล้านบาทครับส่วนต่างส่วนนี้รัฐบาลก็จะเอาเงินคงคลังมาโปะในอีก2ปีถัดไปเป็นเช่นนี้มา5ปีครับในปี2570นี้เองรัฐบาลก็เสนอเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไว้ที่ 94,200 ล้านบาทเท่าเดิมคำถามของผมก็คือ 94,200 ล้านบาทนี้ให้รัฐสภาอนุมัติแล้วมันเป็นเพดานที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบจริงหรือมันเป็นตัวเลขตั้งต้นที่เมื่อใช้หมดไปแล้วก็สามารถนำเงินคงคลังมาจ่ายได้อีก2ปีถัดมาครับท่านประธานรัฐสภาครับเมื่อรัฐบาลกำลังพูดถึงวินัยการคลังมันมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน2กระทรวงครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขจะพูดถึงการกำหนดเพดานงบประมาณปลายปิดที่กองทุนบัตรทองอย่างเข้มแข็งจริงจังแต่ฝั่งของกระทรวงการคลังนั้นไม่ชัดเจนเหมือนที่จะกำหนดงบปลายปิดที่บัตรทองดังนั้นโรงพยาบาลที่รักษาสิทธิ์บัตรทองก็จะรู้ว่าปีนี้มี

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกันThank you.

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่การส่งมอบความช่วยเหลือนะคะไปยังประเทศเนปาลจากเหตุการณ์แรงเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะคะทางกองทัพอากาศมีการจัดส่งสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงเนปาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเร่งนำไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลต่อไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่5กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศในการนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยอีกด้วยสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนได้แก่เต็นท์นอนและถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีจากประเทศไทยที่ส่งต่อไปยังประชาชนของมิตรประเทศอย่างแท้จริง
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะได้ออกประกาศเตือนฝนระลอกใหม่ค่ะจะกระทบต่อประเทศไทยช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บางพื้นที่นั้นหนักมากด้วยนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานขยายสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะส่วนที่ภาคเหนือฝนตกหนักก็ทำให้ระดับน้ำสายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะเตือนพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำสายเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่บริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1ก็พบว่าขณะนี้แม่น้ำสายมีปริมาณน้ำจำนวนมากแล้วก็กระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวกรากทีเดียวนะคะโดยมีเศษไม้ลอยมากับกระแสน้ำบางส่วนนั้นติดค้างอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้มอบหมายให้ในอำเภอแม่สายปภ.เชียงรายเทศบาลแม่สายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำสายแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทางด้านปภ.นะคะเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อช่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำสายขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงด้วยส่วนพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ตี3ที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้ฝนเบาลงบ้างแล้วค่ะส่งผลให้น้ำในลำน้ำยิมมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ตำบลยิมทันทีหน่วยงานในพื้นที่ก็เปิดประตูระบายน้ำนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังหากว่าไม่มีปริมาณฝนตกมาเพิ่มเติมประมาณ1ชั่วโมงระดับน้ำก็จะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
0: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศฉบับที่1 นะคะเตือนประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเตรียมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ก็จะส่งผลกระทบนะคะให้มีปริมาณฝนสะสมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นระยะแรกจะเกิดขึ้นในวันที่8ถึง11กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกลุ่มฝนเนี่ยจะเริ่มก่อตัวแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็หลังจากนั้นกับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนที่ลดลงแต่ว่าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ

สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านก็เตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 9,000 บาทนะคะโดยรัฐบาลก็เตรียมโอนเงินรอบแรกค่ะจำนวน 15,215 ครัวเรือนในวันพรุ่งนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000

0: ได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่เพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้หรือสามารถยื่นเอกสารส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ปภ.นั้นส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกนะคะขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้8กันยายนค่ะ
1: สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในการประชุมครม.สัญจรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้ทางภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนจำนวน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ภัยหลักๆ ก็คือทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวอ่ะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนนี้นะคะเพื่อทันใช้ในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐค่ะก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ค่ะรัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่ว่าการคุ้มครองก็จะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็จะเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้คือความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเกิดวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งการจ่ายค่าสินใหม่จะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแต่กรณีที่มีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โกดังที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังรถดับเพลิงกว่า50คันนะคะเข้าสกัดไฟแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกา50นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเทศบาลนครอ้อมน้อยค่ะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงจำนวนมากขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าไประงับเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะทั้งนี้ที่เกิดเหตุค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นอาคารสำนักงานอาคารผลิตอาคารเก็บอุปกรณ์การผลิตแล้วก็อาคารเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบริเวณที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นเป็นพื้นที่อาคารผลิตขนมค่ะเป็นอาคาร2ชั้นมีเนื้อที่ราวๆครึ่งไร่ภายในตัวอาคารมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อโดยเพลิงค่ะได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า50คันก็เร่งระดมกำลังเข้าไปฉีดน้ำทุกทิศทางนะคะเพื่อที่จะสกัดเพลิง

0: ให้โหมลุกไหม้ไปยังอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างล่าสุดทางหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดยะลาก็มีการสั่งตรึงกำลังด่านตรวจแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจนะคะหลังการข่าวเนี่ยไปพบความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมที่จะวางแผนก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกับแจ้งเตือนกำลังพลและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะจากรายงานด้านการข่าวระบุนะคะว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพบสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกอีกประมาณ 3-4 คนค่ะเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอทานโตจังหวัดยะลามีข้อมูลว่ามีการพบปะแล้วก็ประชุมเพื่อวางแผนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มชายชะกัน5คนที่บริเวณน้ำตกฉัตรมงคลอำเภอรามันเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับเบาะแสก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงด้วยระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดนะคะชุดปฏิบัติการข่าวสารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างติดตามการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของบุคคลเป้าหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะแจ้งเตือนกำลังพลให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่ประชาชนขอให้ช่วยกันสังเกตบุคคลปกติและหากพบเบาะแสก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ส่วนที่ปัตตานีฝ่ายความมั่นคงก็บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกค่ะเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายโดยเมื่อวานนี้นะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวนายมูฮัมหมัดรูดีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงพร้อมกับนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งยังศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าต่อไปโดยปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยยึดมั่นในหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินกระบวนการด้วยความโปร่งใสภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นพลังในการดูแลความปลอดภัยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าเอาจริงนะคะเร่งปราบปรามสินค้าปลอมในตลาดออนไลน์ค่ะโดยเปิดเผยสถิตินะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง7เดือนแรกค่ะสามารถดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญายึดของกลางได้มูลค่ามากกว่า100ล้านบาทค่ะนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และก็แพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกหลักค่ะทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และการไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การจัดทำแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือว่า IP Verify และการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมนะสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 1,471 รายการรัฐบาลย้ำนะคะว่าการดำเนินงานนั้นจะมุ่งทั้งปราบปรามและป้องกันเพื่อให้ตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
2: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายสารหรือว่าสอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหลังจากที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเหยื่อวัย17ปีที่ถูกหลอกสูญเงินไปกว่า3ล้านบาทค่ะโดยศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์หรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยประชาชนหลังขบวนการสแกมเมอร์มุ่งเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนมากขึ้นกรณีล่าสุดค่ะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นอายุ17

0: ปีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกว่ามีบัญชีธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนบังคับให้ขังตัวภายในห้องพักแล้วก็โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า3ล้านบาทโดยย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายศาลแล้วก็สอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหากพบเป็นมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดค่ะ
1: ขอเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีการส่งหมายจับผ่านไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหากพบการกระทำดังกล่าวคือมิจฉาชีพ 100%
2: หากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือสงสัยว่าถูกหลอกสามารถติดต่อสายด่วน1441หรือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
3: วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

0: ัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 23:00

0: ราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2วิสามัญมีมติให้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาทหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะถูกปรับลดกว่า 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับงบประมาณที่ถูกปรับลดลงกว่า 11,000 ล้านบาทนั้นได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมไปยังส่วนต่างๆรวม8รายการส่วนใหญ่จะถูกโอนไปเพิ่มในส่วนของงบกลางอยู่ที่จำนวน 6,044 ล้านบาทและเพิ่มทุนหมุนเวียนอีกจำนวน 4,500 ล้านบาทสำหรับประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางก็คือมาตรา6ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับงบกลางเพื่อการกระตุ้นแล้วก็บรรเทาวิกฤตพลังงานในวงเงิน 12,000 ล้านบาทโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กรรมาธิการเนี่ยเสนอคำแปรยติและสงวนความเห็นมากกว่า150คนเนื่องจากมีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อาจจะมีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้นะคะจะดำเนินไปจนถึงวันที่9กันยายนหลังจากนั้นค่ะจะส่งต่อให้กับวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในวันที่10ถึง11กันยายนเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต่อไป
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะในวาระ2แล้วก็วาระ3วันนี้เป็นวันแรกติดตามรายงานสดได้จากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลค่ะรายงานสดเข้ามาจากอาคารรัฐสภาคุณวรพัฒน์คะเชิญค่ะ
2: เช้าวันแรกวันนี้ฝ่ายค้านอภิปรายภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570บอกว่ายังไม่ครอบคลุมสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าพิจารณาภาพรวมงบประมาณได้มีการครอบคลุมทั้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและภารกิจการขับเคลื่อนประเทศครับโดยก่อนการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3พรรคเพื่อไทยจะประชุมส.ส.โดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณและนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคซึ่งนายวิสุทธิ์กล่าวว่าภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมจะมีการขอมติว่าโหวตอย่างไรคิดทางใดและขอให้สมาชิกทุกคนทำอย่างเต็มที่เพราะเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญขณะที่นางมณพรย้ำว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลต้องมีความพร้อมเพรียงและพร้อมที่จะลงมติในทุกมาตราครับส่วนพรรคภูมิใจไทยได้เรียกประชุมส.ส.พรรคไปแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ระบุว่ารัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเปรียงครับโดยในวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางมายังรัฐสภาก่อนจะมีภารกิจเดินทางไปยังต่างประเทศก็คือประเทศนอร์เวย์เพื่อร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ในช่วงค่ำนี้พร้อมกับย้ำว่าติดตามการประชุมและประสานงานอยู่ตลอดเวลายืนยันว่าไม่กังวลเนื่องจากมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่างๆในฐานะประธานกรรมาธิการครับ
3: ผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมตินะครับในไอ้พรบนะครับแต่ละมาตรามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสซึ่งก็

0: อยู่ที่อยู่นี่เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว อันนี้คือวาระ2วาระ3ก็เดี๋ยวก็ต้องนำเสนอทางวุฒิสภาอีกนะครับ
1: สำหรับบรรยากาศในห้องประชุมมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเช้าวันนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการเป็นผู้ชี้แจงผลการพิจารณางบประมาณในชั้นกรรมาธิการว่ากรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณและให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและความต้องการของประชาชนเน้นย้ำว่าจะไม่กระทบต่อเสถียรภาพการคลังและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคตครับ
2: คณะกรรมการวิสามัญได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงโดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
1: ทางด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณลง100,000 ล้านบาทโดยมองว่าสามารถจะปรับลดได้ทันทีแต่ต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมายคือเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยคบค.ที่ต้องทำการประเมินเงินส่วนนี้ว่าจะต้องเป็นไปตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงพร้อมมั่นใจว่าหากดำเนินการได้จะทำให้แบ่งเบาภาระในส่วนนี้ลงไปได้อีกครับขณะที่นายวีระธีระพัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการได้เสนอให้มีการจัดทำงบประมาณแบบใหม่คือหลังจากนี้ไม่ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายปีในปีถัดไปเพื่อสอดคล้องกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เท่ากับรายจ่ายส่งผลให้ต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังซึ่งหากไม่แก้ไขจะนำไปสู่วิกฤตการคลังได้อีก 2-3 ปีข้างหน้านอกจากนี้เสนอให้บริหารจัดการรายการเงินนอกงบประมาณที่สะสมและคงค้างอยู่ในแต่ละหน่วยงานใหม่เนื่องจากปัจจุบันเงินในส่วนนี้มีตัวเลขรวมกันถึง4 ล้านล้านบาทครับ
3: ผมขอเสนอเรื่องที่ผมคิดว่าจะทำให้เราจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแบบที่ผมเสนอเพียงประเด็นเดียวรายการที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันเรามีเงินนอกงบประมาณเป็นยอดสะสมคงค้างยกมาประมาณ4 ล้านล้านบาทครับ4 ล้านล้านบาทที่ว่านี้มากกว่างบประมาณรายจ่ายที่เรากำลังพิจารณากันด้วยซ้ำไปนี้เราจะต้องบริหารจัดการกันใหม่งานนี้เราจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนเพื่อให้น้ำหลังเขื่อนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงเพื่อเติมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่แห้งเผือดอยู่ในขณะนี้อย่างจริงๆจังๆเสียที
1: สำหรับกรอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ได้รับการเปิดเผยจากคุณกรวี

0: ปริศนานันทกุลส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลบอกว่าวันแรกจะพิจารณาได้ประมาณ15-16มาตราวันที่2อีกประมาณ10มาตราและวันที่3จะแล้วเสร็จประมาณ2ทุ่มนะครับนี่คือกรอบเวลาคร่าวๆที่ได้รับการเปิดเผยและพูดคุยกับวิปทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าเวลาจริงๆนั้นเปลี่ยนอย่างไรต้องติดตามสถานการณ์จริงหน้างานเอาครับทั้งหมดนี้คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่รัฐสภาครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณวรพัฒน์ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT2HD แห่งนี้ได้ค่ะ
2: ค่ะแล้วก่อนการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะทางพรรคฝ่ายค้านก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสำหรับการพิจารณาในวันนี้นะคะโดยบอกว่าพร้อมที่จะโหวตคว่ำงบประมาณรายจ่ายในวาระที่2ค่ะหากมีการปรับลดงบประมาณนะคะส่วนเงินงบกลางก็มองว่าซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงินแต่ว่าอยากให้ดำเนินงบประมาณนั้นไปใส่ในส่วนของกองทุนกยศ.ค่ะที่มีเด็กจำนวนมากยังรอการอนุมัติจากกองทุนอยู่ค่ะนางสาวสุริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้กล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายงบประมาณในวาระที่2ว่าขอยืมคำพูดค่ะของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่บอกว่านางฟ้าเนี่ยอยู่ในหลักการอยู่แต่ว่าซาตานเนี่ยอยู่ในรายละเอียดโดยระยะที่2นะคะจะอภิปรายลงรายละเอียดให้ประชาชนเห็นในระดับโครงการมีโครงการไหนที่มีการชอบมาพากลไม่คุ้มค่าสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและในงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทมีโครงการไหนสมควรต้องถูกตัดลดแล้วก็ตัดทิ้งทั้งโครงการก็จะพยายามนะคะโน้มน้าวเพื่อนสมาชิกให้เห็นด้วยในการปรับลดงบประมาณโดยวันแรกค่ะจะเป็นการพิจารณาภาพรวมแต่ละกระทรวงแล้ววันนี้จะมีการพิจารณางบกลางซึ่งก็จะมีการแปรเพิ่มไปสู่งบกลางราว 6,000 ล้านบาทและยังมีอีกหลายประสงค์ที่น่าสนใจที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงกลาโหมนะคะที่มีการจัดทำเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณและหากไม่มีการปรับแก้อะไรหรือปรับลดในส่วนที่พรรคประชาชนไม่เห็นด้วยก็คงจะโหวตไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกัน
3: ในท้ายที่สุดเนี่ยในวาระ2เนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับแก้อะไรได้อีกนะคะตัวงบประมาณก็ยังคงเป็นหน้าตาที่ไม่ได้ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่แถมยังมีการปรับลดปรับเพิ่มอะไรที่เราไม่ได้เห็นด้วยนะคะอันนี้เราก็คงจะต้องโหวตไม่เห็นด้วยเหมือนเดิมนะคะถ้ายังไม่สามารถที่จะปรับแก้อะไร
2: ส่วนงบประมาณที่ต้องปรับลดในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่ว่าถูกนำไปบรรจุในงบกลางโดยกรรมธิการเสียงข้างน้อยก็อยากให้นำไปใส่ในกองทุนกยศ.ค่ะซึ่งก็มีเด็กจำนวนมากยังรอการอนุมัติจากกองทุนอยู่ส่วนงบกลางที่มีความซ้ำซ้อนกันกับพรก.กู้เงินที่มีอยู่ภายในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่า 1,200 ล้านบาทมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทที่มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสงครามตะวันออกกลางแต่วิธีการเนี่ยใช้แตกต่างกันหากตรงไหนประหยัดได้ก็ไม่ควรตั้งให้เกิดความซ้ำซ้อนขณะที่โครงการมูลค่า 12,000 ล้านบาทที่รัฐบาลออกแบบให้เป็น matching fund เพื่อดึงเม็ดเงินสะสมนอกงบประมาณมาใช้ให้ได้มากที่สุดก็มองว่าหลักการเนี่ยก็สามารถทำได้ใช้กับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปบรรจุไว้ในงบกลางก็เกรงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น
3: ถ้าเราไปดูในวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือชัดเจนว่าเป็นวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันกับตัวพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทก็คือมุ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ผันผวนจากสงครามในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างออกไปนะคะซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยค่ะว่าตัวพรก.เนี่ยถูกอนุมัติไปก่อนนะคะแล้วก็มีวงเงินที่มากกว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยสามารถที่จะไปใช้เงินจากพรก.ได้เช่นเดียวกันในขณะที่งบประมาณเนี่ยมันก็มีอย่างค่อนข้างที่จะจำกัดแล้วก็เจอกับปัญหาในเรื่องของรายจ่ายประจำที่มันพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ถ้าตรงไหนประหยัดได้จากตัวงบประมาณเนี่ยก็ไม่ควรที่จะถูกตั้งให้มันซ้ำซ้อนกันยกเว้นแต่ว่าทางรัฐบาลจะสัญญาว่าตัวพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านจะใช้เพียงแค่ 400,000 ลบ 12,000 ล้านบาทแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะยินดีให้ใช้เพราะว่าข้อจริงเนี่ยตัวโครงการก็ออกแบบมาคร่าวๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าใจยังไม่ได้มีหลักเกณฑ์ระเบียบอะไรออกมารองรับเนี่ยไอ้ตัวที่จะใช้เงิน 12,000 ล้านบาทเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของmatching fund นะคะก็คือทางรัฐบาลออกส่วนหนึ่งแล้วก็ทางหน่วยงานออกอีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดึงเอาเงินสะสมที่เป็นเงินนอกงบประมาณออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดซึ่ง
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอวปอรุ่น68นะคะชู3หลักคิดก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงโลกและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามตามแนวชายแดนเพื่อดูแลให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรม NDC 68 Symposium หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะศิษย์เก่าระบุถึงรายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ว่าผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกองบัญชาการฐานสูงสุดและกระทรวงกลาโหมมาอย่างถูกต้องเป็นเรื่องของความมั่นคงและเกียรติภูมิที่คนนอกไม่ควรนำการเมืองเข้ามาแทรกแซงพร้อมกันนี้ได้ประกาศถึงทิศทางของประเทศภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ที่สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของรัฐบาลท่ามกลางความผันผวนของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยี AI และพลังงานโดยรัฐบาลมุ่งขับเคลื่อน3เสาหลักสำคัญก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต AI พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อพึ่งพาตนเองขณะที่การปฏิรูประบบราชการต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐที่ต้องทำงานรวดเร็วและตอบโจทย์ประชาชนสำหรับการพัฒนาคนรัฐบาลต้องการให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีโดยการยกระดับคนไทยจากแรงงานสู่การเป็นวิศวกรเป็นนักพัฒนาระบบสามารถนำโครงสร้างพื้นฐานใหม่มาสร้างธุรกิจและทำให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นจึงต้องเดินหน้าผ่านการรีสกิลและอัพสกิลส่วนสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมสูงสุดในการปกป้องประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนใน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าแม้ต้องพร้อมรับมือกับภัยคุกคามแต่ภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นปกติ
4: ในช่วง1ปีที่ผ่านมานี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อสถานการณ์นะครับทั้งสิ้นและเราก็ยังคงต้องเตรียมความพร้อมเช่นนี้นะครับตราบใดที่ความสัมพันธ์ทางการทูตยังไม่ได้ถูกสถาปนากลับมาอีกครั้งและความพร้อมเหล่านี้มีอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติวางแผนทุกๆอย่างในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของท่านท่านที่เป็นฝั่งภาคเอกชนท่านก็ดำเนินการวางแผนในการขยายกิจการธุรกิจของท่านเปรียบเสมือนบ้านเมืองก็อยู่ในสภาวะที่ปกติท่านที่อยู่ในแวดวงราชการท่านจะวางแผนในการพัฒนาระบบการทำงานอย่างไรก็ตามท่านก็สามารถวางแผนได้โดยตั้งสมมติฐานว่าประเทศไทยของเรามีความเป็นปกติมีความเป็นปกติเพราะอะไรเพราะไม่มีศัตรูของประเทศจากที่ไหนก็ตามที่จะเข้ามาทำร้ายหรือเข้ามาทำให้ประเทศไทยของเราเกิดความเสียหายจากการคุกคามหรือรุกรานของเขาได้นะครับ
2: จับตานะคะสำหรับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ค่ะหลังจากที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกยื่นลาออกนะคะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คาดว่าจะเป็นหมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่7กันยายน2569อาศัยอำนาจตามพรบ.ระเบียบข้าราชการการเมืองปี2535จึงให้นางสาวรัชดาออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกมีผลตั้งแต่วันที่7กันยายน2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ค่ะยังมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้นายเอกภพเพียรพิเศษพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนื่องจากลาออกมีผลตั้งแต่7กันยายน2569เช่นกันก่อนหน้านี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลว่าเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจโดยนางสาวรัชดาจะไปช่วยงานเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพ

0: หรือหมอเอกซึ่งก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์นี้ล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ที่สภาถึงแนวทางการสื่อสารหลังปรับเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลว่ายังคงเน้นการสื่อสารกับประชาชนถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการค่ะเป็นการชี้แจงข้อสงสัยข้อกังวลมากกว่าการตอบโต้ทางการเมืองเมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคะไปฟังเสียงในประเด็นนี้กันค่ะ
1: ก็เน้นการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนให้รับทราบว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอะไรบ้าง
2: มีเรื่องของตอบโต้ทางการเมืองไหมคะ
1: มันอย่าไปใช้คำว่าตอบโต้ทางการเมืองเลยนะครับชี้แจงมีอะไรก็ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อกังวลให้กับทุกฝ่ายได้รับทราบ
3: ตอนนี้คือปรับแค่การสื่อสารใช่ไหมครับยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีในอนาคต
2: ควบคุมไม่ได้นะที่ท่านนายกต้องปรับครม. 6เดือน
0: สำหรับหมอเอกค่ะเป็นอดีตส.ส.เชียงรายพรรคอนาคตใหม่นะก่อนจะมาเป็นพรรคก้าวไกลก็ลาออกจากพรรคก้าวไกลไปตั้งแต่ปลายปี2565แล้วก็ย้ายเข้ามาสังกัดที่พรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการ
4: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ

ยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ลับมาประเด็นเศรษฐกิจมาดูผลสำรวจซูเปอร์โพลนะคะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า 60% ค่ะพึงพอใจเนื่องจากช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็หนุนร้านค้ารายย่อยโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลค่ะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,128 ตัวอย่างพบว่าประชาชนร้อยละ 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 พึงพอใจปานกลางและร้อยละ 11.5 พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยนอกจากนี้ค่ะในประเด็นการลดภาระค่าครองชีพพบว่าร้อยละ 53.8 เห็นว่าช่วยได้มากถึงมากที่สุดและเมื่อถามว่าหากจบโครงการนี้แล้วรัฐบาลควรทำอะไรต่อไปกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.4 มองว่าควรขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกโดยบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดประชาชื่นที่อำเภอเมืองยะลานะคะในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่เข้าร่วมโครงการครอบคลุมตั้งแต่ข้าวแกงอาหารพื้นถิ่นน้ำผลไม้ไปจนถึงสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าแล้วก็ของกินของใช้ขณะที่ผู้ประกอบการต่างก็ระบุเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าตลอด3เดือนแรกของโครงการที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากการช่วยจ่ายสมทบทำให้ลูกค้านั้นมีกำลังในการซื้อมากขึ้นแล้วก็กล้าจับจ่ายใช้สอยเช่นเดียวกับเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายบรรยากาศก็ยังคงคึกคักต่อเนื่องค่ะจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาขยายเวลาโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อย
1: 3เดือนที่ผ่านมาก็ขายดีมากเข้าโคแอปลูกค้าเข้ามาซื้อเยอะมากโครงการแบบดีหนูว่าดีนะอยากให้มีต่อเนื่องเลยค่ะแบ่งเบาภาระลูกค้าได
2: ้ดีค่ะช่วยมีการใช้ใจ่ายในครอบครัวดีขึ้นค่ะ
3: ก็เป็นไปได้อยากได้ให้ท่านนายกอนุมัติต่อไปเรื่อยๆค่ะช่วยประชาชนไปหน่อยเพราะช่วงนี้ลำบากยากเย็นมากเลยค่ะนะของก็สูงสินค้าราคาสูงหมดเลยของใช้ในครัวเรือนก็สูงไข่ขึ้นอัพมาแผงนึงเกือบ150อะค่ะแล้วทุกครัวเรือนมันต้องใช้ไข่กันทุกคนต้นทุนนี้สูงมาก
4: เดือนที่4ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นมีอะไรอะเครื่องอะไรอะเสื้อผ้าบ้างค่ะเป็นบางครั้งใช่ค่ะใช้หมดค่ะใช่หมดอยากให้มีต่อนะคะเชียร์นะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายเนาะก็อย่างน้อยเดือนละพันมันก็ดีแต่ถ้าเพิ่มอีกหน่อยก็จะดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคะจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อที่จะมุ่งยกระดับการบริหารกองทุนแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีผู้เข้าร่วม165คนจาก41กองทุนทั่วประเทศการอบรมในครั้งนี้มุ่งเพิ่มทักษะการบริหารกองทุนและโครงการพัฒนาชุมชนทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์แต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงเพื่อเพิ่มทักษะแล้วก็นำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนรวมถึงสื่อสารข้อมูลต่อประชาชนได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานปี2550สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะกกพ.ค่ะจะนำผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ชุมชนบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการเพื่อศึกษาการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติและเยี่ยมชมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่นำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกโดยหัวใจค่ะคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวและพลังของโลเคอลฮีโร่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจโดยทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
5: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นในต่างประเทศกันค่ะไปดูหุ้นเอเชียกันก่อนอย่างนิกเกอิโตเกียวนะคะปิดที่ 66,128 จุดนะคะปรับเพิ่มขึ้นมา 1,107.06 จุดหางเซ็งฮ่องกงค่ะปิดที่ 25,343 จุดปรับลดลงไป 307.87 จุดเซี่ยงไฮ้ของปซิจีนะคะปิดที่ 3,920.70 จุดปรับลดลงไป 9.41 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ร้อนแรงมากทีเดียวคุณผู้ชมทะลุไปแล้วนะคะ 1,618.55 จุดด้วยกันปรับเพิ่มขึ้น 22.97 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 33,000 ล้านบาทค่ะไปดูราคาทองคำในประเทศกันบ้างนะคะทองคำแท่งค่ะรับซื้อ 68,000

0: 400บาทต่อบาททองคำขายออก 68,600 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณรับซื้อ 67,000 บาทต่อบาททองคำขายออก 69,400 บาทต่อบาททองคำค่ะ
1: มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะต้องเตรียมรับมือมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เตรียมรับมือฝนตกหนักกันยาวๆทั้งสัปดาห์นี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำแนะนำยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเคลื่อนรถออกจากจุดเสี่ยงติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งล่าสุดเช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนช่วงวันที่8ถึง13กันยายนจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่มีฝนหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะ8ถึง11กันยายนตัวร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่ก่อนที่ช่วงวันที่12-13กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งอีกจุดที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11-13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับวันนี้ในโซนของภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวในข่าวภาพภาษาอังกฤษนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World สุรพันธ์เหล่าธารณาริศ Royal assistance is on its way to communities in Nepal affected by severe floods and landslides late last month. The emergency supplies are intended to provide immediate relief to people affected by the disaster.On September 5th, Their Majesties the King and Queen graciously instructed Air Chief Marshal Jom Rung Sawang, Privy Councillor, to present the Royal Relief Supplies to the Nepalese Ambassador to Thailand at Royal Thai Air Force Base 6. All the Royal Relief Supplies have now arrived in Nepal following severe flash floods and landslides that struck the country in late August.The royal couple have closely followed the situation with concern and also sent a message of condolences to the president of Nepal on behalf of the Thai people. The relief supplies include essential items for disaster victims, such as tents and emergency sleeping bags, royal gift bags for children, generators, flashlights, safety helmets, and other necessities.The Royal Thai Air Force has transported the supplies to Nepal, where they will be used to help communities affected by the disaster. The assistance reflects the King and Queen's concern and goodwill toward the people of Nepal, while demonstrating support for a friendly nation during a time of crisis. The government is moving to strengthen its financial safety net against natural disasters, with plans to complete a nationwide insurance system this month. The scheme is expected to protect 30 million households and provide faster compensation when disasters strike. Deputy Government Spokesperson Ploy Thale Lakshmi Sang Chan said the system will shift disaster management toward preparing for risks in advance, allowing people to receive insurance protection and compensation more quickly when disasters occur. It is also expected to help the government manage disaster risks and budgets more efficiently. Under the scheme, the government will pay insurance premiums estimated at around 15.5 billion baht per year to provide coverage for 30 million households nationwide against floods, storms, and earthquakes. Officials say this would cost less than the government's previous annual spending on disaster relief while providing broader protection. The Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, will work with the Office of Insurance Commission and other agencies to develop the system and review relevant laws and regulations to avoid overlapping with existing relief measures. Under the initial framework, households would receive 10,000 baht per flood event, or 5,000 baht for storm or earthquake damage. Payments would be made within 15 days, with additional compensation based on actual losses, up to 100,000 baht per household per event. In the event of a covered disaster-related death, 2 million baht would be paid per person. Flood-hit households in Nan province are set to receive a cash lifeline as the government begins its first round of compensation tomorrow. The government will begin transferring 9,000 baht flood relief payments to affected households in Nan province from tomorrow, September 8th. The first round will cover over 15,000 households, with a total payout of about 137 million baht. The Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, has already submitted the eligible names to the government savings bank, which will transfer the money between 2 and 6 a.m. The 9,000 baht payment is available to households whose main residence was flooded for up to 7 days and suffered property damage, or remain flooded for more than 7 consecutive days. Each household can receive the payment once. People who have not yet applied can register through the Thangrat application or submit documents directly to their local administrative organization. The government has also instructed local authorities to process verified cases immediately rather than waiting for an entire village to be processed. Those approved for the first round to check their bank account or prompt pay linked to their national ID number. The Thai ambassador to France is rejecting claims that Thailand tried to influence the agenda of an upcoming international summit. He says the allegations over the Thailand-Cambodia border dispute are unfounded and do not reflect what actually happened. Nikondet Palangkun, Thailand's ambassador to France, has denied claims that Thailand pressured a third country ambassador to persuade Cambodia not to raise the Thailand-Cambodia border dispute at the upcoming 20th summit of the International Organization of La Francophonie, or OIF, in November. The allegation was reported by the Phnom Penh Post, which claimed that Thailand sought to have the border dispute removed from the summit's agenda. In his Facebook post, the Thai ambassador to France called the report a serious distortion of the facts. He said he had never attempted to influence or persuade any foreign ambassador to intervene with Cambodia over the border issue. He described the allegation as baseless and inappropriate and questioned the intention behind the report. The ambassador also stressed that Thai diplomats carry out their duties with the highest standards of professionalism and integrity. He reaffirmed Thailand's commitment to multilateral cooperation and the rule of law as key foundations of international relations, while emphasizing Thailand's position as a sincere and friendly neighbor.แม่ฮ่องสอน province is inviting visitors to experience its forests, food, and ethnic traditions during the green season. The Edo Bami Festival celebrates the deep connection between local communities and nature. แม่ฮ่องสอน Governor Wibun Welbandit opened the event, which aims to preserve the Edo Bami tradition of the Kaya people, an ethnic community in แม่ฮ่องสอน, while promoting bioculture wellness tourism during Thailand's green season. The festival gives visitors a chance to explore local lifestyles, traditional knowledge, and ethnic cuisine, along with community products such as coffee, cocoa, wild honey, and striped beans.Visitors can also experience forest bathing or Shinrin Yoku, combining nature with wellness and offering a different way to explore แม่ฮ่องสอน's forests. The event also aims to generate income for local communities, preserve cultural heritage, and promote แม่ฮ่องสอน as a destination known for its natural landscapes, ethnic traditions, and community-based way of life.Edo Bami is an important annual tradition of the Kaya people that has been a time for making merit, sharing, giving thanks, and showing gratitude to ancestors and nature. The tradition reflects the community's belief in the close relationship between people, rice, and the natural environment, including forests, rivers, farmland, and mountains.The festival highlights this long-standing connection between people and nature, while giving visitors an opportunity to experience แม่ฮ่องสอน's culture and way of life during the green season. And that is it for our midday edition of NBT World Brief. And for more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a nice day. สวัสดีครับ

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได
1: ้ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

ข่าวต่างประเทศเที่ยงนี้นะคะเริ่มกันที่เรื่องรัสเซียยูเครนค่ะมีความคืบหน้าของคณะผู้แทนสหรัฐในความพยายามที่จะยุติสงครามยูเครนโดยล่าสุดค่ะได้เสร็จสิ้นการพบปะหารือกับผู้นำยูเครนแล้วหลังจากที่ไปพบกับผู้นำรัสเซียมาก่อนโดยคณะผู้แทนสหรัฐนะคะที่ประกอบไปด้วยนายสตีฟวิชคอปทูตพิเศษและนายเจเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เดินทางไปยังกรุงเคียฟของยูเครนโดยทางรถไฟนับว่าเป็นการเยือนยูเครนครั้งแรกของทั้งสองและการที่ต้องใช้บริการรถโดยสารขออภัยค่ะที่การต้องใช้บริการรถไฟก็เนื่องมาจากน่านฟ้าของยูเครนในพื้นที่ที่ไม่ใช่กรุงเคียฟนั้นยังไม่ปลอดภัยสำหรับการบินจากนั้นค่ะวิชคอปและก็คูชเนอร์ได้เข้าพบปะกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เชเลนสกี้แห่งยูเครนเพื่อนำข้อเสนอของนายทรัมป์ในการยุติสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมากว่า4ปีให้เชเลนสกี้ได้พิจารณาหลังจากที่ได้ไปนำเสนอให้แก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้พิจารณาไปก่อนหน้านี้โดยมีรายงานว่าระหว่างการเยือนของคณะผู้แทนสหรัฐนั้นทั้งรัสเซียและยูเครนได้ตกลงที่จะรับการโจมตีเมืองหลวงของกันและกันเอาไว้เป็นเวลา3 วันเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าไม่รวมพื้นที่อื่นๆ

0: ขณะที่เชเลนสกี้ก็โพสต์ในเทเลแกรมว่ายูเครนมีความพร้อมที่จะพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมและเขาก็มีข้อเสนอในการยุติสงครามอย่างยุติธรรมและยั่งยืนที่ได้มอบให้กับคณะผู้แทนของสหรัฐนำกลับไปพิจารณาด้วยส่วนการพบกันระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐกับปูตินก่อนหน้านี้มีการแถลงจากทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเพียงว่าเป็นการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาแต่จะยังไม่ประกาศความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากจุดยืนเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของรัสเซียกับยูเครนยังมีความแตกต่างกันมากส่วนคณะผู้แทนสหรัฐก็เตรียมนำผลการหารือของทั้งสองฝ่ายไปจัดทำแผนและขั้นตอนอื่นๆที่จะนำไปสู่การยุติสงครามโดยจะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้
1: การกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันช่องเขาหิมาลัยที่บริเวณชายแดนเนปาลติดเขตทิเบตของจีนหรือที่เรียกกันว่าสึนามิหิมาลัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยภารกิจที่ดำเนินมาสู่สัปดาห์ที่2ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นที่ 1,384 คนในจำนวนนี้43คนอยู่ในฝั่งทิเบตอีกทั้งยังมีผู้สูญหายรวมกันอีกกว่า 5,500 คนโดยมีราว800คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้แสวงบุญจากการที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งเนปาลทำให้ที่เก็บศพมีไม่เพียงพอค่ะทางการจึงต้องแก้ปัญหาศพล้นสถานที่โดยวิธีฝังหมู่ในหลุมขนาดใหญ่แต่ก็ได้มีการจัดเก็บ DNA เอาไว้เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ในอนาคตที่ผ่านมานะคะทางเจ้า

0: ภาพอากาศที่ย่ำแย่แล้วก็ระบบการสื่อสารที่ถูกตัดขาดซึ่งเจ้าหน้าที่เชิญ50ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า8รายทั่วประเทศแด่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วย
1: เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัทอเมซอนถลายออกนอกรันเวย์นะคะขณะลงจอดที่สนามบินในเมืองไมอามี่พุ่งชนรถยนต์หลายคันแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว5ศพบาดเจ็บอีก5รายขณะที่ทางสนามบินนานาชาติไมอามี่ก็ระบุนะคะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดรันเวย์และทางขับทั้งหมดเป็นการชั่วคราวทางด้านสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตไมอามี่เดดเปิดเผยว่าเครื่องบินลำดังซึ่งกำลังปฏิบัติการในฐานะเที่ยวบินพรามแอร์เที่ยวบินที่7598เกิดเพลิงลุกไหม้หลังถลายชนรถยนต์ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งควบคุมเพลิงและทำการประเมินอาการของผู้ป่วยแล้วทั้งนี้เครื่องบินลำดังกล่าวค่ะถลายเลยรันเวย์แล้วก็พุ่งชนรถยนต์หลายคันบริเวณใกล้เคียงกับสนามบินโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า60นายถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุ
0: เมืองกูโคโวในบัลการีนะคะจัดเทศกาลแข่งลาเทียมเกวียนประจำปีค่ะเป็นเทศกาลพื้นบ้านสุดแปลกแล้วก็เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขันนะคะก็เห็นได้ตั้งแต่สโลแกนการแข่งขันประจำปีนี้ที่ว่าปั่นลาไปให้ถึงหอไอเฟลค่ะกติกาการแข่งขันนี่ก็มีอยู่ว่าผู้เข้าร่วมงานจะต้องนำลาทุกตัวเนี่ยไปตรวจสุขภาพอย่างเข้มงวดทั้งตรวจฟันเกือกแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจที่สำคัญก็คือห้ามใช้สารกระตุ้นค่ะซึ่งก็หมายรวมถึงพริกขี้หนูและอุปกรณ์ใดๆที่จะนำมาใช้แกล้งแย่ให้ลาวิ่งเร็วขึ้นด้วยนอกจากกรรมการดูเรื่องความเร็วยังมีการพิจารณาให้คะแนนเสริมแก่เกวียนที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยนะคะซึ่งก็จะทำให้ผู้ชนะเนี่ยสามารถได้รับรางวัลพิเศษนี้กลับบ้านไปด้วยปีนี้ค่ะยังมีการแข่งขันรายการเสริมอย่างเช่นแข่งขี่ลาค่ะแต่บางปีก็อาจจะมีแข่งฟุตบอลลาหรือไม่ก็ไปลองการดื่มเบียร์ของคนขี่ลาเป็นต้นประวัติของเทศกาลนี้นะคะเริ่มขึ้นเมื่อ55ปีก่อนนักศึกษา3คนที่ต้องการประชาสัมพันธ์บ้านเกิดของตัวเองซึ่งก็มีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงลาให้เป็นที่รู้จักเมื่อเป็นที่น่าสนใจก็ได้รับการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยส่วนผู้ที่มาเยือนนะคะไม่เพียงจะใช้ชมเทศกาลแข่งลายังจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ลาซึ่งในเมืองนี้เป็นแห่งเดียวในบัลแกเรียด้วย
1: และช่วงนี้ไปตามความคืบหน้าข่าวกีฬากันบ้างพบกับ2คนนี้เช่นเคยคุณอ๋อยคุณแชมป์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ในวันนี้ยิ้มหน้าระรื่นมาเลยนะ
3: ก็เรียกว่าได้ชุดนักกีฬาจากทีมเกมนะครับจากทางแกนสปอร์ตมาใส่ด้วยวันนี้ก็เรียกว่าเอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยมาฝากด้วยครับ
1: เชิญค่ะ
3: คุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬานะคะอยู่กับคุณแชมป์ฤกุลสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เรามาในเสื้อของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งอีกไม่ถึง2สัปดาห์ก็จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการนะคะต้องขอขอบคุณเสื้อสวยๆจากแกลนสปอร์ตด้วย
3: ใช่ครับก็จะแข่งขันกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีความพร้อมมาแหละแต่ว่าในส่วนของผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนก็น่าสนใจครับมีหลังเกมมาฝากด้วย
4: ถูกต้องนะคะไปดูหลังเกมนะคะซึ่งมิเกลอาร์เตต้าเองก็บอกว่ามีความสุขนะคะกับการที่พาทีมแซงเอาชนะเชลซีแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายจุดที่จะต้องปรับปรุงค่ะหลังจากที่อาร์เซนอลแชมป์เก่าเปิดบ้านแซงชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกนัดลอนดอนดาร์บี้แมตช์ก็ทำให้เดอะกันเนอร์สค่ะเก็บ9คะแนนเต็มจาก3นัดอยู่อันดับ2ของตารางมีแต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าประตูได้เสียเป็นรองส่วนเชลซีแพ้นัดแรกในซีซั่นนี้ก็หยุดอยู่ที่6คะแนนจาก3นัดตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางค่ะ
3: หลังจบเกมครับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลก็กล่าวนะครับว่าไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีแต่ก็มีการตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็สนุกกับวิธีการเล่นนะครับกล้าที่จะเสี่ยงเป็นเกมที่เหลือเชื่อนะครับแน่นอนว่าเชลซีนะมีกุนซือที่ยอดเยี่ยมนะครับและว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมเนี่ยออกมาจากทางฝั่งของอาร์เซนอลเองครับส่วนการชนะทั้ง3นัดในลีกแล้วก็เสียเพียงแค่ประตูเดียวอาร์เตต้าก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปในทุกๆนัดนะครับเพราะยังมีอะไรให้ต้องปรับปรุงวันนี้ยินดีกับชัยชนะแล้วก็เป็นชัยชนะที่สำคัญครับ
4: ทางด้านแชมเปี้ยนอลอนโซเฮชโค้ชของเชลซีก็ยอมรับว่ารู้สึกเจ็บปวดนะคะที่ทีมพ่ายให้กับอาร์เซนอลมันเป็นเกมที่เข้มข้นมากๆค่ะมีช่วงเวลาต่างๆกันไปจริงๆแล้วเชลซีเนี่ยมีโอกาสที่จะตีเสมอในครึ่งแรกก็มีโอกาสอยู่หลายครั้งนะคะแต่ว่าโชคร้ายที่ทำไม่ได้ดีไปกว่านี้ค่ะก็อยู่ในความทุ่มเทของนักเตะทุกคนเนี่ยบอกว่าพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วมันเป็นความแพ้ครั้ง

0: ั้งแรกแต่ว่าก็ต้องเดินหน้าต่อไปฤดูกาลนี้ก็ยังคงอีกยาวไกลค่ะหลังเพิ่งที่จะผ่านไป3นัดเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นเอเวอร์ตันที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2นะครับตอนที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับแชมป์เก่าบาร์เซโลนาครับบุกไปเก็บชัยชนะเหนือบาเลนเซียขาด105ประตูต่อ0ชนะรวด4นัดครับลาลิก้าสเปนนัดที่4ครับเจ้าขังข่าวบาเลนเซียที่มีเพียงแค่แต้มเดียวเจอศึกหนักเลยครับเปิดเมสซิยาสเตเดียมรับมือบาร์เซโลนาที่ชนะมา3นัดรวดนะครับนาทีที่6ครับเฟมินโลเปสครับผ่านให้ลามินยามานยิงเข้าไปครับดีเข้าไปตรงนี้บาซ่าบุกนำ 1-0 นาทีที่22ครับก็เป็นคราวของเฟมินโลเปสบ้างครับที่รับบอลแอสซิสต์จากทางด้านของแอนโทนีกอร์ดอนครับ 2-0 ครับครึ่งหลังนาทีที่50เฟมิโลเปสเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นลาฟินญาครับที่ชาร์จจ่อเข้าไปครับนี่ครับตามสูตรเลยครับปาดไปเสาไกลนาทีที่79ดานิเอลโอโม่ทำชิ่งให้กับเปดี้ยิงตุงตะข่ายนะครับให้บาซ่าหนีทางด้านของบาเลนเซียเป็น4ต่อ0ครับดูลูกของเปดี้หน่อยนี่ครับนาทีที่84ครับปิดฉากอีก1ลูกครับเป็นแอสซิสต์ของดานิเอลโอโม่ที่ไหลให้ลามินยามานยิงประตูที่2ของตัวเองนะครับบาร์เซโลนาบุกชนะมาเลเซียขาด105ประตูต่อคะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงครับ
0: ไปดูผลคู่อื่นกันบ้างนะคะทางด้านของมาลาก้าค่ะเสมอกับเลบันเต้0-0อาลาเบชนะโอซาซูน่าไปถึง5ประตูต่อ2แล้วก็เอสปันยอลเสมอเซบีย่า1-1ส่วนเกาช่อเซเรอาของอิตาลีก็เสมอกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีแค่คู่ของโฟซิโนเน่ค่ะที่เอาชนะเวเนเซียไป3-2ส่วนนอกนั้นเนี่ยปาม่าเสมอมอนซ่า1-1โบลิญญาเสมอซาสูโอโล2-2แล้วก็ยูเวนตุสเสมอเอซิมิลาน1-1ค่ะ
1: ส่วนบุนเดสลีกาเยอรมนีมี2คู่นะครับเมื่อคืนทำบวกแพ้ให้กับไมซ์0-5นะครับแล้วก็แฟรงก์เฟิร์ตเปิดบ้านแพ้อัลส์บวกไป1ประตูต่อ4ครับ
0: จากนั้นไปดูผลงานของนักเตะทีมชาติไทยชุด U20 นะคะแพ้ให้กับอิรัก1ประตูต่อ3ได้รองแชมป์กลุ่ม F แต่ว่าก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในปีหน้าค่ะการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ค่ะทีมชาติไทยพบอิรักที่ชลบุรีเซ้อยเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนาทีที่19ค่ะอิรักเองก็มาได้ประตูหนีห่างเป็น2ประตูต่อ0ค่ะซาฮันอัลตาเลบีค่ะพาบอลจากฝั่งขวาเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเบียดเสาเข้าประตูไปเนี่ยทำให้อิรักเป็นฝ่ายขึ้นนำ2ต่อ0เลยค่ะ
1: แนวรับพากันชัดเจนเลยนะครับประตูนี
0: ้ส่วนช่วงท้ายครึ่งแรกนาที45อิรักมาบวกเพิ่มเป็น 3-0 จากจังหวะที่วิชันอินอารามจ่ายบอลกลับหลังพลาดค่ะแล้วมาเข้าทางโมอาเมลอชาวีได้ยิงไกลด้วยขวานะครับบอลเนี่ยลอยเข้าประตูไปแล้วก็จบครึ่งแรกด้วย
1: กลับมาเล่นดีขึ้นนะครับแต่มาได้ประตูตีไข่แตก1ลูกนาทีที่86ครับจากการยิงของชันวัตรกาติฟครับก็ยิงเข้าไปนะครับจบเกมทีมชาติไทยแพ้อิรัก1-3อิรักมี6คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มไทยมี6คะแนนเท่ากันตาสถิติที่พบกันหรือว่า H2H2 เป็นรองนะครับก็ได้รองแชมป์กลุ่มนะครับแต่ก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุด7ทีมเช่นเดียวกันนะครับโดยศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบสุดท้ายจะมีขึ้นในปี2027ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน24มีนาคมถึง10เมษายนในปีหน้าหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนตุลาคมปีหน้าต่อไปครับ
0: ค่ะไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะคะทางด้านของคิโยเมะบิโซลี่ก็ทำแฮตทริกนะคะให้แชมป์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปชนะสุโขทัย FC 3ประตูต่อ1ค่ะ
1: ไปดูเกมไทยลีกนะครับทางด้านของสุโขทัยครับเปิดทะเลหลวงสเตเดียมรับมือแชมป์เก่าบุรีรัมย์ครับนาทีที่14เนี่ยบุรีรัมย์ได้จุดโทษนะครับเป็นแฮนด์บอลของแนวรับสุโขทัยกิเยเม่บิโซลี่ครับก็สังหารเข้าไปครับเป็นประตูแรกให้กับบุรีรัมย์ในฤดูกาลนี้แล้วก็ตัวเขาเองด้วยนะครับเป็นการออกสตาร์ทแบบยิงต่อเนื่องเลยแหละครับนาทีที่40ครับบิโซลี่ทำประตูที่2ให้กับตัวเองครับก็เป็นบุรีรัมย์หนีเป็น 2-0 ครับคราวนี้ยิงด้วยซ้ายครับและช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับนาทีที่45บวก2ครับกีเมบิสโซลี่ทำแฮตทริกได้สำเร็จนะครับไหลมาของซาสลาขายปะโคนครับแล้วก็ทำให้บุรีรัมย์หนีเป็น3-0พร้อมกับเป็นแฮตทริกแรกของตัวเองในฤดูกาลนี้ครึ่งหลังครับเจ้าบ้านมาได้ประตูตีไข่แตกนาทีที่78จากเนธานปาลาฟอสนะครับหม่งเข้าไปครับสุโขทัยไล่มา1-3แต่ก็ไม่ทันนะครับจบ90นาทีบุรีรัมย์เก็บ3คะแนนแรกสวยงามครับบุกไปเอาชนะสุโขทัย

0: ย3-1ครับ
1: ส่วนผลคู่อื่นค่ะคุณผู้ชมอยุธยายูไนเต็ดนะคะเปิดบ้านชนะราชบุรีไป2-1แล้วก็อุทัยธานี FC ค่ะบุกไปถล่มลำพูนวอริเออร์ถึง4-1ค่ะไปดูความพร้อมของทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะคะตอนนี้ก็ซ้อมเข้มเลยทีเดียวค่ะเน้นทั้งบล็อกเสิร์ฟแล้วก็เพิ่มสปีดการตีบอลก่อนที่จะเจอกับเกาหลีใต้เพื่อลุ้นชนะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะ AVC Men's Continental Championship แข่งขันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ทีมชาติไทยเนี่ยประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกสาย C เอาชนะกาตาร์ไป3เซตรวดนะคะแบบประทับใจกองเชียร์ค่ะเก็บชัยชนะนัดแรกได้อย่างสวยงามแล้วก็ยังเป็นการเอาชนะกาตาร์ได้เป็นครั้งแรกจากการเจอกันทั้งหมด6ครั้งซึ่งหนุ่มไทยล่าสุดเนี่ยก็ได้ลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นค่ะภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมใช้เวลาในการฝึกซ้อมทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งค่ะ
0: โค้ชเองก็คือปาร์คกิวอนนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ในหลายทักษะทั้งเรื่องการบล็อกการเสิร์ฟนะครับการตีบอลเรื่องของสปีดแล้วก็เพิ่มพลังความแรงครับขณะที่ผู้เล่นบางคนก็ยังมีการล้าจากเกมนัดแรกเนี่ยนะครับก็ได้ให้พักเรื่องการตีบอลไปครับส่วนสภาพทีมโดยเฉพาะเรื่องจิตใจค่อนข้างที่จะดีนะครับจากเกมชนะกาตาร์อาการบาดเจ็บไม่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นการเจ็บติดตัวมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นครับ
1: สำหรับสถิติการพบกันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้แม้ว่าไทยจะเป็นรองแต่ว่าการเจอกันล่าสุดในเกมเอเชียรายการ AVC Cup 2026เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะหนุ่มไทยเป็นฝ่ายเฉือนชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซต25-17 24-26 21-25 25-18และ15-7นะคะซึ่งโปรแกรมของทีมชาติไทยกันนะคะ15 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยในนัดแรกที่ผ่านมาเกาหลีใต้ชนะ
0: ต่อกันที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับในนามทีมเอสโคล่าครับเอาชนะโฮจิมินห์3เซตรวดนะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการพิเศษนะครับที่ฟิลิปปินส์ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการพิเศษนะครับพรีเมียมวอลเลย์บอลลีกอินวิเทชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์รอบแรกนัดสุดท้ายที่สมาร์ทอาราเนต้าโคลิเซียมเมืองเกซอนซิตี้ที่ฟิลิปปินส์นะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในนามทีมเอสโคล่าที่มีดาวรุ่งหลายคนนะครับพบกับโฮจิมินห์ซิตี้จากเวียดนามทีมชุดนี้มีโค้ชนาหรือว่าวันนาบัวแก้วเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเลือกผู้เล่นชุดแรกก็มีประพัชญาพลธรรมนันพัฒน์มูลจะคำนะครับสศิธรเจตตะนัทนิชาแซ่เล้านัทลิกาวะสานะครับนิลาลัตศรีกุตาแล้วก็ตัวรับอิสระเป็นทางด้านของจิรัชชาหนาวประจุนครับ
1: ก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยทำได้ดีกว่าในเกมบุกแล้วก็การบล็อกเอาชนะโฮจิมินห์ซิตี้ไป3เซตรวดเลยค่ะ25-19 26-24และ26-25ที่มีกันทิมาเอกปัชชาเป็นกัปตันทีมแข่งครบ5นัดถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะชนะ4แพ้1มี11คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะไปพบกับ NX Lade แชมเปี้ยนเลออนนะคะทีมเจ้าถิ่นฟิลิปปินส์ที่ได้อันดับ2สถิติชนะ3แพ้2มี10คะแนนจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันรุ่งนี้8กันยายนเวลา 17:30 นแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง YouTube Channel Premier Volleyball League ด้วยค่ะ
0: ก็รายการนี้มีทั้งหมด6ทีมนะครับทีมจากฟิลิปปินส์4ทีมแล้วก็ไทยกับเวียดนามนะครับอีก2ทีมแข่งรอบแรกแบบพดกันหมดนะครับแล้วก็คัดเลือกทีมผลงานดีที่สุด2ทีมหลังจบรอบแรกเข้าไปชิงชนะเลิศนั่นเองครับ
1: ไปดูแวดวงความเร็วกันบ้างค่ะคิมี่อันโตเนลลี่ก็กลายเป็นนักขับอิตาลีคนแรกในรอบ60ปีที่คว้าแชมป์ที่บ้านเกิดค่ะรถฟอร์มูล่า1ชิงแชมป์โลกสนามที่13ของฤดูกาลรายการอิตาเลียนกลางปีที่ออโตโมโมออโตโรโมนะคะนาซิองนาวมอนซาประเทศอิตาลีรอบชิงชนะเลิศแข่งขัน53รอบด้วยกันปีแอร์แกสลีย์จากฝรั่งเศสทีมอัลไพน์ได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งโพซิชันค่ะแต่ว่าเป็น2นักขับทีม Mercedes ที่ขับเคี่ยวแย่งตำแหน่งผู้นำระหว่างจอสลาเซลจากสหราชอาณาจักรที่ออกสตาร์ทอันดับ2และคิมี่อันโตเนลลี่วัย20ปีผู้นำคะแนนสะสมที่ออกสตาร์ทอยู่ท้ายๆอันดับ19ค่ะ
0: ครับการโดนความเร็วในรอบที่50เนี่ยอันโตเนลลี่เร่งความเร็วแซงจอร์จลาเซลขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยคนแรก1ชั่วโมง51นาที15.281วินาทีกลายเป็นนักขับอิตาลีคนแรกในรอบ60ปีที่คว้าแชมป์ในบ้านเกิดของตัวเองได้สำเร็จนะครับในรายการอิตาลีกลางปีนับตั้งแต่ปี1966เลยทีเดียวแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์นะครับรายการที่7ในปีนี้ด้วยนะครับของทางด้านอันโตเนลลี่ส่วนอันดับ2เป็นจอร์จลัสเซลครับตามหลังมา 3.857 วินาทีอันดับ3แม็กเวอร์สเทปเพนจากเนเธอร์แลนด์ทีมเรดบูล

0: อันดับ4แลนโดนอริสแชมป์โลกจากสหราชอาณาจักรทีมแมคคาเรนครับ
1: คะแนนสะสมอันดับ1ก็ยังคงเป็นคิมี่อันโตนาลีค่ะ267คะแนนอันดับ2จอร์จลาเซล201คะแนนแล้วก็อันดับ3เลยแฮมิลตันทีมเฟอร์รารี่มี191คะแนนด้วยกันค่ะ
0: ไปดูเทนนิสแกรนด์สแลม US Open กันต่อนะครับแชมป์เก่าอย่างทางด้านของคาร์ลอสอัลคาราซนะครับวัย23ปีก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายแล้วครับเดินทางกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบ16คนสุดท้ายครับคาร์ลอสอัลคาราซแชมป์เก่าวัย23ปีนะครับมือดีจากสเปนซึ่งเป็นมือวานอันดับ2ของรายการพบกับทอมมี่พอลของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกามือวานอันดับที่20ของรายการครับเกมนี้ก็เป็นทางด้านของคาร์ลอสอัลคาราซครับที่ต้อนเอาชนะทอมมี่พอลไป3เซตรวด6ต่อ4 6ต่อ3และก็6ต่อ4ใช้เวลา2ชั่วโมง23นาทีทำสถิติชนะรวดในแกรนด์สแลม18นัดติดต่อกันผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับโดยอัลคาราซมือ3ของโลกนั้นหายจากการบาดเจ็บข้อมือแล้วก็กลับมาลงเล่นประเภทเดียวครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนมาฟอร์มดีตอนนี้ครับ
1: ไปดูหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกันบ้างค่ะอารีนาสบาเลนกาวัย28ปีจากเบลารุสเมื่อวานอันดับ1ของรายการและแชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันพบกับเทเลอร์เทาเซนเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาค่ะปรากฏว่าสบาเลนกาก็เอาชนะไป2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3นักขวดเบลารุสมือ1ของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายค่ะจะไปพบกับลินดานอสคูวาจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันเมื่อปี2026ค่ะจากนั้นไปดูผลงานอันยอดเยี่ยมของติสซองลอเรนซ์ค่ะซึ่งเป็นโปรจากแอฟริกาใต้ก็โดนเพลย์ออฟคว้าแชมป์รายการยูโรเปียนมาสเตอร์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันค่ะกอล์ฟ DP World Tour รายการยูโรเปียนมาสเตอร์ที่คลองมอนตานาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ107ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะการแข่งขันวันสุดท้ายแชมป์เก่าติสซองลอเรนซ์จากแอฟริกาใต้ออกรอบด้วยการตามหลังผู้นำพอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษถึง6สโตรกค่ะแต่ว่าในรอบสุดท้ายติสซองลอเรนซ์ทำเพิ่มอีกถึง8อันเดอร์พาร์คะแนนรวม18อันเดอร์พาร์ขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกับพอลเคซี่ซึ่งวันสุดท้ายทำได้2อันเดอร์พาร์ทำให้ทั้ง2คนเนี่ยต้องไปดวลเพลย์ออฟตัดสินแชมป์ค่ะ
0: ครับก็ปรากฏว่าผ่านไป3หลุมเนี่ยเซฟพาได้ทั้งคู่นะครับต้องดวลหลุมที่4ที่ซองลอเรนซ์เก็บเบอร์ดี้ป้องกันแชมป์ไว้ได้สำเร็จครับทำให้เป็นแชมป์ยูโรเปียนมาสเตอร์ครั้งที่3ต่อจากปี2022ปีที่แล้ว2025แล้วก็ปีนี้นะครับและนับเป็นการชนะเลิศ DP World Tour รายการที่6ในการเล่นอาชีพขณะที่พอลเคซี่เจ้าของแชมป์ DP World Tour 15รายการไม่สามารถคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ5ปีของตัวเองได้นะครับก็ได้ที่2อันดับที่3เป็นแฮร์รี่ออลจากอังกฤษครับทำสกอร์รวม17อันเดอร์พาร์แพ้แชมป์ไปเพียงแค่สโตรกเดียวครับ
1: อันดับ4ร่วมมีด้วยกันถึง5คนนะคะประกอบไปด้วยอังเคลอายอรายูเจนิโอชาคาร่าอังเคลฮิโดโก้3โปรจากสเปนฟาเชสโกลาปอต้าจากอิตาลีแล้วก็เบิร์นไวท์แบ็คเกอร์จากออสเตรียทำได้คนละ16อันเดอร์พาร์ส่วนผลงานของโปรไทยอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐวันที่4ทำได้3อันเดอร์พาร์คะแนนรวม4อันเดอร์พาร์จบอันดับ53รวมค่ะ
0: นุกสงขาครับมือ1ประเทศไทยก็เฉือนเอาชนะกรนครปฐมไปบุดวิด4ต่อ3เฟรมครับคว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองได้สำเร็จนะครับพร้อมเงินรางวัลอีก 300,000 บาทครับการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ครับรอบชิงชนะเลิศระบบ4ใน7เฟรมนะครับเป็นการดวลกันระหว่างนุกสงขากฤตนัทเลิศสัตยาธรนะครับนักสายคิวทีมชาติไทยมือหนึ่งของไทยแล้วก็แชมป์ประเทศไทย3สมัยเพิ่งจะคว้าแชมป์รายการหัวหินครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบกับกรนครปฐมหรือว่าพัศกรสุวรรณวัฒน์มือ3ของประเทศไทยนะครับดีกรีแชมป์ประเทศไทย2สมัยซึ่งเล่นกันสนุกเลยนะครับทั้งคู่เนี่ย6เฟรมมายันเสมอกันอยู่ที่3ต่อ3ต้องไปดวลกันในเฟรมสุดท้ายครับ
1: ซึ่งในเฟรมสุดท้ายเฟรมตัดสินนี่นะคะนุกสงขาออกคิวอย่างละเอียดเข้มมากขึ้นด้วยการบีบให้กรนครปฐมแทงยากทำให้ทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถออกคิวได้อย่างไหลลื่นแต่ว่าสุดท้ายเป็นทางด้านของกฤษณัฐเลิศสัตยาธรเป็นฝ่ายเอาชนะไปในที่สุด4ต่อ3เฟรมรับโดยแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนะคะขณะเดียวกันรางวัลเบรกสูงสุดก็เป็นของกรนครปฐมทำไป126แต้มรับเงินรางวัลพิเศษอีก 20,000 บาทค่ะ
0: ครับส่วนรายการต่อไปจะเป็นรายการสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเริ่มรอบคัดเลือก9กันยายนที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ราชพร้าว71ก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้าชมได้ฟรีครับสนุกเกอร์6แดงจะสนุกเลยนะครับเล่นกันเต็มครับ
1: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของแวดวงกีฬาที่นำมาฝากกันแล้วก็บ่ายสามวันนี้เชียร์นักตบหนุ่มไทยเจอกับเกาหลีใต้ในศึกชิงแชมป์เอเชียนัดที่2ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะส่งท้าย

0: ข่าวเที่ยง NBT วันนี้กันด้วยภาพกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นค่ะจัดขึ้นที่เมืองนิเตรอยประเทศบราซิลงานนี้มีนักกีฬาทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันมากมายทีเดียวนะคะแต่ละคนต้องเผชิญกับกระแสลมแรงคลื่นสูงถึง4เมตรในสภาพอากาศช่วงนี้ค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT ประจำวันนี้นะคะเราทั้ง4คนและทีมงานทุกเวลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: มงคล38ประการประการที่2คบบัณฑิตเลือกคบคนดีมีความรู้และมีคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างและช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: โยชน์ในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายโดยจำแนกรายจ่ายออกเป็น5งบรายจ่ายงบบุคลากรงบดำเนินงานงบลงทุนเงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่นโดยงบลงทุนหมายถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุนได้แก่รายจ่ายในลักษณะค่าคุรุพันธ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างท่านประธานครับคณะกรรมการขอยืนยันตามคณะกรรมการเสียงข้างมากครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านครับ
2: มียังมีท่านสมาชิกยังติดใจอยู่2ท่านนะครับเชิญท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเชิญครับ
3: ท่านที่เคารพครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณท่านกรรมการเสียงข้างมากทั้ง3ท่านนะครับที่ได้กรุณาชี้แจงแต่อยากจะกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับผมฟังจริงๆผมทราบคำนิยามนะครับแต่ว่าที่ท่านอ่านคำนิยามเมื่อสักครู่เนี่ยผมยิ่งมั่นใจครับว่าการเช่าคลาวเนี่ยไม่น่าจะนับเป็นรายจ่ายลงทุนนะครับตามนิยามที่ท่านอ่านเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับทีนี้ท่านรองประธานกรรมาธิการท่านน้ำตรีพระดอนนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านคือท่านบอกว่าท่านมีตัวเลขย้อนหลังแล้วบอกว่ารายจ่ายลงทุนเนี่ยประมาณ160แต่ท่านพูดถึงประมาณปี67ผมเนี่ยดูรายการของปี68แล้วผมเห็นว่ามันไม่น่าจะถึงนะครับผมจะขอความกรุณาอย่างนี้ครับจะได้ไม่ต้องโต้แย้งกันไปกันมาถ้าท่านจะกรุณาเอารายการย้อนหลังในปีเหล่านั้นมาให้พวกผมดูนะครับแล้วก็จำแนกว่ารายการไหนเป็นรายจ่ายลงทุนรายจ่ายประจำผมจะได้สามารถที่จะพิจารณาว่าต่อไปเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังนะครับจะได้ไม่ต้องโต้แย้งกันแล้วก็อยากจะกราบเรียนครับว่าที่ท่านกรรมาธิการบุญจงได้กรุณาชี้แจงเนี่ยผมเนี่ยเห็นด้วย 100% นะครับเพราะว่ารายการเหล่านั้นก็คือรายการที่พวกเราเนี่ยผลักดันให้เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและอยากจะกราบเรียนว่าที่ผมดูตัวเลขปี68นะครับรายการส่วนใหญ่ก็คือรายการพวกนี้แหละครับซึ่งไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยว่าจะไปสันนิษฐานว่า160ของงบกลางเนี่ยเป็นรายจ่ายลงทุนครับขอบคุณครับ
2: ท่านจตุรนต์ฉายแสงครับหมอวรงค์สักครู่ครับ
4: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้สงวนคำแปรยติ นะครับเนื่องจากเดี๋ยวผมก็

0: วงเงิน 10,000 ของพรบ.พรก.เงินกู้ก็มีนโยบายไปแล้วที่จะแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรงเพราะนั้นอันนี้ก็เลยเอาไปยกไปใช้งบนั้นอาจจะไม่ได้ซึ่งความจริงเนี่ยความเป็นห่วงเขาห่วงเรื่องความซ้ำซ้อนกับอีกอย่างคือเขาเป็นห่วงเรื่องว่าต่อไปแม้แต่การใช้งบประมาณปีนี้เองปีที่จะถึงเนี่ยจะไม่เป็นไปตามพรบ.วินัยการเงินการคลังถ้าตัดวงเงินนี้ออกแล้วหาทางไปใช้งบประมาณแบบให้เป็นงบลงทุนให้ได้มากขึ้นนะครับหมายถึงไปเพิ่มในส่วนอื่นที่เป็นงบลงทุนให้มากขึ้นมันก็จะป้องกันปัญหาการขัดต่อพรบ.วินัยการเงินการคลังได้ส่วนการจะเปลี่ยนนโยบายของพรก.เงินกู้ในส่วน 200,000 ล้านเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วครับรัฐบาลจะไปปรับเปลี่ยนยังไงก็สามารถทำได้ยกเอา 12,000 ล้านนี้ไปแล้วไปใช้อันโน้นประเด็นที่สองที่เป็นห่วงและอยากขอความชัดเจนจากท่านรองประธานท่านเป็นรัฐมนตรีด้วยเนี่ยพอผมได้ยินท่านชี้แจงมาอย่างน้อย2รอบแล้วนะแต่ในครั้งนี้ท่านพูดเรื่องการใช้งบประมาณไปสมทบหรือร่วมจ่ายกับหน่วยรับงบประมาณที่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านใช้คำภาษาอังกฤษว่า matching fund เนี่ยนะครับแล้วท่านอธิบายว่ามีเงินสะสมขององค์ซ้อมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับเงินสะสมที่มีอยู่หลายแสนล้านไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อยากใช้แต่ที่เขาใช้ไม่ได้ใช้ยากมากเป็นเพราะระเบียบของกระทรวงมหาดไทยคือให้ไปกันเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับบุคลากรบ้างค่าใช้จ่ายประจำบ้างและที่สำคัญคือเวลาจะใช้ต้องมีแผนต้องมีการแสดงความจำเป็นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเห็นชอบแล้วกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำก็คือว่าพอจะใช้จริงๆผู้ว่าราชการจังหวัดไม่กล้าเซ็นนะไม่กล้าเซ็นว่ามันจำเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ใช้หลายแสนล้านบาทก็เลยค้างอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เขาไม่อยากใช้เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเอางบประมาณไปสมทบเหมือนกับเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพงหรือว่าจะเป็นคนละครึ่งก็ตามเนี่ยมันจะไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ใช่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสมของท้องถิ่นทางที่ดีท่านไปแก้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อย่างหนึ่งการไปทำแมทชิ่งฟันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการใช้ดุลพินิจก็คือว่าหน่วยงานแบบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็อาจจะไปใช้ดุลพินิจเลือกเอาเฉพาะบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะว่ามีหลักเกณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยเรามีปัญหามาตลอดเรื่องการใช้ดุลพินิจแล้วก็พวกใครพวกมันใครมีเส้นสายก็จะได้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อยากให้ท่านชี้แจงให้เกิดความชัดเจนเพื่อเราจะได้สบายใจว่าเรากำลังพูดเรื่องเดียวกันแล้วก็การแก้ปัญหามันจะได้ตรงจุดนะครับท้องถิ่นเขาจะได้ใช้เงินได้แล้วก็เวลาสมจะอุดหนุนท้องถิ่นอย่างไรผมขอเก็บเอาไว้อภิปรายตอนที่ถึงวาระที่ท่านจัดเงินอุดหนุนแก่ท้องถิ่นอีกรอบหนึ่งขอบคุณครับ
1: ครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านนายแพทย์วรงค์ได้อภิปรายไม่มีท่านอื่นแล้วนะครับเราจะได้ให้ท่านกรรมาธิการได้ตอบทีเดียวแล้วจะได้ลงมตินะครับเชิญท่านไม่มีแล้วนะครับเชิญท่านนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมครับเชิญครับ
2: กับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อไทยภักดีฮะผมมีข้อสังเกตในข้อมูลที่ระหว่างผมกับท่านรัฐมนตรีอรดอนในฐานะกรรมธิการนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมยืนยันว่าผมอ้างอิงมติคณะมนตรีข้อมูลที่ท่านแจ้งมาในการจ่ายค่าเสียหายปีเป็นหมื่นล้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านอ้างอิงอะไรแต่สิ่งที่ผมเอามาพูดเนี่ยผมยืนยันว่าให้ท่านไปเปิดมติคณะมนตรีเมื่อวันที่21เมษายนปี69ที่ผ่านมาวันนั้นครม.ได้มีการประชุมกันและมีการรายงานในที่ประชุมครม.ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายในการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติที่ผ่านมามีการศึก

0: สารตั้งแต่ปี46ถึงปี2569คือล่าสุดมียอดรวมทั้งสิ้น 123,667 ล้านบาทเฉลี่ยต่อปีคือ 5,300 ล้านและณวันนั้นในครม.เองก็มีการพูดถึงว่าจะนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัยเท่ากับว่าเป้าเดิมเนี่ยรัฐบาลก็มีแผนงานในการจัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูสงเคราะห์ผู้ประสบภัยท่านฟังอีกนิดหนึ่งนะครับท่านจะรู้เลยว่าวันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนก็เพื่อให้เกิดการเยียวยาที่รวดเร็วยืดหยุ่นลดขั้นตอนเยียวยาได้ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางลดภาระงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณคือด้วยหลักการเวลาผมอ่านแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าต้องเป็นแนวทางที่สามารถช่วยบรรเทารัฐบาลในการโดยเฉพาะกรมปปในการดูแลพี่น้องประชาชนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมดูในรายงานกรม.เนี่ยบางครั้งใช้เวลาเป็นปีแต่ถ้ามีกองทุนอาจจะทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นแต่สิ่งที่แปลกใจคือยูโผล่มาครับท่านประธานวันที่25สิงหาคมเนี่ยมีมติครม.ให้ท่านประธานกรรมาธิการคือท่านรองอธิบดีลองไปศึกษาดูซิแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าทำประกันภัยพิบัติดูแลประชาชน30ล้านครัวเรือนใช้เวลาเพียงแค่ประมาณอาทิตย์เดียวครับท่านประธานงั้นในเมื่อฐานเดิมท่านจะตั้งกองทุนแล้วท่านมีเหตุผลที่ชัดเจนตอบโจทย์ทุกปัญหาแต่อยู่ๆมาวันนี้เปลี่ยนในรูปแบบและผมกังวลมากยิ่งคนของรัฐบาลออกมาสื่อสารว่าปีนึงเราเสียค่าภัยพิบัติประมาณ 40,000 ล้านนี่คือตัวเลขที่รัฐบาลแถลงผมย้ำนะครับว่าบริษัทประกันภัยเขาไม่ใช่เป็นบริษัทสังคมสงเคราะห์นะเขาต้องมีกำไรนะฮะงั้นในเมื่อเราส่งเบี้ยประกันปีละ 15,500 ล้านบาทท่านอย่าลืมนะส่งทุกปีเนี่ยเงินพวกนี้หายไปหมดเลยนะฮะแต่ละปีก็ถ้าส่ง10ปีเราเสียไป 150,000 กว่าล้านแล้วภัยพิบัติเนี่ยในตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดใหญ่กี่ครั้งจริงอยู่ปีที่แล้วอาจจะเกิดที่หาดใหญ่ไม่ใช่ทั้งประเทศเรามีน้ำท่วมประเทศครั้งนึงตอนปี54ซึ่งดูในภาพรวมแล้วมันก็ไม่เสียหายร้ายแรงขนาดนี้จุดที่ผมกังวลใจก็คือมันจะนำไปสู่การใช้เงินที่ประชาชนไม่สบายใจและประชาชนคลางแคลงใจว่าทำไมท่านเปลี่ยนเป้าหมายเร็วมากและอย่าลืมว่าการประกันภัยมันมีคอมมิชชั่นครับขอบคุณครับ
1: ท่านรัฐมนตรีประดอนครับ
2: มีท่านประธานที่เคารพครับประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับแต่ว่าคำถามที่ท่านได้ถามถึงตัวผมเนี่ยก็ในฐานะหลายหมวกนะครับเอาเรื่องงบประมาณนี่ของท่านเอาของท่านอภิสิทธิ์ก่อนนะครับในตัวเลขตั้งแต่ปี64 65 66 67เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปประสานหลังบัลลังก์แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางสำนักงบประมาณเนี่ยได้ทำตัวเลขมาเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปหาท่านนะครับประเด็นที่2ของท่านจาตุรนนะครับท่านจาตุรนกำลังกังวลครับว่าไอ้เงิน 12,000 ล้านเนี่ยมันจะไปซ้ำซ้อนกับเงินกู้หรือไม่แล้วกังวลอีกอันนึงก็คือกังวลเรื่องว่าจำนวนงบลงทุนจะตกหล่นไปหรือเปล่าก็เรียนกับท่านอย่างนี้ครับว่า 12,000 ล้านที่อยู่ในงบกลางที่อยู่ในวงเล็บ5อันนี้นะครับจะเป็นงบลงทุนทั้ง 100% นั่นหมายความว่า 12,000 ล้านหักตัดออกไปอีกเนี่ยงบลงทุนไม่ถึงตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงจำเป็นที่จะต้องคงไว้นะครับในส่วนของ เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านว่ามันปัญหาที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากระเบียบต่างๆของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่ได้กำหนดเอาไว้อย่างค่อนข้างที่จะแน่นหนาจนเกินไปอันนี้ผมเห็นด้วยครับแล้วผมได้หารือกับทางท่านมท.4ว่าอันเนี้ยจำเป็นที่จะต้องไปปลดล็อกให้เขาแต่ว่าในส่วนเงินที่ท่านว่านะครับว่ามันจะไม่ถึงจำนวนที่ว่าเพราะว่ามันมีส่วนนึงที่จะต้องกันเอาไว้เป็นเงินเดือนจริงๆผมดูหมดแล้วนะครับเงินจริงๆที่เขามีเป็นเงินสะสมเนี่ยประมาณสัก 600,000 กว่าแล้วจำเป็นที่จะต้องกันเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จะต้องฉุกเฉินอะไรของเขาเนี่ย ที่ใช้ไม่ได้ก็แล้วกันพูดแบบนี้ง่ายดีนะครับน่าจะประมาณสัก 200,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเหลืออยู่ 400,000 ล้านที่สามารถที่จะใช้ได้นอกเหนือจากที่กันเอาไว้แต่ว่าก็อาจจะต้องไปดูในตัวระเบียบของคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับซึ่งเห็นตรงกันและท่านมท.4ที่กำกับดูแลกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านก็ทราบถึงปัญหาแล้วแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องไปหารือถึงแนวทางออกต่อไปนะครับอันนี้ต้องขอบคุณท่านมาก อีกอันนึงของสุดท้ายนะครับของคุณหมอวะลงเรื่องกองทุนนะครับจริงตัวเลขเนี่ยท่านบอกว่าบริษัทประกันเขามีจำเป็นที่จะต้องมีกำไรของเขาแน่นอนครับในส่วนของกำไรเขาจะคิดว่า 15,500 ล้านที่รัฐบาลจะจ่ายสำหรับให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยถ้าคิดว่าคุ้มเขาก็เข้ามารับครับถ้าเขาคิดว่าไม่คุ้มเขาก็ไม่ต้องเข้ามารับรัฐบาลไปตอบไม่ได้หรอกครับรัฐบาลรู้แต่เพียงว่า 15,500 ล้านที่รัฐบาลพยายามจะใช้เนี่ยมันเป็นการบริหารความเสี่ยงที่รัฐบาลรู้แน่ชัดว่าในแต่ละปีเราจะใช้เงินในการเยียวยาปัญหาน้ำท่วมปัญหาวาตภัยปัญหาแผ่นดินไหวรวมไปถึงปัญหาสึนามิได้แบบไหนและจะต้องจ่ายเท่าไหร่ซึ่งชัดเจนกำหนดไว้แค่ 15,500 ล้านส่วนทุนประกัน 75,000 ล้านครับก็มากกว่าเบี้ยประกันถึง5เท่านะครับซึ่งในส่วนของนโยบายเนี่ยเราก็คิดว่าในเงินที่เราจ่ายในแต่ละปีเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะซื้อความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศส่วนตัวเลขที่ผ่านมาตั้งแต่ปีน้ำท่วมใหญ่ปี54 55 56อะไรเนี่ยที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับรัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินใช้งบกลางในการจ่ายเงินในส่วนเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนมากเหมือนกับเมื่อปีที่ผ่านมาคือปี69เหตุผลก็เพราะว่าเงินเยียวยาที่ให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อปีเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายให้เขาเพียงแค่หลังคาเรือนละ 5,000 บาทเป็นอย่างมากนะครับเพิ่งจะมาเพิ่มเป็น 9,000 บาทเนี่ยสมัยรัฐบาลท่านนายกแพทองธารแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลท่านนายกอนุทินมันจึงทำให้ตัวเลขตัวเนี้ยมันสูงขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาและแน่นอนที่สุดไม่มีรัฐบาลไหนที่จะไปลดเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าผมเชื่อว่า 9,000 บาทนี่สำหรับพี่น้องประชาชนยังน้อยไปเสียด้วยซ้ำมีแต่จะขยับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขฐานคำนวณของท่านโดยเอาตัวเลขในอดีตที่ผ่านมาใช้ตัวเลขการเยียวยาที่ต่ำมาเป็นฐานผมคิดว่าแบบนั้นเราคิดเป็นฐานของทุนประกันไม่ได้เอาปีล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไหนและรัฐบาลเยียวยาแบบไหนอนาคตการเยียวยาจะต้องเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่อันนี้ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องมาพิจารณากันเพราะนั้นกรรมาธิการยืนยันในมาตรา6นะครับยืนยันตามเสียงข้างมากครับท่านประธานขอบคุณฮะ
1: จะครบถ้วนแล้วนะครับเนื่องจากว่ามาตรา

0: ไปกับกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและก็ผู้แปรยตินะครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญท่านสมาชิกครับเราจะต้องลงคะแนน2ครั้งนะครับยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับ
1: สองสี่ศูนย์แสดงตนครับ
0: สองสี่ศูนย์ที่ไหนครับท่านได้ขอบัตรหรือยังครับ
1: 240ผลิตแสดงตนครับ
0: ท่านผลิตบัตรไม่มีผมให้เวลาอยู่ครับท่านรับบัตรก่อนครับแล้วกดบัตรแสดงตนดีกว่าครับเชิญครับเสียบบัตรแสดงตนได้เลยครับไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม462ท่านครบองค์ประชุมนะครับผมจะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนขอเชิญใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ464ท่านเห็นด้วย393ไม่เห็นด้วย19งดออกเสียง52ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นอนุมัติที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับไม่มีเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม460ท่านนะครับครบองค์ประชุมครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญท่านสมาชิกครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ466เห็นด้วย276ไม่เห็นด้วย137งดออกเสียง52

0: ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการนะครับเชิญทางท่านเลขาครับ
1: หมวด3งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณไม่มีการแก้ไขมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
0: สมาชิกครับในหมวดนี้จะมีผู้กรรมการผู้สงวนความเห็น6ท่านนะครับผู้สงวนคำแปลยติ13ท่านแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิป
2: เรียนประธานสภาที่เคารพกับผมนาวาโทกิตติพงศ์ปิยวโนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหาดใหญ่สำหรับในส่วนของงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับผมจะขออภิปราย2หน่วยงานด้วยกันสำหรับหน่วยงานแรกคือสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.และหน่วยงานที่2คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.สำหรับโครงการในสกมช.นะครับจะมีโครงการเรือธงอยู่1โครงการก็คือโครงการที่ชื่อว่าไทเซิร์ชซึ่งไทเซิร์ชนะครับจะทำหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับประเทศของเราให้กับหน่วยงานของภาครัฐรวมถึงการเฝ้าระวังให้กับหน่วยงานเอกชนต่างๆทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะครับโดยไทเซิร์ชจะมีหน้าที่ด้วยกัน7อย่างด้วยกันคือรับแจ้งเหตุ1รับแจ้งเหตุ2เฝ้าระวังแจ้งเตือน3ตอบสนองและรับมือเหตุการณ์4วิเคราะห์หลักฐาน5ตรวจวิเคราะห์ช่องโหว่ทางด้านไซเบอร์6
3: โอเค
4: ท่านประธานต้องพูด
0: สักครู่นะครับท่านกิติพงศ์เดี๋ยวสักครู่ครับเชิญท่านเลขานี่ครับท่านเลขาท่านเลขาเดี๋ยวเชิญที่ผมก่อนครับเชิญครับ
5: เขาเขียนมาว่ามีผู้แปลยติแต่จริงๆไม่มีนะไม่มี
0: ครับขออภัยท่านกิติพงศ์นะครับเดี๋ยวไปที่ เนื่องจากว่าหมวด3เนี่ยไม่มีการแก้ไขนะครับแล้วก็ไม่มีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติไว้นะครับเชิญทางฝ่ายเลขาครับ
1: มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
0: ครับมาตรานี้มีผู้สงวนความเห็น6ท่านนะครับมีผู้สงวนคำแปลยติไว้13ท่านแล้วก็มาตรานี้มีการแก้ไขนะครับมีผู้ลงชื่ออภิปรายอีก3ท่านเชิญท่านนาวาโทกิตติพงศ์ปิยวรรณอีกครั้งนึงครับเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนาวาโทกิตติพงศ์ปิยวรรณโนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหาดใหญ่สำหรับในมาตรา7นี้นะครับผมขอสงวนความเห็นเพื่อแปลยติเพื่อขอตัดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5% ของงบประมาณโดยผมจะขออภิปรายหลักๆ2หน่วยงานด้วยกันนะครับหน่วยงานแรกก็คือสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.และหน่วยงานที่2กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ผมขอเริ่มจากสกมช.ก่อนครับท่านประธานโดยสกมช.มีหน้าที่หลักในเรื่องของการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ของประเทศโดยโครงการเรือธงของสกมช.ที่มีการเสนอคำของงบประมาณมาก็คือโครงการไทเซิร์ชซึ่งในโครงการไทเซิร์ชนะครับมีวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยกัน7ประการคือประการที่1รับแจ้งเหตุ2เฝ้าระวังแจ้งเตือน3ตอบสนองและรับมือ

0: ประเทศสูงขึ้นและเป็นโครงการที่มีอยู่แล้วในคำของบประมาณเป็นการขาด11ล้านบาทและ3ห้อง Network Operation Center หรือ NOC มูลหมดไว้ซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรจะมีคำขอขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการใช้เครื่องแม่ข่ายโครงการไทยเซิร์ชควรจะใช้ GDCC ที่รัฐบาลมีนโยบายอยู่แล้วนอกจากนี้นะครับมีการใช้ AI ในโครงการ Help Desk ซึ่งเราต้องตั้งคำถามในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้ AI กับโครงการ Help Desk รวมถึงการตั้งคำถามว่าในการใช้ AI จะสามารถใช้บริการจากภาคเอกชนได้หรือไม่นอกจากนี้นะครับยังต้องตั้งคำถามว่าประสิทธิภาพผลการดำเนินการของไทยเซิร์ชที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมานะครับมีการโจมตีช่องโหว่ช่องว่างทางด้านไซเบอร์กับหน่วยงานเอกชนและก็หน่วยงานของรัฐมากมายซึ่งในขณะที่เรามีไทยเซิร์ชอยู่แล้วกลับพบว่ากลับมีการโจมตีในเรื่องเหล่านี้นอกจากนี้นะครับโครงการไทยเซิร์ชยังควรจะต้องไปรวมกับเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ GDCC ของรัฐบาลหรือไม่นะครับเพราะว่า GDCC เนี่ยยังจำเป็นต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โครงการไทยเซิร์ชควรจะมีการตั้งศูนย์ในการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังที่ในหน่วยงานของ GDCC หรือไม่ดังนั้นนะครับในโครงการทั้ง3โครงการนี้ผมจะขอตัดนะครับรายการที่เป็นอุปกรณ์และรายการโยธานะครับในโครงการไทยเซิร์ชมูลค่า9ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเช่าพื้นที่ NT สำหรับอุปกรณ์โครงการ Help Desk มูลค่า 700,000 บาทในการเช่าใช้ AI นะครับรวมถึงโครงการ NOC นะครับหรือ NOC ทั้งโครงการเพื่อที่จะยกเลิกนะครับในเรื่องของการโครงการโยธาในทั้ง3ในโครงการ NOC รวมมูลค่าที่จะตัดจากสกมช.รวมทั้งสิ้น 22.2 ล้านบาทหน่วยงานต่อมานะครับที่ผมขออภิปรายก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในภายในราชอาณาจักรเมื่อเราพูดถึงความมั่นคงภายในเราจะต้องไปดูว่าความมั่นคงภายในจริงๆแล้วเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งโดยหลักการแล้วนะครับความมั่นคงภายในจะต้องประกอบด้วยอาชญากรรมร้ายแรงอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายซึ่งบทบาทหน้าที่ของกอรมน.ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวกับบทบาททั้ง3อย่างเลยครับท่านประธานบทบาทของกอรมน.ที่ผ่านมาจะเน้นไปที่การแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะทางไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารเพียงอย่างเดียวได้ตั้งแต่ปี2552จนถึงปี2570กอรมน.มีการขอใช้งบประมาณรวมไปแล้วทั้งสิ้น 158,000 ล้านบาทเฉพาะในปีงบประมาณ2570นี้นะครับมีการเสนอคำขอมาทั้งสิ้น 5,737 ล้านบาทและมีการปรับลดเหลือ 4,934 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมานะครับผลงานของกอรมน.ในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่กอรมน.ใช้ที่ผ่านมาไม่ได้ผลเพราะยังปรากฏว่ายังมีการปัญหาในเรื่องของการก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่และโครงการที่กอรมน.เสนอมานะครับมีโครงการหนึ่งที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือโครงการ OSINT หรือย่อมาจาก Open Source Intelligence ซึ่งเป็นโครงการที่นำ Open Source Software ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้เลยแต่โครงการนี้นะครับมีการของบประมาณมาทั้งสิ้น89ล้านบาทซึ่งผมจะขอตัดงบประมาณทั้งโครงการและก็โครงการนี้นะครับมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้งานผลที่ได้จากโครงการที่จะกระทบกับสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนอกจากนี้นะครับในโครงการยังระบุด้วยว่ามีขีดความสามารถในการตรวจสอบ Skype ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการเลิกใช้งานไปแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีการเสนอโครงการลักษณะนี้มาทำไมเพราะฉะนั้นนะครับในการทำงานของกอรมน.โดยภาพรวมจำเป็นต้องทบทวนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีคำของบประมาณมาและอาจจะกระทบกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างเช่นโครงการ OSIN ตามที่ผมได้อภิปรายมาก็เพราะฉะนั้นในส่วนของกรมน.นะครับก็ขอตัดอย่างน้อย1โครงการก็คือโครงการ OSIN มูลค่า89ล้านบาทครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเพียงพนอบุญกล่ำครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานเพียงพนอบุญกล่ำกรรมาธิการค่ะก่อนที่จะได้เริ่มอภิปรายแสดงความเห็นนะคะจะรบกวนขออนุญาตท่านประธานว่าดิฉันได้ลงชื่อไว้ในมาตรา8มาตรา14ด้วยแต่จะของดไม่อภิปรายความเห็นใน2มาตรานั้นแล้วจะขออนุญาตใช้เวลากับการให้ความเห็นในมาตรา7เกินกว่าเวลาที่กำหนดแต่จะไม่เกิน14นาทีไม่ทราบท่านประธานอนุญาตไหมคะ

0: ตอนนี้ท่านผมว่าท่านเอาอยู่ใน7นาทีในมาตรานี้ก่อนก็แล้วกันครับ
1: ได้ครับค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกนะคะรวมทั้งกรรมาธิการทุกท่านค่ะสำหรับมาตรา7นะคะเรียนได้สงวนความเห็นว่าขอลดงบประมาณร้อยละ5ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการขอลดในเชิงสัญลักษณ์นะคะเหตุผลหลายประการเนี่ยท่านกรรมาธิการท่านอื่นแล้วก็ท่านสมาชิกได้กล่าวไปแล้วนะคะดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะของงบประมาณรายจ่ายก็มีลักษณะหลายอย่างนะคะมีความซ้ําซ้อนทั้งในแง่ของหน่วยงานทั้งในแง่ของภารกิจแล้วก็มีลักษณะเป็นงบที่ตั้งเพื่อระยะสั้นหรือเพื่อการบริโภคนะคะมากกว่าที่จะคํานึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวและจะได้ลงในรายละเอียดต่อไปนะคะแต่ว่าประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะประเด็นสําคัญอยู่ที่เราทราบดีว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของงบนะคะแต่การตั้งงบประมาณเนี่ยไม่ได้สะท้อนการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ปัญหาของประเทศโดยเฉพาะปัญหาที่เราถือว่าเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่เป็นปัญหามานานแล้วแล้วก็ไม่ได้จะกล่าวอ้างว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้นะคะก็ยอมรับว่ามันเป็นปัญหามานานนะคะหนึ่งในเรื่องนั้นคือเรื่องของการศึกษาเรื่องของปัญหาหนี้สินเรื่องของความเหลื่อมล้ำค่ะประเด็นที่3นะคะก็คือว่าซึ่งดิฉันได้ให้ความเห็นไปหลายครั้งมากว่าในการตั้งดัชนีชี้วัดก็จะไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์หรือว่าตัวเอาคำนะคะแต่ว่าจะเน้นที่กิจกรรมมากกว่าแล้วก็บางลักษณะเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการทำเป็นพิธีการแล้วก็พิธีกรรมนะคะยังไม่ต้องพูดเรื่องของการขาดประสิทธิภาพและที่สำคัญนะคะดิฉันขอย้อนเวลาของทุกท่านไปในตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะเมื่อเดือนเมษายนนะคะวันที่9เมษายน2569เกือบ5เดือนนะคะซึ่งข้อความสำคัญเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าที่หนึ่งของเอกสารเลยค่ะในหลักการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในหลักการข้อ3นะคะว่าจะยึดมั่นในหลักนิติธรรมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและการบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็แสดงเจตนาที่จะนำประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECDให้ได้ภายในปี2571รวมทั้งจะจัดทำประชามติรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในการนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนที่ถูกต้องท่านประธานที่เคารพค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาในนโยบายของรัฐบาลได้พูดถึงวิกฤตหนี้ครัวเรือนแล้วก็ข้อจำกัดทางโครงสร้างของทางเศรษฐกิจแล้วก็การเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะโดยบอกว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้เติบโตได้เต็มศักยภาพทั่วถึงแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็จะปรับบทบาทของรัฐนะคะให้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกจะเป็นรัฐบาลดิจิทัลในหน้าสุดท้ายซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงว่าจะกระทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกเชื่อมั่นประเทศไทยคำสุดท้ายค่ะซึ่ง

0: กระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการก็ย่อมมีความรับผิดชอบโดยตรงที่จะดำนิตินะคะก็เป็นประธานบอร์ด BOI ดิฉันอยากจะผ่านท่านประธานนะคะรวมทั้งชวนรัฐบาลได้มาดูในหัวใจสำคัญที่อยากจะพูดถึงเป็นพิเศษนะคะก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ท่านนายกได้แถลงเองว่านี่คือสิ่งที่คณะรัฐมนตรีจะทำหลักธรรมาภิบาลนะคะก็จะมีหลักในเรื่องของการตัดสินใจที่ดำเนินการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบนะคะที่เราเรียกว่า accountability มีความรอบคอบระมัดระวังตัดสินใจด้วยเหตุผลที่อธิบายได้บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอและได้วิเคราะห์ผลกระทบโดยมีเหตุผลรองรับนะคะหลักที่สองคือไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดแย้งหลักการที่สามก็คือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ชอบด้วยกฎหมายหลักการที่สี่คือเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสและเท่าเทียมดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะเรื่องของ Data Center นี่คือตัวอย่างของการตัดสินใจที่เดินไปแก้ไขไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้สะท้อนว่ามีการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังเรื่องของกยศ.อีกเช่นกันนะคะเรากำลังบอกว่าเยาวชนนักเรียนนักศึกษาต้องมาแบกภาระใช้หนี้ในอนาคตแต่เรากลับไม่ได้จัดสรรงบให้นะคะอันเรื่องของนอมินีนะคะดิฉันเองก็ได้อภิปรายในชั้นกรรมาธิการถ้าท่านสมาชิกไม่มีโอกาสอ่านเอกสารเยอะแยะมากมายนะคะอยากให้พิจารณาข้อสังเกตนะคะที่กรรมาธิการได้ระบุลงไปในเอกสารนะคะซึ่งจะมีหัวข้อสำคัญหลายๆเรื่องนะคะสุดท้ายก็คงจะต้องขอขอบคุณนะคะที่ทำให้มีการถ่ายทอดสดเพราะว่าประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับต่อไปท่านวิสุทธิ์ตันตินันท์ครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านประธานผมวิสุทธิ์ตันตินันท์สมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมธิการผู้ขอสงวนความเห็นและขอให้ปรับลดงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีลง 5% ครับเหตุผลครับผมไม่อาจแน่ใจในความมีประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีได้เพราะอะไรล่ะครับอาจจะมีเหตุผล2ประการที่สำคัญประการแรกรัฐบาลกล่าวไปแล้วว่าปัจจุบันมีจำนวนข้าราชการจำนวนมากและมีค่าใช้จ่ายของข้าราชการจำนวนมากแต่อีกประเด็นหนึ่งครับที่เราเจอในสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือมีหน่วยงานจำนวนมากซึ่งผมไม่อาจแน่ใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นยังมีความจำเป็นที่จะทำงานบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ปัจจุบันอยู่หรือเปล่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเชิงนโยบายนะครับผมไม่โทษข้าราชการพนักงานที่ทำงานในหน่วยงานเหล่านั้นแต่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่จัดตั้งหน่วยงานเหล่านั้นขึ้นโดยครั้งหนึ่งหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆขึ้นแต่ในท้ายที่สุดกลับปรากฏว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นได้อย่างที่ตั้งใจไว้ผมขอกล่าวถึงหน่วยงานนึงครับที่ปีนี้ของงบประมาณจำนวน97 ล้านบาทคือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความปรองดองหรือเรียกสั้นๆว่าปยป.ปยป.คืออะไรครับปยป.คือมรดกในยุคคสช.ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2560โดยคำสั่งของคณะคสช.และมีการตั้งสำนักงานขึ้นโดยคำสั่งคสช.ปี2561นะครับภาพฝันณเวลานั้นเราตั้งใจว่าจะมีการปฏิรูปประเทศเรามีการตั้งและใช้แนวคิดของบางประเทศที่เรียกว่า Prime Minister Delivery Unit ตามแนวคิดของประเทศสหราชอาณาจักรนะครับเลยตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าปยป.ขึ้นโดยคาดหวังว่าท้ายที่สุดนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้มีมือไม้โดยตรงแต่ต้องทำงานบริหารราชการแผ่นดินผ่านกระทรวงทบวงกรมต่างๆจะได้มีมือไม้ที่สามารถเข้าไปทำงานครุกแล้วก็คุกฝุ่นแล้วก็สามารถทำงานขับเคลื่อนกับทุกหน่วยงานได้เพื่อให้นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เป็นแฟลกชิปดำเนินการได้จริงแต่ครับการทำงานของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาครับปกติเนี่ยผ่านมา4นายกรัฐมนตรี5นายกรัฐมนตรีปรากฏว่าปยป.ถูกเปลี่ยนมือไม่ถูกดำเนินการอย่างจริงจังโดยนายกรัฐมนตรีเลยอาจจะมีบางท่านที่หยิบหน่วยงานปยป.เข้ามาใช้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นแฟลกชิปแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่

0: แต่มากกว่านั้นครับ9ปีที่ผ่านมาที่จัดตั้งปยป.เนี่ยมีผู้อำนวยการไปแล้ว5คนและกำลังจะมีคนที่6ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ในปีนี้ครับปยป.ของงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน97ล้านบาทแต่ถ้านับรวมที่ของงบประมาณโดยตรงตั้งแต่ปี2565เนี่ยมรดกคสช.ชิ้นนี้ใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น447ล้านบาทครับเป็นมรดกในยุคเดียวกับที่ใช้งบประมาณในการทำงานกิจกรรมโครงการต่างๆแต่ไม่ได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นหอประชุมกองทัพบก 3,400 ล้านบาทที่สร้างแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เช่นเดียวกับช่วงเวลาเดียวกันที่สร้างสนามบินเบตง 1,900 ล้านบาทแต่ไม่มีสายการบินพาณิชย์เข้าไปบินหรือดิจิตอลวอลเล่ที่ EEC จำนวน 2,500 ล้านบาทซึ่งเพิ่งเริ่มการใช้งานนี่ไม่นับรวมสำนักงานกสทช. 2,600 ล้านบาทครับรวมกันแล้วกว่า 10,000 ล้านบาทรวมปยป.ด้วยที่เป็นมรดกกสช.ที่ไม่ถูกใช้อย่างจริงจังปีนี้ครับที่ปยป.ของงบไป 97.9 ล้านบาทถ้าเราดูในโครงสร้างครับเป็นแผนบุคลากรภาครัฐ 29.7 ล้านบาทที่เหลือเป็นแผนพัฒนาบริหารประชาชนบริการประชาชน 63.2 ล้านบาทนี่คืองบก้อนใหญ่ๆที่เป็นการดำเนินการโครงการภายใต้ปยป.ครับถามว่าเนื้องานจริงๆเป็นยังไงขอสไลด์ให้หน้าถัดไปนะครับที่ 63.2 ล้านบาทเนื้องานจริงๆมีอยู่ 49.2 ล้านบาทครับผ่านการดำเนินการภายใต้3โครงการหลักคืออันที่1ดัชนีการรับรู้ทุจริตยกระดับพยายามยกระดับด้วยเหตุผลว่านี่อาจจะเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน 2. การปรับเปลี่ยนพลังงานสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net Zero เป็นกิจกรรมครับสัมมนาอบรมรณรงค์ต่างๆและกิจกรรมสุดท้ายคือทุนวัฒนธรรมครับคำถามคือแล้วงบประมาณเหล่านี้ที่ดำเนินการเนี่ยมีหน่วยงานอื่นดำเนินการหรือเปล่าในแง่ของ CPI ครับดัชนีรับรู้การทุจริตซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของปปช.เองหรือหน่วยงานอื่นที่ผลักดันแผนบูรณาการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังมีงบประมาณกำลังจะมีพรบ.เพื่อแก้ไขและขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปกับหน่วยงานต่างๆหรือก้อนสุดท้ายครับคือทุนทางวัฒนธรรมซึ่งผู้ดำเนินการก็มีกระทรวงวัฒนธรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วหรืองบประมาณเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่เพียงเพราะว่างบประมาณเหล่านี้คือนำไปสู่การดำเนินการในต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศเหมือนตีที่ผ่านมาที่ใช้งบประมาณของปยป.ในการให้คณะรัฐมนตรีบางท่านเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสคำถามสำคัญครับสิ่งเหล่านี้ความซ้ำซ้อนเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับปยป.งบประมาณเหล่านี้กว่า97ล้านบาทเรามีความจำเป็นไหมที่จะให้ปยป.ที่กิจกรรมที่กล่าวมาเนี่ยเป็นเพียงเวทีประดิษฐ์วิสัยทัศน์ให้ผู้บริหารในการกล่าวเปิดแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆโดยไม่มีการปฏิบัติการดำเนินการให้ขับเคลื่อนจากนโยบายสู่ปฏิบัติการได้จริงเรามีความจำเป็นไหมต้องเสียงบประมาณ 97.9 ล้านบาทในปีนี้ซึ่งยังจะมีปีอื่นต่อๆไปเรื่อยๆหากยังมีองค์กรเหล่านี้อยู่ผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณโดยงบประมาณดำเนินการของปยป.นี้รวมถึงในอนาคตคือการปรับลดบทบาทและยุบองค์กรที่เป็นมรดกของคสช.นี้ทิ้งไปที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างที่ผมเสนอเพื่อจะขอปรับลดงบประมาณ 5% ของสำนักนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่1และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจำนวน57ท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญท่านณภัทรจิตตพินันท์กันตาครับ
2: นันกันตานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต24ธนบุรีคลองสานราชบูรณะนะครับวันนี้ผมพอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณพ.ศ.2570นะครับในมาตราที่7ในส่วนของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือว่า OKMD นะครับซึ่งหน่วยงานนะครับมีคำของงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต209.11 ล้านบาทนะครับและปรับลดลงในชั้นกรรมาธิการเหลือ189.11 ล้านบาทนะครับซึ่งแผนดังกล่าวนี้นะครับมีโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติครับเป็น

ผูกพันมาตั้งแต่ปี2567นะครับวงเงินรวมทั้งสิ้น928ล้านบาทนะครับแล้วก็ในปี2570นี้ก็มีงบประมาณทั้งสิ้น 59.8 ล้านบาทครับศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติครับเป็นโครงการที่ใช้พื้นที่ของอาคารกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิมนะครับบนถนนราชดำเนินกลางเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะโดยจะมีอาคารจำนวน2หลังนะครับอยู่ติดกันในโครงการเดียวกันนี้อาคารหลังแรกครับก็จะเป็นที่ตั้งของพื้นที่ห้องสมุดนะครับหรือว่าเป็น Living Library นะครับมีพื้นที่เรียนรู้และพัฒนาทักษะครับหรือว่าเป็น Learning Space นะครับแล้วก็พื้นที่เพื่อการแสดงออกหรือว่าเป็น Expression Space ขณะ

ของศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติครับไม่ใช่เพียงแค่การลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานลดค่าใช้จ่ายของประเทศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติดังกล่าวนะครับมีผู้รับเหมาที่น่าตั้งข้อสังเกตว่ากำลังประสบปัญหาสภาพคล่องหรือไม่นะครับเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาครับมีกรณีโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบของผู้รับเหมารายนี้หลายรายการด้วยกันหลายโครงการด้วยกันนะครับที่ติดขัดคงค้างนะครับเช่นโครงการบล็อก33หรือว่าหมอน33นะครับเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบมิกซ์ยูสบนพื้นที่ราว17ไร่บริเวณใจกลางสามย่านนะครับกระทั่งอาคารกสทช.นะครับที่ทั้งหมดนี้ล่าช้ากว่าแผนไปมากๆนะครับอย่างเช่นอาคารกสทช.นี้ก็มีการบอกเลิกสัญญาไปแล้วในปี2568ที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันครับเว็บไซต์สามย่านเพรสนะครับซึ่งเป็นเว็บที่จัดทำโดยกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าวนี้นะครับก็จะมีโครงการที่ประสบปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้างค่าจ้างคนงานนะครับและปัญหาอื่นๆมากถึง46ไซต์ก่อสร้างด้วยกันซึ่งลำดับความเสียหายก็มากน้อยกระจายกันไปครับศูนย์การเรียนรู้ของชาตินี้ครับซึ่งงบประมาณ 6,000 มาตั้งแต่ปี67นะครับมีกำหนดแล้วเสร็จในปี71จำนวนทั้งสิ้น5ปีด้วยกันนะครับใช้งบประมาณตลอดทั้งโครงการ928ล้านบาทไม่ควรเป็นการใช้งบประมาณที่ติดขัดลามเลยไปถึงการเปิดใช้งานล่าช้านะครับและสุดท้ายก็จะทำให้แรงงานซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการก่อสร้างนี้ก็ต้องประสบปัญหาคงค้างค่าจ้างเช่นเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังกรณีที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับในส่วนของผู้รับเหมาที่เป็นประเด็นนี้ครับผมขอตั้งความกังวลนะครับแล้วขอแสดงความห่วงใยขอให้จับตามองโครงการดังกล่าวแต่ว่าส่วนที่เป็นประเด็นจริงๆครับคืองบที่งอกเงยออกมาจากงบ 6,928 ล้านบาทนะครับคือรายการค่าใช้จ่ายครับการปรับปรุงภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมอาคารนะครับหรือว่าฟาซาดจำนวน 75.4 ล้านบาทซึ่งสูงกว่างบก่อสร้างปี70ซะอีกนะครับ 59.8 ล้านนะครับน่าแปลกประหลาดครับว่าการก่อสร้างอาคาร1ควรต้องอยู่ในงบประมาณ 6,000 ซึ่งถูกตั้งมาตั้งแต่ต้นใช่หรือเปล่าจะใช้ไปกับอะไรใช้ที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะครับเพื่อมีให้อยู่ๆก็จะมีรายการค่าใช้จ่ายที่แปลกประหลาดอื่นใดเนี่ยงอกเงยขึ้นมาหรือว่าจะเป็นการใช้งบประมาณที่ฟุ่มเฟือยอย่างไม่สมควรและอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งชาตินี้นะครับก็มีงบประมาณ 6,000 อยู่แล้ว5ปีนะครับ928ล้านบาทซึ่งมีความแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าเหตุใดจึงต้องมีรายการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมอาคารหรือว่าฟาซาดเนี่ยแยกออกมาอีก75ล้านบาทท่านประธานครับถ้าให้อธิบายนะครับงบทำฟาซาดดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายนอกของอาคารซึ่งอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งชาตินี้เป็นการปรับปรุงมาจากอาคารกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิมอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับอาคารดังกล่าวนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาคารบนถนนราชดำเนินกลางซึ่งสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษที่2480นะครับมีผู้ออกแบบก็คือคุณจิตเสนอภัยวงศ์นะครับหรือว่าหมิวอภัยวงศ์นะครับโดยมีปรัชญาในการออกแบบนะครับได้รับเอาแนวคิดสถาปัตยกรรมครับที่สะท้อนถึงความเป็นสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์นะครับเช่นผนังอาคารที่ไม่ได้มีลวดลายหรือว่าหลังคาที่ไม่ได้มีทรงสูงหรือหลังคาทรงจั่วแต่เป็นหลังคาแบบเรียบหัวตัดนะครับเป็นรูปแบบอาคารที่แพร่หลายในสมัยนั้นทั้งในประเทศทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกที่สำคัญที่สุดครับสถาปัตยกรรมครับไม่ได้มีฟังก์ชันหรือหน้าที่แค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญในเรื่องของการสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ว่ายุคสมัยนั้นมีบริบทอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งกลุ่มอาคารบนถนนราชดำเนินกลางนี้สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่เพิ่งพ้นจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในนามของการอภิวัตสยามด้วยการทำฟาซาดใหม่ครับหากเปลี่ยนโฉมหน้าให้อาคารทั้งหลังเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเขาเดิมนั่นหมายถึงผลกระทบของอาคารในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งอาคารบนถนนราชดำเนินกลางทั้งหมดกำลังถูกปรับทิศทางไปในรูปแบบเดียวกันทีละหลังทีละหลังอย่างไรก็ตามครับหากจะทำฟาซาดแล้วผมลองย้อนกลับไปดูคำของงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ2569ครับหรือปีที่แล้วนะครับมีคำของงบประมาณที่คล้ายกันคือการปรับปรุงภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกหรือฟาซาดนี้ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอยู่ในการบริหารของสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกทม.จำนวน 28.8 ล้านบาทซึ่งแม้ว่าจะตัดไปแล้วในงบประมาณปี69ของกรุงเทพก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นการปรับปรุงที่รูปแบบคล้ายกันทำฟาซาดก็เป็นรูปแบบลักษณะทิศทางเดียวกันแต่ว่าเหตุใดค่าใช้จ่ายจึงแตกต่างกันมากเหลือเกินนะครับกทม.เคยตั้งไว้ 28.8 ล้านนะครับแต่ OKMD ตั้งรอบนี้นะครับคือ 75.4 ล้านบาทหรือแตกต่างกันเกือบ3เท่านอกจากนี้ครับตามประกาศของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือ OKMD อย่างที่ว่านะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมก็เพิ่งประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบฟาซาดนะครับดังนั้นแปลว่าร่างพรบงบประมาณปี2570ที่มีรายการค่าใช้จ่ายฟาซาดดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับ 75.4 ล้านบาทถูกตั้งไว้ก่อนจะได้รับตัวผู้ออกแบบซะอีก
ท่านประธานครับว่าด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่แยกออกมานะครับจากงบผูกพัน5ปีที่ปรากฏขึ้นในงบปี70และสูงมากถึง 75.4 ล้านบาทนี้นะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติแต่อย่างใดซึ่งเป็นเรื่องพื้นที่ของการเรียนรู้เป็นแหล่งความรู้ของประเทศนะครับมีพื้นที่ห้องสมุดพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆการพัฒนาพื้น

0: ที่ครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพียงใดสิ่งที่ควรคำนึงถึงที่สุดก็คือการพัฒนาพื้นที่นั้นต้องไม่กระทบต่อประวัติศาสตร์เดิมความเป็นมาเป็นไปของพื้นที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติยิ่งควรตระหนักถึงคำนึงถึงข้อนี้มากที่สุดยังมีอีกหลายรายการครับของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ผมอาจใช้เวลานำเสนอได้ไม่มากพอนะครับแต่ในลักษณะรูปแบบที่คล้ายคลึงกันรูปแบบเดียวกันนี้ครับผมขอเสนอตัดงบประมาณการปรับปรุงภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารหรือว่าฟาซาดจำนวน 75.4 ล้านบาทที่ตั้งไว้โดยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแผนของภารกิจเดิมของโครงการหรือภารกิจของหน่วยงานอื่นๆของสำนักนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านชลนัทโกยกุลครับ
2: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชลนัทกวยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมจากพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นปรับลดงบประมาณ 5% ในมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะดิฉันเสนอปรับลดงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะคะดิฉันขอยกตัวอย่าง1รายการค่ะท่านประธานเพื่อต้องการให้ทุกท่านนะคะเห็นว่าทำไมดิฉันถึงคิดว่ากอรมน.สามารถปรับลดงบได้มากกว่านี้นะคะนั่นคือรายการจัดหาระบบ Open Source Intelligence นะคะหรือว่า OSINT วงเงินทั้งหมดเนี่ย89ล้านบาทค่ะท่านประธานท่านประธานคะสิ่งที่ฉันอยากจะชวนทุกท่านในที่นี้นะคะดูก็คือไม่ใช่แค่ตัวเลขงบ89ล้านบาทค่ะแต่คือคำถามสำคัญ3ข้อสั้นๆค่ะท่านประธานเรากำลังซื้อระบบอะไรระบบนี้อัปเดตจริงหรือไม่และคำถามที่สำคัญที่สุดค่ะท่านประธานก็คือระบบนี้กำลังจะใช้กับใครนะคะคำถามแรกค่ะเรากำลังซื้อระบบอะไรนะคะระบบ Open Source Intelligence นะคะก็คือกระบวนการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลสาธารณะเช่นเว็บไซต์ข่าวนะคะต่างๆเนี่ยนำข้อมูลเหล่านี้มาประติดประต่อเพื่อค้นหาว่าใครทำอะไรเชื่อมโยงกับใครและที่สำคัญนะคะรัฐเนี่ยมีความสนใจอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเขาคนนั้นก็คือพูดง่ายๆค่ะนำสิ่งที่คนพูดแล้วก็ทำบนโลกออนไลน์นะคะรัฐมีการรวบรวมวิเคราะห์แล้วก็ติดตามอย่างเป็นระบบค่ะไม่ต้องดักฟังไม่ต้องแฮกนะคะเราแค่เอาสิ่งที่คนเนี่ยทิ้งร่องรอยบนโลกออนไลน์เอามาวิเคราะห์ก็ได้แล้วค่ะซึ่งในความเป็นจริงนะคะที่ฉันเข้าใจดีค่ะว่าระบบแบบนี้เนี่ยมันต้องมีต้นทุนนะคะมีเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เชิงพาณิชย์ค่ะ API ต่างๆนะคะรวมถึงค่าบุคลากรแต่ว่าจริงๆแล้วดิฉันไม่ได้บอกว่า Open Source Intelligence ควรต้องฟรีนะคะแต่คำถามสำคัญก็คืองบ89ล้านบาทค่ะท่านประธานเรากำลังจ่ายค่าอะไรนะคะจากการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการค่ะเรายังไม่เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากพอนะคะทั้งเรื่องของบุคลากรนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ตำแหน่งทำงานกันกี่เดือนจะใช้เงินกันเท่าไหร่นะคะรวมถึงรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะตรวจสอบที่มาของราคาได้นะคะรวมถึงงบที่ขอมาเนี่ยประกอบด้วยรายการอะไรบ้างตรงนี้ก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยพูดได้เลยว่างบ89ล้านที่กอรมน.ขอมามันถูกมันแพงมันสมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้ยังบอกไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยสภาจะอนุมัติงบที่เป็นภาษีประชาชนบนฐานคิดอะไรคะท่านประธานข้อที่2ค่ะเรื่องของระบบนี้มันอัปเดตจริงไหมนะคะอันนี้ต้องกลับไปย้อนดู TOR ค่ะท่านประธานจากข้อมูลนะคะที่กรรมธิการได้จากอนุกรรมธิการ ICT ค่ะมีการระบุว่าระบบเนี่ยจะติดตามแพลตฟอร์มอะไรบ้างนะคะซึ่งรวมถึง Skype แต่ Skype ค่ะท่านประธานมันหยุดให้บริการ Microsoft หยุดให้บริการไปแล้วตั้งแต่5พฤษภาคม2568ค่ะท่านประธานตอนนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณ2570อยู่แต่ TOR ของระบบราคา89ล้านบาทกลับพูดถึงแพลตฟอร์มที่ยกเลิกไปตั้งแต่พ.ศ. 2568คำถามคือ TOR นี้ทำขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็มันไม่ได้มีการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันความอัปเดตของเทคโนโลยีก่อนตั้งงบประมาณเลยหรอแล้วก็น่าคิดต่อท่านประธานว่าอ้าวแล้วถ้าข้อมูลพื้นฐานยังไม่เป็นปัจจุบันแบบนี้นะคะเรื่องอื่นๆที่ระบุในระบบว่าทำได้จริงหรือเปล่ามาถึงคำถามสุดท้ายค่ะท่านประธานที่สำคัญที่สุดเลยนะคะระบบนี้ใช้กับใครคะอันนี้จากที่กอรมน.ได้ชี้แจงกับอนุกรรมธิการ ICT นะคะมีการระบุว่าตัวระบบเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ บุคคลเป้าหมายและความเชื่อมโยงของเขาได้และใช้ geolocation ในการบอกตำแหน่งแล้วว่าอยู่ตรงไหนยังไงบ้างอันนี้เรื่องใหญ่มากค่ะท่านประธานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย open source intelligence ในการวิเคราะห์เรื่องของตำแหน่งจากข้อมูลที่เปิดเผยเช่นภาพโพสต์ metadata ต่างๆเนี่ยรวมถึงข้อมูลที่ผู้ใช้งานเปิดเผยเองนะคะข้อมูลโลเคชั่นต่างๆอันนี้ปกติค่ะท่านประธานแต่ถ้าเจ้าตัวเจ้าของข้อมูลไม่ได้เปิดเผยตำแหน่งเองแต่ว่าระบบสามารถที่จะติดตามบุคคลแบบเรียลไทม์ได้อันนี้อันตรายค่ะท่านประธานถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะสิ่งที่เรากำลังซื้อไม่ใช่ search engine มูลค่า89ล้านบาทแล้วค่ะแต่มันคือระบบที่รัฐบาลสามารถติดตามบุคคลสร้างภาพสร้างโปรไฟล์ของคนขึ้นมาใหม่จากจำนวนข้อมูลมหาศาลภายในมิติของพฤติกรรมมิติของความสัมพันธ์และตำแหน่งด้วยอันนี้น่าคิดมากกว่าคำถามสำคัญมากกว่าเงิน89ล้านเอาไปทำอะไรนะคะคือบุคคลเป้าหมายของระบบนี้เป็นใครเป็นนักการเมืองเป็นนักวิชาการเป็นสื่อมวลชนหรือเป็นประชาชนคนไหนบ้างคะท่านประธานและที่สำคัญนะคะใครเป็นคนอนุมัติให้คนคนหนึ่งกลายเป็นบุคคลเป้าหมายของระบบนี้ได้โอ้โหอำนาจมากมายค่ะท่านประธานจริงๆแล้วเนี่ยน่าสงสัยว่ามีการเก็บข้อมูลอะไรได้บ้างเก็บข้อมูลไว้นานเท่าไหร่แล้วใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นี้ได้อีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่า open source intelligence สามารถที่จะดูโพสต์นึงได้อันนี้มีปัญหานะคะรัฐดูโพสต์ของประชาชนทั่วไปสาธารณะได้แต่ถ้ารัฐสามารถเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลความปลอดภัยของประชาชนอยู่ตรงไหนคะท่านอันนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหรือเปล่าซึ่งสิ่งนี้นะคะคือหนึ่งตัวอย่างของการจัดทำงบประมาณที่เป็นความล้มเหลวของกอรมน.ที่ไม่สามารถแสดงให้สภาเห็นได้ว่ามันคุ้มค่ามันจำเป็นและมันสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะดังนั้นค่ะรายละเอียดของโครงการที่ไม่ชัดเจนนะคะความสามารถของโครงการก็ระบุไม่ได้มันอัปเดตมายังไงที่สำคัญขอบเขตการใช้งานค่ะท่านประธานมันละเมิดสิทธิ์หรือเปล่าดิฉันจึงขอสรุปนะคะแล้วก็คิดว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่สภาจะอนุมัติงบประมาณ89ล้านบาทนี้นะคะแล้วก็ควรจะมีการตัดลดงบประมาณของกอรมน.ไม่ควรเสนอให้ตามงบเต็มที่กอรมน.ขอมาค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านวัฒนยาบุญนาคครับ

ราบเรียนท่านประธานค่ะดิฉันวัฒนยาบุญนาคค่ะในฐานะกรรมาธิการค่ะสิ่งที่ดิฉันได้ขอสงวนความเห็นในส่วนของมาตรา7นะคะในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีประเด็นหลักๆนะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงบที่ในชั้นกรรมาธิการค่ะทางคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากนะฮะได้มีการขอแปลงบประมาณเพิ่มจำนวน500ล้านบาทเพื่อไปลงในกิจการของกองทุนหมู่บ้านค่ะถามว่าไปทำเพื่ออะไรคะก็คือสิ่งที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้อธิบายไว้ในชั้นกรรมาธิการก็คือเพื่อนำไปทำเกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์เซลล์ค่ะโซลาร์เซลล์อีกแล้วค่ะท่านประธานทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ยินไม่ผิดค่ะโซลาร์เซลล์หรือก็คืองบพลังงานสะอาดอีกแล้วเหมือนเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือในการอภิปรายมาตรา6งบกลางค่ะหนึ่งในประเด็นสำคัญหลักๆที่เราได้เป็นที่อภิปรายถกเถียงกันก็คือเรื่องของความซ้ำซ้อนเงิน 12,000 ล้านบาทที่ซ่อนอยู่ในงบกลางของนายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปใช้ทำเรื่องกิจการพลังงานสะอาดที่ซ้ำกับตัวพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทอีกแล้วแต่บ่ายนี้ค่ะมาอีกแล้วค่ะในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากกำลังจะขอแปรเพิ่มอีก500ล้านบาทเพื่อไปลงในส่วนของกองทุนหมู่บ้านค่ะย้ำนะคะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของการทำงานเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนแต่คำถามที่เกิดขึ้นในนี้ก็คือว่าเราควรจะเติมเงินใหม่ค่ะลงไปในกลไกถังน้ำระบบเดิมหรือไม่ในขณะที่กลไกเดิมค่ะยังคงมีปัญหาเงินจำนวนมากนะคะก็คือเงินของโครงการ SML ที่เคยเกิดขึ้นในปี2568และ2569ยังไปไม่ถึงมือของชาวบ้านจำนวนมากค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบริบทวัตถุประสงค์ของโครงการ SML ค่ะก็ได้เปิดโอกาสให้สามารถที่จะทำเรื่องของกิจกรรมโซลาร์เซลล์อยู่แล้ว

0: หรือพูดง่ายๆก็คือว่าถังน้ำเดิมยังรั่วค่ะท่านประธานแต่รัฐบาลกำลังจะขอให้รัฐสภาแห่งนี้เติมเงินหรือเติมน้ำเพิ่มอีก500ล้านบาทลงไปถังเดิมอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเติมงบเงินใหม่นะลงไปอีก500ล้านดิฉันมีข้อสังเกต3ประเด็นหลักๆที่อยากจะให้รัฐบาลค่ะได้ตอบคำถามเหล่านี้ให้ครบถ้วนจนสิ้นสงสัยเสียก่อนค่ะก็คือประเด็นแรกค่ะก่อนที่จะเติมงบใหม่ค่ะงบเก่าอย่างที่ดิฉันได้พูดไป SML เดิมค่ะรัฐบาลต้องตอบให้ชัดก่อนว่างบเก่าได้ทำงานไปถึงไหนแล้วค่ะงบประมาณ SML เดิมที่เป็นงบประมาณเดิมของเมื่อปี 68-69 ค่ะปัจจุบันก็ยังคงมีปัญหาอยู่ถามว่ามีปัญหาอย่างไรคะเพราะว่าถ้าเราไปดูก็คือในวันที่26สิงหาเมื่อสดๆร้อนๆที่ผ่านมาค่ะทางรัฐบาลได้มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านนะคะโดยที่งบ SML เดิมของปี68มีการตั้งเป้าไว้นะในการที่จะดำเนินงานวงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 ล้านบาทหรือว่ามีเป้าหมายกองทุนอยู่ที่ประมาณ 47,000 กองทุนค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อ26สิงหาที่ผ่านมารัฐบาลได้แถลงผลงานว่ากองทุนหมู่บ้านนะสามารถที่จะมีการเติมเงินให้กับกองทุนไปเนี่ยเป็นวงเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ล้านบาทเป็นจำนวนกองทุนประมาณ 3,630 กองทุนหรือคิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 7.8 จากเป้าหมายเดิมที่วางเอาไว้ค่ะท่านประธานคะถัดมาอีก3วันค่ะรัฐบาลแถลงเพิ่มเติมอันนี้เป็นงบคนละก้อนงบก้อนใหม่เรียกว่า SML Plus เป็นงบที่ถูกตั้งขึ้นใหม่ในปี69ค่ะในปี69รัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้อีกค่ะว่าจะต้องดำเนินงบประมาณก้อนนี้ทั้งสิ้นเนี่ยวางกรอบไว้อยู่ที่ประมาณ 4,700 ล้านบาทค่ะแต่ว่าสิ่งที่ดำเนินงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29ที่รัฐบาลได้แถลงผลงานไว้ก็คือรัฐบาลได้สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณไปยังกองทุนต่างๆอยู่ที่วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทอีกแล้วนะคะนับเป็นจำนวนกองทุนทั้งสิ้นประมาณ 5,500 โครงการค่ะหรือคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ25ค่ะของวงเงินงบประมาณที่ตั้งเป้าไว้เดิมนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่งบที่กองทุนหมู่บ้านได้อนุมัติไปแต่นั่นยังไม่ได้หมายถึงงบหรือเงินที่ไปถึงมือของชาวบ้านนะคะที่ลงไปทำงานจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่รัฐบาลจะมาของเงินเพิ่มค่ะมันไม่ได้มาเพียงแค่คำว่ามีโครงการใหม่แต่ดิฉันอยากจะได้คำตอบเพิ่มค่ะว่าเคินเก่าที่รัฐบาลได้ทำไปแล้วอะค่ะอย่างที่ได้บอกว่าผลความสำฤทธิ์เนี่ยมันมีน้อยมากเหลือเกินรัฐบาลต้องตอบให้ชัดก่อนค่ะว่าเงินเก่าทำงานได้ดีแค่ไหนคะท่านประธานประเด็นที่2ค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากให้รัฐบาลตอบเพิ่มก็คือเงินใหม่ที่กำลังจะขอเติมนั่นคือเพื่อไปทำเรื่องใหม่หรือว่ามันเป็นเงินที่ขอไปทำเรื่องเดิมแต่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เท่านั้นค่ะเพราะการขอเพิ่มอีก500ล้านอย่างที่ดิฉันได้พูดในโครงการ SML เดิมค่ะเดิมทีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ชุมชนสามารถที่จะขอเงินไปพัฒนาโครงสร้างระบบพื้นฐานซึ่งในนั้นก็ได้มีการระบุวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การพัฒนาระบบกระจายน้ำพัฒนาในเรื่องของระบบโซล่าเซลล์หรือกระทั่งแท่นชาร์จ EV ก็มีการถูกระบุไว้อยู่ในโครงการ SML เรียบร้อยค่ะดังนั้นก่อนที่จะเติมเงิน500ล้านค่ะดิฉันคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตอบให้พวกเราทุกคนมั่นใจเพิ่มก็คือจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่าเงินก้อนใหม่นี้มันจะไม่ถูกนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายเดิมคนที่ได้รับงบจะไม่ใช่เป็นกลุ่มชุมชนหรือโครงการเดิมและที่สำคัญที่สุดก็คือจะไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ SML เดิมที่เคยทำไว้เดิมอยู่แล้วอย่างไรคะสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำวันนี้คืออย่าเอาคำว่าโซล่าเซลล์ที่อาจจะฟังแล้วดูเหมือนจะทันสมัยฮะมาบดบังคำว่างบซ้ำซ้อนซึ่งมันเป็นปัญหาเก่าที่หมักหมมไว้ค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านประธานต่อให้รัฐบาลอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ซ้ำกับทางบัญชีนะแต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะเรียกร้องต่อไปก็คือรัฐบาลก็ควรจะต้องตอบให้ได้เช่นเดียวกันค่ะว่าเมื่อโครงการดำเนินไปแล้วหลังจากนั้นแผงค่ะจะเป็นของใครถ้าเกิดว่ามันมีการชำรุดเสียหายค่ะงบประมาณส่วนไหนคะจะเป็นจะใครจะเป็นผู้ที่จะไปรับผิดชอบในงบประมาณเหล่านั้นในการที่จะไปซ่อมบำรุงค่ะเพราะการติดตั้งนะคะคือเป็นแค่การเริ่มต้นวันแรกของโครงการค่ะแต่ไม่ใช่วันสุดท้ายของความรับผิดชอบค่ะและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ค่ะก็คือ การเติมเงินในกล่องดำในความโปร่งใสที่เกิดขึ้นมันก็ยิ่งทำให้ความโปร่งใสนั้นโตตามตัวเงินที่เติมลงไปในกล่องดำนั่นคือสิ่งที่ดิฉันเป็นกังวลมากๆค่ะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลเหล่านี้ทั้ง3ประเด็นค่ะดิฉันก็อยากจะขอเรียกร้องให้รัฐสภาแห่งนี้ค่ะได้กรุณาพิจารณาถึงความเหมาะสมงบประมาณเดิมที่ให้กองทุนหมู่บ้านได้นำไปใช้จัดสรรผลประโยชน์ให้อย่างครบถ้วนและไปให้ถึงมือชาวบ้านจริงๆเสียก่อนที่เราจะอนุมัติงบประมาณก้อนใหม่ที่มันยังมีความเคลือบแคลงใจจากประชาชนอีกจำนวนมากลงไปอีกเพิ่มเติมค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับผู้สงวนคำแปรยติมี14ท่านนะครับ3ท่านแรกท่านจักรภพเพ็ญแขท่านเราฟังบัณฑิตเทศกุลท่านสกลสุนทรวณิกิจนะครับเชิญท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมขออนุญาตลุกขึ้นอภิปรายงบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ครับผมเองมีประสบการณ์ส่วนตัวมาบ้างเกี่ยวกับงานของกรมประชาสัมพันธ์แล้วได้ติดตามงานของกรมประชาสัมพันธ์เรื่อยมาจนบัดนี้ผมอยากจะเริ่มต้นว่างาน2ส่วนใหญ่ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์คราวนี้นั่นก็คือ1เรื่องของโครงการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศกับ2คือเรื่องนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของชาติตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะนำมาอภิปรายในวันนี้เพื่อจะได้สร้างเกณฑ์ในการติดตามงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยได้อย่างเหมาะสมท่านประธานที่เคารพครับผมเองนั้นอยากจะเริ่มต้นที่ประเด็นปัญหาของบ้านเมืองงานของกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากสังคมไทยซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากสังคมอื่นๆที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่รุนแรงและเป็นความขัดแย้งที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในเชิงความเข้มข้นอย่างที่เราเห็นในกรณีของการสังหารหมู่ที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีท่านประธานครับผมอยากจะเรียนเสนอดัชนีชี้วัดผลงานที่เรามักจะเรียกว่า KPI ของการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ที่จุดนี้แหละครับความขัดแย้งทางสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยของเราขณะนี้ผมแยกออกได้เป็นประเด็นต่างๆก็คือ1ความขัดแย้งทางด้านเศรษฐฐานะความถ่างกว้างขึ้นของฐานะความเป็นอยู่ของเศรษฐกิจส่วนตัวของบรรยากาศในครอบครัวที่ถูกผลกระทบจากเศรษฐฐานะเหล่านี้จนกลายเป็นความตึงเครียดที่แสดงออกหรือว่าสะสมอยู่อันดับ2คือความขัดแย้งทางด้านการเมืองซึ่งต้องยอมรับว่าหลายคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยก็มีส่วนในการสร้างความขัดแย้งนั้นในอดีตที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ถึงเวลาต้องหาทางออกต้องหาทางดับชนวนนั้นให้ได้อันดับ3ก็คือความขัดแย้งในการมองอนาคตของบ้านเมืองแต่ละกลุ่มแต่ละฐานะมองอนาคตของตนเองและบ้านเมืองไม่ตรงกันแล้วจะหาทางหาจุดร่วมกันได้หรือไม่อย่างไรความขัดแย้งต่อมาคือความขัดแย้งของวัยหรือของอายุซึ่งมีความสัมพันธ์กับเรื่องสังคมสูงวัยเป็นอย่างมากถ้าหากว่าความขัดแย้งระหว่างรุ่นเรืออายุนั้นไม่สามารถจะประสานหรือหาทางรอมชอมกันได้นี่ก็เป็นระเบิดเวลาที่รออยู่อีกลูกหนึ่งในสังคมไทยของเราความขัดแย้งเรื่องสุดท้ายที่ผมมองเห็นนะครับท่านประธานที่เคารพครับคือความขัดแย้งในเชิงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์สมัยก่อนนี้เรามักใช้คำว่าสังคมไทยของเรานั้นเราหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นแปลว่าเราพยายามจะมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวมาวันนี้เรารู้แล้วว่าความพยายามนั้นเป็นไปไม่ได้เราต้องยอมรับความหลากหลายในเรื่องต่างๆของคนในสังคมแล้วก็ยอมรับด้วยความนับถือด้วยไม่ใช่ยอมรับแต่ปากหรือโดยกฎหมายต้องมีความนับถือในความแตกต่างเหล่านั้นเรามองเห็นความแตกต่างเหล่านั้นเนี่ยเป็นการเสริมสร้างพลังอำนาจของชาติซึ่งมันค้านต่อความรู้สึกหลายคนที่อยากจะเห็นทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันเสมือนสินค้าที่มาจากปลอกเดียวกันความขัดแย้งทั้ง5เรื่องเนี่ยแหละครับท่านประธานครับที่กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยคนหนึ่งจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดการ ช้งบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์นี่คือเกณฑ์ที่ต้องใช้วัดว่าเราสามารถจะใช้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของรัฐเนี่ยในการลดความขัดแย้งเหล่านี้ในการพลิกความขัดแย้งเหล่านี้ให้กลายเป็นความสมานฉันท์กลายเป็นความประนีประนอมกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจกันได้บ้างหรือไม่ไม่มีใครคาดหวังว่าจะต้องได้ผลในวันนี้พรุ่งนี้หรอกครับแต่มันต้องมีเส้นโค้งที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งผมจะใช้เป็นมาตรวัดในการวัดงานของกรมประชาสัมพันธ์จากนี้เป็นต้นไปท่านประธานที่เคารพครับผมมีเรื่อง 2-3 ประเด็นที่อยากฝากไว้สุดท้ายเพื่อให้การใช้จ่ายของกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นไปตามที่เรามุ่งมาตรปรารถนาข้อแรกก็คือว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับสื่อนั้นต้องยอมรับว่าปริมาณของสื่อมันเกินกว่าที่ใครจะมารู้ทันหมดแล้วถ้าคิดจะตามสื่อแล้วก็ตามไปอธิบายหรือตามไปรู้เท่าทันทีหลังนั้นเราจะกลายเป็นเหยื่อเร็วกว่าที่เราคาดคิดเพราะนั้นต้องนำพฤติกรรมผู้รับสารปัจจุบันมาใช้เป็นตัวตั้งครับเช่นบางคนนั้นไม่มีเวลาจะอ่านหนังสือไม่มีเวลาจะอ่านบทความยาวอีกต่อไปแล้วเพราะว่าแค่ข่าวสารที่มันแฟลชหรือมันผ่านมาอย่างเร็วๆผ่านหน้าจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นั้นมันก็มึนกันไปหมดแล้วตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อคนรับปริมาณข่าวสารได้น้อยลงเราต้องหันไปคิดถึงวิธีการในการสื่อสารให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมใหม่มากขึ้นอันนี้คือข้อแรกว่าอยากให้หน่วยงานของรัฐด้านสื่อนั้นอยู่ในความจริงนะครับอย่าไปคิดที่จะเหมาโหลหรือเทกระจาดมันทำไม่ได้แล้วในปริมาณของสื่อที่มีการผลิตจากตัวบุคคลทั่วทุกมุมโลกอย่างนี้ประการที่สองเนี่ยที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าเรื่องของการแยกแยะให้ชัดเจนครับระหว่างการประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารเรามักจะพูดสองคำนี้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยประชาสัมพันธ์คือการบอกให้คนอื่นเขารู้ไปทางเดียวแต่สื่อสารนั้นต้องหลายทางแปลว่าต้องมีกลไกในการรับรู้ด้วยว่าเมื่อบอกไปแล้วเขาตอบกลับมาอย่างไรเมื่อแจ้งไปแล้วเขามีความเห็นเพิ่มเติมอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ความหลากหลายแล้วข้อสุดท้ายครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คืออย่าลืมเรื่องความกดดันของ AI หรือว่า Artificial Intelligence ที่เขาเรียกกันในภาษาเดิมว่าปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังจะเข้ามาทดแทนอย่าว่าแต่สื่อและสารสนเทศเลยครับแม้แต่ความเป็นมนุษย์ก็กำลังรู้สึกว่าถูกท้าทายอยู่กรมประชาสัมพันธ์ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีมียุทธศาสตร์ AI อย่างไรผมเลยเสนอว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นต้องเริ่มตั้งตัวเป็นโรงงานความคิดเริ่มต้นตั้งตัวเป็นศูนย์ผลิตสื่อเพื่อจะเอาคุณภาพที่ดีกว่าด้วยเครื่องมือที่ดีกว่าที่กรมประชาสัมพันธ์มีเนี่ยไปสร้างสื่อที่ดีกว่าในงานโน้มน้าวจิตใจเพราะหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าถ้าสื่อมีคุณภาพผู้รับก็รับได้อย่างยอมรับมากขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับท่านเราฟังบัณฑิตเทศกุลครับ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตทศกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์นะครับท่านประธานครับผมจะขออภิปรายก็ประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยผมจะพูดถึงก็ประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.นะครับท่านประธานครับคือผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าใจจริงแล้วผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาบอกว่าตัดงบประมาณของสคทช.นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับผมกลับคิดว่างบประมาณโดยรวมของสคทช.ยังได้น้อยเกินกว่าความจำเป็นของสำนักงานแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่บางโครงการนะครับที่ผมคิดว่ามันยังมีปัญหาอยู่แล้วก็อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตให้แก่ทางสภาด้วยนะครับประการที่หนึ่งนะครับก็คือว่ามันมีโครงการที่มีการแยกแล้วก็ทำแล้วมันทำให้ช้านะครับก็คือโครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพด้านที่ดินนะครับในปีนี้นะครับตั้งไว้เพียง4ล้านบาทก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าดูย้อนหลังกลับไปผมเพราะว่ามีการตั้งงบประมาณต่อเนื่องกันมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วทำทีละภาคครับทำทีละภาคปี68ทำที่ภาคอีสานนะครับปี69ทำที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ปี70ทำที่ภาคตะวันออกแล้วยังเหลือภาคกลางกับภาคเหนือด้วยนะครับถ้าดูตามนี้นะครับท่านต้องใช้ระยะเวลาถึง5ปีกว่าที่จะทำการติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินนะครับการใช้ที่ดินของประเทศเพื่อที่จะมาใช้เป็น ก็ข้อมูลในการพัฒนาแล้วก็จัดทําแผนในการพัฒนาที่ดินของประเทศต่อไปเนี่ยคือผมคิดว่าการทําโครงการต่อเนื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ทันกับสถานการณ์แล้วท่านต้องใช้เวลา5ปีก่อนที่จะเอาข้อมูลมาเนี่ยมาทําแผนในการพัฒนาหรือก็พัฒนานโยบายด้านที่ดินของประเทศแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือผมคิดว่าควรทำเป็นทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปตามรูปการแล้วเนี่ยจริงๆควรทำตั้งแต่ปี68นะครับซึ่งผมคิดว่าศักยภาพของสคทช.เนี่ยท่านสามารถที่จะเอามาทำทั้งประเทศได้ภายในปีเดียวโดยใช้งบประมาณก้อนเดียวนะครับประการที่สองก็คือโครงการที่ผมคิดว่าเป็นความต้องการทางการเมืองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของสคทช.นะครับจริงๆถ้าหัดตัดออกได้เนี่ยก็จะเป็นการลดภาระของสคทช.นะครับก็คือโครงการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐให้เข้าถึงไฟฟ้าประปาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่อำนาจหน้าที่โดยตรงของสคทช.นะครับที่มีหน้าที่ในการทำตัวนโยบายแต่แน่นอนนะครับสคทช.ก็ถูกคาดหวังแล้วก็ถูกใช้นะครับให้ต้องไปเร่งไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการเข้าไม่ถึงไฟฟ้าแหล่งน้ำในที่ดินที่ทับซ้อนกับที่ดินของรัฐแน่นอนนะครับเรื่องนี้สคทช.มีหน้าที่แน่ๆแต่เป็นเรื่องของการไปทำตัวกฎหมายนโยบายที่ไปปลดล็อกกับบรรดาเงื่อนไขข้อจำกัดที่ติดกับที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการไปทำโครงการแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ภารกิจโดยตรงนะครับจริงๆควรเป็นการไปออกกฎหมายหรือไปออกเป็นแนวทางที่เอามาใช้กับปัญหาที่ดินโดยรวมของประเทศที่ประชาชนเนี่ยเขาอยู่ในที่ดินทับซ้อนกับรัฐแล้วเข้าไม่ถึงการบริการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐผมคิดว่าสคทช.เนี่ยควรไปทำเรื่องนี้มากกว่านะครับประการที่3ก็คือโครงการที่ไม่ควรทำนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีข้อท้วงติงไปหลายครั้งนะครับว่ามีโครงการบางอย่างนะครับที่เอามาให้สคทช.ทำแต่ไม่ใช่ภารกิจนะครับอย่างเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพโครงการรวมให้เกษตรกรเนี่ยมารวมกลุ่มเพื่อที่จะต่อรองราคาอย่างนี้ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภารกิจของสคทช.นะครับซึ่งก็เป็นที่ยินดีนะครับว่าสำหรับงบประมาณปี67นะครับก็ประมาณเหล่านี้เนี่ยถูกตัดออกไปหมดแล้วนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งนะครับก็คือโครงการที่จำเป็นต้องทำนะครับแต่ว่ากลับไม่มีนะครับคือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านแปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อที่จะเอามาใช้ในการพิสูจน์แล้วก็แก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนทับซ้อนกับที่ดินของรัฐนะครับโครงการนี้นะครับได้มีการทำโครงการในการพัฒนาเครื่องมือนะครับพัฒนาคนเพื่อที่จะอ่านแปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างประชาชนกับรัฐซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วปัญหาจุดนี้แหละครับเป็นคอขวดที่ทำให้ปัญหาที่ดินที่สภาแห่งนี้เนี่ยได้เอามาหารือได้เอามาอภิปรายเนี่ยไม่เว้นในแต่ละวันเนี่ยเพราะปัญหาก็คือว่าการอ่านแปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยทำไม่แล้วเสร็จแล้วเป็นคอขวดด้วยนะครับถ้าเรื่องนี้เนี่ยถูกคลี่คลายไปจะทำให้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยมันจะทำให้ไวขึ้นนะครับก็น่าเสียดายนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางสคทช.ทำเสร็จแล้วท่านก็เลยตัดออกไปหรือว่ามีเหตุผลประการอื่นนะครับท่านประธานครับสุดท้ายผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าสคทช.นะครับเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาและก็กำกับนโยบายด้านที่ดินของประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้สคทช.กำลังถูกท้าทายเป็นอย่างมากและก็ถูกท้าทายจากหน่วยงานรัฐด้วยกันเองนี่แหละครับผมยกตัวอย่างนะครับเซฟทับลานนะครับเซฟกระแสเซฟทับลานคือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่มีหน่วยงานของรัฐออกมาขัดขวางการดำเนินงานการดำเนินนโยบายด้านที่ดินของสคทช.นะครับแล้วผมคิดว่าอาจจะมีหน่วยงานอื่นๆนะครับที่อาจจะทยอยออกมานะครับขัดขวางการดำเนินการพัฒนาด้านนโยบายด้านที่ดินของสคทช.นะครับถ้าหากไม่มีการพัฒนาทั้งเนื้อหาแล้วก็รูปแบบการทำงานที่มันเข้มข้นมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ต้องหันมาโฟกัสกับภารกิจหน้าที่จริงๆของสคทช.ก็คือเรื่องของการพัฒนานโยบายแล้วก็การออกแบบพวกระบบในการกำกับด้านที่ดินของรัฐนะครับ แล้วก็บรรดางานอะไรทั้งหลายนะครับที่ไม่จำเป็นหรือว่าไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของสคทช.เนี่ยควรที่จะเอาออกไปเสียนะครับเพื่อที่ทำให้บุคลากรของสคทช.เนี่ยซึ่งมีจำนวนจำกัดจำเขี่ยอยู่แล้วนะครับมาโฟกัสกับภารกิจหน้าที่จริงๆของสคทช.นะครับเพื่อที่จะทำให้ทำนโยบายด้านที่ดินแล้วก็กำกับด้านที่ดินเนี่ยให้มันสามารถตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาความซับซ้อนในสถานการณ์ปัจจุบันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอปรับลดงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีลงที่ 0.5% นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับท่านสกลสุนทรวานิชกิจครับ
4: เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสกลสุนทรวานิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขอสงวนคำแปลยติในมาตรา7ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตั้งไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 4,971 ล้านบาทและเมื่อรวมแผนงานบุคลากรภาครัฐอีก766ล้านบาทจะรวมเป็น 5,737 ล้านบาทตัวเลขทุกตัวเลขนะครับที่ผมได้พูดต่อจากนี้ก็มาจากเอกสารที่กรมน.เขียนเองและส่งทางอนุกรรมธิการครับประเด็นที่1 นะครับเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดของกรมน.แต่ไม่ได้ใช้ที่กรมน.เองในงบ 4,971 ล้านบาทนั้นมีรายการชื่อว่าการกำลังพลและการดำเนินงานตั้งงบไว้ 2,341 ล้านบาทคิดเป็น 47% เกือบครึ่งหนึ่งของงบทั้งหน่วยงานเลยครับและคำชี้แจงของรายการนั้นเองหน่วยงานก็แจกแจงมาว่าไปที่ไหนบ้าง 1. กองทัพบก 1,512 ล้านบาท 2. กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 238 ล้านบาท 3. กองทัพเรือ 118 ล้านบาท 4. กองทัพอากาศ 83 ล้านบาท 5. สปท.ส่วนหน้า 17 ล้านบาทรวมแล้ว 1,973 ล้านบาทเกือบ 2,000 ล้านบาทคิดเป็น 84% ของรายการนี้ครับและคิดเป็นเกือบ 40% ของงบกรมน.ทั้งหน่วยงานเป็นเงินที่ตั้งไว้ที่กรมน.แล้วส่งต่อไปให้หน่วยงานอื่นที่เหลือเป็นของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเองแค่368ล้านบาททุกหน่วยที่ผมเอ่ยชื่อมาครับเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งสิ้นทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ล้วนแต่มีงบเป็นของตัวเองถ้าเงินจะไปที่กองทัพบกอยู่ดีทำไมจะต้องมาผ่านที่กรมน.การเดินผ่านนี้สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรที่วัดได้บ้างครับหรือสร้างแค่ชั้นการบริหารที่ทำให้สายบังคับบัญชาขาดตอนและทำให้สภาแห่งนี้ตรวจสอบยากขึ้นอีกหนึ่งขั้นผมขอเสนอให้โอนภารกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะมีภารกิจและเงินงบประมาณอยู่แล้วครับประเด็นที่2ครับเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของหน่วยงานแสดงโครงสร้างอัตรากำลังไว้ชัดเจนกองอัตรากำลังทั้งสิ้น 60,864 อัตราบรรจุจริง 55,653 อัตราในจำนวนนั้นอยู่ที่ภาค4ส่วนหน้า 49,735 อัตราคิดเป็น 82% ส่วนกลางมีแค่ 1,787 อัตราและที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดรวม 9,342 อัตราตกจังหวัดละ120กว่าคนครับท่านประธานครับแผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานนี้ตั้งไว้766ล้านบาทถ้าตั้งหารด้วยกำลังพลบรรจุจริง 55,653 คนจะตกเฉลี่ยคนละ 13,700 บาทต่อปีก็เท่ากับเงินเดือน 1,147 บาทเงินเดือนละพันกว่าบาทเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกครับคำตอบก็มีทางเดียวก็คือกำลังพล 55,000 กว่าคนนี้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดเดิมอยู่แล้วจากกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ถูกยืมตัวมาสวมหมวกอีกใบที่ชื่อกรมน.ท่านประธานครับนี่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าวันหนึ่งสภาเรามีมติยุบกรมน.ก็จะไม่มีข้าราชการคนใดตกงานเลยแม้แต่คนเดียวคนก็กลับต้นสังกัดกับภารกิจกับภารกิจกับเจ้าภาพสิ่งเดียวที่หายไปคือหมวกใบที่2กับงบประมาณ 5,700 ล้านบาทที่ใช้เลี้ยงหมวกใบนั้นครับประเด็นที่3ครับเรื่องที่ผมอยากจะพูดในฐานะตัวแทนจังหวัดปทุมธานีครับกรมน.มีสำนักงานอยู่ทั้ง76จังหวัดรวมทั้งปทุมธานีของผมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการแต่เมื่อดูเงินแผนงานของจังหวัดชายแดนใต้อย่างเดียว 4,355 ล้านบาทคิดเป็น 87.6% ของงบทั้งหน่วยงานเหลืออีก6แผนงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศรวมกัน650ล้านบาทไม่ถึง 13% และงาน600กว่าล้านบาทคืออะไรบ้างนะครับก็มีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็เป็นงานของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นงานของกระทรวงทรัพย์การป้องกันแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ซึ่งก็เป็นงานของกระทรวงพม.การแก้ไขปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองซึ่งก็เป็นงานของตรวจคนเข้าเมืองและโครงการทุนการศึกษาครู27ล้านบาทซึ่งก็เป็นงานของกระทรวงศึกษาธิการ

0: รวมรายการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายชัดเจนอยู่แล้ว114ล้านบาทและยังมีงานสร้างความเข้าใจกับงานส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติอีก32ล้านบาทซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็ทำอยู่แล้วครับสปท.ก็ทำแล้วกระทรวงศึกษาก็ทำอยู่แล้วอีกเช่นกันท่านประธานครับเรามีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทำไมเราต้องมีหน่วยงานความมั่นคงมาทำงานซ้อนงานเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็มีความมั่นคงอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วทำไมเรายังต้องมีหน่วยความมั่นคงอีกหน่วยในสังกัดเดียวกันครับและอีกข้องบของหน่วยงานลดลง 16% จากปีที่แล้วแต่งบฝึกอบรมกลับเพิ่มขึ้น 8.85% เป็น91ล้านบาท102หลักสูตรผู้เข้าอบรม 109,000 คนในจำนวนนั้นเป็นบุคคลภายนอก 34,780 คนทั้งที่ปีที่แล้วเบิกจ่ายงบอบรมได้แค่ 65% การอบรมบุคคลภายนอกปีละ 30,000 กว่าคนไม่ใช่การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานครับแต่คือการสร้างและเลี้ยงเครือข่ายมวลชนด้วยเงินภาษีของประชาชนท่านประธานครับผมขอจบด้วยเรื่องของวิสัยทัศน์ในเอกสารที่ชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญชุดใหญ่หน่วยงานเขียนวิสัยทัศน์ของตัวเองไว้ว่าเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการอำนวยการและประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชนท่านประธานครับอ่าน3รอบก็ไม่พบว่าเมื่อไหร่ถึงจะเสร็จไม่มีเงื่อนไขความสำเร็จไม่มีตัวชี้วัดไม่มีกรอบเวลานี่ไม่ใช่วิสัยทัศน์ครับนี่คือคำบรรยายสถานะการดำรงอยู่เขียนไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ได้ตลอดการเพราะไม่มีวันไหนที่จะบอกว่าจะทำสำเร็จแล้วและหน่วยงานนี้ก็ดำรงมาอยู่อย่างแบบนั้นจริงๆครับกมน.ครับไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้วนะครับหน่วยงานนี้ก็มีต้นทางจากกองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2508นะครับบัดนี้คอมมิวนิสต์ก็ถูกปราบไป40ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังหาภารกิจอื่นทำไปเรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านยาเสพติดเป็นต้านแรงงานต่างด้าวปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหา PM2.5 แล้วก็จะตั้งภารกิจต่อไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะครับจึงเป็นคำถามสุดท้ายคำถามเดียวว่าหน่วยงานนี้กำหนดไว้เมื่อไหร่ว่าภารกิจจะสำเร็จจะยุบยกเลิกตัวเองได้เมื่อไหร่นะครับควรจะตอบปัญหาได้แล้วนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็แปลว่าไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาตั้งขึ้นเพื่ออยู่ต่อไปนะครับขอเวลาอีกนิดนึงนะครับท่านประธานครับและปีนี้นะครับทุกกระทรวงก็ถูกขอให้เร่งรัดรัดเข็มขัดนะครับประชาชนก็ถูกขอให้อดทนนะครับผมจึงขอให้กรมน.แสดงสปิริตเดียวกันครับผมจึงขอเสนอตัดงบประมาณของกรมหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 100% และกำหนดแผนถ่ายโอนภารกิจกรอบเวลายุบเลิกหน่วยงานประกอบคำของงบประมาณปี2571เพื่อให้วิสัยทัศน์ของหน่วยงานนี้มีบรรทัดสุดท้ายเสียทีครับท่านประธานครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงขอเสนอตัดงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น 10% และขอเสนอตัดงบกรมน.ทั้งสิ้น 100% ขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณปวิสตาจิตตกิจ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันปวิตาจิตตกิจผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะคะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคิดค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ราชการศูนย์ราชการของสำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะหรือที่เรียกกันว่าสสว.ค่ะท่านประธานดิฉันขอย้ำแต่ต้นแต่แรกเลยนะคะสไลด์อย่าเพิ่งขึ้นนะคะค่ะว่าดิฉันไม่ได้กำลังจะบอกว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้สูงเกินไปนะคะหรือว่าหน่วยงานใดนั้นเรียกเก็บไม่ถูกต้องนะคะแต่ดิฉันกำลังอยากจะชวนดูค่ะแล้วก็ชวนท่านตั้งข้อสังเกตร่วมกันค่ะว่าหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายเหล่านี้เหมาะสมหรือไม่และสะท้อนต้นทุนการใช้งานจริงหรือไม่ขอสไลด์ภาพแรกค่ะภาพแรกนะคะเป็นค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการนะคะเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่อปีค่ะค่าใช้ไฟฟ้านะคะอยู่ที่4ล้านกว่านะคะค่าน้ำ 190,000 อันนี้เป็นต่อปีนะคะภาพที่2ค่ะขอสไลด์ภาพที่2ค่ะจากรายละเอียดที่ได้รับมานะคะมีบางรายการที่น่าตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยอยู่นะคะนี่ค่ะค่าน้ำประปาค่ะอันนี้เป็นวิธีคิดต่อเดือนค่ะ เป็นพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ 6,000 ตารางเมตรมีการเรียกเก็บค่าน้ำประมาณ 15,450 บาทต่อเดือนดิฉันขอย้ำนะคะ 15,450 บาทต่อเดือนท่านประธานคะถ้าเรายกตัวอย่างสมมุติค่าน้ำประปามูลค่า15บาทต่อลูกบาศก์เมตรค่ะเงินมูลค่า 15,450 บาทต่อเดือนเท่ากับการใช้น้ำประปาถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะหรือประมาณล้านลิตรต่อเดือนค่ะท่านประธานคะ1ล้านลิตรรถบรรทุกน้ำ1คันประมาณคันละ 10,000 ลิตรขนเข้ามาวันละ3คันใช้กันยังไงคะ1เดือน100กว่าคันนะคะวันหยุดราชการก็ไม่เว้นค่ะมันเยอะมากๆเลยนะคะท่านประธานค่าน้ำประปา 15,000 กว่าบาทนะคะนี่เป็นตัวเลขที่สสว.เขาต้องตั้งเพื่อของบประมาณไปจ่ายค่าน้ำประปาต่อไปค่ะดิฉันก็อยากจะชวนคิดนะคะว่าค่าน้ำประปามันก็มีมิเตอร์ในการวัดมีมาตรวัดทั้งเป็นหน่วยและเป็นยูนิตตามบ้านเรือนประชาชนทั่วไปเราก็ใช้มาตรวัดใช่ไหมคะเราจะได้รู้ว่าใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปกี่บาทนะคะแต่ว่าที่นี่เขาใช้พื้นที่ต่อตารางเมตรในการคำนวณค่าใช้จ่ายค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะเป็นค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าค่ะนี่มาเหมือนกันเลยค่ะค่าไฟฟ้าแผ่นก่อนหน้านี้ค่ะขอสไลด์หน้าการไฟฟ้าค่ะเหมือนกันค่ะท่านประธานคะดูค่ะเป็นการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายแบบตารางเมตรต่อเดือนค่าไฟฟ้าปกติเราก็ใช้มาตรวัดเหมือนกันนะคะพื้นที่ของสสว.อยู่ที่ 8,680 ตารางเมตรมีค่าใช้จ่ายประมาณ 360,000 กว่าบาทนะคะต่อเดือนนะคะท่านประธาน 8,000 กว่าตารางเมตรนะคะทั้งๆที่เขาก็มีมิเตอร์เหมือนกันดังนั้นเราก็ไม่ทราบเลยค่ะว่าใช้ไฟมากใช้ไฟน้อยบางหน่วยงานบางองค์กรนะคะช่วงเที่ยงปิดไฟทานข้าวกันมืดๆลดค่าใช้จ่ายค่าไฟค่ะแต่อันนี้เหมาค่ะเหมาโดยใช้พื้นที่นะคะดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่า 300,000 กว่านี่มันแพงหรือเปล่าแต่ดิฉันตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเขาใช้ไฟฟ้ากันจริงเท่านี้เลยเหรอคะต่อเดือนค่ะนอกจากนี้ค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกนะคะที่เป็นระบบแบบเหมาค่ะค่าจ้างเหมาค่ะดูนะคะค่าจ้างเหมาทำความสะอาดค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะมีค่าเช่าระบบโทรศัพท์ค่าเช่าระบบวงจรปิดค่ะอันนี้เป็นแบบเหมาเหมือนกันหมดเลยเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ค่ะต่อไปค่ะเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตค่ะอันนี้นะคะก็พิเศษอีกแล้วนะคะเหมาจ่ายให้กับผู้ให้บริการรายเดียวก็คือ NT นะคะในส่วนอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่าย 200,000 บาทต่อเดือนต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 2.4 ไม่ทราบเขาใช้แพ็กเกจอะไรคะทำไมถึงปีละเป็นแสนปีละเป็นล้านนะคะค่อนข้างจะสูงนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการรายอื่นได้เข้ามาเสนอให้บริการอาจจะมีราคาที่เป็นมิตรมากกว่านี้นะคะแล้วก็เกิดการแข่งขันทางราคาเกิดขึ้นค่ะศูนย์ราชการหรือว่าพื้นที่ราชการนะคะไม่ได้มีเพียงแค่สสว.หน่วยเดียวค่ะมีหน่วยงานอื่นนะคะภาครัฐอื่นๆที่เขาก็มาใช้บริการใช้พื้นที่เช่นกันค่ะนั่นหมายถึงว่าเขาต้องจ่ายค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่างๆอย่างที่แจ้งมาให้ดูเนี่ยนะคะเป็นการเตรียมงบประมาณเพื่อมาจ่ายในส่วนนี้นะคะมากเหมือนกันนะคะดิฉันเชื่อว่าค่ะหน่วยงานราชการด้วยกันควรมีระบบที่เอื้อต่อการ

0: ประชาชนมาจากงบประมาณแผ่นดินค่ะสุดท้ายค่ะดิฉันขอฝาก
1: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรอมฎอนบรรจอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขอใช้โอกาสนี้ครับในการอภิปรายในมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะงบประมาณในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ด้วยนะครับปีนี้เนี่ยกรมน.ตั้งมา 5,700 กว่าล้านบาทนะครับถ้าตัดส่วนแผนงานบุคลากรก็เหลือประมาณ 4,900 นะครับผมจะโฟกัสไปที่ตัวกรมน.เลยนะครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นครับขออนุญาตขึ้นสไลด์เลยนะครับผมอยากจะให้ท่านประธานได้ดูผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับใน3จังหวัดเมื่อปลายเดือนที่แล้วหลังเหตุการณ์ใหญ่ครับก็เท็จจริงใจเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มุมมองของพี่น้องประชาชนมองว่าความไม่สงบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่ถึง 35.7% เลยครับท่านประธานเอาเฉพาะนราธิวาสซึ่งเหตุเยอะสุดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 44% อันนี้คือทัศนะที่พี่น้องประชาชนผ่านการสำรวจมานะครับผมเนี่ยพูดเรื่องนี้ทุกปีครับเรื่องงบประมาณของกรมน.นะครับบางคนก็ว่าเป็นมีอคติกับหน่วยงานแต่ผมเรียนท่านประธานตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ทึกทักเอาเองนะครับจริงๆทัศนะของคนในพื้นที่เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านประธานกรมน.เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานเดียวครับขอสไลด์ถัดไปนะครับที่มีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสูงสุดนะครับในบรรดา9หน่วยงานที่มีงบเกินพันล้านครับอยู่ที่ 5,000 กว่าล้านครับไอ้ 5,000 กว่าล้านเนี่ยเอาเฉพาะในกรมน.เนี่ยก็คือ 88% ครับพูดง่ายๆก็คือการมีอยู่การดำรงอยู่การทำงานของกรมน.เนี่ยเกือบ 90% นะครับใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมเคยพูดแล้วก็ขมวดปมเรื่องนี้ครับว่าจริงๆสถานะของกรมน.เนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าพึ่งพากับภัยคุกคามอยู่นะครับถ้าไม่มีภัยคุกคามกรมน.ก็ไม่จำเป็นนะครับในบรรดางบประมาณทั้งหมดนี้มีรายการเดียวครับที่ใหญ่ที่สุดครับคือเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกก็พูดถึงแล้วคือการกำลังพลและการดำเนินงานครับสูงทุกปีครับปีนี้2003ครับบรรทัดเดียวมาก้อนใหญ่ๆเลยครับและแต่ปีนี้ลดลงจากเดิม 31% ครับท่านประธานประมาณ 1,052 ล้านเนี่ยน่าสนใจครับทีนี้ครับก่อนที่ไปจุดนั้นนะครับผมอยากตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของกรมน.ด้วยครับในเอกสารที่ทางกรรมธิการงบประมาณได้รับจากทางกรมน.เนี่ยนะครับระบุว่าสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยกรมน.ระบุว่าลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี60แต่ตารางสถิติของกรมน.เองที่ส่งมาเนี่ยนะครับก็บอกนะครับว่าจริงๆลดลงนะครับแต่ก็พุ่งขึ้นมาอีกตั้งแต่ปี2563ไปจนมาจาก54เป็น168ทีนี้ถ้าไปดูตามตัวชี้วัดครับขออนุญาตไปที่สไลด์ถัดไปนะครับตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับท่านประธานเราเคยวางเอาไว้เนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเข้าสู่ปีงบประมาณ2570แล้วนะครับเดิมที10ปีที่แล้วยุทธศาสตร์ชาติวางเอาไว้ว่าความรุนแรงต้องลดเหลือ0นะแต่ตอนนี้ท่านประธานดูกราฟที่ดิ่งลงแล้วก็ดีดขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเมื่อเทียบกับปีฐานเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยปี68เนี่ยเราเยอะกว่าปีฐานแล้วครับนั่นอาจจะบอกได้ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับหน่วยงานที่มีภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายในและใช้ทรัพยากรของเราไปจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะครับก็มีประสิทธิภาพที่ควรต้องถูกตั้งคำถามครับและนี้พอจะล้มเหลวทางหน่วยงานก็เปลี่ยนวิธีนับและก็เปลี่ยนวิธีการประเมินไปอีกครับท่านประธานครับกลับมาที่ประเด็นหลักเลยครับคือเรื่องกำลังพลเรื่องงบกำลังพลซึ่งบางท่านเรียกว่าเป็นกำลังพลผีนะครับผมอภิปรายเรื่องนี้ทุกปีท้วงติงทุกปีครับในวาระหนึ่งผมก็อภิปรายเรื่องนี้เหมือนกันนะครับที่น่าสนใจครับทางกรมน.ให้เอกสารให้ข้อมูลจากมาที่กรรมาธิการระบุว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีที่แล้วครับขอสไลด์ถัดไปครับมีคำสั่งที่758/2568ครับเป็นคำสั่งว่าด้วยเรื่องการดำเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิ์ในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณสำหรับกำลังพลสังกัดกรมน.และผู้ปฏิบัติการในสายงานกรมน.มาแทนคำสั่งเดิมในปี54ครับคำสั่งนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแก้ปัญหากำลังพลผีของกรมน.ครับการนับวันทวีคูณที่เปิดช่องให้มีการทุจริตกินเงินหลวงเนี่ยก็พยายามกันจะแก้ครับเห็นไหมครับจริงๆก็ต้องขอชื่นชมนะครับเพราะว่าในมีสาระที่สำคัญมากอย่างเช่นการห้ามยื่นหลักฐานขอสิทธิ์ล่วงหน้าโดยเด็ดขาดมีการผูกการรับรองสิทธิ์เข้ากับกรอบอัตรากำลังที่อนุมัติจริงมีการย้ำด้วยนะครับว่าหากว่ามีการรับรองเอกสารเท็จเนี่ยมีความผิดทางอาญานะครับ ท่านประธานครับนี่คือความคืบหน้าที่มีความพยายามและเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านเสนาธิการทหารบกครับท่านกำชับสั่งการส่งคนไปตรวจเช็คกำลังพลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาจริงเอาจังเลยครับอันนี้เป็นความพยายามที่

0: าชื่นชมครับที่ท่านกวดขันเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าถ้าท่านได้เข้ารับตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมช.ในอนาคตเราน่าจะได้เห็นการกวดขันเรื่องนี้มากขึ้นนะครับขอสไลด์ถัดไปครับหลังผ่านการพิจารณาโดยสำนักงบเข้าครม.ร่างพรบ.งบประมาณก็มาถึงสภาครับแต่เรามาพบตรงนี้ครับว่ายอดของรายการนี้ครับการกำลังพลและการดำเนินงานเนี่ยลดลงถึง 31% ทางกรมน.ได้ขอแปรยติกลับมาด้วยครับผ่านครม.มาวันที่18สิงหาขอดึงยอดที่ถูกตัดไปเป๊ะๆเนี่ย 1,052 ล้านบาทเนี่ยกลับมาแต่ท้ายสุดทางกรรมาธิการไม่ได้อนุมัติไปครับท่านประธานผมต้องขอถามตรงนี้เลยครับท่านประธานครับว่าปีนี้กรมน.ขอลดรายการนี้ลงไปเนี่ยนะครับผมอยากถามตรงๆว่าไอ้ยอดที่ลดลงเนี้ยครับคือผลจากการตรวจพบกำลังพลผีใช่หรือไม่ถ้าใช่นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หลายปีจะมีการตรวจสอบเอาผิดด้วยหรือเปล่าเรียกเงินคืนไหมหรือปล่อยผ่านไปแต่ถ้าคำตอบของคำถามนี้ว่าไม่ใช่เนี่ยนะครับก็ต้องถามต่อไปครับว่าเหตุใดกรมน.จึงขอยื่นแปรยติเงินก้อนนี้กลับมาเต็มจำนวนพอดิบพอดีเป๊ะๆขนาดเลขทศนิยม4ตำแหน่งเป๊ะๆเลยครับผมคิดว่าเรื่องนี้ท่านประธานกรรมธิการท่านแม้ทั้งท่านนายกในฐานะผอ.กรมน.น่าจะให้คำตอบกับพวกเราครับแต่ท่านประธานครับขอสไลด์ถัดไปครับปัญหานี้อาจใหญ่แล้วนะครับแต่มีเรื่องใหญ่มากกว่านั้นครับต่อให้ไม่มีกำลังพลผีเลยระบบงานงบประมาณดับไฟใต้ก็ยังรั่วไหลอยู่ดีครับท่านประธานเพราะอาจจะมีกระเป๋าที่2ผมเรียกมาว่ากระเป๋าที่2นะครับคือในระบบงบประมาณเกี่ยวกับไฟใต้เนี่ยนะครับยังมีสิ่งที่เรียกว่าค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานถึง46หน่วยงานครับนับรวบยอดและประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทครับเฉพาะกรมน.ก็มีงบนี้ด้วยนะครับ685ล้านบาทครับซึ่งเป็นส่วนคนละส่วนกับการกำลังพลและการดำเนินงานครับทีนี้ครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้ตรงนี้ครับมันเป็นไปได้ไหมครับนายทหารนายเดียวท่านประธานขออนุญาตนิดเดียวครับสามารถปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกันแต่ได้รับเงิน2ทางอีกเหมือนกันโดยเฉพาะทบครับทบนี่มีเงินแยกอีก155ล้านบาทตามตารางเนี่ยครับท่านประธานครับเรื่องนี้ยังต้องไปตรวจสอบด้วยนะครับว่านอกจากเบี้ยเลี้ยงแล้วที่ขอคืนกลับมาครับขอสไลด์ถัดไปนะครับงบอำนวยการและการบริหารเนี่ยพอมาขอคืนจริงๆเป็นไปได้ยังไงที่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะค่าเวชภัณฑ์ยาไม่ได้รวมอยู่ด้วยครับท่านประธานมันก็เลยแปลกๆครับว่าขอยอดเดิมแต่ไส้ในเนี่ยต่างออกไปท่านประธานผมขอปิดท้ายตรงนี้นิดเดียวครับหลังจากที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องกำลังพลผีและกระเป๋าที่2เนี่ยผมอยากจะให้ข้อคิดครับว่าเวลาเราออกแบบงบประมาณตั้งงบประมาณเนี่ยมันน่าสนใจครับเพราะว่ามันมีคำถ้อยแถลงที่ทางกรมน.ชี้แจงมาที่กรรมาธิการหากมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีข้อดีข้อเสียและหนึ่งในข้อเสียนะครับก็คือมีการระบุว่าบทบาทและงบประมาณของกรมน.เองอาจจะลดลงหรือปรับเปลี่ยนตกลงแล้วระบบของเราเนี่ยเป็นระบบที่จูงใจให้หน่วยงานภาครัฐระดมสรรพกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้จบไม่ใช่ระบบที่จูงใจให้ปัญหาคงอยู่ต่อไปเพราะทุกครั้งที่ปัญหายังไม่จบงบประมาณและอำนาจของหน่วยงานความมั่นคงก็ยังคงอยู่ครับท่านประธานท่านประธานครับผมท้วงติงตรงนี้และก็อยากจะขออนุญาตท่านประธานครับขอตัดลดงบประมาณของกรมน.ในส่วนนี้นะครับหมายถึง 1% เท่านั้นครับเป็นการตัดลดในเชิงสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องให้มีการทำระบบการจ่ายเงินให้กำลังพลที่ส่งไปถึงคนทำงานจริงๆคนที่เสียสละคนที่เสี่ยงภัยจริงๆครับท่านประธานก็อยากจะฝากถึงท่านประธานถึงทางกรรมาธิการและก็ทางรัฐบาลตรงนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่1และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานียินดีต้อนรับค่ะเชิญนั่งต่อไปคุณพันธินร่วมเจิม
2: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินร่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตวัฒนาพักประชาชนนะครับรบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับงานปฏิรูปต้องอยู่นะครับแต่ปยป.จำเป็นต้องอยู่หรือไม่นะครับผมก็ขอร่วมอภิปรายในมาตรา7นะครับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองชื่อยาวมากนะครับท่านประธานครับ ผมก็ไม่อยากจะพูดนะจะขอปรับลดทั้งหน่วยงานยกเลิกไปมันก็คงยังไม่ได้นะครับเพราะมันก็ยังมีบุคลากรมีงานที่ต้องโอนออกไปแต่ก็ต้องขอย้ำเสนอให้รัฐบาลนะครับจัดทำแผนยุบหรือควบรวมนะครับโดยโอนงานและบุคลากรที่จำเป็นไปยังเจ้าภาพนะครับประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้ครับยังต้องมีการปฏิรูปแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีงานหน่วยงานนี้นะครับสำนักงานชื่อปฏิรูปอยู่ตลอดไปนะครับเข้าใจว่าเป็นมรดกจากคสช.นะครับงบปี2570ปยป.เนี่ยรวมทุกมาตราเดิมเนี่ยขอไว้98ล้านนะครับคณะกรรมการครับอเมริกาเนี่ยก็ตัดไปนะครับ11ล้านเหลือประมาณ87ล้านนะครับแล้วก็ไม่มีการคืนงบในเล่มที่4นะครับมีงบขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งก็เป็นมรดกตกทอดมาตอนหลังเขาก็เปลี่ยนเป็นทุนทางวัฒนธรรมนะครับแต่จริงก็ไม่อยากพูดลงรายละเอียดเยอะว่าเอาไปใช้ในจุดประสงค์อะไรนะครับแล้วก็หลักสูตรผู้บริหารหลังถูกตัดก็ยังเหลืออยู่ตั้ง43ล้านนะครับคำถามจึงไม่ใช่ว่าจะตัดอีกเท่าไหร่นะครับแต่เหตุใดประชาชนยังต้องจ่ายเพื่อรักษาโครงสร้างที่ถูกตั้งคำถามว่ายังจำเป็นหรือไม่นะครับก็มีข้อสังเกตจากคณะกรรมการด้วยบอกให้ยกเลิกนะครับหน้าต่อมาครับกรรมาธิการถามถึงขั้นยุบแล้วรัฐบาลตอบว่าอะไรครับรายงานคณะกรรมการเล่มที่1หน้า191ระบุชื่อปยป.โดยตรงว่าเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซึ่งขึ้นกับการมอบหมายของรัฐบาลและมีภารกิจที่หน่วยงานอื่นทำอยู่แล้วนะครับจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างควบรวมหรือยุบเลิกตามเหมาะสมคณะกรรมการไม่ได้มีมติยุบนะครับแต่ข้อสังเกตนี้ไม่ได้ถามว่าจะลดค่านู่นค่านี่กี่บาทนะครับแต่กำลังถามว่าองค์กรนี้ควรมีอยู่หรือไม่นะครับหลายภารกิจในอนุงบอบรมสัมมนาที่ผมนั่งอยู่ก็ทำอะไรซ้ำซ้อนกับทางหลากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นcorruption perception index นะครับเรื่อง net zero นะครับเรื่องการแก้กฎหมายกฤษฎีกาเขาทำอยู่แล้วคือเหมือนแกงโฮเลยครับท่านรวมทุกอย่างจะทำทุกเรื่องนะครับรัฐบาลศึกษาเรื่องยุบและควบรวมแล้วหรือยังจะตัดสินใจเมื่อไหร่นะครับ30กันยานี้แล้วก็จะมีแผนโอนถ่ายยังไงนะครับงบประมาณไม่ควรจะเป็นเครื่องช่วยหายใจให้หน่วยงานรัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจคือของบเพื่อการดำรงคงอยู่ของหน่วยงานนะครับถ้าปยป.จำเป็นต้องพิสูจน์ว่ามีงานเฉพาะที่หน่วยงานอื่นทำไม่ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องหยุดใช้ภาษีซื้อเวลาให้โครงสร้างเดิมอยู่ต่อไปเรื่อยๆหน้าสุดท้ายครับคณะอนุกรรมการหน้า32นะครับก็พบว่าหลายโครงการเนี่ยกิจกรรมฝึกอบรมของปยป.เนี่ยซ้ำกับภารกิจหน่วยงานอื่นและยังมีหลักสูตรนะครับผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเกือบ2ล้านโดยไม่บอกจำนวนคนวันต้นทุนต่อหัวความต่างจากหลักสูตรเดิมและนโยบายที่ถูกใช้จริงนี่ยังไม่นับนะครับทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานก็จะมีหลักสูตรประเภทนี้ครับแล้วตัวเองก็ยังจะไม่อยู่แล้วยังจะมาของบทำเรื่องผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรครับชื่อหลักสูตรแต่หานโยบายที่เปลี่ยนไม่ได้ก็มีแต่ภาพถ่ายครับจัดไปมาถ่ายรวมรุ่นกันนะครับหลายรายงานพบว่าในรายงานยังพบว่าแม้ไม่มีหมวดโฆษณาโดยตรงแต่ในโครงการนะครับมีสื่อโทรทัศน์ออนไลน์สปอตละครพร้อมนักแสดงไปซ่อนอยู่นะครับนี่คือซ่อนแต่เปลี่ยนหมวดไม่ได้บอกว่าเป็นประชาสัมพันธ์ตรงๆนะครับงบซอฟต์พาวเวอร์ถูกตัดไปแล้ว5ล้านยังเหลืออีก30ล้านนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าทั้งก้อนเป็นโฆษณานะแต่ต้องแยกนะครับว่าเท่าไหร่ซื้อสื่อเท่าไหร่เงินมันจะถึงผู้ประกอบการเท่าไหร่สามารถสร้างตลาดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ซอฟต์พาวเวอร์นะครับไม่ควรเป็นซอฟต์บัดเจ็ตนะครับชื่อมันฟังดูดีความจริงเนี่ยเลิกใช้คำนี้ไปได้แล้วนะครับเพราะว่าผลตรวจรับผลประสิทธิผลทางเศรษฐกิจมันไม่ชัดเจนนะครับสไลด์ที่สุดท้ายนะครับปี2570ปยป.ตั้งเป้าขับเคลื่อน5ประเด็นสำเร็จตามแผนแค่ร้อยละ85นะครับผลงาน6เดือนปี69เนี่ยอยู่ที่1จาก2เป้าประเด็นสำเร็จจากแผนร้อยละ20จาก85นะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหตุใดจึงเพิ่มเป้าจาก2เป็น5ทั้งที่ยังไม่เห็นผลสิ้นปีและผลลัพธ์สูงสุดยังเป็นเพียงแค่ทำตามแผนคือสักแต่ว่าทำตามแผนแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นเป้าที่เซตเอาไว้นะครับสื่อถูกผลิตไม่ได้เท่ากับผู้ประกอบการมีรายได้นะครับประเทศไม่ได้ขาดแคลนคนประสานขาดคนรับผิดชอบครับถ้าทุกหน่วยงานขับเคลื่อนแต่ไม่มีใครรับผิดชอบปลายทางนี่ไม่ใช่การบูรณาการนะครับแต่การแบ่งกันรับงบแล้วก็ส่งต่อความรับผิดชอบโยนกันไปโยนกันมางานที่จําเป็นถูกโอนไปหน่วยงานที่มีอํานาจส่วนกลไกประสานต้องมีเจ้าภาพเส้นตายสิ้นสุดงานเมื่อไหร่ก็ต้องจบนะครับเหตุใดยังไม่ตัดทั้ง87ล้านก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะการยุบโอนงานบุคลากรและความรับผิดชอบไม่ใช่ตัดเงินเดือนกลางปีแล้วปล่อยให้งาน

0: หยุดเลยรายจ่ายดุลพินิจที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ต่างหากเนี่ยต้องหยุดนะครับจึงเสนอปรับลดเนี่ย 4.65 ล้านนะครับตัดหลักสูตรปยป.ทั้งรายการ 1.65 นะครับลดงบซอฟต์พาวเวอร์อีก3ล้านนะครับตัดปยป.ตัดแล้วเนี่ยปยป.ก็ยังเหลืออยู่ 82.7 ล้านนะครับซอฟต์พาวเวอร์ก็ยังเหลือ27ล้านโดยไม่ได้แตะบุคลากรหรืองานกฎหมายความจริงเนี่ยในอนุงบเนี่ยควรจะตัดได้มากกว่านี้อีกนะครับขอให้นายกเนี่ยรายงานแผนโอนถ่ายภารกิจต่อสภาใน90วันนะครับยุบหรือควบรวมให้เสร็จภายในปีงบประมาณ2570ขอให้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เขาจะมาของบจากงบประมาณของแผ่นดินนะครับท่านประธานครับองค์กรที่เกิดมาเพื่อปฏิรูปไม่ควรกลายเป็นองค์กรที่ปฏิรูปไม่ได้เสียเองภารกิจต้องอยู่คนทำงานต้องได้ความเป็นธรรมแต่โครงสร้างที่ซ้ำไม่มีสิทธิ์อยู่เพียงเพราะเคยมีงบแล้วก็ต้องทำต่อไปถ้ารัฐบาลจริงจังกับการปฏิรูประบบราชการครับขอให้เริ่มจากหน่วยงานที่มีคำว่าปฏิรูปอยู่ในชื่อผมจึงขอปรับลดงบประมาณของปยป.นะครับและขอให้รัฐบาลเนี่ยยุบหรือควบรวมปยป.ภายในปีงบประมาณ2570ให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณกิติชัยเอ่งชวน
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกิติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขตเลือกตั้งที่3ครับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าจริงความจริงแล้วในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยสิ่งที่กรรมาธิการงบประมาณได้พิจารณามาก็ล้วนแต่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วแต่มีอยู่หน่วยงานหนึ่งนะครับที่ผมอยากที่จะกลับเรียนเพื่อที่จะนำเรียนไปยังกรรมาธิการก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับความจริงสทนช.เนี่ยเป็นหน่วยงานใหม่นะครับที่ได้จัดตั้งขึ้นในตามพ.ร.บ.การบริหารจัดการน้ำแห่งชาติปี2561นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานใหม่แต่หน่วยงานนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำของประเทศหรือที่เรารู้จักกันในฐานะของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของแผนบริหารจัดการน้ำแห่งชาติหรือว่าไทยวอเตอร์แพลนนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในการจัดทำงบประมาณในปี2560ในปี2570นะครับนั่นก็คือว่าในปี2570สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณ653ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งลดลงจากปีที่แล้วถึง275ล้านบาทนะครับซึ่งใน653ล้านบาทที่ได้รับนี้ก็เป็นงบด้านบุคลากรเสีย193ล้านและก็งบรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณเอง426ล้านแล้วก็เป็นงบรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเรื่องของน้ำนะครับ 34.98 ล้านสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าในงบค่าใช้จ่ายบูรณาการด้านน้ำเนี่ยนะครับมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ในนี้ไม่มีการพูดถึงเลยนั่นก็คือว่าเรื่องการบริการการบูรณาการในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆสิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยนะครับมันมีอยู่สองอย่างก็คือปัญหาน้ำท่วมกับปัญหาน้ำแรงในกรณีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะได้เห็นอยู่บ่อยๆว่าในการบริหารจัดการน้ำในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับกรณีเกิดน้ำท่วมเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีระบบ IT หรือว่าระบบGIS GPS อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับที่สามารถที่จะช่วยเหลือปริมาณคำนวณปริมาณน้ำนะครับหรือว่าทิศทางของน้ำได้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นอาจจะไปอยู่ในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ผมคิดว่าในส่วนของสทนช.เองก็ควรจะมีเรื่องนี้อยู่และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องน้ำแรงน้ำแรงหรือว่าภัยแรงหรือว่าน้ำขาดเนี่ยซึ่งน้ำประเภทนี้ก็มีอยู่สองอย่างก็คือน้ำอุปโภคกับบริโภคนะครับการจัดการเรื่องแหล่งน้ำในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีการแบ่งการทำงานอยู่สองระดับก็คือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่เป็นฟังก์ชันนั่นก็คือกรมชลประทานหรือว่าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรบางหน่วยงานนะครับแต่ในแหล่งน้ำขนาดเล็กเนี่ย

0: ็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งที่ผมมองเห็นว่ายังขาดอยู่ในการจัดทำงบประมาณของสทนช.ในปีนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของไทยวอเตอร์แพลนเนี่ยได้มีการพูดกันตลอดว่ากระบวนการของไทยวอเตอร์แพลนเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนโดยเฉพาะวิธีการนำเสนอโครงการเข้าสู่ไทยวอเตอร์แพลนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าปัจจุบันนี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องไทยวอเตอร์แพลนเยอะมากนั่นก็คือว่ากระบวนการของไทยวอเตอร์แพลนมันมีกระบวนการในเรื่องของการคีย์โครงการคีย์ข้อมูลอะไรต่างๆจนไปถึงขั้นตอนของการพิจารณาการเตรียมความพร้อมโครงการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากมีองค์กรท้องถิ่นจำนวนมากนะครับที่คีย์โครงการเข้าไปแล้วแล้วไม่ผ่านไทยวอเตอร์แพลนนั่นก็หมายความว่าถ้าปีไหนคีย์ไปแล้วไม่ผ่านโอกาสที่จะได้รับงบประมาณไปดำเนินการในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งก็ดีอะไรต่างๆก็ดีให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยขาดหายไปเลย1ปีนี่คือประเด็นสำคัญแล้วก็เมื่อผมมาดูในแผนบูรณาการของงบประมาณ 34.98 ล้านเนี่ยไม่ได้บรรจุเรื่องนี้ไว้เลยเรื่องการทำความเข้าใจเรื่องการจัดอบรมให้กับองค์กรท้องถิ่นหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเพราะว่าเมื่อองค์กรท้องถิ่นเหล่านี้เขาไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนเนี่ยนะครับการจัดสรรงบประมาณก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าโดยโครงสร้างของการบูรณาการแผนน้ำเนี่ยโครงการเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากสทนช.หรือว่าบอร์ดน้ำแห่งชาติซึ่งความเข้าใจตรงนี้ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปอีกระดับหนึ่งบางคนยังเข้าใจอยู่เลยว่าถ้าสทนช.อนุมัติแล้วจะได้งบประมาณไปดำเนินการซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่สทนช.อนุมัติโครงการจริงแต่ว่าหน่วยงานก็จะต้องไปตั้งงบประมาณอีกครั้งหนึ่งเพื่อยื่นคำของบประมาณจากสำนักงบประมาณตามรูปแบบต่างๆที่สำนักงบประมาณกำหนดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกันให้กระจ่างชัดเราจะเห็นได้ว่าพอถึงหน้าแล้งปัญหาภัยแล้งปัญหาต่างๆเรื่องขาดแคลนน้ำเนี่ยเกิดขึ้นทุกหัวระแหงพอถามว่างบประมาณอยู่ที่ไหนที่จะแก้ปัญหาก็จะย้อนกลับไปที่เดิมก็คือสทนช.นะครับจึงขอฝากประเด็นนี้นะครับไปยังกรรมาธิการในปีนี้นะครับผมขอปรับลดในเชิงสัญลักษณ์ 1% นะครับแล้วก็ของฝากเป็นประเด็นในปีต่อไปสำหรับหน่วยงานสทนช.หรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: คุณสหัสวัตรคุ้มคง
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศาสวัตรคุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2570ครับในส่วนของมาตรา7ครับสำนักนายกรัฐมนตรีครับในโดยเฉพาะในส่วนของกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนครับวันนี้ครับผมจะหยิบงบฝึกอบรมครับขึ้นมาอภิปรายครับเพื่อให้เห็นปัญหาสำคัญ2เรื่องครับคือความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและการใช้งบประมาณที่ยังตอบไม่ได้ว่าประชาชนได้รับอะไรกลับมาครับแต่ปัญหานี้นะครับไม่ได้อยู่แค่การอบรมครับการอบรมเป็นเพียงตัวอย่างที่สะท้อนคำถามใหญ่ว่าเราตั้งงบให้กอรนเข้าไปทำงานที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้วอีกทำไมเมื่อเปิดดูรายละเอียดงบ70ครับเราจะเห็นครับว่ากอรนตั้งงบฝึกอบรมสำนักไว้ที่ 91.2352 ล้านบาทครับขอสไลด์นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี69เนี่ยถึง7ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.85 ครับคือถ้านับเพียง3ปีงบประมาณตั้งแต่68ถึง70ครับกอนอตั้งงบฝึกอบรมและสัมมนารวมกันกว่า264ล้านบาทคำถามคืออบรมใครอบรมอะไรแล้วประเทศมั่นคงขึ้นอย่างไรครับสไลด์ถัดไปครับปีนี้ครับเสนอจัดถึง102โครงการหรือหลักสูตรรวม 2,892 ครั้งครับหรือเฉลี่ยแล้วหาร365วันครับกอนอต้องจัดอบรมวันละ8ครั้งครับตลอดทั้งปีครับนี่น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ทุ่มเทที่สุดเลยนะครับอบรมทุกวันวันละ8รอบครับเอาสไลด์ลงได้นะครับและจากเอกสารที่ได้ให้มาครับระบุจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจากโครงการทุกโครงการ 19,973 คนครับจำนวนนี้เป็นข้าราชการไปแล้ว 71,000 1ข้าราชการระดับ9ขึ้นไป 3,200 คนครับข้าราชการ8ลงระดับ8ลงมา 71,928 คนครับรวมทั้งสิ้น 75,000 กว่าคนครับหรือร้อยละ 68.4 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดครับคืออธิบายง่ายๆครับ2ใน3ของจำนวนผู้เข้าอบรมครับเป็นข้าราชการครับซึ่งข้าราชการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของกอรมนบางส่วนเป็นตำรวจทหารฝ่ายปกครองและเจ้าที่จากส่วนราชการอื่นครับนี่ทำให้เกิดคำถามเรื่องความซับซ้อนครับเพราะข้าราชการเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีภารกิจมีการฝึกอบรมของหน่วยงานตัวเองอยู่แล้วทำไมครับต้องมาอบรมกับกอรมนอีกนี่คือความซับซ้อนข้อแรกครับคือความซับซ้อนในตัวผู้เข้าอบรมและการพัฒนาบุคลากรครับเราต้องถามว่าตัวเลข 100,000 กว่าคนเนี่ยครับเป็นบุคคลซ้ำกันกี่คนมีข้าราชการคนเดิมหมุนเวียนเข้าอบรมกี่หลักสูตรและเหตุใดหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าอำนวยการและประสานงานจึงต้องตั้งงบมากกว่า91ล้านบาทมาอบรมเจ้าที่ของหน่วยงานอื่นครับและต่อมาครับความซ้ำซ้อนชั้นที่2ครับขอสไลด์ขึ้นอีกรอบครับคือซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานเจ้าภาพโดยตรงครับกอรมนมีแผนงานอบรมด้านยาเสพติด14ล้านบาทมีการขับเคลื่อนราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติดอีกกว่า9ล้านบาทมีพัฒนาเยาวชนอีก3ล้านกว่ามีอบรมสร้างสรรค์ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ใช้งบอีกล้านกว่าบาทมีการอบรมยันเรื่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแม้กระทั่งกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืชใช้งบมากกว่า2ล้านคือเท่าที่อ่านมาครับผมก็เลยต้องตั้งข้อสงสัยครับว่ากอรมนเนี่ยเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือเป็นทุกกระทรวงรวมกันคือถ้าทุกปัญหาครับมันสามารถนำคำว่าความมั่นคงไปต่อท้ายได้เนี่ยแล้วกอรมนเข้าไปทำได้ทั้งหมดเนี่ยแบบนี้ประเทศไทยจะมีหน่วยงานเจ้าภาพไว้ทำไมครับเราจะมีปปส.มีปภ.มีกระทรวงทรัพย์มีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยงานพม.การศึกษาการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ทำไมครับถ้ากอรมนทำได้ทุกอย่างขนาดนี้นี่ไม่ใช่การบูรณาการครับการบูรณาการต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนครับใช้งบร่วมกันอย่างโปร่งใสและไม่ตั้งโครงการซ้ำกันแต่กอรมนครับใช้งบเองอบรมเองสร้างเครือข่ายเองและประเมินตัวเองครับคือการทำแบบนี้มันเหมือนกับแปะทุกโครงการด้วยคำว่าความมั่นคงไว้ท้ายชื่อครับแล้วก็บอกว่ามีความจำเป็นท่านประธานครับตามกฎหมายครับกอรมนมีหน้าที่อำนวยการประสานงานและเสริมการปฏิบัตินะครับไม่ได้ให้ทำงานแทนทุกกระทรวงและคือมันคือการสร้างหน่วยงานซ้อนหน่วยงานนะครับแล้วความซ้ำซ้อนนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่เรื่องก่อนหน้านี้แค่นั้นนะครับแต่ยังมีงานด้านการสร้างความรักชาติความสามัคคีและทัศนคติที่ถูกต้องมีโครงการสร้างคือไขเยาวชนรักชาติด้วยหัวใจครับ2ล้านครับมีกิจกรรมปราดร่วมใจสร้างสรรค์ไทยเป็น1เกือบ4ล้านมีกิจกรรมบวรและบรมร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมเป็นล้านและมีการอบรมเจ้าที่รัฐให้เป็นผู้นำทางความคิดใช้งบเกือบ 800,000 บาทงานเหล่านี้ก็มีหน่วยงานด้านศึกษาว่าทำการพัฒนาสังคมศาสนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบอยู่แล้วครับแต่กรมนก็สอดมือเข้าไปจัดโครงการของตัวเองอีกนี่คือความซ้ำซ้อนชั้นที่3ครับคือการซ้ำซ้อนด้านการสร้างเครือข่ายและการปลูกฝังทัศนคติกรมนเขียนวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนครับว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทางความคิดและสามารถชี้นำข้อมูลที่ถูกต้องปัญหาใหญ่คือกอรมนเอาสิทธิและอำนาจอะไรมาชี้นำว่าข้อมูลใดถูกต้องครับความรักชาติไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการเรียกคนมานั่งฟังวิทยากรรับประทานอาหารว่างทำแบบทดสอบแล้วจะรักชาติมากขึ้นทันทีครับและความไว้วางใจต่อรัฐไม่ได้เกิดจากการบอกให้ประชาชนคิดเหมือนรัฐแต่ต้องเกิดจากภาคที่เขาการที่เขาได้รับความเป็นธรรมครับมีสิทธิเสรีภาพมีความปลอดภัยได้รับการสาธารณะที่ดีและเห็นว่ารัฐใช้อำนาจอย่างตรงไปตรงมาขอสไลด์สุดท้ายขึ้นเลยครับแถมกรมนครับวัดผลโดยระบุเพียงว่าจะทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังอบรมและติดตามการนำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ข้อความกว้างๆชุดเดียวกันนี้ครอบคลุมทั้ง102หลักสูตรการทดสอบก่อนและหลังอาจวัดได้ว่าผู้เข้าอบรมจำสิ่งที่พิธีกรพูดได้หรือไม่ครับแต่วัดไม่ได้ว่าเขารักชาติมากขึ้นหรือไม่และวัดไม่ได้ว่าประเทศนี้มีความมั่นคงขึ้นตรงไหนนี่จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่สูญเปล่าและสิ้นเปลืองงบประมาณครับและเมื่อโครงการเหล่านี้ทั้งซ้ำซ้อนและวัดผลไม่ได้จึงเป็นการใช้งบประมาณซ้ำกับหน่วยงานอื่นโดยไม่มีหลักฐานว่าผลลัพธ์ดีขึ้นกว่ากันให้หน่วยงานเจ้าภาพทำเองอย่างไรเอาใส่ลงนะครับถ้ากรมนบอกว่าการเข้าไปทำงานเหล่านี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเอาหลักฐานมาแสดงครับว่ากรมนเข้าไปทำให้ผลการป้องกันยาเสพติดดีขึ้นกว่าการทำงานของปปส.อย่างไรทำให้การรับมือภัยพิบัติเนี่ยดีกว่าการทำงานของปปส.อย่างไรหากไม่มีคำตอบครับการของงบประกาศกิจกรรมซ้ำเดิมทุกปีแบบนี้ก็คือการนำงบประมาณไปเททิ้งครับกับการอบรมที่วัดผลไม่ได้และซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นตั้งแต่กรมนตั้งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับรวมงบ70นะครับเงินของประชาชนถูกใช้ไปแล้วกับกรมนแล้วกว่า 158,000 ล้านครับและงบประมาณกว่าแสนล้านเมื่อผ่านมือหน่วยงานไปเนี่ยประเทศได้รับผลลัพธ์อะไรกลับมาครับเราเห็นเพียงภารกิจกรมนที่ขยายซับซ้อนไปทับหน่วยงานอื่นเหมือนตัวเองไม่มีอะไรทำครับ เราจะให้ประชาชนทำงานเสียภาษีเลี้ยงหน่วยงานที่ตอบไม่ได้ว่าจำเป็นต้องมีอยู่หรือไม่ไปอีกกี่ปีครับผมขอปรับลดงบประมาณของกอมนอทั้งหมดครับคืนงานให้หน่วยงานเจ้าภาพขีดเส้นภารกิจให้ชัดและทำงบใหม่มาในปีหน้าท่านประธานครับในขณะที่ประชาชนต้องไปสู่ความจนครับ

0: พื่อขอสวัสดิการครับทำไมกอรมน.ไม่เคยต้องพิสูจน์ความจำเป็นของตัวเองก็ได้เงินของประชาชนไปใช้ครับคนทำงานไม่ได้มีหน้าที่หาเงินมาเลี้ยงอำนาจที่ซ้อนอยู่เหนือหัวตัวเองแล้วจ่ายค่าอบรมให้คนมาสอนตัวเองว่าต้องรักชาติอย่างไรประเทศนี้ประชาชนเป็นเจ้าของครับกอรมน.ต้องตอบให้ได้ว่ารับใช้ประชาชนอย่างไรครับผมขอตัดลบงบประมาณของกอรมน.ทั้งหมดขอบคุณครับ
1: คุณรักชนกศรีนอก
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในมาตรา7ค่ะในส่วนของสำนักงบประมาณค่ะในการพิจารณางบประมาณค่ะท่านประธานทุกอนุนะคะอนุกรรมธิการแล้วก็กรรมธิการชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีสำนักงบประมาณเนี่ยนั่งเป็นฝ่ายเลขาด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของสำนักงบประมาณเนี่ยดิฉันคิดว่าการทำงานของสำนักงบประมาณเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณางบประมาณให้กับทั้งกรรมธิการใหญ่แล้วก็อนุได้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะฝากไปถึงสำนักงบประมาณค่ะว่าในการพิจารณานะคะของทุกๆอนุเนี่ยมันจะต้องมีใบเสนอราคาแนบมาซึ่งดิฉันอยากจะตั้งคำถามไปที่สำนักงบประมาณแล้วก็ไปที่ท่านรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณโดยตรงก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านอยากที่จะให้การทำงานในกรรมธิการแล้วก็อนุกรรมธิการเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมีสามารถที่จะปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นลงได้หรือว่าท่านอยากจะทำให้มันเป็นแค่พิธีกรรมที่มันผ่านไปเฉยๆนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องแนบมาด้วยนะคะกับการของงบประมาณในโครงการต่างๆเนี่ยคือใบเสนอราคานะคะเพื่อที่จะดูว่าแต่ละโครงการที่ขอมาเนี่ยนะคะราคาตลาดราคาเท่าไหร่แต่ละโครงการที่ขอมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถโต๊ะตู้เตียงชามหายต่างๆเนี่ยนะคะคือขายกันเท่าไหร่แล้วก็เอามาทำเป็นประกอบในการของงบประมาณเนาะแต่ว่าสิ่งที่เจอนะคะในอนุกรรมธิการค่ะขอสไลด์แผ่นแรกเลยค่ะคือใบเสนอราคาเนี่ยนะคะไม่ระบุรายละเอียดนะคะดิฉันจะขอสไลด์ที่ฉันโดนเซ็นเซอร์ไปเนาะจริงๆคือน่าจะมีการบอกกันก่อนว่าจะเซ็นเซอร์ดิฉันจะได้เซ็นเซอร์เองนะคะว่าข้อมูลตรงไหนที่ที่ฉันอยากเปิดข้อมูลตรงไหนที่ที่ฉันอยากปิดก็บริษัทแรกนะคะชื่อว่าบริษัท LT Large นะคะบริษัทที่2ก็คือภูมาส่งใบเสนอราคามาแต่ว่าเป็นบริษัทที่แตกต่างกันนะคะชื่อบริษัทที่แตกต่างกันพอเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยประชาชนก็เลยอาจจะงงสักนิดนึงดูตามแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะเป็น2บริษัทที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าในช่องสีน้ำเงินนะคะที่ดิฉันไฮไลท์ไว้เนี่ยเป็นชื่อของผู้จัดการโปรเจกต์นะคะชื่อว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นการที่ขออภัยนะคะสไลด์ที่3ค่ะถ้าน่าจะเปิดสไลด์ผิดนิดนึงอีกค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้ค่ะโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเอาสไลด์ลงก่อนนะคะก็ในใบเสนอราคาเนี่ยนะคะไม่มีรายละเอียดแล้วก็ไม่มีการระบุยี่ห้อไม่มีการระบุของที่จะซื้อฉันยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าสมมติว่าท่านจะซื้อ iPhone ราคา 50,000 เนี่ยท่านจะต้องระบุไหมว่าท่านจะต้องซื้อรุ่นไหนเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะซื้อ iPhone เฉยๆแล้วก็ระบุมาว่าจะซื้อ iPhone แล้วก็ตั้งงบประมาณ 50,000 บาทเนี่ยดิฉันคิดว่าคงไม่มีประชาชนคนไหนจ่ายเงินเพื่อซื้อ iPhone ราคา 50,000 โดยที่ไม่ได้ระบุรุ่นมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าท่านไม่ระบุรุ่นมาเนี่ยสุดท้ายท่านไปเอา iPhone 10หรือเอา iPhone 15มาขายเนี่ยราคามันก็ไม่ได้เป็นราคาที่มันสมเหตุสมผลทีนี้ฉันขอสไลด์อีกครั้งนึงนะคะลองเปิดเรียงไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันดูอีกทีถัดไปค่ะถัดไปค่ะคือขอโทษทีนะคะเพราะว่าท่านเซ็นเซอร์โดยที่ท่านไม่บอกอะไรดิฉันเลยดิฉันเลยดูสไลด์ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆอันขอไปสไลด์แรกค่ะสไลด์ที่2ค่ะ

0: ่ะโอเคอันนี้นะคะเป็นโครงการที่ไม่มีรายละเอียดนะคะโครงการแรกเนี่ยบอกแค่ว่าจะติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์สารสนเทศนะคะขอมาทั้งหมดเนี่ยแจก77จังหวัดแต่ไม่บอกรายละเอียดอะไรเลยนะคะโครงการทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว100กว่าล้านแต่ว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้มีรายละเอียดเลยว่าสเปคของระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะและโครงการอีกอันนึงก็คือโครงการยกระดับเพิ่มศักยภาพข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันแรกเนี่ยนะคะเป็นของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนอันที่2เนี่ยเป็นของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะคือเป็นโครงการที่งบประมาณมีมูลค่าหลายสิบล้านนะคะแต่ว่าท่านไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรเอาไว้เลยและที่สำคัญเนี่ยจริงๆที่ฉันมีอีกสไลด์นึงของกอรมน.นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหายไปไหนเป็นนะคะสิ่งที่กอรมน.เนี่ยยื่นเข้ามาในกรรมธิการนะคะขอซื้อของหลายรายการค่ะดิฉันยกตัวอย่างเช่นนะคะขอซื้อไฟฉายกระบอกละ 5,600 บาทแต่ไม่มีแม้กระทั่งใบเสนอราคาแล้วก็ไม่บอกด้วยนะคะว่าจะซื้อไฟฉายของยี่ห้อไหนรุ่นไหนแล้วทางกรรมธิการเนี่ยจะปรับลดงบประมาณที่เหมาะสมให้มันเหมาะสมกับรุ่นให้มันเหมาะสมกับของที่ท่านจะใช้ได้ยังไงนะคะแล้วพอเป็นหน่วยงานกอรมน.เนี่ยกรรมธิการทุกคนก็เหมือนกับฝากฝั่งรัฐบาลนะคะก็เหมือนกับจะถอดกระดูกสันหลังออกไปหมดเลยก็คือปล่อยให้ผ่านไปแล้วก็ปรับลดงบประมาณกันแค่เป็นพิธีทั้งที่ไม่มีรายละเอียดอะไรให้พิจารณาเลยท่านพิจารณากันได้ยังไงดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะและปัญหาต่อมาค่ะคือใบเสนอราคาเนี่ยนะคะสไลด์ที่2ค่ะน่าจะเป็นสไลด์ที่2ใบเสนอราคาเนี่ยนะคะบริษัทแตกต่างกันแต่ว่าที่มีแถบสีเหลืองค่ะถัดไปค่ะใบเสนอราคาเนี่ยนะคะเป็นคนละบริษัทกันนี่ค่ะเป็นคนละบริษัทกันนะคะแต่ว่ามีชื่อผู้จัดการโครงการเป็นชื่อเดียวกันในแถบสีน้ำเงินเนี่ยจริงๆดิฉันเซ็นเซอร์นามสกุลแล้วนะคะท่านไม่ต้องเรียกว่ากรุณาเซ็นเซอร์ให้ดิฉันก็ได้เพราะว่าดิฉันก็ระวังเอาไว้แล้วระดับนึงเนี่ยนะคะชื่อคุณสุภัตรานะคะอ๋อขออภัยค่ะชื่อว่าคุณสุริยันนะคะนามสกุลทรัพย์จุดก็ทั้ง2แผ่นเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันแล้วก็เบอร์ติดต่อเดียวกันนะคะดิฉันถามว่าคนละบริษัทขอใบเสนอราคามาแล้วแต่กับมีชื่อของผู้จัดการโครงการเนี่ยท่านประธานดิฉันเนื่องจากบ่นเรื่องสไลด์ได้ใช้ขออีก 1-2 นาทีแต่ว่ากลับมีชื่อนะคะของผู้จัดการโครงการเป็นชื่อเดียวกันเบอร์โทรศัพท์เดียวกันอันเนี้ยสำนักงบประมาณปล่อยมาได้ยังไงนะคะถ้าสมมติว่าสำนักงบประมาณคัดกรองโครงการพวกเนี้ยที่ใบเสนอราคามันแปลกๆแล้วท่านเรียกว่าท่านจัดการมันตั้งเลยตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่ต้องเข้ามาให้กรรมธิการพิจารณาแล้วนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากเลยทีเดียวและถัดไปค่ะท่านประธานสไลด์สุดท้ายน่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายนะคะก็คือใบเสนอราคาจากบริษัทร้างนะคะเป็นบริษัทที่กรมฝนหลวงนะคะจะต้องการที่จะทำโครงการซื้อเรดาร์ตรวจจับและแต่ว่าท่านไปขอใบเสนอราคาจากบริษัทที่ไม่มีงบการเงินในปี68และปีปัจจุบันนะคะคือท่านไปขอใบเสนอราคาจากบริษัทที่มันไม่มีการดําเนินการน่ะดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแล้วโครงการอย่างเงี้ยคือสํานักงบประมาณปล่อยผ่านมาได้ยังไงนะคะถ้าแต่ละหน่วยงานเนี่ยไม่พร้อมที่จะทําเอกสารให้มันถูกต้องดิฉันคิดว่าเกตเวย์ที่สําคัญมากๆในการที่จะทําให้กรรมธิการพิจารณาแล้วมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคือสํานักงบประมาณนะคะการทําใบเสนอราคาแบบที่มันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยดิฉันคิดว่าท่านสามารถที่จะเรียกว่าตัดโครงการเหล่านี้ออกไปได้ตั้งแต่แรกเลยถ้าหน่วยงานไม่พร้อมที่จะทำโครงการให้หน้าตามันน่าพิจารณานะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะคะคือหน่วยงานเดี๋ยวนี้รู้มากค่ะรู้มากในที่นี้ก็คือส่งเอกสารมาให้อนุกรรมธิการพิจารณานะคะแต่ส่งมาเป็น QR code แล้ว QR code นั้นก็เป็นโฟลเดอร์แล้วก็ไม่ได้ส่งเป็นเอกสารมาให้นะคะแล้วก็บอกว่าในการพิจารณาเนี่ยก็ให้สแกน QR code แล้วทุกท่านคะดิฉันอยากจะบอกว่าการพิจารณาในอนุกรรมาธิการเนี่ยระยะเวลามันสั้นมากแล้วรายละเอียดของแต่ละโครงการเนี่ยบางทีคือมาเอกสารเนี่ยมาเป็น 3-4 เล่มแล้วก็หนาๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่สิ่งที่บางหน่วยงานทํายกตัวอย่างเช่นสํานักปลัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเค้าเอา QR code มาแปะไว้แล้วเค้าก็วางไว้ให้นะคะพอท่านสแกนไปเนี่ยในการพิจารณาท่านก็จะเห็นข้อมูลแต่พอออกจากห้องไปเค้าไปลบข้อมูลในไฟล์เหล่านั้นออกดิฉันไม่แน่ใจว่าในอนุกรรมาธิการเนี่ยนะคะปล่อยให้การพิจารณามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงคือบางทีเนี่ยยังอ่านกันไม่ทันจะเสร็จด้วยซ้ำนะคะหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันควรจะเอามาใช้ในการอภิปรายวาระ2ต่อก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานใช้ทริคแบบนี้ดังนั้นวันนี้นะคะดิฉันคิดว่าหน่วยงานที่จะเป็นเรียกว่าส่วนสำคัญในการที่จะช่วยกรรมธิการและอนุกรรมธิการในการทำให้งบประมาณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ในชั้นกรรมธิการเลยคือสำนักงบประมาณค่ะดิฉันต้องขอฝากกับท่านผอ.สำนักงบประมาณคนใหม่ด้วยคนเก่าเนี่ยอาจจะห่วยๆหน่อยหรือว่ายังไงเนี่ยเราก็พอถูพอไถกันมานะคะหลายปี
1: ท่านสมาชิก
0: ขออภัยขอถอนได้ค่ะถอนคำว่าห่วยก็ได้ค่ะนะคะคืออาจจะทำงานแบบว่าไร้ประสิทธิภาพกันมาหลายปีนะคะExcel ไม่ได้ขอไปไม่ได้คำของงบประมาณขอไปไม่ได้นู่นขอนี่ไม่ได้แต่ดิฉันคาดหวังกับผอ.สำนักงบประมาณท่านใหม่นะคะว่าท่านจะทำให้กระบวนการงบประมาณมันเป็นกระบวนการงบประมาณที่โปร่งใสและช่วยเป็นแขนขวาของกรรมธิการและของอนุกรรมธิการในการที่จะทำให้การพิจารณางบประมาณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นดิฉันคิดว่าการทำงานของสำนักงบประมาณในปีนี้เนี่ยมันไม่เข้าเป้าค่ะเนี่ยดิฉันก็อย่างที่ดิฉันพูดไปนะคะเรื่องใบเสนอราคาดังนั้นดิฉันขอเสนอปรับลดในส่วนของสำนักงบประมาณ 10% ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานคะแล้วก็หารือต่อเลยค่ะคือเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันเนี่ยได้ส่งสไลด์ไปนะคะแล้วดิฉันก็ได้ฝากผู้ช่วยของดิฉันเนี่ยถามด้วยว่าจะเซ็นเซอร์ตรงไหนไหมนะคะเพราะว่าสไลด์เนี่ยมันมีความที่จะคล้ายๆกันอยู่แล้วเวลาที่เราจะอภิปรายเนี่ยเราก็ต้องมองสไลด์เพื่อที่เราจะได้พูดต่อบทของเรากับสไลด์ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยพอสไลด์มันถูกเซ็นเซอร์ท่านประธานแล้วไม่ได้มีการบอกดิฉันก่อนเลยว่าจะเซ็นเซอร์ดิฉันพูดตรงๆว่ามันทำให้เสียสมาธิในการอภิปรายอย่างมากนะคะแล้วมันก็มีปัญหาด้วยเพราะว่าดิฉันกำลังต้องการจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ70ล้านคนแล้วถ้าทำแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ากระบวนการนี้เนี่ยต้องตำหนิใครไม่ได้อยากจะทำให้ข้าราชการเดือดร้อนนะคะแต่ดิฉันคิดว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องแจ้งกับผู้อภิปรายก่อนเท่านี้ค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะต่อไปคุณชยพลสะท้อนดี
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลัก4จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับเดี๋ยวเอาสไลด์ขึ้นเลยนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออภิปรายของหน่วยงานกอรมน.นะครับผมก็จะเป็นหน่วยงานในสำนักนายกที่เรากำลังอภิปรายกันอยู่ณตอนนี้นะครับโดยหัวข้อที่ผมอยากจะอภิปรายก็คือเรื่องของโปรโมชั่นบวกราคาแรงครับก็เอาจริงๆแล้วเราก็เข้าใจกันอยู่นะครับว่าการซื้อสินค้าการซื้อยุทโธปกรณ์หรือการซื้ออะไรก็ตามนะครับพอจะซื้อเยอะก็คิดว่าอำนาจต่อรองเราจะเยอะคิดว่าเราจะได้ราคาที่มันถูกลงกว่าเดิมแต่ปรากฏว่าพอเป็นกอรมน.นะครับก็ราคาบวกค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ไปกดโค้ดส่วนลดหรือส่วนเพิ่มอะไรมาจากไหนถึงได้ราคามันเพิ่มขนาดนี้และอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมขอบวกเพิ่มให้กับท่านรัชนกด้วยที่บอกเมื่อกี้ที่ว่าเอกสารหายนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ากรมน.นี่เป็นหน่วยที่ก็ให้เอกสารนี่มันก็ยากอยู่แล้วด้วยธรรมชาติของเขานะครับนิสัยติดตัวของเขามาแล้วประเด็นคือเอาไปอัพอยู่ในไอ้วันไดรฟ์อะไรต่างๆที่มันก็มีความใช้ยากในระดับนึงไม่ได้ตำหนิตัว Microsoft นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมีความใช้ยากในระดับนึงอัพก็ไม่ครบนะครับตอนหลังมาพอพ้นช่วงการพิจารณาไปแป๊บเดียวยังไม่ได้เข้าถึงวาระ2ที่เราคุยกันในสภานะตรงนี้ก็ไปลบไฟล์ออกอีกเหมือนกันแต่โชคดีครับผมดันโหลดทิ้งไว้ก่อนเพราะว่ารู้นิสัยกันดีครับผมก็เลยยังมีไฟล์อะไรมาอภิปรายกันบ้างเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปเลยนะครับตัวอย่างของผมนะครับที่บอกว่ามันมีการกดโค้ดเพิ่มราคาเนี่ยครับ ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือเป็น mapping drone นะครับยี่ห้อ Vintra Ray ก็ทางกรมน.บอกว่าเขาจะซื้อ2ลำนะครับลำละ 4.73 ล้านบาททีนี้คือผมก็คิดว่าราคามันแพงมากเลยนะครับเทียบกับการที่พอคุณจะเป็นแค่โดรนที่แค่ถ่ายทำแผนที่ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็มีหน่วยทหารอื่นๆที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องกรมแผนที่ทหารอะไรต่างๆผมก็ไม่เข้าใจว่าทางกรมน.จะเอาสิ่งนี้ไปทำงานที่ทับซ้อนกันไปเพื่ออะไรนะครับแต่ก็อีกอย่างนึงนะครับคือสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นจะต้องล้ำหรือต้องใช้ของต่างประเทศอะไรมากมายขนาดนั้นมันสามารถที่จะซื้อโมเดลที่ถูกกว่านี้ได้ยี่ห้อที่ถูกกว่านี้หรือแม้กระทั่งซื้อของคนไทยทำกันเองก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะได้ราคาถูกต้องถูกลงกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพิจารณากันที่ตัวไอ้วิงตราเรย์นี้ก่อนนะครับ2ลำนะครับลำละ 4.73 ล้านบาทไปสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปครับโปรโมชั่นบวกราคาแรงครับกรมน.เนี่ยความจริงครับพอผมไปเช็คราคานะครับของวิงตราเรย์เอาแบบว่า full option ที่สุดเลยนะครับเป็น full option ที่สุดเลยก็คือมีทั้งตัวเครื่องบินมีทั้งตัวจอที่เอาไว้ดูแผนที่ GPS อะไรต่างๆมีแว่นใส่หัวมีอะไรทุกอย่างคือตัวแรงตัวท็อปเลยลำละ 1.8 ล้านบาทครับก็ไม่รู้ว่าไปซื้ออะไรจากไหนแล้วไปกดโค้ดส่วนลดมันผิดเหรอครับหรืออะไรมันถึงได้บวกราคาแรงมาอีก 263% ได้นะครับแต่ทีนี้คือทางกรรมาธิการเราก็ยังปล่อยเรื่องนี้ให้หลุดลอยมาได้โดยที่ไม่เช็คราคากันก่อนทั้งที่ความจริงแล้วแค่เสิร์ช Google มันก็เจอแล้วครับโคโตวิงต้าเลเขาก็มีอะไรทุกอย่างโพสต์ไว้อยู่หน้าเว็บของเขาหมดนะครับแต่ทีนี้คือตัวอย่างเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงเท่านี้ไงครับเดี๋ยวขอไปดูสไลด์ถัดไปนะครับกรมน.เนี่ยครับก็มีความน่าข้องใจในเรื่องของการโควตราคาในหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมอยากจะยกมานะตรงนี้ก็จะเป็นพวกคุรุพันธ์อื่นๆที่มันจะลิสต์มาเป็นรายการถี่ๆยิบๆไล่ลงมาเยอะๆนะครับก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะอ่านไม่หมดอ่านไม่ทั่วหรืออะไรอย่างไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราพิจารณากันด้วยสติสัมปชัญญะที่ดีจริงๆนะครับเราก็จะเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างเดี๋ยวมาดูจอไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูสไลด์การโควตราคาสินค้าต่างๆนะครับเดี๋ยวลองดูครับชื่อราคาสินค้าทางซ้ายทีนี้คือพอมันมีการสำรวจราคามันก็ต้องมีการเทียบกัน3บริษัทใช่ไหมล่ะครับผมก็เอาราคาของทั้ง3บริษัทมาเทียบให้ดูปรากฏว่าตอนที่ผมไล่ดูตอนที่ผมอ่านตัวเลขนะครับมันก็มีความตะหงิดตะหงิดแปลกๆว่าทำไมตัวเลขมันถึงได้ดูเหมือนมันมีแพทเทิร์นอะไรสักอย่างก็เลยลองเอาทุกอย่างมาพล็อตดูนะครับปรากฏว่าสินค้าทุกอย่างนะครับจากราคาของบริษัท1บวกไปที่ราคาบริษัท2ส่วนต่าง 5% เท่ากันทุกรายการเลยครับความจริงรายการมันมีเยอะกว่านี้มากนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจพิมพ์ใส่ตารางตรงนี้ครับเพราะว่าเอกสารที่ให้มาก็ไม่เคยจะเป็น machine readable ก็อุตส่าห์จะขยันนะครับเอาทำใน Excel ทำใน PDF แทนที่จะให้เป็น machine readable ต้องไปพิมพ์แล้วก็ต้องมาสแกนเสร็จก็อัพเข้าไดรฟ์อัพเข้าไดรฟ์ก็อัพไม่หมดแถมต้องมาลำบากลบออกจากไดรฟ์เพื่อหนีพวกผมตรวจสอบอีกทีทีหลังเนี่ยครับแต่ไม่เป็นไรผมพิมพ์มาให้ดูตัวอย่างนะตรงนี้ก็จะได้เห็นภาพชัดแล้วนะว่าจากบริษัทที่1มาบริษัทที่2เพิ่ม 5% เท่ากันหมดเลยคือเอาง่ายเลยนะครับไม่รู้บริษัทที่1กับ2นี่คือนัดกันมาหรือเปล่าเสร็จแล้วพอไปบริษัทที่3นะครับคือการเพิ่มราคา 10% ครับในส่วนต่างนะครับของทั้งราคาบริษัทที่2และบริษัทที่3เนี่ยผมต้องกดเอาทศนิยมเพิ่มให้เพื่อให้มันดูเหมือนกับมันมีเลขที่แตกต่างสักนิดนึงเนาะแต่ความจริงแล้วมันก็คือเนี่ยแหละครับ 5% และ 10% ทั้งหมดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้ง3บริษัทนี้เขารู้จักกันมาก่อนหรอครับหรือว่ามันมีการนัดอะไรกันมาทำไมมันถึงได้รู้ราคากันเสร็จแล้วก็เหมือนเอาราคาของบริษัทที่1มาเข้าสูตรใน Excel ว่าเดี๋ยวบวกไป 5% แล้วกันลากลงมาบริษัทที่3 10% ลากลงมาแล้วก็เป็นอัตราส่วนอย่างนี้ทุกรายการเท่ากันหมดเลยครับก็เลยต้องถามด้วยเหมือนกันนะครับว่าทางกรรมการของเราตอนพิจารณานี่ไม่มีเอะใจบ้างเลยหรอครับเพราะนี่คือพฤติกรรมของการนัดกันมาเสนอราคาอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วเรายังจะปล่อยเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเหรอครับถือว่าเป็นการพิจารณาที่ไม่มีความรอบคอบแล้วก็มีความบกพร่องอย่างชัดเจนนะครับผมต้องขอฝากไว้เท่านี้นะครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: คุณภูริวัฒน์ใจสำราญ
3: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแรงสายไหมออกเงินและราชพาวจระเข้บัวนะครับวันนี้ขอใช้เวลาในการทำหน้าที่เสนอโครงสร้างงบประมาณของ2หน่วยงานนะครับภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับหรือ CEA แล้วก็สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสสปน.หรือ TSEP นะครับท่านประธานครับผมติดตามการทำงบประมาณโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ต้องกล่าวให้เห็นว่าภาพของการใช้งบประมาณในปี70นั้นเราไม่เห็นในเรื่องของการยกระดับ งานทางด้านนี้นะครับทั้งที่สามารถที่จะสร้างรายรับให้กับประเทศไทยได้อย่างสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายๆทางครับหลายๆโครงการนั้นถูกตัดออกไปหมดผมตั้งความหวังไว้กับ2หน่วยงานนี้ครับเพราะว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแล้วก็รู้สึกเสียดายแม้ว่าภาพรวมงบประมาณรายจ่ายในหมวดอบรมสัมมนาหมวดงบดำเนินงานงบอุดหนุนในปี2570นั้นจะปรับลงมาลดไปถึง 40% ก็จริงแต่เราครับก็พบว่ามีโครงสร้างบางอย่างที่ทำให้สะท้อนให้เห็นว่ารายจ่ายที่ซ้ำซ้อนซ่อนเร้นนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่สูญเปล่าไม่คุ้มค่าเม็ดเงินภาษีของประชาชนนั้นก็ยังคงมีอยู่ผมกระจายออกมาเป็น5ประเด็นหลักดังนี้นะครับประเด็นแรกครับปรากฏการณ์ที่เป็นงบ PR สร้างภาพมันโตกว่างบสร้างงานนะครับ CA ครับเมื่อพิจารณาโครงการอย่างพัฒนาโครงการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และส่งเสริมสร้างแบรนด์เมืองเราก็พบว่าหน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมโครงการนี้เอาไว้ที่ 6.23 ล้านบาทแต่เมื่อเปิดไปดูหมวดงบโฆษณาครับประชาสัมพันธ์ของโครงการเดียวกันก็กลับตั้งงบประมาณไว้สูงถึง 6.68ล้านบาทนะครับนี่คือโครงการงบที่ทำให้ PR นั้นสูงกว่างบลงมือกระทำที่เป็นเนื้องานจริงๆนอกเหนือจากโครงการนี้ครับโครงการส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติประจำภูมิภาคมีงบอุดหนุนเพื่อจัดกิจกรรมอยู่ที่ประมาณ 31.57 ล้านบาทซึ่งถูกหั่นจากปีเกือบครึ่งนะครับจากปีก่อนแต่ว่าก็มีการใช้ของงบประมาณในการทำประชาสัมพันธ์แยกต่างหากอีกครับ 14.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า 100% กิจกรรมเล็กลงครึ่งหนึ่งครับแต่ว่าใช้เงินทำ PR เพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนเดิมการอัดฉีดเม็ดเงินไปในการยิงแอดโฆษณาหรือแคมเปญออนไลน์ชั่วคราวก็เป็นสัดส่วนที่บวมเกินจริงนะครับเป็นการลงทุนไม่คุ้มค่าเพราะว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจจากซอฟต์พาวเวอร์หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นควรเกิดจากศักยภาพของผู้ประกอบการแล้วก็การสร้างย่านจริงๆนะครับเรากำลังจะจัดเทศกาลสร้างสรรค์หรือว่ามันกลายเป็นเทศกาลที่เราเอาเงินไปผ่านกับ PR นะครับประเด็นที่2ครับเป็นการหลบเลี่ยงเรื่องของที่ปรึกษาซุกซ่อนแตกย่อยกันไป CA ครับใช้ความซ้ำซ้อนนะครับที่น่ากังวลก็คือว่าหมวดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยชาวต่างประเทศนั้นในระบุในตารางว่าไม่มีรายการครับยอดเป็น0แต่เมื่อเราเจาะลึกเข้าไปในไส้ในของหมวดงบเงินอุดหนุนในโครงการต่างๆก็พบว่ารายจ่ายทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยก็มีทั้งที่ค่าที่ปรึกษาครับแฝงตัวอยู่เต็มไปหมดมีการตั้งงบค่าวิทยากรถ้าพี่ปรึกษาในการยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์และดนตรีหรือการตั้งค่าที่ปรึกษาพันธรักษ์หรือคิวเรเตอร์นะครับจำนวน 150,000 บาทแตกย่อยซุกซ่อนเข้าไปในงบของการจ้างที่ปรึกษาลงไปในกิจกรรมแบบนี้ซ้ำๆนะครับทำให้เวลาที่เราตรวจสอบนั้นว่ามันคุ้มค่าหรือไม่มันก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นภาพรวมได้ประเด็นที่3นะครับการตั้งงบประมาณแบบคัดลอกระหว่างครับ copy and paste มันคือการสะท้อนให้เห็นความหละหลวมของสสปน.นะครับเมื่อหันมาดูหน่วยงานอย่างสสปน.เนี่ยก็พบว่ามีโครงการนะครับประชาสัมพันธ์รวม9.49 ล้านบาทแต่ก็มีการซุกซ่อนงบ PR กระจายอยู่ในโครงการอื่นอีกมากมายครับเช่นสื่อออนไลน์ 2.83 ล้านบาทมีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์อีก 1.1 ล้านบาทแต่ที่มากไปกว่านั้นครับรายการ 2.6 นะครับยกระดับองค์กรด้วยแนวคิด ESG ของงบประมาณมา 921,400บาทนะครับเมื่อไปดูคำช่องชี้แจงครับก็พบว่าไอ้เนื้อหาแบบนี้ครับมันถูก copy and paste มาจากรายการ 2.4 นะครับแบบคำต่อคำเลยโดยไม่ได้ระบุว่าเงินที่มันไม่ครบเนี่ยครับ1ล้านบาทนี้นำจะไปใช้ได้อย่างไรนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงงบการทำงบประมาณแบบเอาง่ายไม่รอบคอบนะครับประเด็นที่4ครับลงทุนในเป็นการลงทุนประมูลสิทธิ์ที่ต้นทุนสูงลิ่วแต่ว่าผลตอบแทนนั้นยังไม่แน่ใจเราขอตั้งข้อสังเกตครับในข้อรายการที่ 2.2 ประมูลสิทธิ์งาน World Prize ปี 2030 ที่สสปน.ตั้งงบประมาณไว้ 18.5 ล้านบาทครับเมื่อรวม3ปีที่ใช้แล้วงบตัวนี้นี่ใช้ไปประมาณ 77 ล้านบาทนะครับเมื่อดูคาดการผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ประเมินเอาไว้ในปี 2570 นั้นกับมีมูลค่าเพิ่มเพียง50ล้านบาทคิดเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนต่องบประมาณเพียงแค่ 2.7 เท่าก็มีเป็นค่าตอบแทนที่ต่ำนะครับการใช้เงินลงทุนแบบนี้ภาษีของประชาชนแบบนี้กับผลตอบแทนที่เป็น เพียงแค่การประมูลสิทธิ์ครับก็ถือว่าเป็นอัตราความเสี่ยงสูงหากเราพลาดสิทธิ์ในปี2030ภาษีประชาชนที่ลงทุนไปเกือบ77ล้านบาทนี้จะสูญเปล่าทันทีไม่ใช่ว่าการจัดงานนี้ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็จะต้องมีการระมัดระวังในการทำงบประมาณจริงๆนะครับนอกเหนือจากรายการนี้ในรายการ 2.3 ครับก็มีโอกาสในการทางการขายหรือรถโชว์นะครับมีการขอวงเงินสูงถึง

0: 28.57 ล้านบาทโดยมีค่าจัดงาน Thailand Mice Roadshow ครับในต่างประเทศสูงถึงครั้งละ 2.47 ล้านบาทจำนวน7ครั้งแต่ในขณะที่อีเวนต์คล้ายๆกันครับ UFI Event ใช้งบเพียงแค่ครั้งละ 1.1 ล้านบาทเท่านั้นก็จะต้องขอตั้งคำถามไว้ว่าส่วนต่างที่มันแพงเกินกว่านี้มันคุ้มค่าจริงๆมากน้อยแค่ไหนประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5ครับรายจ่ายลงทุนแล้วก็รายจ่ายประจำสวนทางกับภารกิจประเด็นสุดท้ายนี้ให้เห็นภาพรวมครับว่าสสปนนั้นถึงแม้ว่าจะถูกปรับลดก็จริงแต่ว่ารายจ่ายในการลงทุนกับพุ่งทะยานถึง 86.05% ในขณะเดียวกันค่าเช่าอาคารค่าที่ดินของสสปนก็ยังคงแช่แข็งอยู่ในระดับสูงคือ 29.46 ล้านบาททางด้าน CA ครับก็มีการเพิ่มจำนวนของรถยนต์เช่าทำให้ค่าเช่ายานพาหนะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 40% เลยทั้งที่เนื้องานครับแล้วงบดำเนินการถูกหั่นลงไปเกือบครึ่งแต่หน่วยงานนั้นกลับไม่ได้ออกมาสร้างมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายเรื่องของพื้นที่การเช่าหรือการประหยัดงบประมาณแผ่นดินเลยก็ทั้งหมดครับขอให้ขอเสนอในการปรับลดงบประมาณออกลงไปประมาณ 5% นะครับแล้วก็จะทำให้หมวดของการประชาสัมพันธ์ที่สูงผิดปกตินั้นต่ำลงมาได้นะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมได้แปรยัตติในมาตรานี้ในสำนักนายกเพราะต้องการที่จะอภิปรายในส่วนของงบประมาณของสำนักงบประมาณหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับในการจัดทำร่างพรบ.งบปี70ฉบับนี้เสนอเข้าสู่สภาแต่ก่อนที่จะไปต่อครับท่านประธานผมทราบดีว่าโดยทั่วไปการอภิปรายในชั้นนี้เนี่ยเราต้องอภิปรายเพื่อซักถามกรรมาธิการวิสามันเนื่องว่าท่านเป็นคนจัดทำเล่มรายงานฉบับนี้เสนอเข้าสู่สภาในชั้นวาระที่2ครับแต่วันนี้เนื่องจากว่ากรรมาธิการวิสามันมีองค์ประกอบตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีมีองค์ประกอบตัวแทนจากสำนักงบประมาณและมีองค์ประกอบตัวแทนจากสมาชิกซีกฝั่งรัฐบาลดังนั้นเล่มรายงานที่ออกมาครับผลการพิจารณาที่ออกมาจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลโดยตรงถึงแม้บางส่วนครับจะมีการพิจารณาจากสมาชิกพรรคฝ่ายค้านก็ต่างดังนั้นวันนี้ที่ผมจะลุกขึ้นอภิปรายครับต้องการที่จะส่งคำถามผ่านท่านประธานผ่านกรรมธิการวิสามันไปยังตัวแทนของรัฐบาลโดยตรงว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีปี70ในวันนี้ซึ่งผมอยากพุ่งเป้าไปที่กระบวนการการจัดทำงบประมาณครับมีปัญหาอย่างไรท่านประธานครับในมาตรานี้สำนักงบประมาณนะครับได้เสนอกรอบงบประมาณของตัวเองเข้ามาในเล่มขาวคาดแดงอยู่ประมาณ 1,050 ล้านบาทตัวเลขกลมๆกรรมธิการวิสามัญครับนำโดยรัฐบาลปรับลดงบประมาณของสำนักงบลงเพียงแค่ 240,000 บาทเท่านั้นคือปรับลดงบประมาณลดลงน้อยมากครับท่านประธานผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นกรรมธิการวิสามัญท่านทราบดีครับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับลดงบประมาณในชั้นวาระที่2ที่เราใช้กันมาต่อเนื่องทุกปีเรามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างผมลองยกตัวอย่างหลักเกณฑ์ที่สำคัญนะครับอย่างแรกประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายให้งบไปแล้วเบิกจ่ายได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าสำนักงบประมาณอาจจะไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้ครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่เป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่เราใช้พิจารณางบประมาณทุกปีเช่นเดียวกันกับทุกหน่วยรับงบประมาณครับให้งบประมาณไปแล้วผลลัพธ์ในการดำเนินการเป็นอย่างไรได้ตามเป้าได้ตามตัวชี้วัดหรือไม่ถ้าให้งบไปแล้วแต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเราก็จะได้พิจารณาปรับลดงบประมาณโครงการนั้นออกในปีงบประมาณถัดไปถูกต้องไหมครับทีนี้ท่านลองมาดูที่ตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณที่อยู่ในเล่มขาวคาดแดงครับท่านประธานผมไม่ขออนุญาตที่จะต้องมายกหยิบยกทุก KPI นะฮะหยิบยกแค่บางตัวที่สำคัญยกตัวอย่างครับสำนักงบประมาณมีการตั้งตัวชี้วัดตัวเองอยู่ในเล่มขาวคาดแดงว่าการจัดทำงบประมาณต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่านประธานครับเราเห็นการลุกขึ้นอภิปรายของเพื่อนสมาชิกตั้งคำถามกันหลายโครงการว่าดูการจัดทำงบประมาณนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศไม่ได้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลเราเห็นฮะท่านเอกนิติขออนุญาตเอ่ยนามในวาระที่1ท่านออกมาแสดงความ

ดังนั้นท่านตอบได้จริงๆหรอครับว่าการจัดทำงบประมาณปี70นี้ดำนกและรวมถึงอีกหลายท่านนะครับเมื่อสภาคู่เทียบครับอย่าลืมในTORครับดังนั้นวันนี้เองครับผมคึงจะอยากชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าสำนักงบประมาณดำโดยรัฐบาลเนี่ยตกลงแล้วทำผ่านตัวชี้วัดที่ท่านตั้งเองในเล่มขาวคาดแดงหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านตัวชี้วัดท่านประธานครับผมจึงมีคำถามต่อไงครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่เราพิจารณาในหน่วยรับงบประมาณอื่นใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่เราใช้ในการพิจารณางบประมาณให้กับสำนักงบหรือไม่เพราะมันตกทั้งสองตัวชี้วัดครับท่านประธานสำหรับผมเองไม่ได้ปฏิเสธนะครับถ้าเราจะต้องให้งบประมาณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปให้สำนักงบประมาณเพื่อทำให้งบประมาณดียิ่งขึ้นโปร่งใสยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่วันนี้ผมอยากได้คำยืนยันจากตัวแทนของรัฐบาลครับขึ้นมายืนยันให้พวกผมสบายใจนิดนึงครับเพราะถ้าท่านยืนยันข้อเสนอต่อไปนี้ไม่ได้ผมเองคงให้งบประมาณไปยังสำนักงบแบบที่กรรมธิการวิสามัญพิจารณาผ่านมาแบบนี้ไม่ได้จริงๆเพราะมันตกตัวชี้วัดครับข้อเสนอที่ผมอยากจะตั้งผ่านท่านประธานไปยังตัวแทนของรัฐบาลให้ลุกขึ้นมารับปากพวกเราครับประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันนั่นก็คืองบประมาณแบบที่พวกเราอยากเห็นครับเราอยากเห็นงบประมาณที่มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและมีประชาชนมีส่วนร่วมครับคำว่างบประมาณมีความโปร่งใสครับท่านประธานยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เลยครับเรื่องของการสืบราคาทุกวันนี้เรารู้กันดูดีอยู่ครับหลายๆหน่วยงานมีผู้รับเหมาในใจแล้วนะครับวิธีการสืบราคาก็แค่ขอใบเสนอราคามาเป็นพิธีแหละครับส่งเข้ามาแล้วก็ให้ราคาใกล้เคียงกันแต่รู้อยู่แล้วล่วงหน้าครับว่าตกลงแล้วหน่วยรับงบประมาณต้องการจะจ้างใครการล็อกสเปค TOR ก็เช่นเดียวกันครับทุกวันนี้เราเห็น TOR ที่มีข้อสังเกตมีข้อสงสัยว่ามีการล็อกแต่บันทึกในที่ประชุมของคณะกรรมการยกร่าง TOR ครับท่านประธานว่าแต่ละคนให้เหตุผลอย่างไรในการใส่สเปคไปเป็นแบบนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ทุกท่านคิดว่าถ้าเรามีการเปิดเผยข้อมูลการสืบราคาล่วงหน้ามีการเปิดเผยบันทึกในที่ประชุมของคณะกรรมการยกร่าง TOR ออกมาเนี่ยมันจะช่วยเป็นการป้องปรามและทำให้กระบวนการงบประมาณมีความโปร่งใสมากขึ้นหรือไม่ผมเชื่อว่าทุกท่านมีคำตอบในใจเช่นเดียวกับผมซึ่งผมและพรรคประชาชนเองครับท่านประธานเราได้มีข้อเสนอร่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะครับเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะหลักการง่ายๆของร่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะครับเปลี่ยนหลักเดิมจากเดิมที่ปกปิดเป็นหลักเปิดเผยเป็นข้อยกเว้นเรากลับหลักใหม่ครับให้เปิดเผยเป็นหลักข้อมูลทุกอย่างที่ผมได้บอกเมื่อสักครู่นี้ครับการสืบราคาบันทึกในที่ประชุมคณะกรรมการยกร่าง TOR คณะกรรมการชุดอื่นๆให้เปิดเผยเป็นหลักครับส่วนไหนจะปกปิดว่าเป็นเรื่องๆไปอันนี้คือข้อเสนออย่างแรกที่ผมอยากตั้งคำถามถึงตัวแทนรัฐบาลครับว่าท่านเห็นด้วยกับพวกเราหรือไม่และพร้อมที่จะผลักดันร่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้ผ่านสภาในปีงบประมาณนี้ได้หรือเปล่าเพื่อทำให้ปีงบประมาณปีถัดไปปี71มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นมีการทุจริตน้อยลงครับท่านประธานประการที่2ครับงบประมาณขาดประสิทธิภาพท่านประธานครับผมต้องขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญที่เป็นคนเขียนร่างข้อสังเกตในข้อ 1.15 ครับข้อสังเกต 1.15 มีการเขียนไว้ชัดครับในเรื่องของกระบวนการการจัดทำงบประมาณที่อยากให้สำนักงบประมาณและรัฐบาลระบุกรอบ pre-sealing ให้ชัดเจนครับคำว่า pre-sealing คืออะไรครับในต้นปีงบประมาณรัฐบาลอยากให้การจัดทำงบประมาณในปีนั้นมีทิศทางอย่างไรอย่างเช่นปีหน้าให้ความสำคัญกับเรื่องอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันภัยพิบัติรัฐบาลตั้งกรอบงบประมาณให้แต่ละหน่วยรับงบประมาณชัดเจนครับก่อนการยื่นคำขอเพื่อให้แต่ละหน่วยรับงบประมาณเนี่ยส่งคำขอเข้ามาได้ตรงกับภารกิจตัวเองและอยู่ภายใต้กรอบคำขอครับเขาจะได้ไม่โดนตัดซึ่งกระบวนการแบบนี้OECD ไกด์ไลน์เขียนไว้ชัดเจนครับท่านเซิร์ช Google ตอนนี้เลยก็ได้ OECD Top Down Budgeting ครับท่านประธานประเทศไทยเองรัฐบาลเองก็พยายามผลักดันให้เราเข้าสู่ OECD ท่านกล้าที่จะรับปากพวกเราหรือไม่ฮะว่าท่านอยากจะปรับปรุงกระบวนการการจัดทำงบประมาณแบบนี้ให้ตรงกับ OECD ไกด์ไลน์ในปีงบประมาณถัดไปครับกำหนดกรอบ Pre-sealing ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณซึ่งผมและพรรคประชาชนเองเราได้เสนอร่างพรบวิธีการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วนะครับอยู่ในวาระการประชุมเรียบร้อยแล้วด้วยผมถึงอยากได้ยินคำยืนยันจากตัวแทนรัฐบาลครับท่านพร้อมจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ร่วมกับพวกเราภายในปีงบประมาณนี้หรือไม่เพื่อทำให้งบปี71มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ประการสุดท้ายครับก็คือในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

0: ก็ตัวแทนของประชาชนครับท่านประธานอาจจะใช้เวลาเกิน10นาทีเล็กน้อยนะฮะขอชื่นชมกรรมาธิการวิสามัญที่เขียนข้อสังเกตอีกเช่นเดิมฮะในข้อ 1.15 ท่านมีการพูดถึง pre-budget consultation ฮะก็คือการที่รัฐบาลจะต้องมีการปรึกษาหารือประชาชนและตัวแทนของประชาชนตั้งแต่ต้นกระบวนการการจัดทำงบประมาณครับเช่นเดิมครับท่านประธานกระบวนการการปรึกษาหารือแบบนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศมีกระบวนการจัดทำงบประมาณแบบนี้ครับโดยสรุปคืออะไรครับเริ่มปีงบประมาณใหม่1ตุลาคมผมยกตัวอย่างรัฐบาลขอเปิดอภิปรายในสภาเลยครับรับฟังความเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าส.ส.แต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่หรือจะเป็นผู้แทนบัญชีรายชื่อก็ตามท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรว่าการตั้งงบประมาณปีถัดไปจะต้องทำให้ตอบโจทย์ประเทศภายใต้บริบทโลกใหม่ท่านอยากเห็นหน้าตางบประมาณแบบไหนเปิดอภิปรายเลยครับแล้วรัฐบาลเอาความเห็นต่างๆเหล่านั้นไปใช้เป็นแนวทางในการให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบประมาณเข้ามาครับแล้วตอนที่ร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้าสู่สภารัฐบาลพูดได้เต็มปากเลยครับว่าโครงการนี้1 2 3 4ผ่านการรับฟังความเห็นมาจากตัวแทนประชาชนตอบโจทย์ประเทศแบบนี้เป็นไปตามกฎหมายงบประมาณทุกประการเพื่อนสมาชิกก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอภิปรายซ้ำๆครับพอทราบว่าโครงการต่างๆเหล่านี้มันมาจากข้อเสนอที่เขาส่งไปยังรัฐบาลโดยตรงซึ่งผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับท่านประธานรัฐบาลมีอำนาจอยู่แล้วครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา165ครับมีบทบัญญัติที่เขียนไว้ว่าในกรณีที่มีปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรครับนายกรัฐมนตรีสามารถขอเปิดประชุมสภาผ่านท่านประธานรัฐสภานี่แหละครับเพื่อหารือในที่ประชุมรัฐสภาได้โดยไม่ต้องมีการลงมติสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือแบบนี้แหละครับครม.มีมตินายกขอเปิดอภิปราย1ตุลาคมเลยครับให้เพื่อนสมาชิกมาแสดงความคิดเห็นในการจัดทำงบปี71เพื่อให้กระบวนการการจัดทำงบประมาณในปีหน้าตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นได้นี่คือคำยืนยันที่ผมอยากได้ยินจากตัวแทนของรัฐบาลในวันนี้ข้อที่3ครับว่าท่านพร้อมที่จะเปิดpre-budget debate แบบที่ผมเสนอหรือไม่ถ้าท่านไม่สามารถที่จะรับปากพวกผมได้ทั้ง3ข้อผมเองก็มีข้อกังวลจริงๆครับท่านประธานว่าการจัดทํางบประมาณในปี71ปีหน้าถ้าทําแบบเดิมก็คงได้ผลลัพธ์แบบปีนี้ครับและผมเองก็ไม่สามารถที่จะผ่านงบประมาณให้กับสํานักงบประมาณแบบนี้ต่อไปได้ทําแบบเดิมได้ผลลัพธ์แบบเดิมนี่จึงเป็นที่มาที่ผมขอสงวนคําแปรยติไว้ครับขอบคุณมากครับ
1: เรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุข
2: ครับขออนุญาตท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกุ่มพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมอยากจะพูดงบประมาณในส่วนของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกเห็นเล่มสีชมพูนะครับในหน้าที่1/14จะมีรายการนึงครับที่ถูกปรับลดอยู่ทั้งหมด 49,200 นะครับซึ่งมันไม่ได้เยอะหรอกครับจากเงินที่ถูกปรับลดลงไปครับแต่ผมจะบอกท่านว่าโครงการดังกล่าวมันคือโครงการอะไรมันคือโครงการในการเปลี่ยนพรมครับของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพรมผืนแรกนะครับขนาด 33.6 ตารางเมตร 56,500 บาทนะครับพรมผืนที่2เนี่ย66ตารางเมตรนะครับ101ครับแล้วก็พรมผืนที่3เนี่ย104ตารางเมตร107ครับพรมผืนที่4เนี่ย105รวมกันแล้วเนี่ย403ก็อนุคุณภัณฑ์ก็ปรับลดลงมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นยอดที่เห็นในเล่มเนี่ยนะครับ 49,000 กว่าบาทเหลือ 308,000 คืออย่างนี้ครับท่านประธานทุกการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนพรมนะครับเปลี่ยนสีกันไปตอนทหารเข้ามาก็พรมสีเขียวคือผมอยากจะสะท้อนครับว่าวันนี้โรงเรียนตชดภาคใต้ภาคเหนือพื้นยังเกลอะกังอยู่เลยครับบ้างผุบ้างเสียแต่สำนักงานเลขาธิการนายกกำลังเปลี่ยนพรมในราคาเกือบ 500,000 บาทด้วยความเคารพครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยตัดพรมนี้ออกเสียเถอะครับมันไปสร้างความจำเป็นให้กับโรงเรียนตชดโรงเรียนชายแดนได้อีกเยอะเงิน 500,000 ในทำเนียบอาจจะไม่ได้เยอะครับแต่ถ้ามันไปอยู่ที่โรงเรียนตชด.โรงเรียนชายแดนต่างๆมันเยอะมากนะครับนี่จึงเป็นเรื่องที่ผมอยากจะแจ้งว่าอยากจะขอปรับลดงบในส่วนของสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีอีกส่วนที่เหลือครับก็คือของสอนชนครับ นี่คือเล่มงบประมาณอนุคุรุพันธ์ของสอนชนนะครับมีการเสนอเข้ามาทั้งหมด13รายการท่านประธานรู้ไหมครับว่ามีรายการที่เป็นของสอนชนจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 รายการไม่เกินนี้ที่เหลือเป็นโครงการเพื่อนฝากซื้อหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีนะครับปั๊มน้ำดับเพลิงหรือว่าจะเป็นนี่ครับอุปกรณ์กระจายเสียงระยะไกลนะครับหรือว่าเครื่องแยกน้ำน้ำมันสกปรกแบบเคลื่อนที่นะครับ104ล้านที่ผมบอกว่าเพื่อนฝากซื้อเนี่ยกล้าพูดอย่างชัดเจนเลยครับเพราะหัวหน้าหน่วยที่มาชี้แจงในห้องอนุคุรุพันธ์วันนั้นเขาบอกครับบอกในห้องว่าซื้อแทนเจ้าท่าซื้อแทนทล.ซื้อแทนส่วนราชการอื่นการจัดงบประมาณแบบนี้ครับมันไม่ตรงไปตรงมาครับสุดท้ายภารกิจสอนชนก็ยังไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานยังคงเป็นแหล่งรวมการฝากซื้อคล้ายๆกับกรมน.ที่ทบ.ฝากซื้อที่กรมน.ไม่ได้มีภารกิจทางด้านกำลังรบแต่มีงบในการซ่อมรถถังอย่างเงี้ยครับจึงมีความจำเป็นครับวันนี้ทั้งผมทั้งสอนชนทั้งกรมน.ต่างๆอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีผมเลยต้องขอเสนอปรับลด 5% ครับแล้วก็เรื่องผมครับท่านประธานจริงๆครับโรงเรียนชายแดนพื้นเขาเละเทะกว่านี้ถ้าปีนี้ยังไม่เปลี่ยนได้ก็จะเป็นพระคุณครับหาทางไปซ่อมโรงเรียนให้เด็กๆพวกนี้ก่อนผมสงสารครับขอบคุณครับ
1: คุณพงศ์สรณัฐทองลี
3: กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพงศ์สรณัฐทองลีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตจอมทองบางขุนเทียนของพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในฐานะผู้แปรยัตตินะครับในการตัดปรับลดซึ่งมีเพื่อนสมาชิกนะครับได้แปรยัตติตัดปรับลดของสำนักนายกรัฐมนตรีไปหลายหน่วยงานในกำกับแล้วนะครับงบประมาณที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ครับเป็นลบงบประมาณที่อยู่ภายใต้สำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ครับชื่อโครงการการศึกษาเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาการจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นการยกระดับครับจาก TP Map หรือ Thai People Map and Analytics Platform ไปสู่ชื่อใหม่ครับที่เรียกว่า TP Map Plusโครงการนี้ครับมีงบผูกพันรวม2ปีครับจำนวน58ล้านกว่าบาทแบ่งเป็นปี70ครับ18ล้านบาทปี71 40ล้านบาทโดยใช้วิธีการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการโดยก่อนจะถามว่างบนี้แพงหรือไม่ผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับว่า TP Map คืออะไรครับ TP Map ครับเป็นระบบที่สสช.พัฒนาร่วมกับ Nextech เพื่อเอาข้อมูลจากหลายหน่วยงานของรัฐมาเชื่อมกันในระบบเป็นระดับบุคคลและครัวเรือนเพื่อดูว่าใครมีปัญหาความยากจนและมีปัญหาในมิติใดไม่ได้ดูเฉพาะรายครับแต่ดูทั้งเศรษฐกิจสุขภาพการศึกษาความเป็นอยู่และการเข้าถึงบริการของรัฐหลักการครับคือรัฐไม่ควรรู้ว่าใครจนอย่างเดียวครับแต่ต้องรู้ว่าจนเพราะอะไรและควรช่วยเหลืออย่างไรปัจจุบัน TP Map ครับใช้ข้อมูลสำคัญอยู่3ปัจจัยครับคือความจำเป็นพื้นฐานหรือจปทของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและในบางระบบครับมีข้อมูลของผู้สูงอายุผู้พิการการศึกษาและครัวเรือนเปราะบางเข้ามาประกอบแต่ปัญหาคือข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้อัปเดตทั้งหมดครับหน้าเว็บไซต์ของ TMAP ปี2519ระบุว่าใช้ข้อมูลจปทครับปี68ประกอบกับข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี65นี่สะท้อนครับว่าระบบอาจถูกเรียกว่าเป็นปีข้อมูลปัจจุบันแต่ข้อมูลต้นทางบางส่วนครับยังล่าช้าหลายปีและเอกสารของสสช.ก็เองก็ยอมรับนะครับว่าการจำนวนและจำแนกเป้าหมายใหม่ปี71จะเป็นการพัฒนาไปเป็น TPAC Solutionและเครื่องมือจำลองนโยบายครับเพื่อประเมินว่ามาตรการใดน่าจะช่วยประชาชนได้ผลมากกว่ากันในหลักการครับถือว่าไปไกลได้มากกว่าระบบเดิมแต่เมื่อดูในรายละเอียดครับผมยังมีข้อสงสัยค่อนข้างมากโดยเฉพาะรายการครับทดสอบการเชื่อมระบบก่อนเปิดใช้งานจริงปี70ตั้งไว้10ล้านบาทปี71ตั้งไว้13ล้านกว่าบาทรวมเป็น23ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 40% ของวงเงินทั้งโครงการเกือบ4ใน10ครับของโครงการที่อยู่กับคำว่าทดสอบการเชื่อมระบบผมจึงตั้งคำถามครับ

0: ว่า10ล้านบาทแรกทดสอบอะไร13ล้านบาทถัดมาในปีถัดมาทดสอบอะไรต่างกันอย่างไรมีจำนวนระบบหรือฐานข้อมูลที่จะเชื่อมกันกี่ระบบมี API หรือจุดเชื่อมกี่จุดและที่สำคัญที่สุดครับถ้าเรามีงบทดสอบกว่า23ล้านบาทในการเชื่อมระบบและงบสำหรับการพัฒนาเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเข้ามาจริงอยู่ตรงไหนเพราะสิ่งที่ผมอยากเห็นครับคือหลังโครงการจบแล้วทีมแมปเชื่อมกับหน่วยงานใดเพิ่มขึ้นเชื่อมกับข้อมูลแรงงานหรือไม่ครับการศึกษาพม.ทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูลเหล่านั้นจะอัปเดตเป็นรายวันรายเดือนรายไตรมาสหรือยังเป็นรายปีเหมือนเดิมถ้าจบโครงการแล้วเราทำได้เพียงระบบที่พร้อมเชื่อมแต่ยังไม่ได้เชื่อมจริงผมก็คิดว่ายังไม่ตอบโจทย์ครับและนอกจากนี้ในปี71ยังมีงบนะครับฮาร์ดแวร์15ล้านบาทมีเซิร์ฟเวอร์8เครื่อง AI เซิร์ฟเวอร์2เครื่องสโตรเลจไฟวอลและระบบอื่นผมไม่ได้บอกว่าไม่จำเป็นนะครับแต่ต้องตอบว่าจะเอาข้อมูลเข้ามาเพิ่มปริมาณข้อมูลจะเพิ่มเท่าไหร่และเซิร์ฟเวอร์เดิมไม่เพียงพอตรงไหนนอกจากนี้ยังมีคำถามเรื่อง AI license software license นะครับแพลตฟอร์มหรือเฟรมเวิร์กที่ตั้งงบในหลายรายการว่าแตกต่างกันอย่างไรต้องจ่ายทุกปีหรือไม่ครับและเมื่อโครงการจบแล้วจะเป็นเจ้าของซอร์สโค้ดและพัฒนาต่อได้เองจริงหรือไม่แต่สุดท้ายครับผมคิดว่าเราควรกลับมาดูผลลัพธ์ว่าเงิน58ล้านกว่าบาทนี้จะทำให้เราเห็นอย่างน้อยว่า 1. ข้อมูลประชาชนสดขึ้นและล่าช้าน้อยลง 2. คนที่เดือดร้อนแต่ตกหล่นจากระบบลดลง 3. ข้อมูลหน่วยงานเชื่อมประสานกันมากขึ้น 4. รัฐรู้ว่าคนใดได้รับความช่วยเหลือแล้วบ้างและ 5. ครับสามารถติดตามได้ว่าหลังช่วยไป1ปี2ปีความเขาหลุดจากความยากจนจริงหรือไม่ต้องยอมรับครับว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำหนี้ครัวเรือนสูงนะครับรายได้ของประชาชนจำนวนมากยังเปราะบางรัฐจำเป็นต้องรู้มากขึ้นครับว่าใครกำลังจะตกลงมาอีกแต่ถึงอย่างนั้นผมยังมีคำถามกับ TMAP Plus ว่าเงิน 58.6 ล้านบาทนี้จะพาเราไปถึงระบบนั้นจริงหรือไม่และโดยเฉพาะครับเมื่อทดสอบค่าทดสอบการเชื่อมระบบเพียง2ปียังรวมกัน23ล้านบาทหากรัฐบาลยังไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเงินก้อนนี้ทดสอบอะไรปริมาณงานเท่าไหร่จะเชื่อมกับใครและประชาชนได้ผลลัพธ์ที่วัดอย่างไรผมเห็นว่ารายการนี้ยังไม่มีความชัดเจนครับควรได้รับการพิจารณาตัดปรับลดและหากยังมีความคลาดเคลื่อนก็ขอโปรดให้ชี้แจงผมด้วยเพราะผมเชื่อว่าวันนี้สภาครับคือทำหน้าที่ทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยช่วยให้รัฐมองเห็นประชาชนที่กำลังเดือดร้อนได้รวดเร็วขึ้นแม่นขึ้นและช่วยเขาออกจากความยากจนได้จริงครับไม่ใช่ทำให้ทีแมปมีเทคโนโลยีมากขึ้นแต่ใช้ไม่ได้จริงหรือทำให้โครงการของรัฐต้องเติมคำว่า plus เพิ่มอีกหนึ่งโครงการขอบคุณครับ
1: คุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โลด
2: ครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายคลเดชวงศ์วิทักษ์โรจน์ราชบุรีภูมิใจไทยฮะท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายมาตรา7นะครับในส่วนของหน่วยงานที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีทั้งหมด28หน่วยงานนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตอภิปรายนะครับในส่วนของหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีข้อสังเกตที่จะนำเรียนท่านกรรมธิการนะครับฝากไปยังหน่วยงานด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้สมวนคำปยติในการปรับลดงบประมาณไว้ที่ 1% นะครับในส่วนของการปรับลดงาน 1% เนี่ยก็คือในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ผมมองงี้ครับท่านประธานครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประกรณ์นินทรพันธ์ในการที่จะได้ทำการที่จะปรับลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยผมในฐานะที่เป็นอนุกรรมการงบประมาณทางด้านครุภัณฑ์ ICT และกองทุนของกรรมการงบประมาณปีนี้เนี่ยนะครับได้ตั้งข้อสังเกตตอนที่ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยได้เข้ามาจริงๆแล้วถ้าเพื่อนผู้แทนเนี่ยได้ลงพื้นที่ก็จะเห็นว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดเราเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะยุบแล้วก็รวมมาเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ภาคได้นะครับเหมือนกับคล้ายๆกับกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีในส่วนของภาคนะครับแล้วก็ลดในส่วนของจังหวัดลงผมคิดว่าก็จะเป็นการลดงบประมาณได้อันนี้เป็นข้อเสนอของผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยมีข้อสังเกตจากเพื่อนสมาชิกหลายท่านโดยเฉพาะตอนที่ประชุมในส่วนของอนุกรรมการงบประมาณเนี่ยก็คือตัวประชาสัมพันธ์จังหวัดเองวันนี้เนี่ยต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว วันนี้ถามว่าเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนรายไหนบ้างที่วันนี้เนี่ยตามข่าวของประชาสัมพันธ์จังหวัดแทบน้อยมากนะครับที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดจะพี่น้องประชาชนจะติดตามข่าวเข้าไปดูใน Facebook หรือในเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดเอาไม่ต้องมากหรอกครับท่านประธานเอาจังหวัดราชบุรีผมเนี่ยคนเข้าไปตามเนี่ยน้อยมากคนกดไลค์กดแชร์ก็น้อยมากถามว่าวันนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยต้องปรับบทบาทแล้ววันนี้นะครับในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยได้เปลี่ยนบทบาทจากในอดีตมาเป็นปัจจุบันแล้วผมคิดว่าข้อเสนอของผมเนี่ยคือการทำให้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยมีความกระชับแล้วก็สามารถที่จะลดงบประมาณบุคลากรได้นะครับบุคลากรที่มีอยู่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นไปนะครับอนาคตลดลงท่านก็ไม่ต้องรับคนใหม่แล้วก็ปรับนะครับจากประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยไปเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ภาคหรือภูมิภาคเพื่อลดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับส่วนต่อมาก็คือในส่วนของสำนักงบประมาณนะครับผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่อยากจะให้มีการปรับปรุงเรื่องของการทำใบเสนอราคาแล้วก็ราคากลางเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีในส่วนของในมาตรฐานกับนอกมาตรฐานในส่วนของในมาตรฐานเนี่ยมันมีราคากลางอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีความจำเป็นแล้วก็ช่วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับกรรมธิการโดยเฉพาะอนุกรรมการในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เข้ามาของงบประมาณจากทางสภาผู้แทนราษฎรแต่สิ่งที่สำคัญมันมีอีกหลายรายการที่เป็นยังอยู่ในนอกงบประมาณอยู่แล้วก็เป็นปัญหาไม่มีราคากลางซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเนี่ยมีภารกิจมากแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยมีครุพันเนี่ยเป็นล้านรายการที่จะต้องทำแล้วก็ต้องบริหารจัดการผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรามี AI ลองใช้ AI เข้ามาเป็นประโยชน์ในการที่จะจัดแล้วก็กรุ๊ปปิ้งแล้วก็คัสซิฟายนะครับในหมวดครุพันที่อันไหนที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำราคากลางให้เกิดขึ้นนะก็จะเป็นประโยชน์ในการประหยัดงบประมาณของพี่น้องประชาชนแล้วข้อสังเกตอีกอันนึงเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็คือการทำใบเสนอราคาเนี่ยมีหลายบริษัทเหลือเกินนะครับที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับครุพันธ์รายนั้นแต่ก็ยังสามารถออกใบเสนอราคามาให้สำนักงบประมาณในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณได้อันเนี้ยนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำนักงบประมาณต้องรับไปปรับปรุงอย่างเร่งด่วนแล้วปีหน้าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นประเภทเป็นบริษัทขายปุ๋ยนะครับมาเสนอทำdata center หรือมาทำระบบคลาวด์หรือมาทำแอปต่างๆอย่างเงี้ยไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสำนักงบประมาณสามารถที่จะไปแก้ไขได้เลยในปีนี้นะครับส่วนที่สองครับก็คือในส่วนของสำนักงบประมาณซึ่งปีนี้เนี่ยผมคิดว่าทำได้ดีเนื่องจากสำนักงบประมาณเนี่ยสังกัดกับทางสำนักนายกรัฐมนตรีมี28หน่วยงานด้วยกันตัวของ GDCC ก็คือนโยบายที่เป็นตัวคลาวด์กลางหรือเป็น data center กลางของรัฐบาลเนี่ยปีนี้เนี่ยสามารถที่จะเซฟงบประมาณให้กับทางภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณที่เซฟลงไปโดยการตับงบประมาณหน่วยงานต่างๆที่ขอเกี่ยวกับการทำ data center ก็ดีทำ cloud หรือทำระบบ firewall ก็ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่ปรับลดลงมาได้เป็นเงินหลายพันล้านผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นผลงานที่ชัดเจนของรัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ท่านพลดอนปิศาจนันทกุลเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญตรงนี้มากในการที่จะเซฟงบประมาณและประหยัดงบประมาณในส่วนของการทำคลาวด์กลางขึ้นมาแล้วก็ทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยมาใช้คลาวด์ตรงนี้คลาวด์กลางด้วยกันของภาครัฐซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนต่างทำนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ชุดนี้มาท่านประธานครับผมจำถ้าจำไม่ผิดนะอยู่มา 4-5 ปีแล้วนะครับ4มาอยู่มา 4-5 ครั้งนะครับเราก็เห็นว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยของงบประมาณเนี่ยมาเป็นจำนวนมากในการที่จะทำคลาวด์หรือทำ data center ของตนเองหรือ cyber security ของตนเองซึ่งถ้าเราสามารถมีคลาวด์กลางได้โดยเฉพาะนโยบายของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลตอนนี้เนี่ยที่ให้กระทรวง DE มาเป็นเจ้าภาพในการทำคลาวด์กลางขึ้นมาผมก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการหน่วยงานเข้าด้วยกันในการใช้ข้อมูลกลางแล้วก็ไม่ต้องไปทำของใครของมันนอกจากจะประหยัดเรื่องของระบบdata center แล้วคลาวด์แล้วเนี่ยยังสามารถประหยัดบุคลากรที่จะไปเก็บข้อมูลต่างๆหรือกลไกในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยอีกซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการประหยัดงบประมาณให้กับภาครัฐผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลก็ขออนุญาตได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอไปยังท่านประธานไปถึงท่านกรรมธิการที่พิจารณางบประมาณในปีนี้3ประเด็นครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปพันตำรวจเอกทวีสอดส่อง
3: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับท่านประธานที่เคารพครับสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเรียกว่ากระทรวงเหนือกระทรวงแล้วก็มีหน่วยงานครอบจักรวาลผมเองที่ขึ้นมาอภิปรายเนี่ยเพราะผมมีความฝันกับหน่วยงานนี้เนื่องจากว่าหน่วยงานในสำนักนายกที่ผมบอกว่ากระทรวงเหนือกระทรวงนั้นหน่วยงานแต่ละหน่วยเนี่ยบางครั้งใหญ่กว่ารัฐมนตรีผมยกตัวอย่างสำนักงานกฤษฎีกาสภาความมั่นคงแห่งชาติสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสำนักงบประมาณที่คนพูดเยอะวันนี้ผมจะขอพูดสภาความมั่นคงแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติเขามีความหวังและความฝันร่วมกันกับท่านประธานด้วยก็ได้ว่าในปี2570เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยุติเราเสียเงินมา 500,000 ฝรั่งแล้วเราเสียชีวิตมาเกือบหมื่นคนเรามีคนบาดเจ็บต้องเป็นคนพิการหลายหมื่นคนสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่ใช่หน่วยงานทหารแต่เป็นองค์กรวิชาชีพที่เชื่อมโยงข่าวกรองกับการประเมินสถานการณ์การกำหนดนโยบายการประสานงานและการเสนอยุทธศาสตร์ในความต่อรัฐบาลผมเองในขณะที่เป็นรัฐมนตรีได้ไปบัตรงานร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงรู้ว่าเขามีวิชาชีพที่สะสมมานานไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในกัมพูชาทุกครั้งจะต้องเข้าสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุการณ์ต่างๆในประเทศมากมายแล้วก็เหตุการณ์ภาคใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติก็รับปากว่าปี2570ที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดไว้ซึ่งเขาไปทำงานเชิงลึกเชิงลับและที่สำคัญอย่างยิ่งอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติทุกคนข้าราชการสภาความมั่นคงแห่งชาติทุกคนคนในพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นคนของเราไม่ใช่เป็นคนของรัฐเพราะเขาเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาดังนั้นงบประมาณของสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่เยอะนักประมาณ100ฝ่าล้านแต่ก็เป็นความฝันความหวังที่จะทำให้เหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ยุติซึ่งเงื่อนไขหนึ่งที่เรารับรู้เมื่อคณะพูดคุยได้มีโอกาสพูดคุยแล้วยอมรับในประเด็นที่จะพูดคุยไม่ใช่ไปยอมรับเรื่องอื่นๆยอมรับประเด็นหรืออิชชู่ที่จะพูดกันส่วนการจะพูดจะยาวนานแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ยุติซึ่งเราเองก็เดี๋ยววันพฤหัสก็อาจจะมีเรื่องของภาคใต้ท่านประธานที่เคารพครับอันนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากจะฝากผมไม่ได้รังเกียจว่าใครจะมาเป็นเลขาสภาความมั่นคงแต่เราเป็นห่วงเงื่อนไขที่เราได้ยอมตกลงกันไว้ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อพูดถึงสำนักนายกผมก็อาจจะฝากไว้อีกสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าในสำนักนายกเนี่ยจะมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพวันนี้เราเกิดการทุจริตการเข้ารับราชการ ดยเฉพาะการทุจริตอย่างมโหฬารผมเชื่อว่าอีก100 ปีก็อาจจะไม่เห็นการทุจริตเท่ากับการทุจริตใน

0: ครั้งนี้ที่มีเจ้าหน้าที่ไปไม่ต้องสอบหรือสอบไม่ได้โดยเฉพาะภาคคอเนี่ยมารายงานว่าบางคนไม่ได้สอบไม่ผ่านภาคกอภาคขอก็ยังได้ภาคคอเนี่ยเกือบร้อยคนโดยเพราะอะไรไหมครับเพราะไปแก้คะแนนแล้วได้ซึ่งในที่ประชุมกรรมาธิการของกฎหมายเนี่ยบอกว่าการจะแก้ปัญหาการทุจริตต้องนำภาคกอไปให้กพ.สอบสำนักงานกพ.สอบซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มาชี้แจงโดยพร้อมกันแม้แต่มหาวิทยาลัยที่เขารับไปสอบเขายังยอมรับในสิ่งนั้นดังนั้นผมจึงอยากจะฝากทางสำนักนายกซึ่งมีหน่วยงานหลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหน่วยงานหนึ่งคือใครอาจจะอยากให้ยุบหน่วยงานท่านก็ตามแต่ผมคิดว่าการจะยุบหน่วยงานเป็นเรื่องยากแต่อยากให้ท่านเอาเป็นโอกาสและสิ่งท้าทายโดยเฉพาะสำนักงานเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านถือไว้เนี่ยบังคับทุกหน่วยเป็นการยึดอำนาจที่ผู้ยึดเนี่ยได้ออกไปแล้วแต่ยังฝากมรดกหรือมรดกของการยึดอำนาจไว้ที่ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อยุทธศาสตร์ชาติจริงอยู่อาจจะเป็นมรดกของคสช.แต่อย่างไรก็ตามในยุทธศาสตร์ชาติปรากฏว่าเราจะทำยังไงจะให้ประเทศเกิดความผาสุกคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นอันนี้เราพบว่ายุทธศาสตร์ชาติครั้งนี้เดินทางมาถึงปี70ซึ่งเป็นเทอมของยุทธศาสตร์ชาติเราพบว่าสิ่งที่ท่านเขียนไว้ประมาณ 24,000 ฝากโครงการเนี่ยหรือ37ประเด็นเนี่ยบรรลุเป้าหมายแค่6ประเด็นคือแทนที่ยุทธศาสตร์ชาติจะสร้างความผาสุกให้กับประชาชนกลับไปสร้างความผาสุกให้กับเจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นผมคิดว่าอันนี้จึงเป็นโอกาสและสิ่งท้าทายของยุทธศาสตร์ชาติทุกหน่วยในที่นี้เหมือนกันโดยเฉพาะซับน้ำเนี่ยไม่ควรจะมีอยู่ในที่นี้เรามีน้ำบนบกน้ำบนฟ้าและน้ำใต้ดินแต่ซับน้ำนี่เข้ามาเป็นเลเยอร์มาสร้างปัญหาให้กับทางน้ำหรือเปล่าเพราะน้ำท่วมหัดใหญ่เนี่ยกรมทรัพย์น้ำไม่ได้ช่วยอะไรเลยอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับครับขอขอบคุณมากครับ
1: คุณวิรยุทธ์การชูฉัต
2: รเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวิรยุทธ์การชูฉัตรผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณ70วาระ2นะครับโดยขอเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยรองนายกเอกนิตินะครับท่านประกาศไว้เองว่าจะพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีข้างหน้าตอนนี้นะครับประเทศไทยเรารายได้เฉลี่ยเนี่ย 7,600 เหรียญต่อคนต่อปีอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางประมาณ 50% เท่านั้นนะครับ 50% หรือครึ่งหนึ่งของเส้นแบ่งประเทศรายได้สูงนะครับที่เขาขีดกันไว้ที่ประมาณ 14,000 เหรียญดังนั้นถ้าไทยจะเป็นประเทศร่ำรวยหรือประเทศโลกที่1เนี่ยนะครับภายใน12ปีเนี่ยจะต้องมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยได้ปีละ 5.4% 5.4% แบบต่อเนื่องห้ามสะดุดด้วยซ้ำแต่ดู performance ที่ผ่านมาของรัฐบาลอนุทินนะครับ 2.5 2.8 และล่าสุดคือ 1.9 นะครับไม่ถึงครึ่งของเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เองด้วยนะครับถ้าโตแบบกระท่อนกระแท่นแบบนี้ถามว่าอีกกี่ปีเราจะไปถึงเป้าประเทศรายได้สูงครับรายงานฉบับล่าสุดของธนาคารโลกนะครับ World Bank เล่มนี้เองนะครับที่ทำกับประเทศไทยไว้เนี่ยนะครับช่วยคำนวณไว้นะครับว่าถ้าเรายังโตตามแบบอัตราที่พรรคภูมิใจไทยทำมาประมาณปีละ 2% เนี่ยก็จะไปถึงเส้นประเทศรายได้สูงเนี่ยประมาณปีพ.ศ. 2599 2599หรืออีก30ปีข้างหน้านะครับตามเส้นสีน้ำเงินนี่เลยถ้าเรายังโตกระท่อนกระแท่นแบบนี้เป็นเส้นทางปกติเนี่ย 2% เนี่ยเราจะไปถึงประเทศรายได้สูงได้เหมือนกันนะแต่จะเป็นขึ้นสู่พุทธศตวรรษหน้านะครับพุทธศตวรรษหน้าหรือการเข้าสู่พ.ศ. 2600นี่คือเส้นทางปกติไม่ใช่ชาติหน้านะครับพุทธศตวรรษหน้า แต่ที่น่าสนใจก็คือธนาคารโลกไม่ได้คำนวณแค่เส้นทางปกติที่ว่าเท่านั้นนะครับยังเสนอทางด่วนด้วยมีทางด่วนหรือว่ามอเตอร์เวย์สีแดงให้เราเห็นด้วยนะครับว่าถ้าท่านอยากไปสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีจริงๆอยากไปให้ถึงภายในพ.ศ. 2580เนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญยุทธศาสตร์สำคัญคือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้ได้ด้วยการยกระดับอุตสาหกรรมเก่าที่มีอยู่แล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับซัพพลายเชนอุตสาหกรรมใหม่ในโลกยุคปัจจุบันนะครับโดยธนาคารโลกเนี่ยเสนอไว้5กลุ่มก็ไม่ต่างที่เราเห็นในหน้าข่าวนะครับยานยนต์อนาคตอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ดิจิตอลเกษตรคุณภาพสูงครีเอทีฟอินดัสทรีพอได้ยินอย่างนี้นะครับรัฐบาลก็จะบอกว่าอ้าวนี่มันก็วิสัยทัศน์เดียวกันกับที่รัฐบาลกำลังทำเลยนี่นะเพราะว่าท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยขึ้นเวทีไหนก็จะพูดถึงการลงทุนใหม่อุตสาหกรรมใหม่เหมือนดูเผินๆนะครับเหมือนกับที่ธนาคารโลกพูดไว้นั่นแหละก็ต้องเรียนตามตรงว่าสุดท้ายนะครับตัวชี้วัดว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการสิ่งที่พูดไว้เองแค่ไหนเนี่ยมันต้องมาวัดกันที่นี่แหละครับเรื่องการจัดงบประมาณเรื่องการตั้ง KPI นี่แหละภารกิจสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะครับหน่วยงานสำคัญที่เป็นหัวหอกในเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นี่เองอันนี้เป็นปัญหาระดับยุทธศาสตร์ข้อแรกนะครับคือ BOI เนี่ยชัดเจนนะ BOI เขามียุทธศาสตร์เขียนไว้ว่าวิสัยทัศน์คือส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่นะครับและถ้าเราจะพูดถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เรามีอยู่ไปสู่เศรษฐกิจใหม่ยังไงก็ต้องพูดถึงยานยนต์อยู่ดีต้องพูดถึงยานยนต์ทิ้งไม่ได้นะครับเพราะนี่คืออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเกิน 10% ของ GDP ไทยมาโดยตลอดจ้างงาน 600,000 กว่าคนครอบคลุมตั้งแต่ช่างเครื่องวิศวกรนักบัญชีเซลล์ขายรถไปจนถึงผู้ให้บริการหลังการขายอู่ซ่อมรถต่างๆงบประมาณสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับจะอยู่ในแผนแม่บทที่ชื่อว่าแผนแม่บทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตนะครับไอ้ขาวคาดเหลืองเล่มนี้นะครับในแผนแม่บทนี้จะแยกออกเป็น6แผนย่อยมียานยนต์คมนาคมมีการแพทย์ดิจิตอลชีวภาพความมั่นคงระบบนิเวศอุตสาหกรรมนะครับรวมมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในแผนแม่บทนี้ 4,600 ล้านบาท4,600 ล้านบาทฟังดูไม่เยอะใช่ไหมครับแต่พอลงไปดูไส้ในนะก็จะเห็นว่า3ใน4ของงบทั้งหมดนี้นะครับ3ใน4เนี่ยมันคือ 76% นะถูกใช้ไปแล้วกับการอุดหนุนค่ายรถ EV 3,500 ล้านบาทนะครับพูดอีกอย่างก็คือการจัดงบอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยเตรียมเอาไว้ 4,600 ล้านนะแต่ว่าถ้าลองตัดงบอุดหนุนค่ายรถ EV ออกไปนะครับมันเหลืออยู่แค่พันกว่าล้านเท่านั้นเองผมจะขอเกินเวลาสัก2นาทีนะครับท่านประธานปัญหาสำคัญนะครับไม่ได้อยู่ที่การใช้งบสำหรับ EV จริงๆนะครับมันอยู่ที่เรื่องคุณต่อจิ๊กซอ KPI ออกมาแล้วเนี่ยคุณใต้งบประมาณในหน่วยงานต่างๆแล้ว KPI มันต่อออกมามันช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเก่าหรือเปล่าประเด็นก็คืองบที่รัฐบาลให้ไป 3,500 กว่าล้านแล้วให้มาหลายปีแล้วนะครับรวมกันเนี่ยมันเกิน 21,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วที่ช่วยลดหนุนค่ายรถ EV เนี่ยปรากฏว่ามันเหมือนเป็นจิ๊กซอชิ้นใหญ่แต่จิ๊กซอชิ้นอื่นที่มันเกี่ยวกับการยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้แรงงานไทยเราเก่งขึ้นเนี่ยไปกับ EV เนี่ยมันกระจิ๊ดดิ๊ดเหลือเกินครับท่านประธานงบสนับสนุนด้านดีมานด์นะครับให้ไป 3,500 ล้านปีนี้นะแต่ว่าด้านอื่นนะครับปรากฏว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ไปแค่6ล้านบาทพัฒนา15บริษัทรวมแล้ว200คนเท่านั้นเองเยอะหน่อยก็คือกระทรวงแรงงานนะครับได้52ล้านบาทแต่52ล้านบาทนะครับถ้าเทียบปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วได้57ล้านยังเทรนคนได้แค่ 15,000 คนและมีเวลาเทรนแรงงานไทยนะครับคนละ5วันเท่านั้นปีนี้ลดลงมาอีกเหลือ52ล้านบาทถามว่าจะเทรนได้กี่คนคนละกี่วันดังนั้นอันนี้คือปัญหาที่สะท้อนเลยนะครับว่าการจัดงบแบบ BOI ปัจจุบันเนี่ยมันจะพาอุตสาหกรรมเก่าสำคัญของไทยอย่างยานยนต์ไปต่อได้ยังไงในเมื่อคุณใช้3ใน4ไปกับการอุดหนุนกิจการต่างชาติแล้วเหลือ1ใน4เอาไว้ช่วยคนไทยแล้วก็เจียดเงินไม่ถึง60ล้านบาทนะครับมาพัฒนาทักษะแรงงานไทยคนละ5วันเท่านั้นเองอันนี้ปัญหาส่วนแรกนะครับอีกขาหนึ่งที่สำคัญที่เป็นปัญหาของ BOI ภารกิจของเขาก็คือการสร้างซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมใหม่ไอ้เรื่องนี้อยู่ในแผนแม่บทอีกกลุ่มนึงครับแผนแม่บทนี้ชื่อว่ากลุ่มดิจิตอลข้อมูลและ AI ตั้งงบไว้213ล้านบาท213ล้านบาทโอเคอาจจะดูไม่ได้น้อยมากนะครับแต่ปรากฏว่าพอดูไส้ในนะครับงบส่วนใหญ่มันคืองบที่ BOI จะใช้ไปในการบินไปชวนนักลงทุนต่างชาติครับท่านประธานใช้122ล้านบาทในการบินไปชวนนักลงทุนต่างชาติเหลือไว้แค่4ล้านบาทเพื่อไปพัฒนาผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเท่านั้นไอ้เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือ KPI ครับท่านประธาน KPI ที่สำคัญนะข้อ1คือ BOI เนี่ยใช้งบอย่างเงี้ย5ปีนะ5ปีรวมแล้วประมาณ750ล้านบาท แต่เป้าหมายเขาต้องการชวนนักลงทุนแค่30รายเท่านั้นเองสไลด์หน้าต่อไปนะครับ30รายไม่ได้บอกมูลค่าด้วยซ้ําไม่ได้บอกประเภทอุตสาหกรรมด้วยซ้ํานะครับตั้งไว้กลมๆแค่ว่าขอนักชวนนักลงทุน30รายนี่คืองบ5ปีรวมกัน750ล้านบาทนะครับที่ผ่านมา4ปีชวนไปได้16รายยังเกินครึ่งไปแค่นิดเดียวนี่จะไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไรนะครับอีกส่วนนึงนะครับ KPI ที่สําคัญไอ้ตัวล่างเนี่ยบอกไว้ว่าจะทำให้ SME ที่เข้ามามีกิจกรรมกับ BOI เนี่ย 50% เชื่อมต่อกับบริษัทใหญ่ปัญหาคือไม่ระบุจำนวนด้วยซ้ำว่าต้องการ SME กี่รายล่ะมูลค่าเท่าไหร่ล่ะอย่างนี้ถ้าเข้ามาร่วมกับ BOI แค่10รายแล้ว5รายไปทำอะไรต่อก็ถือว่าสำเร็จแล้วหรืออันนี้มันไม่ใช่นะครับนี่เราพูดถึงการสร้างอุตสาหกรรมการเป็นสะพานสำคัญในการพาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจรายได้สูงนะครับยังจัดงบและจัด KPI กันอย่างนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ดูเหมือนจะมีการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ตามที่ท่านรองเอกนิติแสดงวิสัยทัศน์ไว้เนี่ยพอดูชัดๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเหลือแต่ data center ไงครับเพราะคุณไม่ตั้งงบให้มันละเอียดว่าคุณต้องการจะส่งเสริมยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอะไรประเภทไหนกันแน่ data center เลยเป็นเสมือนกำแพงที่เอามาปิดบังปัญหานะครับหน้านี้ผมตกใจมากที่ผมโดนเซ็นเซอร์นะครับหน้านี้เป็นรูปปีเตอร์ปาร์เกอร์สไปเดอร์แมนนะครับผมไม่แน่ใจว่าถูกเซ็นเซอร์ด้วยเหตุผลอะไรประเด็นที่ต้องการจะสื่อจะมีแค่ว่าภายใต้สิ่งที่คุณแสดงวิสัยทัศน์เหมือนเป็นอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยพอมันไม่ลงรายละเอียดมันไม่ตั้ง KPI ให้ชัดๆให้เป็นเรื่องของประเทศชาติให้เป็นเรื่องของอนาคตมันก็กลายเป็นออกดอกเห็ดเป็นอุตสาหกรรมอย่าง Data Center เท่านั้นเองนั่นคือปัญหาหลักนะครับท่านประธานครับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยต้องเรียนว่ามันเป็นหัวใจสำคัญการยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงนี่เป็นเรื่องที่เราเห็นด้วยเป็นเรื่องที่เราอยากสนับสนุนแต่ถ้าจัดงบประมาณจาก KPI กันแบบนี้นะครับใช้งบ3ใน4อุดหนุนกิจการต่างชาติเหลือนิดเดียวเอามาพัฒนาทักษะแรงงานไทยได้คนละ5วันแล้วก็ตั้ง KPI ไม่เชื่อมโยงกับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่แบบนี้มันจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยไปสู่เส้นปกติที่ World Bank ขีดไว้เนี่ยแหละครับไอ้เส้นน้ําเงินนี่แหละ 2% แล้วกว่าเราจะเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยมันคือพุทธศตวรรษใหม่พ.ศ. 2600นะครับผมจึงไม่อาจเห็นชอบกับการจัดทํางบประมาณและการตั้ง KPI แบบงบ70แบบที่เป็นอยู่นี้ขอบคุณครับ
1: คุณวิรยุทธ์คราวหน้าคุณบอกวิปนะว่าคุณจะใช้เวลาในการอภิปรายเท่าไหร่นะคะจะได้ไม่ต้องมาขึ้นว่า5นาทีนะคะต่อไปคุณสาธิตวงหนองเตย
3: ท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นผมมีความข้องใจเรื่องการทำงานของกรรมาธิการรวมถึงตัวนโยบายของรัฐบาลด้วยความจริงถ้ามีการปรับลดนะครับแต่เป็นการปรับลดก็ประมาณไปเพียงเล็กน้อยแต่ประเด็นของผมก็คือว่าท่านปรับลดในส่วนที่ไม่ควรปรับลดแต่มันมีการยุบหน่วยงานบางหน่วยที่เกิดขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ซึ่งจะมีคำถามว่าหน่วยงานบางหน่วยที่สมควรที่จะยุบในสำนักนายกเนี่ยเราไม่ยุบแต่เราไปยุบหน่วยงานบางส่วนที่เราไม่สมควรจะยุบมีการพูดถึงสำนักงานอยู่ตัวหนึ่งก็คือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะนะครับเพราะหน่วยงานนี้ในภารกิจซ้ําซ้อนเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วตั้งงบประมาณเอาไว้ค่อนข้างที่จะสูงด้วยหน่วยงานนี้กลับไม่มีการยุบครับทั้งที่ทราบกันมาก่อนหน้านี้ว่าในข้อเสนอของรองนายกที่ดูแลเรื่องการปฏิรูประบบราชการเนี่ยเคยเสนอยุบหน่วยงานนี้ไปแล้วแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยการแต่งตั้งผู้อำนวยการของสำนักงานนี้คนต่อไปจะเป็นคำตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองว่าทำไมจึงไม่มีการยุบแต่ในขณะเดียวกันมีอีก2หน่วยงานครับที่ท่านยุบไปแล้ว1คือสำนักงานโฉนดชุมชนและ2ก็คือธนาคารที่ดินครับ2หน่วยงานนี้เพิ่งยุบก่อนหน้าที่งบประมาณฉบับนี้จะเข้าสภาไม่นานครับ2หน่วยงานนั้นต่างหากเป็น2หน่วยงานที่ไม่สมควรถูกยุบเพราะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับคนยากคนจนทั้ง2หน่วยงานที่ถูกยุบไปนั้นเนี่ยมีคนตกค้างเป็นปัญหาอยู่จำนวนมากทั้งคนได้โฉนดชุมชนไปแล้วคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในธนาคารที่ดินเป็นการยุบโดยที่ทิ้งคนเหล่านี้ไว้ข้างหลังครับเพราะไม่มีการแก้ไขเตรียมการเรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนี้ท่านโยนเรื่องไปที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภารกิจต่างกับเรื่องโฉนดชุมชนภารกิจต่างกับเรื่องธนาคารที่ดินชัดเจนล่าสุดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านการยุบธนาคารที่ดินเพราะมีหลายโครงการเช่นคนที่ เสี่ยงจะสูญเสียที่ดินอยู่ในโครงการของธนาคารที่ดินคนเหล่านี้ก็ถูกทิ้งเอาไว้ไม่มีใครเข้าไปช่วยเนื่องจากไม่ได้เป็นภาระของคทช.และไปโยนภารกิจนี้ไว้กับธกส.ซึ่งก็ไม่มีโครงการนี้เช่นเดียวกันครับปัญหาของทั้งสองอันนี้ส่งผลให้มวลชนซึ่งมาจากส่วนที่มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาก่อนก็คือ P-Move ออกมาเคลื่อนไหวไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับคนเหล่านี้เคลื่อนไหวไปพร้อมกับคนที่ไปคัดค้านแลนด์บริดจ์ในขณะนั้นแต่ท่าทีของรัฐบาลแทนที่จะรับฟังเสียงคนยากคนจนเหล่านี้คนระดับรองนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าถ้าจะขึ้นมาตากแดดที่กรุงเทพก็ให้มาไม่มีท่าทีใดๆที่รับฟังความเห็นของชาวบ้านเหล่านี้แล้วนำไปสู่การแก้ไขครับจนปัจจุบันนี้ท่านโยนเรื่องทุกอย่างไปให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตั้งมาในรูปของคณะกรรมการและจนบัดนี้ก็ยังไม่ขับเคลื่อนอะไรครับและผมบอกเลยว่าในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่รัฐบาลบอกว่าจะแก้ปัญหาจะทำเรื่องวันแมปก็จะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับเพราะในเรื่องวันแมปนั้นผลของมันก็คือมติของอนุกรรมการเรื่องวันแมปที่ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมายครับเป็นเพียงความเห็นคณะรัฐมนตรีก็เป็นเพียงความเห็นถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องแผนที่จะต้องไปแก้ไขแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงซึ่งมีจำนวนมหาศาลมากจนมีคำถามว่ากว่าวันแมปจะได้ผลนั้นเนี่ยอีก2ชาติมันจะได้ผลหรือเปล่านี่คือปัญหาครับและนอกจากนั้นในการชี้แจงของหน่วยงานบางหน่วยเช่นสปก.ทำท่าจะมีปัญหาต่อเนื่องอีกครับเช่นสปก.บอกว่าถ้าไปทับกับที่ป่าไม้แล้วชัดเจนว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ป่าไม้สปก.ก็จะยกเลิกสปก.ที่ชาวบ้านได้ไปแล้วแล้วยกที่กลับให้กับป่าไม้ไปแล้วทีนี้จะทำยังไงกับชาวบ้านที่ได้เอกสารสิทธิ์สปก.มาโดยสุจริตครับไม่มีหลักประกันใดๆว่าคนเหล่านั้นจะได้สิทธิ์เท่าเทียมกับสิทธิ์ที่เขาเคยได้มาก่อนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีที่มันโยงกับนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ท่านไม่ฟังเสียงคนจนแต่กับเสียงเจ้าสัวท่านไปกินข้าวกันมาหลายรอบแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องยกขึ้นมาและพูดกับสภานี้เพื่อให้เห็นว่านี่คือปัญหาที่รอเวลาที่จะปะทุนั่นคือเรื่องของปัญหาแก้ไขเรื่องที่ดินให้กับคนยากคนจนครับท่านประธานครับ
1: คุณพศินปิตุเตชะ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกท่านกรรมาธิการทุกท่านครับผมนายพศินปิตุเตชะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอำเภอเขาชะเมาอำเภอแกลงจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ผมขอมาอภิปรายครับถามกรรมาธิการครับถึงประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้ของบไปกว่า200กว่าล้านหรือที่เมื่อกี้ท่านสาธิตได้พูดว่าก็คือโครงการวันแมปเนี่ยครับที่จะแก้ไขปัญหาทับซ้อนระหว่างที่ดินเกษตรกรกับที่ดินป่าหรือที่ดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันแมปก็คือแมปเดียวครับทำให้ได้คือความหวังของเกษตรพี่น้องชาวเกษตรกรครับที่ดินครับเป็นเหมือนหัวใจของพี่น้องชาวเกษตรกรครับแต่คนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินนะครับเขาไม่สามารถเอาที่ดินเนี่ยไปกู้แบงค์ได้ไม่สามารถเอาที่ดินไปถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบไปตึ้งปุ๋ยข้างนอกเอาที่ไปตึ้งข้างนอกก็ไปมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าข้างนอกผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ดินในอำเภอผมก็คืออำเภอเขาชะเมาครับเป็นที่ดินที่มีปัญหาที่เป็นทับซ้อนกับป่าอยู่จริงๆพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมาตั้งนานแล้วมาก่อนปลูกยางกว่า 40-50 ปีก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับตอนนี้ครับเคาะซ้ำกรรมซัดครับตอนนี้ยางพาราที่เขาปลูกกันเนี่ย 40-50 ปีแล้วท่านประธานครับยังไงก็ต้องเอาออกใช่ไหมครับไร่หนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ 7-8 หมื่นตอนนี้ก็มีพวกโจรครับทำตัวเป็นในหน้าถ้าไม่ไปเคลียร์กับพวกเนี้ยก็ออกไม่ได้ผมไม่รู้ไปหัวกันดีท่าไหนนะครับก็ถ้าเคลียร์เสร็จเขาขอไร่ละ 5,000 พวกนี้นี่ผมมันแย่มากๆเลยครับที่ทำแบบนี้เกษตรกรเนี่ยเขาก็มีรายได้น้อยแล้วแถมที่ดินเขาก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาจะเอาที่ดินออกเนี่ยเขาจะเอาไม้ยางออกเนี่ยเขายังทำไม่ได้เลยทีนี้ก็ผมอยากถามไปทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับโดยเฉพาะวันแมปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับส่วนเรื่องข้อบังคับ เรื่องสภาพบังคับของวันแมปเนี่ยก็ท่านสาธิตได้พูดไปแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นกฎหมายสุดท้ายผมกลัวว่ามันจะบังคับอะไรไม่ได้เลยที่ดินของเกษตรกรก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่แบบนั้นสุดท้ายครับผมอยากให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครับทำงานให้มีประสิทธิภาพครับช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรที่ยังมีปัญหาทับซ้อนที่ดินกับป่าอยู่ไม่งั้นก็ถ้าทับซ้อนอยู่มันจะเป็นช่องว่างให้พวกโจรครับมาหารายได้ตรงนี้ขอบคุณมากครับท่านประธาน
5: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชครับ
6: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขอเสนอตัดงบกลมน.และสอนชนลง 20% นะครับเนื่องจากว่าคือกลมน.ก็จะเหลือได้งบ 5,737 ล้านบาทตัดลดลง 20% ก็ 4,590 ล้านบาทเช่นเดียวกับสอนชนได้845ล้านบาทก็ขอตัดลง 20% เช่นเดียวกันเหตุผลก็คือเป็นองค์กรที่ทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วนะครับณวันนี้ผมก็เลยขอเสนอประเทศไทยให้จัดวิธีการบริหารประเทศแบบใหม่เรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์นะฮะไม่ใช่บูรณาการซึ่งใช้งบประมาณมากมายแล้วก็จ่ายเงินซ้ำซ้อนนะครับผมไม่เห็นความสำคัญของหน่วยงานความมั่นคงแต่เรื่องสำคัญก็คือเราต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบชัดเจนและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาเรื่องความซ้ำซ้อนของโครงสร้างของรัฐวันนี้ประเทศไทยมีกองทัพรับผิดชอบด้านความมั่นคงตำรวจรับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบด้านการปกครองพื้นที่ปปส.รับผิดชอบยาเสพติดสอบต.ดูแลการพัฒนาแก้ไขปัญหาจังหวัดภาคใต้และยังมีกระทรวงต่างๆรับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจสังคมอาชีพและการพัฒนาคำถามก็คือว่ากลมน.จะต้องเข้าไปทำงานซ้ำกับหน่วยงานเหล่านี้มากน้อยเพียงใดถ้าทุกหน่วยงานทำเรื่องเดียวกันเราจะไม่ได้ความมั่นคงมากขึ้นแต่จะใช้งบประมาณหลายก้อนเจ้าหน้าที่หลายชุดคณะกรรมการหลายคณะและความรับผิดชอบไม่ชัดเจนปัญหาของระบบบูรณาการที่ไม่มีเจ้าภาพตัวจริงผมจึงขอสนับสนุนหลักการที่ว่า1งานต้องมี1เจ้าภาพ1งบประมาณ1สายการบังคับบัญชาและ1ผู้รับผิดชอบนี่คือหลักของซิงเกิลคอมมานด์โครงสร้างปัจจุบันของกลมน.มีลักษณะตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้กำลังพลจำนวนหนึ่งมาจากกองทัพบางส่วนมาจากตำรวจบางส่วนมาจากข้าราชการพลเรือนแต่ไปทำงานภายใต้อีกหน่วยงานหนึ่งที่ใช้งบประมาณอีกก้อนหนึ่งทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่าคนอยู่ที่หนึ่งเงินอยู่อีกที่หนึ่งคำสั่งมาจากอีกที่หนึ่งและสุดท้ายไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบนี่เป็นระบบการบริหารราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพเรียนท่านประธานครับงบประมาณของกลมน.กว่า 75% เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภาคใต้ผมขอย้ำว่าผมไม่ได้เสนอให้ตัดค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าหรือเงินเบี้ยเลี้ยงเงินเสี่ยงภัยอุปกรณ์ป้องกันชีวิตเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายต่อความปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ควรรักษาไว้แต่สิ่งที่ต้องตัดคือการบริหารงานซ้ำซ้อนงบประชาสัมพันธ์ที่ซ้ำกับหน่วยงานอื่นการประชุมการอบรมจำนวนมากโครงการพัฒนาที่ควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงพลเรือนภารกิจยาเสพติดที่ปปส.และตำรวจรับผิดชอบอยู่แล้วภารกิจปกครองที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบอยู่แล้วและความมั่นคงทางทหารที่กองทัพมีงบประมาณของตนเองอยู่แล้วถ้าเรายังให้ทุกหน่วยงานทำทุกอย่างประเทศไทยก็จะมีงบประมาณซ้ำซ้อนอย่างไม่สิ้นสุดผมจึงเสนอให้ลดงบประมาณลง 1,147 ล้านบาทโดยตัดจากงบส่วนกลางงบประชาสัมพันธ์งบอบรมและการประชุมที่ไม่จำเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร ภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับตำรวจมหาดไทยกองทัพและปปส.รวมถึงโครงการพัฒนาที่ควรโอนไปอยู่กับพลเรือนดังนั้นจึงขอเสนอว่าเราไม่ควรมีรัฐซ้อนรัฐที่ซ้ำซ้อนกันเราไม่ควรมีทั้งคนทั้งงบประมาณโครงการและอำนาจหน้าที่ที่ซ้ำซ้อนกันประเทศที่มีรัฐบาลมีประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากหน่วยงานที่มากแต่ดูจากหนึ่งปัญหามีคนรับผิดชอบจริงหรือไม่ในขณะเดียวกันก็องค์การสอนชนมีงบประมาณ840กว่าล้านบาทก็กำลังขยายตัวขึ้นมาผมจึงขอเสนอให้ดูแลงบประมาณเหล่านี้โดยองค์การสอนชนเนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยอินเทลเลเจนซ์ของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นขอบคุณครับ
5: ครับท่านผู้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญทางกรรมาธิการตอบครับ
7: ท่านประธานที่เคารพครับผมพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการครับในมาตรา7นี้นะครับมีหลากหลายคำถามมีหลากหลายข้อเสนอแนะซึ่งในส่วนรายละเอียดผมเชื่อว่าทางกรรมาธิการเสียงข้างมากก็มีหลายท่านที่จะมาตอบในรายละเอียดนะครับส่วนในส่วนของผมเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านต้องการที่จะให้ทางตัวแทนของรัฐบาลซึ่งวันนี้ผมสวมหลายหมวกนะครับทั้งหมวกกรรมาธิการด้วยแล้วก็ในหมวกของฝ่ายรัฐบาลด้วยก็เรื่องข้อเสนอแนะของท่านทั้ง3เรื่องนะครับในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของความมีประสิทธิภาพและในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการจัดทำงบประมาณเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในส่วนแรกในส่วนของความโปร่งใสผมเชื่อว่ากรรมาธิการชุดนี้พิจารณางบ70เนี่ยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยในหลายปีผมก็เคยเป็นกรรมาธิการร่วมกับท่านผู้นำฝ่ายค้านหลายปีวาระแรกของการประชุมงบประมาณในปกติเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องท้วงติงเราจะต้องมีการอภิปรายกันหลายชั่วโมงเลยนั่นคือเรื่องของการถ่ายทอดสดครับปีนี้ไม่มีการหารือกันเรื่องนี้ครับผมก็เสนอกับที่ประชุมว่าขอให้มีการถ่ายทอดสดห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งตลอดระยะเวลา2เดือนผมเชื่อว่าในแต่ละวันเนี่ยผมก็มานั่งมอนิเตอร์คนดูหลายร้อยคนนะครับยังไม่รวมการแชร์ยังไม่รวมการไปส่งต่อไปซึ่งผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในเรื่องของความโปร่งใสในส่วนที่สองในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณแน่นอนที่สุดครับท่านยกข้อสังเกตข้อ 1.15 เรื่องpre-ceiling ที่จะให้ทางสำนักงบประมาณเนี่ยเซต ceiling ในกระทรวงทบวงกรมไว้ก่อนที่จะให้เขาทำเสนอปีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมยกตัวอย่างปีนี้ก็ได้ก็เราอย่างที่บอกนะครับเราอยู่ในกรรมาธิการงบประมาณกันมาหลายปีเนี่ยเรารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมวันนี้ได้รับมอบหมายให้มาดูสำนักงบประมาณให้มาดูเรื่องการจัดทำงบประมาณผมก็พยายามที่

0: ประสิทธิภาพในการคัดกรองโครงการจากหน่วยงานของภาครัฐทั้งหมดหน่วยงานผมก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ให้แนวทางกับทางสำนักงบประมาณไปเป็นนโยบายเช่นเดียวกันว่าการจะจัดงบประมาณปีบวกหนึ่งเนี่ยควรที่จะต้องเอาปีงบประมาณลบปีลบหนึ่งเอามาเป็นฐานว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพของโครงการหรือไอตัว KPI ตัววัดผลเนี่ยเมื่อนำเงินไปแล้วเกิดผลมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมีประสิทธิภาพมากนำเงินไปแล้วทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลได้ในปีบวกหนึ่งรัฐบาลก็ควรที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานนั้นๆตรงกันข้ามถ้าหากว่านำเงินไปแล้วไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้หรือโครงการไหนที่ไม่มีคุณภาพโครงการนั้นก็จะต้องถูกตัดออกจึงเป็นที่มาที่กำหนดในปีนี้เช่นเดียวกันเรื่องของ Zero Budgeting ก็คืองบประมาณฐานศูนย์ซึ่งอันเนี้ยเราพูดคุยกันมาหลายปีแล้วก็เห็นตรงกันก็มาเริ่มที่ปี70อย่างที่บอกก็ย้ำอีกครั้งนะฮะผมก็ไม่ได้บอกว่างบประมาณปีนี้มันสมบูรณ์แบบมันยังมีข้อบกพร่องมันยังมีข้อผิดพลาดแล้วก็จะต้องนำไปพัฒนาต่อไปในปีงบประมาณปี71ส่วนที่3ในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมอยู่ในข้อสังเกตข้อ 1.15 เหมือนกันนะครับเรื่องP-Budget Consultation จริงๆอันนี้เนี่ยผมได้อภิปรายเอาไว้ได้ตอบเพื่อนสมาชิกเอาไว้ตั้งแต่ในวาระที่1ว่าก่อนที่จะมีการจัดทำงบประมาณเนี่ยเราควรที่จะต้องมารับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเสียก่อนในเรื่องของการจัดทำงบประมาณในปีถัดไปปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราได้กำหนดเอาไว้ในปฏิทินงบประมาณนะครับปีงบประมาณ71เนี่ยเดี๋ยวท่านจะเห็นเลยว่าจะมีการกำหนดว่าจะให้ทำ P-Budget Consultation ซึ่งก็ได้ให้แนวทางกับทางสำนักงบประมาณไปแล้วนะครับท่านบอกว่าทำแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมผมเห็นด้วยอย่างมากเลยครับจึงเป็นที่มาของหลายไอเทมในงบประมาณปีนี้ที่พยายามที่จะหาแนวทางที่มาทำรูปแบบใหม่ดูบ้างเพื่อที่จะได้ให้เงินงบประมาณเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดมี2โครงการอยู่ในงบกลางซึ่งเมื่อกี้ผมได้อธิบายไปแล้วเช่นไอตัว Matching Fund ที่ตั้งใจที่จะไปดึงเงินงบประมาณที่เป็นเงินสะสมของหน่วยงานต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เคยทำในปีงบประมาณอื่นหรือจะเป็นเรื่องภัยพิบัตินะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้เล่าให้ฟังเช่นเดียวกันว่าแนวทางของรัฐบาลก็จะพยายามหารูปแบบใหม่ที่จะมาทำให้งบประมาณเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและผมเรียนกับท่านประธานในท้ายที่สุดนิดเดียวครับในเรื่องของข้อสังเกตข้อสังเกตที่ผ่านมาเนี่ยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณหลายปีและผมมีส่วนร่วมในการทำข้อสังเกตส่วนใหญ่ผมจะอยู่ในอนุข้อสังเกตในหลายปีเช่นเดียวกันผมก็เสียใจเหมือนกันนะครับที่ข้อสังเกตของกรรมาธิการที่พวกเราช่วยกันทำเนี่ยสุดท้ายแล้วหน่วยงานของรัฐรัฐบาลหรือหน่วยรับงบประมาณไม่ได้เอาข้อสังเกตไปทำปีนี้เช่นเดียวกันก็จะพยายามเอาข้อสังเกตเนี่ยเป็นคัมภีร์ยัดใส่มือให้กับหน่วยงานราชการเพื่อที่จะเดินตามข้อสังเกตของกรรมาธิการเพื่อทำให้งบประมาณในปี71เป็นงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากขึ้นมากกว่าในปี70ที่ผ่านมาในปี70ยกตัวอย่างก็ได้ที่เอาจากข้อสังเกตมาเรื่องของงบจังหวัดซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดเรื่องความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เอาข้อสังเกตนี่แหละครับไปทำให้มันเกิดมรรคเกิดผลแล้วก็เห็นอยู่ในรูปเล่มปี70นี้นะครับก็ในข้อสังเกตในข้อเสนอแนะทั้งหมดของท่านผู้นำฝ่ายค้านในเรื่องโปร่งใสมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมรัฐบาลรับทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่จะต้องขอความร่วมมือจากสภาของเราในการที่จะทำงบประมาณปี71ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปีนี้ครับก็ตอบท่านผู้นำฝ่ายค้านครับขอบคุณท่านประธาน
1: ท่านกรรมาธิการมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานอนุสรณ์คืออนุสรณ์ฐานะกรรมาธิการครับก็ขอตอบคำถามท่านนาวาโทกิตติพงศ์ปิยวรรณโน คุณชรณัฐโกยคุณเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์ข่าวกรอง

0: สูงนะครับของกรมนนะครับกรมนภาค4ส่วนหน้านะครับมีภารกิจในการแก้ไขปัญหาในความไม่สงบพื้นที่ชายแดนภาคใต้จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระบบ Open Source Intelligence เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลลดความจำเป็นในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าสู่พื้นที่ระบบดังกล่าวใช้ AI ช่วยในการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลสังคมออนไลน์แหล่งข่าวที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อสรุปภารกิจด้านความมั่นคงทั้งนี้ระบบไม่มีการดึงข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ส่วนตัวไม่มีการดักฟังไม่เข้าถึงข้องโทรศัพท์และไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะระบบจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลหน่วยงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเช่นชื่อนามสกุลอีเมลหมายเลขโทรศัพท์ยูสเซอร์กลุ่มเพื่อนและข้อมูลดังกล่าวต้องใช้ภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562 PDPA และข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดการใช้งานของระบบนั้นหน่วยราชการต้องมอบหมายให้ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตนทุกครั้งเพื่อระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป้าหมายหลักคือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยไม่มีการนำระบบไปใช้ในภารกิจอื่นและไม่มีการเก็บข้อมูลอ่อนไหวเช่นความคิดเห็นทางการเมืองศาสนาหรือพฤติกรรมทางเพศและรวมถึงไม่มีการลักลอบเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลที่เจ้าของไม่ได้เปิดเผยและไม่มีการนำข้อมูลเผยแพร่สู่นอกหน่วยงานสำหรับด้านความจำเป็นนั้นปัจจุบันมีแหล่งข่าวเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเช่น Facebook X Telegram Instagram การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเดียวนั้นต้องใช้เวลามากครับถ้ามีระบบมาช่วยจะช่วยลดเวลาได้ถึง 90% และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในไม่ถึง10นาทีนะครับของอีกท่านนึงนะครับคุณสกลสุนทรวานิชกิจครับก็ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องทำไมกำลังพลกรมน.เบิกจ่ายแทนหน่วยงานอื่นกรมน.ภาค4ตั้งครั้งแรกปีงบประมาณพุทธศักราช2551นะครับต้องมาตั้งไว้ที่นี่ก็เพราะว่าในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกำลังทหารตำรวจอาสารักษาดินแดงซึ่งกำลังพลเหล่านั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามตามแผนคำสั่งยุทธการตลอด24ชั่วโมงภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและอันตรายกรมน.จึงต้องเบิกค่าตอบแทนพิเศษตามสิทธิ์กำลังพลที่ได้อนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยงบกำลังพลนั้นจะพื้นที่จังหวัดชายแดน3จังหวัดและ4อำเภอของสงขลาให้บรรจุตามโครงสร้างอัตราของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนตามความเห็นของคณะกรรมการอำนวยการกรมน.ได้รับสิทธิ์ตามที่อัตราพลกำหนดคือพลเอกพิเศษเชี่ยวชาญขึ้นไป270บาทต่อวันต่อคนพลเอกชำนาญการพิเศษลงมา240บาทต่อคนต่อวันส่วนการเบิกจ่ายนั้นจะเบิกจ่ายให้ได้ตามกำลังพลที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนและคำสั่งด้วยการสำหรับการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เบิกค่าตอบแทนพิเศษตามกำลังพลสายกรมน.ที่ปฏิบัติตามแผนยุทธการคำสั่ง24ชั่วโมงครับ
1: อีก 2 ท่านนะครับเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอนุรักษ์จุลิมาศในฐานะกรรมธิการขอตอบคำถามคุณรักชนกศรีนอกและคุณชัยพลสะท้อนดีนะครับในภาพรวมของสำนักงบประมาณหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการคุรุพันธ์ของสำนักงบประมาณจะต้องใช้ใบเสนอราคาอย่างน้อย3รายเพื่อประกอบในการพิจารณาโดยในปีงบประมาณ2570หน่วยงานมีคำขอรายการคุรุพันธ์จำนวนทั้งสิ้น104,156 รายการประกอบด้วยหน่วยรับงบประมาณทั่วไปในระบบ e-budgeting เนี่ยจำนวน 97,527 รายการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับโดยตรงใช้ระบบ BBL จำนวน 6,629 รายการซึ่งทั้งนี้สำนักงบประมาณจะต้องพิจารณาใบเสนอราคาอย่างน้อยประมาณ 312,468 ใบทั้งนี้ในปีประมาณ2571สำนักประมาณจะรับข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎรโดยจะนำระบบ AI มาช่วยในการพิจารณาตรวจสอบใบเสนอราคาเพื่อให้เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพครับคณะกรรมการขอยืนยันตามเสียงข้างมากครับ
1: ก็ครบถ้วนแล้วนะครับ

0: ท่านสมาชิกครับมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับ
1: ขออนุญาตนิดนึงครับท่านประธาน
0: ท่านผู้นำฝ่ายค้านเชิญครับ
1: ครับขอบคุณท่านประธานครับผมณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับก็อยากลุกขึ้นกล่าวเบื้องต้นก็คือคำขอบคุณที่มอบให้กับท่านพระดอนนะครับที่เห็นตรงกันในเรื่องของ3ข้อหลักๆ ก็คือความโปร่งใสประสิทธิภาพแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมนะจริงๆผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่ชื่นชมการทำงานของท่านในกรรมธิการวิสามัญงบประมาณมาหลายๆปีแต่อยากฝากไว้นิดนึงครับท่านประธานถึงแม้ทางท่านพระดอนหรือว่าตัวแทนของรัฐบาลอาจจะยังรับปากไม่ได้เพราะอาจจะยังไม่ได้ดูในรายละเอียดฮะผมว่าถ้าเราเห็นตรงกันในเรื่องของหลักการทั้ง3ข้อที่ได้บอกไปเนี่ยก็คือตัวร่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะนะครับอันนี้เพื่อความโปร่งใสแล้วก็ในเรื่องของพรบวิธีการงบประมาณครับเพื่อทำให้กระบวนการการจัดทำงบประมาณที่มีทำให้มีประสิทธิภาพมีพรีซิลลิ่งเนี่ยไม่ได้เป็นตามยุครัฐบาลที่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้ครับแต่ให้มันอยู่ถาวรตลอดไปในกระบวนการงบประมาณของประเทศเราเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกันสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทั้งสองร่างนี้ด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับขอบคุณมากครับ
0: ครับก็ท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรานี้กรรมธิการมีการแก้ไขนะครับผมจะถามมติจากที่ประชุม2ครั้งนะครับครั้งแรกจะถามว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือไม่ถ้าท่านสมาชิกมีมติเห็นด้วยก็จะถามต่อว่าจะเห็นด้วยกับร่างของทางกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับก็ก่อนจะลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม
2: ขออนุญาตค่ะท่านประธาน
0: อยู่ไหนครับเชิญครับเชิญครับ
2: ขออนุญาตค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอนุสรอธิบายเรื่องโครงการ Open Source Intelligence นะคะยังไม่ได้ตอบเรื่องว่าทำไมใน TOR ของระบบอะค่ะถึงมีการระบุแพลตฟอร์มที่บอกว่า Skype เป็นหนึ่งในระบบที่จะมีการติดตามซึ่งณตอนนี้ค่ะเรากำลังดูงบประมาณปี70อยู่แต่ Skype เนี่ยเขายกเลิกให้บริการจากทาง Microsoft ไปตั้งแต่ปี68แล้วท่านอนุสรน่าจะยังไม่ได้ตอบประเด็นนี้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
0: ท่านอนุสรจะตอบไหมครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานครับในส่วนเรื่องของ Skype นะครับมันเป็นข้อมูลแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นคุณสมบัติเก่าในของระบบที่มีบอกว่าทำได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ให้บริการแล้วครับเพียงแต่ว่าเป็นคุณสมบัติของระบบเก่าครับขอบพระคุณครับ
0: นะครับผมว่าโอเคแล้วครับนะครับต่อไปจะเป็นการถามมติจากที่ประชุมนะครับก่อนที่จะลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนนะครับ
4: ท่านประธานที่เคารพครับทางนี้ครับท่านประธานขออนุญาตท่านประธานนิดนึงครับท่านประธานครับธนยศทิพย์สุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับอยากเรียนท่านประธานครับผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ทางท่านกรรมาธิการด้วยนะครับในขณะนี้เรากำลังจะลงมตินะครับในมาตราที่7นะครับซึ่งเราทางวิปรัฐบาลเองแล้วก็ทางวิปฝ่ายค้านได้มีการพูดคุยกันในแนวทางในการประชุมนะครับว่าวันนี้นะครับเราก็จะพยายามไม่ถึงมาตราที่15นะครับก็อยากเรียนท่านสมาชิกนะครับเพราะว่าณขณะนี้นะครับมาตรา8ถึงมาตรา15เนี่ยมีผู้ลงชื่อนะครับที่จะอภิปรายเนี่ยอีกประมาณ6ชั่วโมงนะครับยังไม่รวมทางกรรมธิการที่จะชี้แจงนะครับซึ่งก็ถ้าดูจากเวลาแล้วก็น่าจะถึงประมาณสักเที่ยงคืนนะครับถ้ายังไม่มีการเพิ่มนะครับในการลงชื่อในการอภิปรายก็จะเรียนท่านประธานแล้วก็ที่ประชุมครับขอบพระคุณครับ
0: ครับท่านใดยังไม่ได้เสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม452ท่านครบองค์ประชุมนะครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ มีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ468เห็นด้วย412ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขผมจะถามคำถามครั้งที่2นะครับจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม464ท่านครบองค์ประชุมครับผมจะถามท่านสมาชิกครับว่าท่านสมาชิกเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนขอเชิญนะครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ467เห็นด้วย276ไม่เห็นด้วย137งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนไม่มีนะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการนะครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
5: มาตรา8กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ขอเชิญท่านกรรมธิการผู้สงวนความเห็นนะครับซึ่งมีอยู่2ท่านผู้สงวนคำแปรยติ5ท่านแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขอีก3ท่านนะครับท่านแรกท่านนาวากาศโทนาวาโทกิติพงศ์ปิยวันโนครับเชิญครับ
6: เรียนประธานสภาที่เคารพกระผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยวโนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหัดใหญ่ท่านประธานครับจากสถานการณ์ทางด้านความมั่นคงและภัยคุกคามที่ประเทศไทยกำลังเผชิญผมเห็นด้วยว่ากองทัพบกจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศให้สูงขึ้นและผมไม่ได้มีข้อโต้แย้งว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลที่มีความแม่นยำแต่คำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่ากองทัพควรมีอาวุธที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นหรือไม่ครับท่านประธานว่าต้องมีแต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเราหากเพราะการมีอาวุธที่ดีในวันที่ซื้อไม่ได้หมายความว่าเราจะรักษาขีดความสามารถนั้นไว้ได้ตลอดอายุการใช้งานเราต้องคิดถึงการซ่อมบำรุงการจัดหากระสุนการส่งกำลังบำรุงความพร้อมรบในภาวะวิกฤตและที่สำคัญคือประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้มากน้อยเพียงใดนี่คือเหตุผลที่ผมขออภิปรายเพื่อปรับลดงบประมาณโครงการจัดหาระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาสของกองทัพบกวงเงินผูกพัน 4,200 ล้านบาทและงวดแรกในปี2570 420ล้านบาทไฮมาสเป็นระบบที่ดีแต่เราควบคุมขีดความสามารถนี้ได้แค่ไหนไฮมาสเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ

0: ูงแต่การจัดหาต้องผ่านกระบวนการ Foreign Military Sales หรือ FMS ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาการจัดหาอาวุธกระสุนและองค์ประกอบสำคัญจึงอยู่ภายใต้การอนุมัติของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นคำถามคือในวันที่เกิดวิกฤตประเทศไทยต้องการกระสุนเพิ่มเราจะได้รับของที่ต้องการในจำนวนที่ต้องการและในเวลาที่ต้องการหรือไม่ปัจจุบันความต้องการไฮมาสเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลกเฉพาะโปรแลนด์ได้สั่งซื้อระบบไฮมาสไปแล้ว20ชุดในปี2019และเพิ่มเติมอีก486ชุดในปี2023รวมจัดหา2ครั้ง506ชุดขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยังคงเผชิญกับความต้องการการใช้งานจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคต่อให้ประเทศไทยมีเงินพร้อมซื้อก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเพิ่มกำลังรบได้ทันทีเมื่อเราต้องการเงินซื้ออาวุธได้แต่เงินซื้อลำดับความสำคัญในห่วงโซ่อุปทานไม่ได้เสมอไปเรากำลังซื้อเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องหรือเรากำลังซื้อขีดความสามารถกันแน่ไฮมาสเป็นเพียงฐานยิงขีดความสามารถจริงขึ้นอยู่กับจรวดที่ใช้กับระบบด้วยระบบไฮมาสสามารถรองรับระยะยิงได้ตั้งแต่80กิโลเมตรถึง400กิโลเมตรดังนั้นกองทัพบกควรตอบให้ชัดว่าไฮมาสที่ประเทศไทยกำลังซื้อจะมาพร้อมกับจรวดประเภทใดระยะยิงเท่าไรจำนวนเท่าไรและมีเงื่อนไขในการใช้งานอย่างไรถ้าระบบสามารถยิงได้หลายร้อยกิโลแต่จรวดที่ไทยได้รับอนุมัติให้มีการจัดหาที่ระยะสั้นกว่าเราต้องประเมินจากความคุ้มค่าจากขีดความสามารถที่ประเทศไทยได้รับจริงไม่ใช่ขีดความสามารถสูงสุดในโบรชัวรวมถึงต้องยืนยันว่าระบบและจรวดที่จัดหามีข้อจำกัดในการใช้งานหรือการเปิดใช้ความสามารถใดจากประเทศผู้ขายหรือไม่ที่สำคัญประเทศไทยมีทางเลือกอยู่แล้ววันนี้ประเทศไทยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทป.ได้ร่วมกับกองทัพบกและบริษัทเอลบิทซิสเต็มจำกัดพัฒนาจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ที่มีชื่อว่า D11A ต้นแบบ D11A ผ่านกระบวนการทดสอบและส่งมอบให้กองทัพบกแล้วโดยระบบได้รับการออกแบบให้รองรับจรวดตั้งแต่40กิโลเมตร150กิโลเมตรไปจนถึง300กิโลเมตรหากเทียบกับไฮมาสแล้วแทบไม่เห็นความแตกต่างเลยครับท่านประธานที่สำคัญเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสหรัฐอเมริกาจะซื้อจะอนุมัติจรวดระยะไหนให้เราใช้งานยิ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาการจัดหาแล้วยิ่งชัดเจนครับระยะใกล้เคียงกัน D11A มีราคาถูกกว่าไฮมาสประมาณ3เท่าหมายความว่าในขณะที่เรากำลังใช้งบประมาณกว่า 4,200 ล้านบาทซื้อระบบจากต่างประเทศประเทศไทยมีระบบที่เราลงทุนวิจัยและพัฒนาแล้วและกองทัพบกเองก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาอยู่ในมือคำถามของผมจึงง่ายมากครับทำไมเราไม่ใช้เงิน 4,200 ล้านบาทนี้ต่อยอดสิ่งที่ประเทศไทยสร้างขึ้นมาแล้วต้นทุนของอาวุธไม่ได้มีเฉพาะในราคาวันที่ซื้อเวลาพิจารณายุทโธปกรณ์เราต้องคิดถึงค่ากระสุนอะไหล่การซ่อมบำรุงการปรับปรุงระบบและความเสี่ยงซัพพลายเชนตลอดอายุการใช้งานเพราะในยามสงบเราอาจจะสั่งซื้ออะไหล่จากประเทศจากต่างประเทศและรอได้แต่ในยามสงครามอาวุธที่ซ่อมไม่ได้คืออาวุธที่ใช้งานไม่ได้ครับท่านประธานจรวดที่ซื้อเพิ่มไม่ได้คือขีดความสามารถที่เติมกลับมาไม่ได้ความสามารถในการผลิตซ่อมบำรุงและส่งกำลังบำรุงภายในประเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งของขีดความสามารถทางการทหารหากเราเลือกต่อยอด D11A เงินของประเทศไทยไม่ได้จบเพียงระบบอาวุธแต่ยังสร้างองค์ความรู้ซัพพลายเชนบุคลากรความสามารถในการซ่อมบำรุงและการพัฒนาระบบรุ่นต่อไปทุกบาทจึงทำหน้าที่2 อย่างพร้อมกันคือพัฒนาขีดความสามารถให้กองทัพและ2สร้างขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในขณะที่โครงการไฮมาสตามที่เสนอมาไม่มีออฟเซ็ตโพลิซีที่จะสร้างเทคโนโลยีขีดความสามารถป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมในระดับเดียวกับประเทศไทยให้กับประเทศไทยท่านประธานครับผมไม่ได้เสนอว่ากองทัพไทยต้องซื้ออาวุธที่ผลิตภายในประเทศเท่านั้นยุทโธปกรณ์บางอย่างที่เราไม่มีเทคโนโลยีบางประเภทเราพัฒนาเองไม่คุ้มค่าและบางขีดความสามารถเราจำเป็นต้องร่วมมือกับพันธมิตรแต่หลักคิดควรชัดว่าอะไรที่เรายังทำไม่ได้เราต้องร่วมมือกับต่างประเทศอะไรที่เราทำได้แล้วเราต้องต่อยอดอะไรที่สำคัญต่อความพร้อมรบเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดD11A คือโครงการที่ประเทศไทยลงทุนทั้งเงินเวลาและบุคลากรเพื่อสร้างมันขึ้นมา ถ้าในวันที่ของไทยยังไม่พร้อมเราบอกว่าต้องซื้อจากต่างประเทศเพราะของไทยยังไม่มีแต่พอวันที่ของไทยผ่านการทดสอบและส่งมอบให้กองทัพได้แล้วเรายังกลับไปซื้อของต่างประเทศแล้วอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยจะมีวันเติบโตได้อย่างไรครับท่านประธานและถ้ากองทัพไทยเองไม่ใช่ผู้ใช้งานรายแรกให้ผลิตภัณฑ์ที่กองทัพร่วมวิจัยและพัฒนาเราจะขอให้กองทัพประเทศอื่นซื้ออาวุธที่ประเทศไทยผลิตได้อย่างไรผมจึงขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณโครงการไฮมาสวงเงินผูกพัน 10,200 ล้านบาทและมีคำของบประมาณในปี70 420ล้านบาทและขอให้กระทรวงกลาโหมและกองทัพพิจารณานำงบประมาณก้อนนี้ไปเร่งพัฒนาและจัดหาระบบ D11A รวมถึงระบบจรวดการซ่อมบำรุงและซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องแทนเพราะท้ายที่สุดแล้วความมั่นคงไม่ได้วัดจากวันที่เราซื้ออาวุธว่าดีที่สุดในโลกหรือไม่แต่ต้องวัดด้วยว่าในวันที่เกิดวิกฤตเราสามารถใช้อาวุธนั้นซ่อมอาวุธนั้นเติมกระสุนให้อาวุธนั้นและรักษาขีดความสามารถนั้นไว้ได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใดเราไม่ควรใช้เงิน 4,200 ล้านบาทเพียงเพื่อซื้อระบบอาวุธ1ระบบแต่เราควรใช้เงินก้อนนี้เพื่อสร้างขีดความสามารถที่อยู่กับประเทศไทยขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านเพชรรัตน์ใหม่ชมพูครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองทั้งหมดยกเว้นตำบลหนองหอยหนองปลาข้างท่าศาลาและวัดเกตค่ะและในฐานะคณะกรรมการเสียงข้างน้อยนะคะดิฉันขอสงวนความเห็นในมาตรา8ค่ะงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อปรับลดด้วยเหตุที่ว่ากระทรวงกำลังทำงานที่ไม่ใช่ภารกิจของท่านนะคะและทำในสิ่งที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำได้ดีอยู่แล้วและไปย่างแย่งงานหน่วยงานอื่นเขาทำนะคะท่านประธานคะดิฉันบอกว่ากระทรวงกลาโหมกำลังทำสิ่งที่ไม่ใช่ภารกิจนะคะดิฉันขออนุญาตอ้างอิงนะคะสิ่งที่ทางกระทรวงกลาโหมได้ระบุในเอกสารประกอบงบประมาณนะคะว่าภารกิจของกระทรวงกลาโหมนั่นก็คือพิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พัฒนาศักยภาพของกองทัพสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศอาเซียนมิตรประเทศและนานาประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศสนับสนุนและพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติอีกทั้งดำเนินการส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคงแต่กองทัพอากาศค่ะมีรายการสร้างสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะซึ่งเป็นรายการผูกพันใหม่นะคะโดยจะขอรับจัดสรรปี70นี้ค่ะ 41.69 ล้านบาทนะคะผูกพันถึงปี71ขอรับจัดสรรอีก 236.29 ล้านบาทรวมทั้งหมดนะคะ 277.99 ล้านบาทมันคือภารกิจของกระทรวงกลาโหมหรือไม่คะท่านประธานหากเปรียบเทียบความคุ้มค่าของงบประมาณนะคะงบประมาณกว่า2เกือบ280ล้านบาทเนี่ยค่ะถ้าไปเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุหรือทำรัฐสวัสดิการเนี่ยเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุจาก600เป็น 1,000 บาทจะได้ถึง 700,000 คนค่ะหรือไปทำรัฐสวัสดิการที่ให้พี่น้องประชาชนเป็นหลังพิงในยามวิกฤตจะดีกว่าหรือไม่และที่ดิฉันบอกว่ากระทรวงกลาโหมกำลังทำสิ่งที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไปแย่งงานหน่วยงานอื่นเขาทำดิฉันอยากจะยกตัวอย่างโครงการของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะ3โครงการดังนี้ค่ะโครงการแรกนะคะโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางชนบท466รายการงบประมาณรวม850ล้านบาทซึ่งท่านอาจจะอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนในมิติด้านความมั่นคงสนับสนุนการทหารเมื่อเกิดวิกฤตซึ่งการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนแต่ตามที่หน่วยงานได้ชี้แจงในเอกสารเพิ่มเติมและส่งมายังดิฉันนะคะการดำเนินการโครงการของหน่วยงานท่านเองเนี่ยก็ใช้วิธีการประสานแผนงานร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องผ่านการประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบลซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการทำงานของกรมทางหลวงชนบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจะแยกงบประมาณออกมาทำเองทำไมคะหากกองทัพจำเป็นและทราบดีอยู่แล้วว่าจุดเสี่ยงวิกฤตในชายแดนอยู่ในพื้นที่ใดบ้างควรวางแผนและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการจะดีกว่าค่ะหรือแจ้งไปที่กรมทางหลวงชนบทประสานแผนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต่างคนต่างทำทำไมทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในทางงบประมาณนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะจะมีโครงการส่งเสริมด้านการเกษตรปศุสัตว์และสหกรณ์ 22.88 ล้านบาทให้ทหารไปผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ดีนำเชื้อปศุสัตว์ที่มันใช่ภารกิจหรือพันธกิจของท่านหรือไม่ทำไมไม่ให้กระทรวงเกษตรเขาทำไปค่ะ

0: และยังมีอีกนะคะโครงการประมงหมู่บ้าน 3.6 ล้านบาทให้ทหารไปเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไปเลี้ยงปลาซึ่งก็ไม่ต่างอะไรค่ะให้กรมประมงเขาไปทำดีกว่าไหมคะโครงการเหล่านี้ค่ะเป็นแค่ตัวอย่างค่ะที่แสดงถึงความทับซ้อนและไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงกลาโหมค่ะดิฉันจึงไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากและยืนยันสงวนความเห็นค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปรยตินะครับ5ท่านท่านแรกท่านสุรทินพิจารณ์เชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับปีนี้กระทรวงกลาโหมได้ถูกปรับลดงบประมาณลงมานะครับได้รับ 2,300 กว่าล้านบาทปีที่แล้วนะครับขอโทษครับปีนี้หมายถึงปี70นะครับปีที่แล้วปี69ได้ 2,400 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งได้แบ่งเป็นทัพบก 90,000 กว่าล้านบาทนะครับทัพเรือ 40,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนกองทัพอากาศนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งคือ 39,000 กว่าล้านบาทท่านประธานครับกระทรวงกลาโหมก็คือคนที่ดูแลความมั่นคงนะครับดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งส.ส.ในสภานี้ด้วยถ้าหากเราไม่มีความมั่นคงเราจะได้ประชุมกันไหมท่านประธานครับเดี๋ยวนี้ปัญหาชายแดนไม่ว่าจะเป็นด้านทางตะวันออกนะครับปัญหาด้านไทยกัมพูชานะครับซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังทำรั้วเพื่อไม่ให้กระทบกระทั่งกันยังยิงกันป้องป้องแป้งแป้งอยู่นะครับบาดเจ็บเล็กเล็กน้อยก็ยังมีอยู่นะครับบางท่านยังวิจารณ์ว่าอาจจะมีสงครามครั้งที่สามอยู่ชายแดนเกิดขึ้นอันนี้เราต้องใช้งบประมาณทั้งนั้นแต่งบประมาณของกระทรวงกลาโหมได้ถูกตัดไปท่านประธานครับกระทบแน่นอนทางด้านทิศเหนือท่านประธานครับมีกองทัพของชาติพันธุ์ว้าที่ลุกเข้ามาแผ่นดินไทยตั้ง2กิโลนะครับท่านประธานครับรัฐบาลก็ยังเฉยอยู่นะครับยังไม่ได้ผลักดันสักวันหนึ่งถ้าผลักดันก็ต้องเกิดสงครามแน่นอนนะครับส่งผลกระทบต่อพี่น้องตามชายแดนแน่นอนอันนี้ต้องใช้งบประมาณเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่กับผมหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่นะครับได้เห็นว่าเราสมควรที่จะเพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมเพราะว่าในปัจจุบันภาวะโลกปัจจุบันนี่มันไม่เหมือนเดิมท่านประธานที่เคารพครับเกิดการสู้รบนะครับคล้ายๆจะมีสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็รบเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็รบสิ่งสำคัญมันกระทบพี่น้องประชาชนคนไทยแน่นอนนะครับเราจะเป็นต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อปกป้องอธิปไตยเรานะครับอันนี้เราไม่นับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันละหองละแหงตามชายแดนนะครับอย่างเช่นกรณีที่ปากใต้เพิ่งเกิดขึ้นมาหยกๆนะครับเราก็ต้องมีงบประมาณในการดูแลท่านประธานครับบางครั้งบางคราวก็สงสัยว่ากระทรวงกลาโหมมีภารกิจอย่างเช่นภารกิจให้กับทหารผ่านศึกอันนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลแทนทหารผ่านศึกด้วยนะครับปีนี้ให้งบประมาณ 1,338 ล้านกว่าบาทครับให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกคือปี70นะครับแต่ว่ามีภารกิจบางภารกิจที่ไปซ้ำซ้อนเหมือนกับท่านผู้ทรงเกียรติได้พิพายไปเมื่อกี้นี้อย่างเช่นโครงการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งกระทรวงท่านประธานใช้เงิน1ล้าน8แสนกว่าบาทนี่ครับท่านประธานครับทั้งกระทรวงนะครับปัญหายาเสพติดภารกิจนี้นี่ผมคิดว่าไปซ้ำซ้อนกับปปส.แน่นอนนะครับหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดแต่ได้งบประมาณมานิดหน่อยอย่างนี้มันจะพอหรือในการไปปราบปรามยาเสพติดแค่สตาร์ทรถออกจากก ระทรวงไปดูแลชายแดนไปดูแลยาเสพติดมันก็หมดแล้วอันนี้มาตั้งทําไมตั้งเพื่อเอางบประมาณหรือยังไงนี่เรียนอยากเรียนถามของกรรมาธิการเหมือนกันนะครับอีกโครงการหนึ่งโครงการความมั่นคงต่างประเทศของกระทรวงกลาโหมที่ตั้งไว้เหมือนกัน44ล้านมันจะพอหรือนะครับแค่นำคนงานที่มีปัญหาอยู่ที่อิสราเอลกลับบ้านเราเนี่ยมันพอไหมครับผมคิดว่ามันไม่พอนะไม่พอนี่ตั้งมาทำไมอันนี้ก็กราบเรียนถามทางกรรมธิการเหมือนกันนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับทุกวันนี้ผมย้ำว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติไม่เหมือนเดิมนะครับทั้งโลกนะครับไม่เฉพาะเป็นเฉพาะภูมิภาคเราเป็นทั้งโลกเลยนะครับมีการลบลาฆ่าฟันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นผมย้ำว่างบกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นงบความมั่นคงของประเทศควรจะเพิ่มขึ้นนี่คือเป็นมติจากพรรคประชาธิปไตยใหม่ครับขอบคุณครับท่านนัทครับ
1: ครับต่อไปท่านฉัตรสุภัทรวณิชครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมฉัตรสุภัทรวณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1นายาโมพรรคประชาชนครับท่านประธานครับมาตรา8กระทรวงกลาโหมนะครับผมได้เห็นเพื่อนๆนะครับสสรวมถึงท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านได้ร่วมกันนะครับทำงานในห้องกรรมาธิการทั้งห้องใหญ่แล้วก็ห้องอนุซึ่งจะดูรายละเอียดนะครับผมมีรายละเอียดมานำเสนอท่านประธานครับว่าทำไมผมถึงอยากจะให้มีการปรับปรุงมีการตัดปรับลดงบประมาณในมาตรา8กระทรวงกลาโหมท่านประธานครับผมมีข้อมูลจากห้องอนุนะครับเบื้องต้นนะครับมานำเสนอต่อท่านก็คือว่างบประมาณนะครับสำหรับสนับสนุนปฏิบัติภารกิจของรอรอช้างนะครับซึ่งงบประมาณนี้จัดซื้ออุปกรณ์รับส่งฮอเฮลิคอปเตอร์และอุปกรณ์ประจำสำหรับเจ้าหน้าที่19รายการแต่ว่าทั้งหมดนี้นับเป็นงบประมาณ1ชุด1ชุดนี้8ล้านบาทครับน่าสนใจครับ19รายการนี้นะครับผมหยิบยกขึ้นมาแค่4อย่างให้ท่านประธานได้รับทราบนะครับอย่างแรกเลยครับมีการจัดซื้อแว่นตากันลมแว่นตากันลมเนี่ยนะครับผมลองเสิร์ชตามสเปคที่ได้มีการนำเสนอในห้องครุนะครับลองเสิร์ชดูว่าราคาแว่นตากันลม 3M ก็มีโมเดลรุ่นต่างๆขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ภาพบางภาพเนี่ยเป็นภาพรุ่นเดียวกันกับที่ได้นำเสนอในห้องอนุด้วยนะครับปรากฏว่าราคาในนั้นเนี่ยหลักร้อยกว่าบาทไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึง459บาทอาจจะมีราคาแตกต่างแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างตัวนี้ท่านประธานครับลองเดาดูครับว่าแว่นตากันลมเนี่ยซื้อทั้งหมดนะครับ20ชุดราคาในการสืบค้นราคาตรงนี้ 8,000 บาทครับอันละ 8,000 บาทครับแต่ลองเสิร์ชดูนะครับมันไม่กี่ร้อยเองครับอันนี้ตัวอย่างที่1ครับตัวอย่างที่2ครับท่านประธานครับเรามาดูกันที่ถุงรับส่งของทางอากาศถุงรับส่งของทางอากาศนึกถึงตอนนั้นที่น้ำท่วมอะครับแล้วมีถุงทรายใหญ่ๆนะครับเอาเป็นถุงอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปกั้นขวางน้ำไว้คิดซะว่าถุงประมาณนั้นหรือมีลักษณะแข็งแรงแบบนั้นถุงที่จะรับส่งของทางอากาศนะครับห้อยกับเฮลิคอปเตอร์ไม่รวมตะขอไม่รวมสลิงรวมเชือกนะครับถุงแบบนี้เนี่ยนะครับท่านคิดว่าถุงอ่ะมันน่าจะราคาเท่าไหร่ครับหลักพันหลักหมื่นปรากฏว่าสืบค้นราคานำเสนอราคามานะครับถุงใบละ 122,000 บาทครับถุงอะไรครับถุงใบละ 120,000 นี่รายการตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่3ครับใช้ชื่อว่าไฟฉายใหญ่ไม่ได้ใหญ่ขนาดใหญ่โตเท่าไหร่ละครับขนาดพกพาประมาณนี้รูปที่เอามาเสนอในห้องเนี่ยนะครับเป็นไฟฉายขนาดพอประมาณแล้วก็มือจับถือได้ดวงไฟข้างหน้าเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับไฟฉายใหญ่ครับผมก็จินตนาการตามว่าเอ๊ะมันน่าจะสักหลักร้อยหลายพันหรืออาจจะหมื่นบาทนะครับราคาที่สืบค้นมาแล้วก็เสนอจัดทำเป็นงบประมาณเข้ามาเนี่ยนะครับอันละ 31,400 บาทครับท่านประธาน อันนี้3รายการที่เป็นตัวอย่างและตัวอย่างที่4ครับพูดถึงเสื้อกั๊กชูชีพสำหรับการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานเสื้อกั๊กชูชีพนะครับพร้อมกับเสื้อยืดคอเต่านะครับแขนยาวแล้วก็หมวกนิรภัย1ชุดเนี่ยมีเสื้อกั๊กมีเสื้อยืดคอเต่าแขนยาวแล้วก็หมวกนิรภัยนะครับผมก็ลองเอาสเปคยี่ห้ออันนี้เป็นมาตรฐาน US เลยนะครับเอารุ่นด้วยครับไปเสิร์ชดูปรากฏว่าข้อมูลทางออนไลน์เนี่ยก็พบว่าราคามีตั้งแต่ 16,000 ไปจนถึง 20,000 ครับแล้วบวกกับเสื้อคอเต่าน่าจะสักเท่าไหร่บวกกับหมวกนิรภัยครับปรากฏว่าทั้งชุดเนี่ยนะครับ3อันนี้รวมกันเนี่ยชุดละ 126,500 บาทครับพอดูรายละเอียดนะครับสั่งซื้อชุดแบบเนี้ยนะครับเอาเป็นสีน้ำเงิน12ชุดสีขาว4ชุดสีเหลือง4ชุดสีแดง10ชุดสีเขียว4ชุดรวมแล้ว34ชุดเนี่ยคูณ 126,500 บาท 4,300,000 ครับท่านประธานมีเด็ดกว่านั้นครับมีสีหนึ่งราคาโดดแพงพิเศษสีม่วงปรากฏว่าสีม่วงราคาเนี่ยแพงกว่าเพื่อนจาก 126,500 บาทเป็น 199,900 บาทครับรวมแล้วเฉพาะซื้อเชือกชูชีพเนี่ยนะครับ4,300,000บวกอีก 799,000 เนี่ย5,000,000กว่าบาทครับตั้งงบมา8,000,000ซื้อเสื้อชูชีพเนี่ย5,000,000กว่าบาทแล้วนะครับไฟฉายอันละ 30,000 กว่าบาทแว่นตาหลักร้อยไม่กี่ร้อยพันก็ได้ฮะแว่นตากันลม 3M สเปคดีสินค้าลิขสิทธิ์แต่อันละ 8,000 บาทนี่แหละครับคือข้อมูลเบื้องต้นครับแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่ในห้องอนุเนี่ยก็จะพบกับรายละเอียดหลายอย่างจึงได้มีการเสนอตัดลดทอนงบประมาณกลาโหมมาตรา8เราอยากให้มีการซื้อครับเราอยากให้ทหารกำลังพลได้ใช้ของที่ดีมีมาตรฐานโลกดีที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับเราพร้อมซื้อแต่เราไม่ยอมให้มีการหากำไรส่วนต่างแล้วราคาเนี่ยมีส่วนต่างมากมายมหาศาลกันขนาดนี้ครับอยากให้กำลังพลทุกท่านได้ของได้ใช้ของอย่างมืออาชีพของที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยราคาเนี่ยก็ควรจะเป็นมิตรด้วยนะครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขครับ
4: ครับขออนุญาตท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพรรคประชาชนครับท่านประธานครับในส่วนของเรื่องของงบกระทรวงกลาโหมเป็นเรื่องของงบครุพันธ์สายพาราธิการงบครุพันธ์ตัวนี้ครับท่านประธานมันน่าแปลกใจตรงที่ว่ามันไม่ถูกเข้าห้องงบครุพันธ์มันถูกสอดแทรกไปไว้อยู่ในห้องอบรมเพราะเป็นส่วนหนึ่งของงบดำเนินงานทีนี้ผมจะต้องพูดกับท่านประธานว่างบครุพันธ์สายพารามันก็จะประกอบไปด้วยโต๊ะเตียงต่างตู้เสื้อผ้ารองเท้าคอมแบทถุงเท้ากางเกงในอาภรณ์ต่างๆก็คือเครื่องใช้ของกำลังพลแต่ละคนสิ่งที่ผมต้องพูดวันนี้ครับเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมล้วนเคยใช้มาแล้วทั้งหมดในสมัยที่ผมยังรับราชการอยู่ในกองทัพมันน่าตกใจมากผ่านมาแล้วเกือบ10ปีสเปคของครุพันธ์เหล่านี้ไม่เคยได้รับการพัฒนาอย่างเช่นรองเท้าคอมแบทที่กองทัพเกือบทุกกองทัพเลือกที่จะผลิตเองมันไม่มีกำลังพลคนไหนใช้จริงครับมันใช้ไม่ได้พื้นมันแข็งกางเกงออกกำลังกายที่เลือกที่จะตัดเย็บผ่านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใช้สักพักนึงก็จะเปลี่ยนเป็นกางเกงแบงก็เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณอีกชุดฝึกตัดออกมาหลายครั้งผ้าก็ไม่ได้ตรงตามสเปคสุดท้ายกำลังพลก็ต้องไปซื้อเองอีกมันคืองบประมาณที่เหมือนจะคุ้มค่าที่ในการดูแลกำลังพลแต่ประสิทธิภาพที่มันได้ออกมามันแย่ท่านประธานผมจะอธิบายให้เพื่อนสมาชิกว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆสุดท้ายหลายคนต้องออกไปหาซื้อเองมีอีกเรื่องนึงครับท่านประธานคือเรื่องของโรงนอนพลทหารมันจะประกอบไปด้วยเตียงตู้ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเตียงตู้เหล่านี้อยู่ในครุพันธ์ชั้นลับมากของกองทัพบกมันไม่มีอะไรลับเลยครับแต่มันลับตรงที่ราคาท่านประธานฝ
5: ูกในสเปคที่กองทัพบกซื้อในเล่มที่รับมากมันสามารถซื้อเตียงสปริงได้เลยท่านประธานนโยบายรัฐบาลกำลังบอกว่าอยากได้การพลทหารอาสาไม่ยากเลยกลับไปทำคุรุพันธ์สายพาราเหล่านี้ให้มันดีให้มันน่าอยู่ให้มันน่าใช้กลับไปแก้ไขสเปคเหล่านี้ให้กำลังพลที่เขาอยู่เนี่ยได้หลับนอนอย่างดีนี่คือแรงจูงใจหลักเลยก่อนแรงจูงใจอื่นอีกถ้ากำลังพลหรือคนที่พร้อมจะสมัครใจเข้าไปมีความเชื่อที่ว่าเข้าไปแล้วจะได้ใช้ของดีได้เสื้อผ้าดีๆได้รองเท้าดีๆได้ที่หลับที่นอนดีๆผ่านคุรุพันธ์สายพาราธิการผมเชื่อว่าคนสมัครอีกเยอะแต่ทุกวันนี้ครับผมเป็นส.ส.มาแล้วเนี่ยเกือบ4ปีสมัยที่2ดูคุรุพันธ์สายพารามาตลอดไม่เคยเปลี่ยนที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะผมเคยอยู่กรมพาราธิการมาก่อนเลยทราบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกที่บอกว่าเป็นการอุดหนุนและเอาเงินช่วยเหลือฐานผ่านศึกท่านประธานผมเล่าอย่างนี้ทหารผ่านศึกเนี่ยไม่ได้มีโรงงานอะไรเลยเป็นการจ้างช่วงต่อมันเป็นแหล่งผ่านเงินของเหล่าทัพต่างๆอีกวิธีหนึ่งผมเคยเจอมาหมดแล้วท่านประธานในนงในหน้าขององค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกหิ้วเป็นกระเป๋าเลยท่านประธานดูแลดิบดีให้มาจ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นคุรุพันธ์อันนี้ครับมันอาจจะไม่ได้เป็นคุรุพันธ์เรื่องใหญ่มันคือโต๊ะเตียงต่างตู้เสื้อผ้าอาภรณ์รองเท้าคอมแบทถุงเท้ากางเกงในแต่มันเป็นคุรุพันธ์ที่ติดตัวกำลังพลทุกวันเป็นคุรุพันธ์ที่พวกเขาควรจะได้ใช้อย่างดีที่สุดแต่คุรุพันธ์เหล่านี้ถูกเปลี่ยนแปลงสเปคในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างราคาที่เสนอมาในห้องงบเนี่ยถึงแม้ท่านจะเอาไปไว้ในงบอบรมเนี่ยมันแพงกว่าท้องตลาดทุกอย่างถ้าจะซื้อแพงแล้วให้ของดีเขาหน่อยให้กำลังพลที่ได้ใช้จริงๆเขาได้อุ่นใจว่าคอมแบทเนี่ยออกสนามแล้วมันจะไม่ปริระหว่างทางบนภูเขาว่าเสื้อที่ใส่แล้วเสื้อรองในเนี่ยมันจะไม่คันมีการทดลองอย่างดีเลยท่านประธานสมัยผมอยู่กรมพารานี่มีการวิจัยเสื้อที่บอกว่าเทน้ำแล้วไม่เปียกยังไม่เห็นใช้เลยท่านประธานทำออกมากำลังพลก็ต้องไปซื้อที่อื่นอยู่ดีวันนี้เลยต้องพูดเรื่องงบคุรุพันธ์สายพาราโดยเฉพาะเพราะเพื่อนสมาชิกของผมได้พูดเรื่องงบขนาดใหญ่ไปหมดแล้วแต่งบอันนี้คืองบที่ติดตัวกำลังพลพลทหารหลายแสนนายกำลังใช้คุรุพันธ์เหล่านี้อยู่นายทหารหลายนายกำลังเบิกคุรุพันธ์เหล่านี้อยู่มีอีกคุรุพันธ์นึงครับอันนี้เป็นเรื่องของกองทัพบกคือคุรุพันธ์ชุดบินเดิมทีเนี่ยคุรุพันธ์เหล่านี้มันต้องกันไฟก็ไปเปลี่ยนสเปคเขาจากเคยซื้อทางภาคพื้นทวีปที่ดีๆหน่อยก็ไปซื้อเพื่อนบ้านแผ่นดินใหญ่กันไฟบ้างไม่กันไฟบ้างอันตรายท่านประธานมันเลยต้องขอตัด
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ทหารและตำรวจนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชนหน้าที่ของทหารและตำรวจจึงมีความสำคัญต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละด้วยทัศนคติที่ดีและด้วยความซื่อตรงจริงใจและรับผิดชอบอย่างสูงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ
0: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้เราก็ตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2แล้วก็วาระ3นะคะซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณากันในวันแรกข่าวค่ำช่วงแรกเนี่ยเราจะพาดูสรุปภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าและเดี๋ยวจะมีรายงานสดจากสภามาให้ดูในช่วงบ่ายด้วยว่าเขามีการอภิปรายแล้วก็ตอนนี้มีการพิจารณาไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเองก็เดินทางเข้าร่วมประชุมก่อนที่เดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางไปราชการที่นอร์เวย์ด้วยค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นะคะวาระสำคัญก็คือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ซึ่งเป็นการพิจารณารายมาตราและต่อด้วยการลงมติซึ่งเป็นวาระที่3เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบรรยากาศโดยรวมก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมขณะที่นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญได้กล่าวรายงานผลการพิจารณาว่ากรรมธิการให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคต
1: และสำหรับภาพรวมการประชุมในช่วงเช้านะครับประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางก็คือในมาตราที่6งบกลางนะครับในวงเงิน 6.93 แสนล้านบาทโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทซึ่งทางคณะกรรมการมีการขอสงวนคำแปรยติซึ่งมองว่ามีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมและขาดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายที่ชัดเจนแต่ในท้ายที่สุดนะครับที่ประชุมก็มีการลงมติเห็นด้วยกับกรรมการโดยไม่มีการปรับแก้ครับ
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมายังสภาทันทีที่เข้าห้องประชุมนะคะก็ได้เดินทางไปทักทายกับทางส.ส.นะคะทั้งส.ส.ของพรรคการเมืองต่างๆนะคะทั้งของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ได้ไปทักทายกับทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยนะคะรวมไปถึงมีทักทายกับทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รวมไปถึงจากพรรคอื่นๆด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปประเทศนอร์เวย์นะคะเพื่อร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5นะคะว่าติดตามการประชุมและประสานงานอยู่ตลอดเวลาและไม่กังวลเนื่องจากมีนายเอกนิติเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่างๆในฐานะประธานกรรมาธิการ
2: ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมตินะครับในไอ้พรบนะครับแต่ละมาตรามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านก็อยู่นี่เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว อันนี้คือวาระ2วาระ3แล้วเดี๋ยวก็ต้องนำเสนอทางวุฒิสภาอีกนะครับ
1: นั่นก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับทางส.ส.ไม่ว่าจะเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ยังคงสลับกันขึ้นอภิปรายนะครับในขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆก็ลุกขึ้นชี้แจงเป็นระยะตามประเด็นที่มีการพูดถึงกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณวรพัฒน์

0: พัทยาคุณรายงานสดมาจากรัฐสภาครับคุณวรพัฒน์ครับเชิญครับ
1: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาฝ่ายค้านมุ่งเน้นอภิปรายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณที่ตั้งข้อสังเกตว่ามีความซ้ำซ้อนกันยกตัวอย่างเช่นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และก็มีตัวเลขอยู่ในพรก.กู้เงินครับขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้ว่าเป้าหมายเหมือนกันแต่วิธีการใช้เงินต่างกันครับโดยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับช่วงนี้ไปเริ่มที่ฝ่ายค้านอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอตัดลบงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันมีข้อจำกัดด้านการคลังการจัดเก็บภาษีต่ำแต่มีเงินนอกงบประมาณมหาศาลที่จะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้และรัฐบาลยังตราพระราชกำหนดกู้เงินเพิ่มไปอีกกว่า 200,000 ล้านบาทจึงเห็นว่าการที่รัฐบาลและกรรมาธิการพิจารณาให้สถานะของประเทศในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องหนี้สาธารณะแทบชนเพดานไม่นับรวมหนี้ที่คงค้างอยู่กับรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารของรัฐถือเป็นเรื่องที่อันตรายครับ
2: ผมจึงยืนยันครับว่าควรจะมีการไปตัดลดวงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายที่เป็นไขมันรายจ่ายที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแล้วส่วนหนึ่งจัดมาเพิ่มเพื่อเป็นงบลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ในทางการคลังที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้ผมจะติดตามนะครับเพราะแสนล้านที่ท่านนายกและครม.จะอนุมัติต่อไปเนี่ยผมจะดูว่าท่านมีเจตนาไหมที่จะรักษาสิ่งที่มาบอกกับสภาว่า 60% นั้นท่านจะไปใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุน
1: ขณะที่นางสาววัฒนยาบุญนาคในฐานะกรรมาธิการอภิปรายถึงงบประมาณจำนวน 12,000 ล้านบาทที่รัฐบาลนำเอาไว้ในงบกลางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานและพลังงานสะอาดโดยตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณอาจมีความซ้ำซ้อนกับเงินกู้ที่รัฐบาลเตรียมเอาไว้สำหรับภารกิจเดียวกันซึ่งหากรัฐบาลยืนยันว่าเงิน 12,000 ล้านบาทไม่ซ้ำซ้อนกับเงินกู้ 200,000 ล้านบาทก็ขอให้รัฐบาลเปิดเผยชื่อโครงการหน่วยงานที่จะรับงบประมาณรวมถึง KPI หลักการอนุมัติให้มีความชัดเจนเพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสครับ
3: แต่ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เมื่อเงินจำนวนมากยิ่งรัฐบาลขอใช้หลายช่องทางพร้อมกันมาตรฐานความโปร่งใสจะต้องสูงขึ้นไม่ใช่ยิ่งใช้ยิ่งต่ำลงค่ะหากรัฐบาลยืนยันว่าเงิน 12,000 ล้านไม่ซ้ำกับเงินกู้ 200,000 ล้านก็ขอให้รัฐบาลจะต้องเปิดเผยชื่อโครงการหน่วยงานที่จะรับงบรวมถึง KPI หลักการอนุมัติให้ชัดเจนและทำเปรียบเทียบกับเงินกู้ 200,000 ล้านเพื่อให้รัฐสภาแห่งนี้ได้เห็นถึงความโปร่งใสค่ะหากรัฐบาลไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดเหล่านี้ได้ดิฉันเห็นว่าสภาก็ไม่ควรอนุมัติเช็คเปล่าเหล่านี้ไปให้ครม.และนายกใช้ในอนาคต
1: ทางด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการแยกงบกลาง 12,000 ล้านบาทออกจากเงินกู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยระบุว่าแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการดำเนินการนั้นแตกต่างกันโดยเงินกู้ 200,000 ล้านบาทรัฐบาลจะนำไปสนับสนุนประชาชนโดยตรงเช่นโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ขณะที่งบกลาง 12,000 ล้านบาทจะใช้ในลักษณะ matching fund หรือว่าเงินสมทบร่วมกับเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานรัฐเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินครับ
4: ว่าวัตถุประสงค์ 12,000 กับตัวเงินกู้เนี่ยแตกต่างกันครับแน่นอนกรอบใหญ่ซึ่งเป็นธงใหญ่เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโจทย์ใหญ่คืออันนั้นครับแต่ว่าวิธีการจะแตกต่างกันในส่วนของเงินกู้ที่เหลืออยู่จะเรียกว่า 200,000 ล้านหลังก็ได้นะครับในส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยแนวทางของรัฐบาลบอกว่า

0: เป็นเงินเย็นตรงเนี้ยเอาออกมาใช้ในระบบเศรษฐกิจผสมกับเงินที่ตั้งเอาไว้เนี่ยครับ 12,000 ล้านเนี่ยที่เป็นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่จำเป็นต้องเป็นท้องถิ่นก็ได้หน่วยงานไหนที่มีเงินสะสมของหน่วยงานตัวเองหรือมีเงินนอกของหน่วยงานตัวเองเช่นโรงพยาบาลท่านตั้งใจที่จะลดค่าไฟท่านตั้งใจที่ติดหลังคาโซลาร์เซลล์ที่โรงพยาบาลเพื่อลดค่าไฟของหน่วยงานมาใช้เงินก้อนนี้ได้ครับ
1: ส่วนข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดจึงต้องจัดสรรไว้ในงบกลางเรื่องนี้นายพระดอนยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาความเหมาะสมในการจัดสรรลงไปที่หน่วยรับงบประมาณอย่างชัดเจนสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571ต่อไปครับส่วนเรื่องที่ไม่ได้เพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนกยศ.เน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเพียงแต่ต้องการเห็นความเข้มแข็งในการบริหารกองทุนรวมทั้งต้องหามาตรการแก้ไขในระยะยาวครับขณะที่นายจักรภพเพ็ญแขส.ส.พรรคเพื่อไทยอภิปรายงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์โดยย้ำว่าปัจจุบันงานของกรมประชาสัมพันธ์มีความสำคัญอย่างยิ่งท่ามกลางการขัดแย้งที่มากขึ้นส่วนตัวมองว่ากรมประชาสัมพันธ์ต้องมีตัวชี้วัดหรือว่า KPI ในการใช้งบประมาณว่าจะสามารถลดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆให้พลิกกลับมาเป็นความสมานฉันท์ประนีประนอมและเห็นอกเห็นใจได้หรือไม่พร้อมกันนี้เน้นย้ำเรื่องความกดดันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เริ่มเข้ามามีบทบาททำให้กรมประชาสัมพันธ์ต้องเป็นโรงงานความคิดผลิตสื่อที่ดีกว่าเพื่อโน้มน้าวจิตใจเพราะสื่อที่มีคุณภาพจะทำให้ประชาชนยอมรับได้มากขึ้นครับ
2: งานของกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากสังคมไทยซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากสังคมอื่นๆที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่รุนแรงและเป็นความขัดแย้งที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในเชิงความเข้มข้นความขัดแย้งทั้ง5เรื่องเนี่ยแหละครับท่านประธานครับที่กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยคนหนึ่งจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดการใช้งบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์นี่คือเกณฑ์ที่ต้องใช้วัดว่าเราสามารถจะใช้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของรัฐเนี่ยในการลดความขัดแย้งเหล่านี้ในการพลิกความขัดแย้งเหล่านี้ให้กลายเป็นความสมานฉันท์กลายเป็นความประนีประนอมกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจกันได้บ้างหรือไม่ไม่มีใครคาดหวังว่าจะต้องได้ผลในวันนี้พรุ่งนี้หรอกครับแต่มันต้องมีเส้นโค้งที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งผมจะใช้เป็นมาตรวัดในการวัดงานของกรมประชาสัมพันธ์จากนี้เป็นต้นไปกรมประชาสัมพันธ์นั้นต้องเริ่มตั้งตัวเป็นโรงงานความคิดเริ่มต้นตั้งตัวเป็นศูนย์ผลิตสื่อเพื่อจะเอาคุณภาพที่ดีกว่าด้วยเครื่องมือที่ดีกว่าที่กรมประชาสัมพันธ์มีเนี่ยไปสร้างสื่อที่ดีกว่าในงานโน้มน้าวจิตใจเพราะหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าถ้าสื่อมีคุณภาพผู้รับก็รับได้อย่างยอมรับมากขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อยู่ที่มาตรา8ก็คือกระทรวงกลาโหมนะครับโดยมีเป้าหมายวันแรกวันนี้ไปจนถึงมาตรา15หรือ16ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าการพิจารณาจะสิ้นสุดในเวลาเท่าไหร่ครับทั้งหมดคือบรรยากาศการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่อาคารรัฐสภาครับ
3: ขอบคุณคุณวรพัฒน์นะครับรายงานมาจากที่รัฐสภาเลยนะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันแรกนะครับในวาระที่2และวาระที่3สําหรับร่างงบประมาณของปี70ครับ
4: ใช่ค่ะก็จะใช้เวลาพิจารณาไปจนถึงวันที่9นะคะเสร็จจากสภาก็จะไปสวต่อเพราะว่า1ตุลาค
3: ม
4: ต้องใช้งบใหม่แล้ว
3: ถูกต้องครับปีงบใหม่มาแล้วนะครับ
4: ค่ะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากเข้าประชุมสภาในช่วงเช้านะคะพอในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ค่ะในเวทีนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ข้าราชการเป็นต้นแบบในการทำงานอย่างโปร่งใสและยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานวิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารงานและการบริหารจัดการแก่สาธารณะ

0: แก่ประชาชนโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงในปีนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลรวม240แห่งแบ่งเป็น3กลุ่มหลักทั้งประเภทดีเลิศประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปครอบคลุมตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เทศบาลตำบลไปจนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลแล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าบุคคลที่จะเติบโตในระบบราชการต้องไม่มีการทุจริตในการสอบเนื่องจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นด่านหน้าที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดหากเริ่มต้นเข้ามาด้วยการทุจริตย่อมไม่สามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศได้และย้ำว่าถ้าใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องรัฐบาลก็จะดำเนินการอย่างเด็ด
1: ข้าราชการโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเป็นส่วนแรกที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนถ้าคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการอันเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยของเราคงไม่มีอนาคตที่ดีได้ดังนั้นพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้แหมโชคดีเหลือเกินครับไม่มีนายกอบจ.เกี่ยวข้องสักคนเดียวครับนะครับเป็นคนนอกทั้งนั้นเลยที่ผมได้รับทราบมาจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นในหน่วยงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะไม่มีละเว้นผู้ใดแม้แต่คนเดียวจะมีอิทธิพลจะมีความรู้ความสามารถจะเก่งกาจขนาดไหนก็ตามถ้าเขาทำผิดกฎหมายเขาก็ไม่มีอะไรต่างไปจากโจร
0: นายกรัฐมนตรียังขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกันเรียกคืนความศรัทธาและความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังจากนั้นนะคะก็ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นรวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้วยค่ะ
2: มาต่อกันที่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาตินะครับที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงนามในประเทศชาวต่างชาติให้พ้นจากประเทศไทยเป็นรายที่2แล้วนะครับตามความเหมาะสมโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศชายสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงนะครับว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายและก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นตลอดจนสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงนอกจากนี้ศาลจังหวัดเกาะสมุยยังคงมีคำพิพากษาให้มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกแต่บุคคลดังกล่าวไม่ได้ชำระค่าปรับตามกฎหมายซึ่งพฤติการทั้งหมดขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามพระราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2499นะครับทั้งนี้ผู้ที่ถูกคำสั่งเนรเทศมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งซึ่งนับเป็นชาวต่างชาติรายที่2ซึ่งถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อจากกรณีก่อนหน้านี้ของชาวอิสราเอลครับ
0: นายกรัฐมนตรียังได้ระบุถึงการลงนามคำสั่งในครั้งนี้นะคะว่าเมื่อมีกฎหมายบังคับใช้หน่วยงานรัฐก็จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้
0: นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงจุดยืนสำคัญว่าในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งหากพบว่าชาวต่างชาติรายใดมีความประพฤติไม่เหมาะสมไทยเองก็ไม่ประสงค์ให้บุคคลเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศสำหรับกรณีชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศหากประสงค์จะขออุทธรณ์ก็สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน
1: เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะครับยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายกใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
2: ส่วนกรณีข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นนะครับซึ่งได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับท่านนายกบอกว่าหลังจากนี้จะไม่มีการพิจารณาต่อใบอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อดำเนินกิจการสุสานดังกล่าวอีกต่อไปเนื่องจากกระบวนการพิจารณาอนุญาตโครงการต่างๆในประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยเป็นอันดับแรกครับ
3: ได้รับรายงานจากทางท่านรัฐมนตรีช่วยมาไตท่านพลวีสวัสดิ์ชวีก็ไม่มีครับไม่ต่อเราก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อน
0: ต่อเนื่องกันที่ประเด็นพื้นที่ต้องสงสัยเป็นสุสานชาวยิวเนื้อที่6ไร่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าสุสานดังกล่าวเคยได้ใบอนุญาตค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหมดอายุแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตต่อนะคะเนื่องจากก่อสร้างผิดมาตรฐานก็มีการเตรียมที่จะย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสุสานดังกล่าวได้ขออนุญาตตั้งแต่ปี2564และพอปี2566ใบอนุญาตหมดอายุได้มีการมาขอต่อใบอนุญาตแต่หลังจากทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเช่นเรื่องการเว้นระยะห่างจากถนนและแม่น้ำจึงไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ซึ่งจากนี้ทางอำเภอและจังหวัดจะมีหนังสือแจ้งย้ายร่างผู้เสียชีวิต3ใน4ร่างที่นำมาฝังหลังปี2566ออกจากพื้นที่ส่วนอีก1ร่างคาดว่ามาในช่วงที่ถูกกฎหมายแต่ก็สั่งการให้ตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่
4: ท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานหรือข้อบังคับที่กฎหมายระบุไว้เช่นต้องมีระยะเว้นห่างจากถนนเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ทำไม่ถึงนะครับต้องห่างจากแม่น้ํา400เมตรเขาก็ทำไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาตนะครับไม่ได้รับคำอุทธรณ์นะครับแล้วเขาก็ไปยื่นต่อศาลปกครองนะครับตอนนี้ศาลปกครองก็รับพิจารณาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณนาทีนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้รับใบอนุญาตในการที่เป็นสุสานหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับในประเด็นของทั้งหมด4ร่างนะครับที่พี่น้องประชาชนนั้นมีข้อกังวลอยู่เราเชื่อว่า1ร่างของผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยมาในระยะเวลาปี64ถึง66ก็ในช่วงที่มีใบอนุญาตนะครับแต่อีก3ท่าน3ร่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้แจ้งพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีหนังสือลงไปเพื่อที่ให้ย้ายทั้ง3ร่างนั้นออกจากพื้นที่ครับ
5: 3ร่างนั้นมาช่วงปีไหน
4: เราคาดว่าจะมาในช่วงที่ใบอนุญาตนั้นหมดพอดีนะครับก็คือผิดอ่ะพูดง่ายๆก็เดี๋ยวทางจังหวัดก็จะทําหนังสือลงไปเพื่อให้ย้ายทั้ง3ร่างนั้นออกจากพื้นที่นะครับ
0: ขณะเดียวกันได้สั่งขยายผลตรวจสอบสุสานชาวยิวย่านเจริญกรุงที่พบว่ามี 4-5 แห่งแล้วก็ยังมีในพื้นที่อื่นทั่วประเทศด้วยหากพบว่าไม่มีใบอนุญาตก็จะดำเนินคดีซึ่งที่เจริญกรุงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วคาดว่าจะรู้ผลใน2วันนายพลพียังบอกด้วยว่ายังเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มทุนและธุรกิจชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายในแหล่งท่องเที่ยวเช่นที่ภูเก็ตสมุยและพะงันโดยเตรียมเสนอ DSI ให้รับเป็นคดีพิเศษพร้อมร่วมมือกับปปง.และปปท.ตรวจสอบข้าราชการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งที่ผ่านมาในการปราบปรามนอมินีพบมีบริษัทนิติบุคคลถือครองที่ดินผิดกฎหมายแล้ว 1,500 บริษัทสั่งการให้จังหวัดบังคับจำหน่ายที่ดินและมีบริษัทต่างชาติอีก 14,000 บริษัทที่เข้าข่ายต้องสงสัยก็ให้เจ้าหน้าที่เร่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน15วัน
4: กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเนี่ยเราก็ดูและเราก็ตอนนี้เราขยายวงของรอบธุรกิจของคนกลุ่มนี้ได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในชั้นของการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วเราก็จะทำงานร่วมกับปปง DSI นะครับแล้วก็ในบางพื้นที่ก็อาจจะมีปปท.เข้ามาด้วยเพราะเราเชื่อว่าอาจจะมีคนไทยในการที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกนอกจากเอกชนนะครับถ้าเกิดมีภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องขอให้ปปท.เข้ามาดูแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามีภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในการเอื้อในการที่ประกอบธุรกิจอะไรต่างๆหรือใบอนุญาตหรือสัญชาติก็ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อที่น่ากังวลอันนี้ก็ต้องขอให้ปปท.เขาทำงานก่อนนะครับ
6: ตอนนี้ถือว่าปัญหาชาวต่างชาติเยอะไหมคร
4: ับผมคิดว่าปัญหาชาวต่างชาติที่เราเจอโดยผิดกฎหมาย ตอนนี้ก็เยอะอย่างที่ผมได้เคยนำเรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะมีบริษัทนิติบุคคลประมาณ 1,500 กับบริษัทที่ถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีบริษัทต่างชาติที่เราสงสัยอยู่ประมาณ 14,000 ที่ดินประมาณ 5,800 กับแปลงมูลค่าประมาณ 60,000 กว่าล้านนะครับก็ได้เน้นไปที่ท่านอธิบดีกรมการที่ดินแล้วก็ท่านอธิบดีภูนพงษ์ที่ DBD ของกระทรวงพาณิชย์ด้วยว่าต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพันกว่าบริษัทที่ผิดกฎหมายแน่นอนแล้วเนี่ยก็จะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นบังคับจำหน่ายทันทีนะครับส่วนใน14,000เนี่ยผมก็ขอผลสรุปภายใน15วันนะครับ
2: ขณะที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยรวมไปถึงนายนิติธรล้ำเหลือร่วมกันแถลงข่าวถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหม่นะครับภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาซึ่งก้าวแรกของการเคลื่อนไหวนะมีการนัดมวลชนรวมตัวกันที่บริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยในวันที่10กันยายนนี้เพื่อที่จะแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินผ่านนอมินีนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยครับ
0: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุนะคะว่าการชุมนุมนั้นถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพียงแต่ว่ากังวลว่าการรับรู้ข้อมูลของประชาชนเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนจึงยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปราบปรามกลุ่มทุนสีเทามาอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการบังคับใช้กฎหมายในประเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกนอกประเทศไปแล้วถึง2คนซึ่งเป็นการพิจารณาจากพฤติการส่วนบุคคลไม่ได้เป็นการเหมารวมส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาที่ดินเขากระโดงขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว24คดีครอบคลุมพื้นที่แปลงใหญ่หลายแปลงศาลก็นัดหมายพิจารณาครั้งต่อไปวันที่22กันยายนนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดส่วนประเด็นข้อร้องเรียนเรื่องการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.อันนี้ก็เป็นอำนาจของกกต.ทางรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและพร้อมยอมรับผลการตัดสินในทุกๆคดีนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งกับเคลื่อนการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2562โดยได้มอบอำนาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดจึงยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกเรื่องอย่างต่อเนื่อง
6: การชุมนุมการเห็นแตกต่างการมีความแตกต่างทางความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นสิทธิ์นะครับที่สามารถจะทำได้แต่สิ่งที่ผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีในครม.ท่านนายกอนุทินเนี่ยก็ต้องขอทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจในภาพรวมว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้มีการดำเนินการประเด็นใดบ้างนะครับประเด็นแรกก็คืออย่างเรื่องทุนเทาเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีทุนเทาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายกอนุทินมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่วันนี้สิ่งที่ประชาชนได้เห็นก็คือว่ารัฐบาลโดยท่านนายกอนุทินเนี่ยมีการดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามทุนเทารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือว่าเอื้อในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับเราก็ทำงานอย่างเต็มที่จริงๆการที่จะมีการชุมนุมต่างๆเนี่ยก็เป็นสิทธิ์นะครับหน้าที่ของเราก็คือวันนี้ถามว่ามีความกังวลไหมก็ต้องบอกว่ามีความกังวลอย่างเดียวคือกังวลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนดังนั้นก็จึงเป็นหน้าที่ครับที่วันนี้ผมก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลในอีกมุมนึงด้วยครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

ทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพจำนวน 2,000 ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจำนวน 1,000 ชุดอำเภอภูเพียงจำนวน500ชุดและอำเภอเมืองน่านจำนวน500ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้จังหวัดน่านประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่ 18-22 สิงหาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนโดยที่อำเภอท่าวังผามีพื้นที่ประสบภัย10ตำบล91หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 6,880 ครัวเรือนจำนวน 10,682 คนและบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 3,238 หลังรวมทั้งถนนสะพานและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากสิ่งของพระราชทานทั้ง 2,000 ชุดไม่เพียงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ยังนำมาซึ่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วย
1: ในขณะที่พื้นที่ตอนบนของประเทศก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่พะเยานะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายค่ะฝนตกหนักสะสมทางตอนเหนือของเมียนมาก็ส่งผลให้น้ำนั้นไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วเทศบาลตำบลแม่สายจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง4ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำสายและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเช้าวันนี้มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาโดยสถานีวัดน้ำฝนโจตาดาตรวจวัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง 88.6 มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำสูงขึ้นจนมีระดับสูงกว่าแนวตลิ่งประมาณ77เซนติเมตรสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่แม่สายและชุมชนโดยรอบนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายติ้นเวตงผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิด
2: แต่วันนี้นะครับฝนมาช่วงเช้าหลังจากมีการแจ้งเตือนช่วง 4-7 นะครับ 4-5-6 เนี่ยเราฟ้าใสมาตลอดแต่วันนี้เมื่อเช้านะครับเพราะนั้นปัจจัยภายนอกของเราก็คือฝนที่มาจากทางเมืองศาสตร์แล้วก็จังหวัดท่าขี้เหล็กวันนี้เราก็ได้ร่วมกับท่านผู้ว่าท่าขี้เหล็กครับมาดูสถานการณ์ร่วมกันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยฝนทำให้ปริมาณมวลน้ำที่มาจากสถานีโจนาตาเนี่ยนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วมวลน้ำก็มาแต่ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับก็แสดงว่าการระบายน้ำที่ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมแผนเผชิญเหตุมาไว้แล้วก็ระบบบิ๊กแบ็กนะครับที่เราได้รับความนาจากกองทัพบกครับฐานช่างโดยท่านนายกตีได้กุณากำชับนะครับให้ทุกหน่วยช่วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้อยู่ครับ
0: ส่วนทางด้านของเทศบาลตำบลแม่สายได้ติดสัญลักษณ์ธงส้มออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนเหมืองแดงโดยขอให้ประชาชนยกทรัพย์สินมีค่าขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมการที่จะเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางด้วยส่วนที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับได้รับรายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อท่วมจากการระบายไม่ทันส่งผลให้น้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่3ตำบลเบื้องต้นได้รับผลกระทบแล้ว6หมู่บ้านนะครับประกอบด้วยที่ตำบลเวียง2หมู่บ้านตำบลร่มเย็น2หมู่บ้านและตำบลเจดีคำอีก2หมู่บ้านครับ
1: ขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบจุดที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเจดีคำซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่าน้ำกำลังไหลลงสู่พื้นที่หมู่บ้านท้ายน้ำอีก 2-3 หมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบระดับน้ำและผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าว ไปต่อที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่บ้านใหม่หมู่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนหลังจากฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน3หลังและเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมอาหารให้ผู้ประสบภัยให้ครบทั้ง3มื้อตลอดจนเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบทุกหลังก่อนจะวางแผนดำเนินการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกล่าสุดน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ได้เดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้และค้าไม้มีค่าข้ามชาติอย่างจริงจังนะครับซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังติดตามรถเทรลเลอร์2คันซึ่งได้พบไม้ประดู่ท่อนมากกว่า100ท่อนที่ไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของไม้อยู่บนรถได้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายกับขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและค้าไม้มีค่าข้ามชาติพร้อมกับขยายผลไปถึงตัวผู้บงการหรือเครือข่ายและกลุ่มนายทุนซึ่งอยู่เบื้องหลังโดยย้ำนะครับว่าจะไม่มีการละเว้นทางด้านของนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานได้ร่วมกับทางตำรวจ CIB กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมป่าไม้เข้าไปตรวจค้นโกดังในพื้นที่บ้านโป่งหึ้งนะครับที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายพบมีการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตและพบไม้ท่อนเป็นจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ยังได้พบความผิดปกติว่าไม้บางส่วนที่เคยอยู่ในโกดังนั้นหายไปจึงได้เปิดปฏิบัติการติดตามและขยายผลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันที่6-7กันยายนเจ้าหน้าที่ได้แกะรอยพบไม้ประดู่ท่อนถูกลำเลียงออกจากโกดังอีกแห่งในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยใช้รถเทรลเลอร์2คันจึงได้ประสานตำรวจทางหลวงเข้าสกัดที่บริเวณถนนสาย1020ตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายตรวจพบไม้ท่อนเป็นไม้ประดู่ท่อนขนาดใหญ่เต็มท้ายพ่วง2คันนะครับรวมกันแล้ว109ท่อนโดยผู้ขับขี่ทั้ง2คนไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานแหล่งที่มาของไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวพร้อมอายัดไม้ของกลางรวมไปถึงรถเทรลเลอร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำมันดีเซลรั่วจาก Data Center ย่านพระราม9นะคะซึ่งขณะนี้ค่ามลพิษในอากาศก็ลดลงอยู่ในระดับปลอดภัยแล้วค่ะขณะที่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูดซับและกำจัดคราบน้ำมันทั้งหมดค่ะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการกำจัดคราบน้ำมันบริเวณชุมชนใกล้เคียง Data Center หลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลลงระบบท่อระบายน้ำซึ่งล่าสุดผลตรวจวัดพบว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC ลดลงเหลือ0 ppm จากเดิมที่เคยตรวจพบภายในโรงงานสูง6 ppmส่วนบริเวณหน้าโรงงานและชุมชนโดยรอบเคยพบ3 ppm ขณะที่ก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่ที่1 ppm ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่10 ppm และค่าขีดจำกัดล่างของสารระเหยที่ติดไฟได้อยู่ที่ 0% จึงไม่พบความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในขณะนี้กรมควบคุมมลพิษเตรียมนำผลตรวจส่งให้กรมอนามัยประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มเติมยืนยันว่าค่าสารเคมีที่ตรวจพบยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและคาดว่าจะล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จในเร็วๆนี
3: ้ไงก็ตามถ้ามันไม่ถึง10เนี่ยมันเป็นแค่รำคาญนิดหน่อยทั่วไปก็เกิดประมาณนี้ที่เกิดทั่วไปด้านนี้ไม่ต้องกังวลนะฮะส่วนค่าติดไฟเนี่ยก็เรียกว่า LEL ตัวนี้ศูนย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะติดไฟนะฮะเพราะฉะนั้นผมฟังประชาชนกังวลมาจะมีอยู่3

0: เรื่องเพราะนั้นเนี่ยเราเคลียร์หมดแล้วเพราะนั้นวันนี้ก็ผมจะอยู่จนครบฮะอยู่จนจุดสุดท้ายที่ตรงร้านขายน้ำอ้อยถ้าเรียบร้อยหมดผมก็จะว่าน่าจะจบ
1: สาเหตุพบว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมีการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองโดยบริษัทผู้รับเหมาทำงานผิดพลาดจนเกิดน้ำมันรั่วไหลก่อนมีการใช้น้ำฉีดล้างคราบน้ำมันทำให้น้ำมันไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งกำจัดคราบน้ำมันพร้อมนำจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายน้ำมันเข้ามาฉีดพ่นโดยกรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษกำชับให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลลงสู่คลองสาธารณะส่วนการดำเนินคดีอยู่ระหว่างหารือฝ่ายกฎหมายเนื่องจาก Data Center ไม่ได้ถูกจัดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายโดยตรง
0: เขาก็ให้การกับผมว่าพยายามล้างหลายรอบพอดีผมไปตรวจศูนย์คล้ายๆกันอีกที่หนึ่งที่แถวสวนหลวงก็เลยคุยกับทางนู้นอ่ะเขาก็ให้การว่าเขาพยายามล้างออกหลายรอบแต่มันไม่ออกเราก็เลยบอกว่าควรจะให้บริษัทที่เป็นมืออาชีพเข้ามาทำ
2: ท่อระบายน้ำจะลงคอหรือไม่ได้ก็เหมือนกันการทำผิดมันสำเร็จแล้วจะต้อง
3: มีการไปแจ้งความสักอะไรไหมคร
0: ับคือตอนนี้ความคือต้องแจ้งตามตรงว่า data center ยังไม่ใช่แหล่งกำเนิดมลพิษเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราก็ต้องดูว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนหรือไม่แต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกับเขาคือเขาต้องเคลียร์ให้ประชาชนอะไม่กระทบก่อนแล้วถึงเวลาเราก็จะดูหลักกฎหมายแต่ในส่วนของในเรื่องของกฎหมายก็มีหลายตัวใช่ไหมเช่นเรื่องน้ำมันนะที่มันก่อนก็แจ้งความดำเนินคดีไปแต่ในส่วนเราก็จะดูว่ามีผลกระทบต่อคนรอบๆหรือเปล่าถ้ามีจริงเดี๋ยวเราก็คิดค่าเสียหาย
4: ยังคงต่อเนื่องที่เรื่อง Data Center นะครับทางกระทรวงมหาดไทยและกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ยืนยันนะครับเรื่องของการเตรียมมาตรการด้านผังเมืองและการควบคุมอาคารเพื่อรองรับ Data Center ซึ่งทํามาตั้งแต่ปี2568นะครับพร้อมกับจะมีการประสานท้องถิ่นเดินหน้าในการตรวจสอบอาคาร Data Center เพิ่มเติมด้วยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงกรณีที่นายสุพนัทมีชัยนันท์นะครับส.ส.พรรคประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม2567เกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจ Data Center และเสนอให้รัฐนั้นพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ด้านกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการดังกล่าวซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำเอาความคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้มีหนังสือตอบกลับนายสุพนัทไปเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ทางนี้นะครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกับมีการศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center มาตั้งแต่ปี2568ซึ่งได้จัดทำเป็นแนวทางในการกำกับกิจการ Data Center โดยมาตรการด้านผังเมืองให้นำนิยาม Data Center มากำหนดไว้ในกิจการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมและกำหนดควบคุมกิจการ Data Center ขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีผลกระทบต่ำให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนรวมไปถึงอุตสาหกรรมนะครับส่วน Data Center ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบไปหลายๆด้านให้ดำเนินการได้ในพื้นที่เฉพาะที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นครับ
1: นอกจากนี้มีมาตรการควบคุมอาคารโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการก่อสร้างให้มีความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้อยู่อาศัยและชุมชนรอบข้างและกำหนดเพิ่มเติมให้ Data Center เป็นประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
4: และสำหรับ Data Center ที่ประกอบกิจการในปัจจุบันทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนโดยรอบรวมถึงข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างหากพบว่าไม่ปลอดภัยหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารโดยจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้รวมทั้งจะนำเอาแนวทางและมาตรการด้านผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อประกอบในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติการอนุญาตการส่งเสริมการลงทุนและการให้บริการภาครัฐสำหรับกิจการ Data Center ในอนาคตต่อไปครับ
1: มาดูการปราบปรามยาเสพติดนะคะกรมศุลกากรร่วมกับสำนักงานปปส.เผาทำลายสารเคมีและสารตั้งต้นยาเสพติดกว่า68ตันค่ะเพื่อตัดวงจรไม่ให้กลับเข้ามาสู่แหล่งผลิตหรือถูกส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

0: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จัดพิธีทำลายของกลางประกอบด้วยสารเบนซินไซยาไนด์120ถังน้ำหนัก24ตันซึ่งด่านศุลกากรแม่สอดตรวจยึดได้จากการนำผ่านแดนไปยังเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังมีสารเบนซิน236ถังน้ำหนัก44ตันรวมสารเคมีที่นำมาทำลายครั้งนี้กว่า68ตันการทำลายมีเป้าหมายก็เพื่อให้สารเคมีสิ้นสภาพไม่ถูกนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดหรือลักลอบส่งออกไปยังประเทศอื่นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติดกว่า 1,560,000 บาทนายพันทองระบุว่ากรมศุลกากรให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติดและสารเคมีที่อาจนำไปใช้ผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดแม่สายเชียงแสนและเชียงของพร้อมบูรณาการกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นทั้งทางเรือทางอากาศและพัสดุไปรษณีย์นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์ Starlink ซึ่งเป็นของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วให้สำนักงานปปส.และหน่วยงานทหารนำไปใช้สนับสนุนการสื่อสารในพื้นที่ชายแดนที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามสแกมเมอร์
1: ก็วันนี้เนี่ยเรามาทำลายสารเคมี68ตันประมาณ69ตันเป็นเบนซินไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายมากเราก็คงทราบกันเรื่องไซยาไนด์นะครับก็จำนวน24ตันแล้วก็เบนซีนอีก44ตันแล้วก็มีสารเคมีอื่นๆพวกกรดซัลฟูริกอีกหลายร้อยกิโลรวมๆก็เกือบ69ตันนะครับที่อัครีปาการแห่งนี้ซึ่งเป็นการทำลายที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชน
2: กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะเฝ้าระวังผู้ที่พ้นโทษไปแล้วและกลับคืนเข้าสู่สังคมเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยมีการกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจัดทีมติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยและเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังบุคคลภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีภายหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญจากการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะครับว่าทางฝ่ายปกครองตำรวจและกระทรวงยุติธรรมต้องบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงผู้พ้นโทษอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังพบข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าผู้พ้นโทษบางส่วนยังคงเข้าไปพัวพันจึงต้องเร่งจัดทำฐานข้อมูลและจำแนกพฤติกรรมอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำรอยเดิมพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดสรรบุคลากรที่มีความพร้อมเข้ามาดูแลภารกิจนี้ในลักษณะการติดตามเชิงลึกเป็นรายบุคคลและนอกจากนี้หากการปฏิบัติงานในพื้นที่พบอุปสรรคข้อจำกัดหรือมีกรณีที่ต้องลงพื้นที่เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษสามารถที่จะประสานงานมายังส่วนกลางได้โดยตรงซึ่งทางรัฐบาลได้จัดเตรียมชุดปฏิบัติการพิเศษไว้คอยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันผลักดันภารกิจการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์มีความคืบหน้าเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่เราได้ไทยช่วยไทย
2: 60-40
0: แต่ว่าอีกหนึ่งโครงการที่จะต้องลุ้นก็คือไทยเที่ยวไทย plus นี่แหละฮะจะมีความคืบหน้าเรื่องอะไรบ้างจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่จะได้ใช้สิทธิ์กันเมื่อไหร่
2: มีรายละเอียดของการใช้สิทธิ์อย่างไรบ้าง
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้น

ระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาอัปเดตไทยเที่ยวไทยพลัสที่ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องรูปแบบการช่วยจ่ายค่าที่พักว่าจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นของงบประมาณ 4,000 ล้านบาทเพื่อออกแพ็กเกจ1ล้านสิทธิ์สิทธิ์ละ 4,000 บาทต่อคนครับแบ่งออกเป็นที่พัก 3,000 บาทและค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวอีก 1,000 บาทพรุ่งนี้จะมีการพิจารณานะครับถ้าผ่านจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าและเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมก่อนจะได้ใช้สิทธิ์กันในช่วงปลายปีนี้แต่ก่อนหน้านี้ครับมีข้อเสนอให้ปรับรูปแบบการช่วยจ่ายค่าที่พักนะครับจากปกติโครงการลักษณะนี้จะใช้ร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์มีข้อเสนอว่าเปลี่ยนเป็นอัตราเหมาจ่ายหรือแฟลตเรทด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อมีโครงการแบบนี้ก็เกรงกันว่าโรงแรมจะขึ้นค่าห้องนะครับเพื่อได้กำไรมากที่สุดประเด็นนี้กระทรวงการท่องเที่ยวยืนยันว่าที่ผ่านมามีการตรวจสอบการขึ้นราคาที่พักไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคหรือฉวยโอกาสจากมาตรการรัฐอยู่แล้วนะครับและอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหรือไม่ช่วงปลายปีไฮซีซั่นโรงแรมก็ต้องขึ้นค่าห้องจากช่วงปกติอยู่แล้วและหากจะไปใช้อัตราเหมาจ่ายหรือว่าแฟลตเรทสุดท้ายการร่วมจ่ายจากนักท่องเที่ยวอาจจะได้น้อยกว่าที่คาดหวังครับ
1: แต่สิ่งที่เราขอโคเพย์เมนต์อยู่แล้วครับเหมือนเดิมก็คือในเรทที่สูงสุด 3,000 บาทต่อสิทธิ์ในเรื่องของที่พักคูปองไวเชอร์ 1,000 บาทต่อสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เราขอไปถ้าเราได้ตามเราก็ตามที่เราขอคือ 4,000 ล้านสิทธิ์นะครับสิทธิ์ละ 4,000 บาทค่าที่พัก 3,000 วอเชอร์แฟนเลยแล้วใครจะขึ้นก็ไม่กล้าขึ้นเพราะให้เท่านี้ไม่ต้องมาแบบว่าราคาแพงแล้วก็ไปเพิ่มแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเยอะขึ้นประมาณนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยืนยันว่าเราก็ยังอยากให้เป็นโคเพย์เมนต์ให้ประชาชนได้ร่วมด้วยเงินของประชาชนเองถ้าเป็นแฟลตเรทเนี่ยสมมติว่าให้เท่าที่
2: คนก็จะใช้ใกล้
1: เท่าที่โรงแรมพอดีกับค่าโรงแรมเลยเงี้ยผมก็เชื่อว่าก็แทบจะเป็นเงินรัฐบาลล้วนๆที่จะไปจ่ายค่าที่พัก
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงทัวริซึมเอาลุกเปิดเกมรุกปลุกกระแสท่องเที่ยวไทยไตรมาส4เดือนหน้าจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมพร้อมต่อยอดต่อไปถึงปี2570นะครับดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงพร้อมดำเนินมาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในประเทศคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยตลอดทั้งปี2569รวม33ล้านคนสร้างรายได้กว่า 2.7 ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศ 1.1 ล้านบาทและจากต่างประเทศ 1.6 ล้านบาทเติบโตจากปีที่ผ่านมา 7% นะครับพร้อมตั้งเป้าหมายปี2570จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยไม่ต่ำกว่า35ล้านคนสร้างรายได้ 3.3 ล้านบาทครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผย3แนวทางปฏิรูปการแข่งขันเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยสู่ระบบที่เปิดกว้างและเป็นธรรมนะครับพร้อมส่งหนังสือถึง6แพลตฟอร์มให้ตรึงค่า GP 6เดือนควบคู่กับการตรวจสอบโครงสร้างค่า GP เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ SME ครับคุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน TCCT Competition Day 2026ภายใต้หัวข้อเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโดยบอกว่าการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าไม่ควรมองเพียงแค่การเปิดตลาดหรือเพิ่มยอดขายแต่ต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกขนาดแข่งขันและทำกำไรได้โดยเฉพาะ SME ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 99.5% ของนิติบุคคลแต่กลับสร้างรายได้เพียง 34.8% ของทั้งหมดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้า3หลักการสำคัญก็คือ1การทำงานเชิงรุกทำความเข้าใจตลาดตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา2เปลี่ยนจากการคุ้มครองผู้ประกอบการเป็นการคุ้มครองโอกาสการแข่งขัน และ 3. เปลี่ยนจากการทำงานแบบแยกส่วนเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะประเด็นค่า GP นะครับหรือว่าค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งกระทบผู้ประกอบการล่าสุดภาครัฐได้ส่งหนังสือถึงแพลตฟอร์มหลัก6แพลตฟอร์มขอให้ระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม6เดือนผ่านมาตรการ Cease and Desist ควบคู่กับการขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบโครงสร้างค่าธรรมเนียมรวมถึงมาตรการเครดิตเทอมนะครับที่กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้เครดิตเทอมแก่รายเล็กไม่เกิน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและไม่เกิน45วันสำหรับสินค้าทั่วไปเพื่อให้ SME มีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งทั้งหมดนั้นสะท้อนทิศทางใหม่ของการแข่งขันทางการค้าไทยนะครับเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรมีเงินหมุนเวียนและมีโอกาสเติบโตครับ
2: สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าใน6เดือนนี้ที่เราขอให้ Cease and Desist ก็คือว่าให้ยังไม่ขึ้นราคาแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขอแค่นั้นแต่เราต้องร่วมกันดูนะคะว่าในนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กลไกอำนาจของทางคณะกรรมการแข่งขันในการค้าด้วยทั้งกกร.ด้วยเนี่ยขอข้อมูลของแพลตฟอร์มนั้นมาดูมีการทำregulator dialogue มีการคุยกันนะคะว่าทำไมถึงคิดแบบนี้มีค่าธรรมเนียมอะไรแบบไหนอาจจะยังไม่ทันใจผู้ประกอบการแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างเหม็นธรรมเป็นธรรมนะคะแล้วก็ต้องถูกต้องโปร่งใสตามกฎระเบียบ
0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือคฟผ.เดินหน้ายกระดับโครงข่ายไฟฟ้าสู่ระบบอัจฉริยะนะครับพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาขับเคลื่อนองค์กรมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทั่วถึงและเป็นธรรมรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าและศูนย์ข้อมูลในอนาคตครับเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ66ปีกฟผ.จัดขึ้นภายใต้แนวคิด66ปีแห่งความไว้วางใจกฟผ.เติมพลังให้ทุกชีวิตคุณมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.จะยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดและปรับปรุงระบบโครงข่ายให้ทันสมัยหรือกริดโมเดอร์ไนเซชันเพื่อรองรับการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ทั้งโซลาร์รูฟท็อปยานยนต์ไฟฟ้า Data Center และพลังงานหมุนเวียนรวมถึงนำสมาร์ทมิเตอร์และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือ BESSมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบไฟฟ้าและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเตรียมนำ AI นะครับมาประยุกต์ใช้ทางด้านการบริหารโครงข่ายการวิเคราะห์ข้อมูลและการให้บริการประชาชนเพื่อเพิ่มความแม่นยำลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการพร้อมขยายระบบไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมส่วนการบริการประชาชนนะครับได้พัฒนาช่องทางดิจิทัลผ่าน PEA Smart Plus และ PAE Service รองรับการชำระค่าไฟยื่นคำร้องตรวจสอบการใช้ไฟรวมถึงบริการด้านโซลาร์รูฟท็อปและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกครับหัวใจคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นและพลังของ Local Hero นะครับที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวข้ามกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: NBT News ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกรมแผนที่ทหารเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีส่วนร่วมโดยเป็นหลักในการจัดเตรียมแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการจัดเตรียมสถานที่เส้นทางและการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยร้อยเอกนพพงษ์วงสุวรรณประจำแผนกประกอบแผนที่กองทำแผนที่กรมแผนที่ทหารได้เปิดเผยนะครับว่ากรมแผนที่ทหารได้รับมอบหมายภารกิจให้จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการวางแผนและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเพื่อการจัดเตรียมสถานที่การจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีการกำหนดเส้นทางตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในงานโดยจัดทำแผนที่ทางอากาศเป็น2ส่วนนะครับก็คือพื้นที่ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค์ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมริ้วขบวนต่างๆและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพื้นที่จริงในการเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งทางกรมแผนที่ทหารได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการนำภาพถ่ายทางอากาศที่มีความซับซ้อนมาจัดทำเป็นแผนที่ทำให้สามารถวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
1: การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศเราไม่สามารถนำภาพถ่ายทางอากาศที่ได้มาใช้ได้โดยตรงในทันทีนะครับแต่จะต้องผ่านกระบวนการปรับแก้เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนต่างๆที่แฝงอยู่ในภาพนะครับทำให้เราได้สามารถวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและสามารถส่งแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนำไปให้หน่วยงานต่างๆนะครับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ครับ
0: ร้อยเอกนพพงษ์ได้ย้ำนะครับว่าในการจัดทำแผนที่ทางอากาศทางกรมแผนที่ทหารตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำถือเป็นหัวใจของความสำเร็จในทุกภารกิจโดยกรมแผนที่ทหารก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีในครั้งนี้ด้วย
2: คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริเชิญชวนคนไทยร่วมออกแบบอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์พัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์สู่พื้นที่สาธารณประโยชน์เชื่อมโยงคูคลองมรดกวัฒนธรรมและชุมชนเข้าด้วยกันค่ะนายอัตพลเลิกพิบูลประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญได้แก่ป้อมมหาการภูเขาทองวัดสระเกศวัดราชนัดดาวัดเทพธิดารามและริมคลองรอบกรุงเวทีนี้เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษานักออกแบบและหน่วยงานต่างๆสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดียวและแบบทีมไม่เกิน2ผลงานต่อทีมเปิดรับสมัครและส่งผลงานประกวดผ่านระบบออนไลน์ 1-30 กันยายนนี้โดยต้องนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด Reconnect รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและยกระดับคุณภาพวิชุมชนให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครการประกวดครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการรวบรวมพลังความคิดสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่ประสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์และนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
0: ส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับทางกระทรวงยุติธรรมและสวทช.เตรียมที่จะนำแอปพลิเคชัน Traffy Fondue มาช่วยยกระดับในการเฝ้าระวังและป้องกันรวมไปถึงการควบคุมโรคในเชิงรุกในบริเวณเรือนจำทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในช่วงปีหน้าคือปี2570ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue พร้อมกับมีการลงนามบันทึกความเข้าใจโดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายพัฒนาได้กล่าวนะครับว่าในเรือนจำมีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากหากเกิดการระบาดของโรคติดต่ออาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่เป็นผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายสู่ชุมชนภายนอกได้ ดยมีข้อมูลจากกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคระบุนะครับว่าทุกในปีพุทธศักราช2568พบการระบาดของโรคในเรือนจำถึง91เหตุการณ์มีผู้ป่วยกว่า 10,000 คนการนำเอาทรัฟฟี่ฟองดูมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้มุ่งเป้าในเรือนจำทั่วประเทศเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและตอบโต้การระบาดได้อย่างทันท่วงที
3: เรามี success case ที่เราได้ลองทำแล้วนะครับมีการระบาดมีโรคเพิ่มมีโรคระบาดนะครับเพียง1รายเนี่ยเราก็สามารถชาร์จเข้าไปได้ทันทีแล้วก็ระงับเหตุได้ภายใน7ถึง14วันนะครับซึ่งหากเราปล่อยให้โรคระบาดนี้เนิ่นนานนะครับเราอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักร้อยหรือว่าหลักพันรายได้ซึ่งนั่นก็จะต้องการทั้งค่าใช้จ่ายและก็บุคลากรรวมไปจนถึงเวลาในการที่จะทำให้โรคนี้สงบแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นนั่นก็คือประโยชน์ของการร่วมมือกันแล้วก็การนำทรัฟฟี่ฟองดูมาใช้เพื่อที่จะสามารถสื่อสารทั้งข้ามหน่วยงานแล้วก็สื่อสารที่จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถพิจารณาตัดสินใจได้ภายใต้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็รวดเร็วครับ
0: สำหรับแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะสำหรับเรือนจำอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ที่ไม่ใช่แค่เป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุแต่ยังเป็นการเชื่อมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ติดตามสถานการณ์และจัดการเหตุการณ์ร่วมกันโดยจะมีระบบแจ้งเตือนและระบบยกระดับการแจ้งเตือนหากการสอบสวนโรคนั้นล่าช้าเกินกว่า72ชั่วโมงเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางและผู้บริหารของกรมควบคุมโรคให้สามารถติดตามสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวได้ในปีหน้า2570ครับ
2: กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุม Flexible Learning Forum 2026ดึงทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเดินหน้าการศึกษายืดหยุ่นมุ่งขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout เพื่อแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ค่ะนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Flexible Learning Forum 2026 All for Education Zero Dropout for Thailand

0: อย่างเด็กปฐมวัยที่ต้องอาศัยท้องถิ่นและสาธารณสุขสร้างความเข้าใจกับ
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง
2: เครือข่ายด้านการวิจัยเตรียมจัดเวทีสัมมนาครั้งสำคัญภายใต้ชื่องาน Senate Forum 2026ถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติเวทีนี้ถือเป็นการรวบรวมภาคนิติบัญญัตินักวิชาการนักวิจัยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญโดยมีเป้าหมายหลักคือการลดช่องว่างระหว่างผู้สร้างองค์ความรู้และผู้ใช้ประโยชน์สำหรับงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นบริเวณรอบสระมรกตและห้องจัดเลี้ยง 101-107 ชั้น1อาคารรัฐสภาสงขลาเห็นชอบผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570จำนวน4คนจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด8คนเพื่อส่งเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศในกองเอกดุลชูทองรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง8คนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนและการลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ในสถานศึกษา8แห่งพร้อมสัมภาษณ์ครูนักเรียนศิษย์เก่าผู้ปกครองและผู้นำชุมชนการประเมินจะใช้คะแนนเต็ม100คะแนนแบ่งเป็นด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์60คะแนนและคุณูปการต่อการศึกษา40คะแนนหลังจากนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาจะประกาศรายชื่อและเปิดให้ทักท้วงภายใน7วันก่อนจัดทำเอกสารเสนอคณะกรรมการส่วนกลางภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัลระดับประเทศต่อไปขยายธุรกิจจาก Health and Wellness สู่ตลาด Beauty and Wellness ในประเทศไทยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่อยอดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกว่า3ทศวรรษสู่การดูแลผิวในชีวิตประจำวันโดยวางแนวคิดการดูแลผิว4ขั้นตอนตั้งแต่การทำความสะอาดเตรียมผิวฟื้นบำรุงเฉพาะจุดและเติมความชุ่มชื้นโดยชู3นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดูแลริ้วรอยความชุ่มชื้นและเกราะป้องกันผิว1ในจุดเด่นคือการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การดูแลผิวคัดสรรสารบำรุงเพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผิวประจำวันได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงการเปลี่ยนจาก Product Marketing สู่ Experience Marketing สร้างประสบการณ์ด้าน Beauty and Wellness ให้เข้าถึงผู้บริโภคไทยมากขึ้น
0: มาตรวจสอบสภาพอากาศนะคะสัปดาห์นี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องสภาพอากาศในสัปดาห์นี้นะคะติดค่ะตั้งแต่วันที่8ถึง13กันยายนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วพื้นที่ฝนหนักจะขยับไปยังภาคอื่นๆค่ะมาดูในช่วงแรกนะคะ8ถึง11กันยายนค่ะร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางนะคะจะเห็นว่าร่องฝนยังอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนทำให้โซนตอนบนนั้นยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากขณะที่แบบจำลองนะคะประเมินว่าช่วงวันที่9ถึง12กันยายนนะคะฝนจะตกชุกแล้วก็หนาแน่นมากขึ้นโดยเฉพาะบางพื้นที่ก่อนหน้าที่มีฝนน้อยทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงตอนล่างของภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตอนบนและฝั่งอันดามันต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมเป็นพิเศษค่ะตัวแปรสำคัญของฝนรอบนี้นะคะจับตาในช่วงวันที่12และ13กันยายนค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยส่งผลให้ร่องมรสุมนะคะที่เคยพาดผ่านอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดนลมหนาวดันลงมาพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยเข้าส ู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือโซนตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะฝนจะน้อยลงแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ส่วนฝนหนักจะอยู่ในพื้นที่ของภาค

0: กลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในพื้นที่ชาวกรุงเทพมหานครวางแผนรับมือฝนกันด้วยค่ะอีกประเด็นที่ต้องจับตานะคะก็คือในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนค่ะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้แล้วก็เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางส่วนทิศทางหลังจากนั้นนะคะจะส่งผลต่อประเทศไทยโดยตรงหรือไม่ต้องติดตามข้อมูลอัปเดตกันอีกทีค่ะเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: รู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของอิหร่านที่ได้เตรียมประกาศเขตหวงห้ามในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อควบคุมการเดินเรือผ่านเส้นทางสายนี้ครับโดยทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านได้เปิดเผยว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอิหร่านจะประกาศเขตหวงห้ามนอกช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเริ่มต้นจากแนวปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐและขยายออกไปยังอ่าวเปอร์เชียและจากอีกฝั่งหนึ่งพร้อมกับได้มีการเตือนนะครับว่าหากอิหร่านพบเรือของประเทศใดก็ตามที่กำลังแล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซหรือแม้แต่ไม่ได้แล่นเข้าไปในบริเวณช่องแคบแต่เข้าใกล้เขตที่อิหร่านกำหนดทางอิหร่านจะแจ้งให้เรือดำดังกล่าวหยุดรออยู่ที่เดิมหากฝ่าฝืนจะเพิ่มรายชื่อในมาตรการคว่ำบาตรแต่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าอิหร่านจะคว่ำบาตรอย่างไรบ้างความเคลื่อนไหวของอิหร่านมีขึ้นในระหว่างที่อิหร่านกับสหรัฐได้เปิดการปะทะกันรอบใหม่ซึ่งมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือสินค้าของฝ่ายตรงข้ามหลายลำกระทบให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอีก 10% เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดอยู่ที่ 96.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นประธานในพิธีนำเข้าประจำการเรือพิฆาตลำใหม่ชื่อคังกอนซึ่งเป็นเรือขนาด 5,000 ตันและเป็นเรือรบในชั้นเดียวกันลำที่2ที่เข้าประจำการต่อจากเรือพิฆาตชเวฮยอนที่ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจบริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีเหนือเมื่อ3เดือนก่อนในคิมกล่าวว่าเรือพิฆาตลำนี้จะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในน่านน้ำทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าถึงเวลาแล้วที่เกาหลีเหนือจะใช้อำนาจอธิปไตยทางทะเลและใต้น้ำและยังบอกด้วยว่าขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ทางทะเลของเกาหลีเหนือกำลังก้าวหน้าขึ้นและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าเพิ่มแสนยานุภาพทางยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดในน่านน้ำสำคัญต่างๆต่อไปเพื่ออธิปไตยและความมั่นคงทางทะเลของภูมิภาค
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้โพสต์ใน Truth Social นะครับว่าเขาได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนชื่อรัฐนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกาเพื่อให้ดูมีเกียรติมากขึ้นเพราะที่ผ่านมารัฐดังกล่าวเป็นรัฐที่มีการโกงการเลือกตั้งมากที่สุดรัฐหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องนี้ได้รับการตอบโต้จากนางมิเชลลูจานกริแชมผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโก

0: ที่มาจากพรรคเดโมแครตในทันทีนะครับโดยเธอได้บอกว่านิวเม็กซิโกเป็นชื่อที่ใช้มาตั้งแต่ก่อนมีประเทศสหรัฐเสียอีกด้วยซ้ำอีกทั้งยังได้กล่าวโจมตีทรัมป์ว่าพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันจากสงครามอิหร่านราคาน้ำมันแพงและปัญหาปากท้องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะลงนามเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอบริเวณชายแดนติดกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาและก่อนหน้านั้นก็เคยเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาด้วย
1: เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของสายการบิน Amazon Prime Air ซึ่งบินจากกรุงซานฮวนเครือรัฐเปอร์โตริโกถลายเลยรันเวย์ของสนามบินนานาชาติไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐขณะลงจอดโดยตัวเครื่องวิ่งไปพุ่งชนรถยนต์อีกหลายคันบริเวณลานจอดรถของคลังสินค้าทำให้เกิดเพลิงไหม้ใต้ท้องเครื่องตามมาเหตุดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก5คนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ภาคพื้นดินทั้งหมดและหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับไฟเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุขณะที่ทางสนามบินสั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดในช่วงนั้นแต่ล่าสุดเปิดการบินแล้ว2รันเวย์จากที่มี4รันเวย์ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
0: ส่วนที่อินโดนีเซียนะครับสนามบิน8แห่งของอินโดนีเซียและอีก2แห่งในกรุงจาการ์ตายังคงปิดทำการต่อไปในวันนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟกรากาตัวที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตรายังรุนแรงอยู่ทำให้มีกลุ่มควันและเท่าฐานฟุ้งกระจายเต็มน่านฟ้าซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบินทางด้านหน่วยงานพยากรณ์อากาศของท้องถิ่นนะครับได้ระบุว่าการปะทุครั้งนี้ทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นออกจากภูเขาไฟสูงถึง 6,000 เมตรพร้อมกับได้เตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ภูเขาไฟจะเกิดการปะทุขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องดังนั้นประชาชนจึงควรสวมหน้ากากอนามัยขณะออกนอกบ้านและให้สถานศึกษาเปลี่ยนมาใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงเวลานี
1: ้เกิดเหตุพลุไฟระเบิดข้างโบสถ์ในย่านชุมชนเขตเทศบาลเมืองเตมัสคาวซิงโกห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้160กิโลเมตรโดยพลุไฟเหล่านั้นถูกเก็บอยู่ในห้องด้านข้างของโบสถ์และระเบิดขึ้นในขณะที่มีผู้คนไปเที่ยวชมงานเฉลิมฉลองนักบุญประจำเมืองแรงระเบิดทำให้ผนังโบสถ์พังถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนบาดเจ็บอีก64คนในจำนวนนี้มีบาทหลวงผู้ประกอบพิธีมิสซาขณะนั้นรวมอยู่ด้วย2รูปส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งนี้อุบัติเหตุพลุไฟระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเม็กซิโกเพราะมักมีการนำมาใช้จุดในงานเทศกาลและงานเฉลิมฉลองต่างๆทางศาสนาร
0: ัสเซียได้รายงานนะครับว่าเหตุหิมะถล่มบนภูเขามิชิกีในหุบเขาแคว้นคาบาดิโนบัลคาเรียทางตอนใต้ของรัสเซียมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น11คนแล้วบาดเจ็บอีก6คนและยังสูญหายอีก6คนทั้งนี้ช่วงเวลาที่เกิดหิมะถล่มเมื่อช่วงเย็นของวันนี้มีนักปีนเขาอยู่บนนั้นทั้งสิ้น33คนโดยที่เหลือส่วนหนึ่งปลอดภัยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหิมะถล่มซ้ำโดยในบางช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายด้วยขณะที่คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียได้เปิดการสอบสวนคดีอาญาในข้อหาประมาทเลินเล่อเพื่อหาสาเหตุและตรวจสอบว่ามีการละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมการแสดงอันทรงคุณค่าและความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ตินามาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้เมื่อปี2523ให้เป็นเครื่องแบบข้าราชการและใช้แทนชุดสากลสำหรับบุรุษเพื่อความประหยัดและเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยสำหรับเสื้อไทยพระราชทานนี้เป็นแบบที่2แบบแขนยาวเป็นเสื้อคอตั้งตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยผ่าอกตลอดมีกระดุม5เม็ดนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีตอนกลางวันและอาจใช้สีเข้มในโอกาสพิธีตอนกลางคืนค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มด้วยการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของไทยรวมศาสตร์และศิลป์เอกลักษณ์ไว้หลายแขนงอย่างโขนกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2569ซึ่งขึ้นในตอนสีดาโดยเตรียมเปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่วันที่5พฤศจิกายนปลายปีนี้เป็นรอบแรกค่ะ

0: ยโฉมนางสีดาพร้อมสองพระโอรสพระมงกุฎและพระลบในเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อสองกุมารสามารถจับม้าอุปการได้และขึ้นขี่หนุมานที่ติดตามมาเห็นจึงพยายามเข้าจับตัวแต่กลับถูกสองกุมารจับมัดและสักหน้าท้าทายก่อนเหตุการณ์จะบานปลายไปถึงพระรามพระลักษ์พระพศและพระสัตรุษจนต้องยกทัพออกมาเมื่อพระรามเข้ารบกับพระมงกุฎและพระลบกลับเกิดเหตุการณ์สุดอัศจรรย์ที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อพระมงกุฎแผลงศรใส่พระรามแต่ศรนั้นกลับกลายเป็นพวงมาลัยขณะที่พระรามแผลงศรตอบโต้สองกุมารศรกลับกลายเป็นขนมนมเนยก่อนที่นางสีดาจะปรากฏตัวออกมาและทำให้ทุกคนได้พบความจริงว่าสองกุมารคือสายเลือดเดียวกันกับพระรามหนึ่งในฉากสำคัญที่นำมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยเอาใจคอโขนทั้งหลายในงานแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงสุดยิ่งใหญ่แห่งปี2569อย่างโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยนางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครั้งนี้ที่ยังคงจัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะการแสดงชั้นสูงของชาติที่คงอยู่อย่างงดงามนับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศชาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ในทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานนางยุทธิกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายประเมศบุญยชัยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดงนาฏศิลป์โขนประจำปี2563ที่ปรึกษาการแสดงผู้จัดทำบทและคำภาคเจรจารองศาสตราจารย์ดร.สุประชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดงประจำปี2548ผู้กำกับการแสดงและนายวิชัยรักชาติผู้กำกับศิลป์ร่วมพูดคุยถึงความคืบหน้าและความยิ่งใหญ่ของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาครั้งนี
1: ้แสดงกันอย่างสบายใจเลย
0: การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีตอนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์สีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและด้วยความงดงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่สัมผัสเรื่องราวของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
2: และปีนี้เป็นปีที่เราตั้งใจกันมากเนื่องจากว่าเป็นปีที่เรา อยากจะทำเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะว่าที่ท่านทรงมีพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณต่อพูดจริงๆนะคะต่อวัฒนธรรมต่อคนในวงการโขนต่อศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือทำให้เรารู้สึกได้ว่าโขนเนี่ยจะลงอยู่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของท่านจริงๆค่ะ
3: ความพร้อมก็คงเหมือนทุกปีนะครับเนื่องจากว่าจะเห็นว่าปีนี้เรามีการคัดเด็กจากที่ไม่ใช่เป็นเด็กแล้วสิเป็นเด็กเล็กที่เป็นตัวละครพิเศษเนี่ยเราคัดมาเลยแล้วก็ตุลานี่พอมาเริ่มซ้อมเข้าเรื่องทุกอย่างก็จะลงตัวปีนี้ก็ยังมีไม่จะเป็นฉากที่หนุมานจะมาชูกล่องดวงใจอะไรต่างๆพวกนี้หรือแม้แต่ฉากที่ทศกัณฐ์รักนางสีดาที่จะต้องอาจจะต้องใช้ภาพเก่าก็คือมีราชรถที่จะต้องอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่ได้ชมฉากนี้นะครับก็อยากจะเอาฉากนี้กลับมาซ้ำเสมอนะครับก็เป็นอะไรที่สวยมากๆนะครับ
0: โดยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาจะเปิดม่านการแสดงทั้งสิ้น38รอบระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569หาบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทสำหรับรอบนักเรียนบัตรราคา200บาทไม่เปิดจำหน่ายบัตรทางออนไลน์ค่ะซึ่งอีกหนึ่งความพิเศษในการรับชมการแสดงโขนในปีนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนผู้ชมแต่งชุดไทยพระราชนิยมเข้าชมโขนเพื่อร่วมแสดงความยินดีที่ชุดไทยจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปลายปีนี้อีกด้วยค่ะ
4: ก็อยู่ในระหว่างการรอที่จะพิจารณาในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะคะได้เป็นรายการตัวแทนของมรดกที่เป็นตัวแทนมรดกของมนุษยชาติค่ะคาดว่าจะได้รับทราบผลการพิจารณาในช่วงต้นเดือนธันวา
5: ต้นเดือนธันวา
4: ค่ะที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ท่านอาจารย์นิมนต์ได้พูดถึงก็จะเชิญชวนให้ผู้ชมมาได้มาที่มาชมการแสดงได้ใส่ชุดไทย
5: ก็เลยจะขอเชิญชวนนะคะคนไทยทุกท่านนะคะช่วยกันมาแต่งตัวแต่งไทยไปดูโขนนะคะแต่งไทยไปดูโขนชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านรวบรวมเป็นเรื่องราวไว้เนี่ยนะคะมีหลากหลายมากแต่ที่สำคัญสวยทุกชุดแล้วผู้หญิงไทยใส่ชุดไทยอะไรก็สวยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะแต่งไทยไปดูโขนชุดไทยพระราชนิยมค่ะผู้ที่พลาดจากการจองตอนนี้ถามว่าบัตรยังมีไหมยังมีนะคะแต่ว่าที่นั่งอาจจะไม่ต่อเนื่องที่นั่งตรงข้างหน้านิดข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะรีบไปจองกันนะคะ
6: ปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้ด้วยช่วงพิเศษทุกวันจันทร์ไทย Dress Journey เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บและการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยอมรินทร์ความหรูหราที่เรียบง่ายในค่ำคืนอันทรงเกียรตินี้ค่ะ

0: นิยามแห่งความหรูหราที่เรียบง่ายเพื่อค่ำคืนอันทรงเกียรติอย่างชุดไทยอมรินทร์หนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2503ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของชุดไทยจิรดาแต่ถูกยกระดับความสง่างามขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานเลี้ยงสโมสรและงานพิธีการยามค่ำคืนเช่นงานเลี้ยงรับรองงานเลี้ยงอาหารค่ำงานสโมสรสันนิบาตที่ต้องการความภูมิฐานหรืองานพระราชพิธีในช่วงค่ำงานเลี้ยงรับรองประมุขจากต่างประเทศและเป็นชุดที่นิยมใช้เมื่อต้องการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างเต็มยศรวมไปถึงงานฉลองมงคลสมรสช่วงค่ำสำหรับแขกผู้ใหญ่หรือคุณแม่เจ้าภาพโดยชุดไทยอมรินทร์นี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยมหาสุรยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียในพระบรมมหาราชวังซึ่งชุดนี้สะท้อนถึงความประณีตและการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยอย่างลงตัวตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าอกด้านหน้าและประดับกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งที่ใช้ผ้าไหมสิ้นยาวจรดข้อเท้าตัดเย็บแบบป้ายหน้าไม่มีจีบหน้านางความโดดเด่นอยู่ที่การเลือกใช้ผ้าไหมยกที่มีทองแกมหรือเงินแกมหรือผ้าไหมที่มีลวดลายวิจิตรทั่วทั้งผืนและเนื่องจากชุดไทยอมรินทร์เป็นชุดสำหรับงานกลางคืนการเลือกเครื่องประดับจึงมีความสำคัญในการเพิ่มประกายให้กับผู้สวมใส่อย่างเช่นสร้อยคอทองหรือเพชรที่มีลวดลายชัดเจนต่างหูเข้าชุดและเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดประดับอัญมณีรับกับผมกล้ามวยให้เรียบร้อยก็จะช่วยขับและเน้นช่วงลำคอให้ดูสง่างามเป็นพิเศษส่วนรองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมหรือหัวมนสีเมทัลลิกเพื่อให้รับกับเส้นไหมยกดิ้นในชุดนั่นเองดังนั้นนิยามแห่งความหรูหราที่เรียบง่ายอย่างชุดไทยอมรินทร์คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับสตรีที่ต้องการความสง่างามแบบน้อยแต่มากเพราะไม่ต้องห่มสบายแต่ยังคงเลอค่าด้วยเนื้อผ้าไหมยกไทยที่วิจิตรบรรจงด้วยงานช่างฝีมือเป็นชุดที่แสดงถึงความมีระดับและภูมิฐานในทุกโอกาสสำคัญ
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความสุขความบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอในวันนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากชมรายการย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆเช่นเคยค่ะส่วนตอนนี้นะคะตินาพร้อมทั้งทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลากันไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับสองกอกุ้งและพี่กุ๊กเช่นเคยนะคะไปเริ่มข่าวดีของวงการวอลเลย์บอลชายไทยเราค่ะวันนี้เราเฉือนชนะเกาหลีใต้สุดมันเลย3-2เซตการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วค่ะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ AVC Men Volleyball Continental Championship หรือว่าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจัดกันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้เป็นเกมการแข่งขันในกลุ่ม C นะคะซึ่งทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบกับเกาหลีใต้ค่ะหลังจากผลงานนัดแรกไทยเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะกาตาร์มาขาดลอย3เซตรวดซึ่งรูปเกมวันนี้2เซตแรกทีมไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเดินหน้าบุกทำแต้มได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะไปได้ก่อนสกอร์25-18 25-16คะแนนขึ้นนำ2-0เซตขออีกแค่1เซตเท่านั้นจะปิดแมตช์นี้ค่ะแต่ว่าจากนั้นเป็นเกาหลีใต้นะคะแก้เกมมาได้ดียืนระยะเกมรุกแล้วก็เกมรับได้เหนียวแน่นค่ะทำแต้มห่างโดยตลอดทั้งเซตนะคะมาชนะในเซตที่3 25-20คะแนนไล่ตามไทยเรามา1-2เซต
1: จากนั้นเซตที่4เกมเป็นไปอย่างสูสีครับทั้ง2ฝ่ายผลัดกันทำแต้มเบียดกันแบบแต้มต่อแต้มก่อนที่จะเป็นเกาหลีใต้อาศัยความแน่นอนช่วงปลายเซตเบียดชนะไป25-22เสมอกัน2-2เซตครับเซตตัดสินเกมยังคงตื่นเต้นและสูสีเพราะว่าทีมชาติไทยมาเร่งเกมบุกทำแต้มสำคัญในช่วงท้ายครับปิดแมตช์เอาชนะไปได้สุดตื่นเต้น15-12นะครับไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้ครับ3-2เซตเก็บชัยชนะ2แมตช์ติดต่อกันมีเพิ่มเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยนัดต่อไปวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันพุธที่9กันยายนเวลา 11:30 นครับทัพเทควันโดไทยเดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเลิกเอาชัยก่อนไปลุยศึกเอเชียนเกมครับทัพกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เดินทางไปเข้าพบดร.มหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสนะครับเพื่อขออนุญาตก่อนเดินทางไปแข่งขันที่ทอสสำนักงานใหญ่โดยมีนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาเข้าพบครับดร.มหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นนักเทควันโดไทยทุกคนไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับอยากให้ทุกคนภูมิใจกับตัวเองที่ก้าวมาถึงจุดนี้ครับเพราะต้องผ่านอะไรมากมายการได้มายืนตรงจุดนี้ถือว่าเก่งมากๆแล้วครับ
2: ได้มีการพูดคุยกับนักกีฬาไปว่าไม่ว่าจะคู่ต่อสู้จะเป็นใครเป็นยังไงนะครับมีความเก่งแค่ไหนนะครับพวกเราคนไทยทุกคนมีความเชื่อมั่นนะครับว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยจะสามารถสู้กับนักกีฬาชาติต่างๆได้อย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสติมีสมาธินะครับแล้วก็ไปสนุกกับกีฬาที่ทุกคนชอบนะครับแล้วพวกเราคนไทยทุกคนจะคอยให้กำลังใจนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พวกเราก็คงจะรอชื่นชมความสำเร็จของนักกีฬาเทควันโดไทยทุกคนครับ
0: จากนั้นทีมจอมเตะไทยได้เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่ศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณนะคะเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเดินทางไปแข่งขันโดยนายธนดิษฐ์รัตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำกันมาโดยตลอดในทุกทัวร์นาเมนต์ที่มีความสำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาค่ะ
3: ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจนะครับแล้วก็มีความสงบมีสตินะครับแล้วก็มีความมั่นใจเนี่ยก็มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองนะครับที่ปกป้องปกปักรักษาแล้วก็คอยดูแลเรานะครับตลอดการแข่งขันที่เราจะมีขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: สำหรับทีมเทควันโดทีมชาติไทยประเภทต่อสู้จะไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1สัปดาห์นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนส่วนทีมภูมิเซ่จะเดินทางไปแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปครับ
0: ส่วนทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยรายงานตัวเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมค่ะซึ่งโค้ชหวังก็ตั้งเป้านะคะเรื่องของบริหารจัดการทีมให้ดีเพื่อให้ไปไกลที่สุดค่ะที่โรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ทเทลนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางมารายงานตัวนะคะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนำโดยโค้ชหวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักกีฬาตามรายชื่อที่ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะโค้ชหวังบอกว่าความพร้อมตอนนี้น่าจะเกือบ100%แล้วค่ะเพราะว่าน้องชุดนี้ก็เคยเข้าแคมป์มาด้วยกันก่อนและตอนนี้ลีกก็เพิ่งเปิดน้องๆเรื่องของความฟิตน่าจะพร้อมสมบูรณ์เพราะว่าได้ปรีซีซั่นกับสโมสรมาก่อนหน้านี้นะคะเป้าหมายการไปเอเชียนเกมคือการเก็บให้ได้6คะแนนใน2เกมแรกค่ะถ้าทำได้พอผ่านรอบแรกไปเข้ารอบ2ก็จะได้นักเตะฟูลทีมเชื่อว่าตอนนั้นเกมเจอกับญี่ปุ่นอาจจะมีการโรเตชันแต่ถ้าไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องมีแผนสำรองเอาไว้ในเรื่องของการบริหารจัดการค่ะ
4: แน่นอนครับอาจจะบอกว่าไม่ส่งผลก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้องเองก็เป็นนักเตะที่ที่มีความสามารถสูงอยู่แล้วนะครับยิ่งในระดับยู23ปีแล้วก็กับทีมชุดนี้ก็เป็นตัวหลักมาโดยตลอดนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ที่น้องได้พัฒนาขึ้นไปรับใช้ในชุดใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกับน้องๆหลายคนนะครับที่ขึ้นมาทดแทนนะครับผมแล้วก็ผมก็เชื่อว่าน้องๆที่ขึ้นมาทดแทนก็สามารถทำผลงานได้ดีเพราะว่าเราได้ร่วมกันอยู่แคมป์กันมาหลายๆแคมป์แล้วนะครับ
1: สำหรับทีมครับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับโปรแกรมนัดแรกวันที่16กันยายนพบคีกิสถานนัดที่2วันที่20กันยายนพบฮ่องกงและวันที่3และนัดที่3วันที่23กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีพิธีเปิดวันที่19กันยายนนะครับแต่ว่าเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาครับที่หางโจวปี2022ที่จีนนะครับนักกีฬาไทยทำผลงานอะไรไว้บ้างไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

0: ย้อนกลับไปในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยฝากผลงานสถานเอเชียปิดฉากในอันดับที่8ของตารางโกยไปได้ถึง12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้เต็ไมไปด้วยหยาดเหงื่อคราบน้ำตาคำสุ ประมาทมากมายที่นักกีฬาต้องพบเจอเริ่มกันที่เซปักตะก้อกีฬาที่แบกรับความกดดันมหาศาลแต่ก็ทำผลงานได้สมราคาขุนพลลูกหวายไทยทั้งชายและหญิงยังคงตอกย้ำความเป็นมหาอำนาจแห่งเอเชียไม่ปล่อยให้เหรียญทองหลุดมือแม้แต่เหรียญเดียวกวาดเรียบครบทุกรายการที่ส่งแข่งขันขณะที่ก๊อฟสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็คือวงการเมื่อโปสาวไทยโชว์วงสวิงสุดนิ่งเหมา2เหรียญทองจากประเภททีมหญิงและบุคคลหญิงโดยได้จากโปเปียโนอภิชยายุบลแถมด้วยอีก1เหรียญเงินจากประเภททีมชายมาที่กีฬาทางน้ำอย่างเรือใบและวินเซิร์ฟที่ยังคงรักษามาตรฐานระดับท็อปโตขึ้นคว้าเหรียญทองกับแผ่นดินบ้านเกิดได้อย่างสง่างามขยับมาที่เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจต้องเผชิญเรื่องที่เกือบทำให้แฟนเทควันโดช็อกกันทั้งทั่วโลกเมื่อระบบเกาะอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาดจนคะแนนของคู่แข่งเจ้าภาพจีนพุ่งพวดไปถึง0ต่อ26คะแนนอย่างค้านสายตาแม้จะถูกกดดันอย่างหนักและต้องประท้วงกันให้วุ่นวายแต่ด้วยหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้เทนนิสตั้งสติกวงความตายกับมาเตะทำคะแนนรัวๆพลิกนรกคว้าเหรียญทองไปได้แบบสะใจคนดูแถมในทัวร์นาเมนต์นี้น้องหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงยังโชว์ฟอร์มดุผงาดคว้าเหรียญทองเทควันโดชายปลดล็อกเหรียญทองที่คนไทยรอคอยมานานถึง13ปีเต็มด้านกีฬา100เมตรชายท่ามกลางอุปสรรคและอาการบาดเจ็บของเพื่อนร่วมทีมเจ้าบิวภูริพลบุญสอนสวมหัวใจสิงสปินทำเวลา 10.02 วินาทีในรอบรองชนะเลิศทุบสถิติประเทศไทยลาบคาบก่อนที่จะทะยานคว้าเหรียญเงินมาครองสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักวิ่งชายไทยคนแรกในรอบ17ปีที่คว้าเหรียญได้ในระยะนี้ขณะที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยต้องเผชิญกับมรสุมคำวิจารณ์และเสียงสบประมาทในโลกออนไลน์อย่างหนักหลังจากที่ต้องกำศึกหนักทั้ง VNL ชิงแชมป์เอเชียจนไปถึงคัดโอลิมปิกที่ลากยาวอย่างต่อเนื่องทำให้สภาพร่างกายเหนื่อยล้าจนโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีแต่สุดท้ายพวกเธอก็รวมพลังสู้ยิบตาสยบทุกเสียงวิจารณ์ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงกลับมาฝากแฟนๆได้อย่างสมศักดิ์ศรีและที่ต้องตบมือให้ดังๆคือการปลดล็อกเหรียญประวัติศาสตร์ทัพลูกเด้งสาวไทยสร้างปฏิหาริย์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภททีมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมทำเอานักกีฬาถึงกับหลั่งน้ำตาตามมาด้วยทัพพายเรือแคนูที่อรสาเที่ยงกระโทกและอภิญญาสร้อยจิตจ้วงน้ำคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์เหรียญแรกของสมาคมได้สำเร็จปิดท้ายกันที่กีฬาน้องใหม่ที่เพิ่งถูกบรรจุเข้าชิงชัยเป็นครั้งแรกการโดนสเต็ปเต้นบีบอยและบีเกิร์ลสุดมันภายใต้พื้นที่แค่6คูณ6เมตรซึ่งนักกีฬาไทยของเราสามารถทะลุเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายท่ามกลางคู่แข่งระดับมหาการถือเป็นการเบิกเลิกที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยตามมาด้วยอีสปอร์ตชิงชัยในเกม FC ออนไลน์ที่นักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์ไทยชิงไทยโคจรมาเจอกันเองในรอบชิงชนะเลิศก่อนที่ทีเดชทรงสายสกุลจะคว้าเหรียญทองและพัฒนศักดิ์วรนันท์คว้าเหรียญเงินตอกย้ำว่าวงการอีสปอร์ตไทยคือเบอร์ต้นๆของเอเชียอย่างแท้จริงเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมได้ทิ้งความทรงจำที่งดงามบทเรียนอันล้ำค่าและพิสูจน์ให้เห็นถึงหัวใจของนักสู้ของคนไทยและนี่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะส่งไม้ต่อให้กับทัพนักกีฬาไทยก้าวไปสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งในเอเชียนเกมไอจีนาโกย่า2026แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมนับถอยหลังแล้วมาร่วมส่งแรงใจให้ทีมชาติไทยทำผลงานกระหึ่มเอเชียไปด้วยกันทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน
1: ส สมาคมกีฬาพาเดลแห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดมีการเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการพร้อมแถลงความพร้อมส่งเสริมนักกีฬาลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะสมาคมกีฬาพาเดลไทยภายใต้การนำของนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมล่าสุดได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับสมาคมกีฬาน้องใหม่ของไทยเราค่ะได้รับเกียรติจากนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมรวมไปถึงมอสปฏิภาณปฐวีการกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคมของสมาคมมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยทางสมาคมกีฬาพาเดลไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าอย่าง FIP Silver ซึ่งจะมีบรรดานักกีฬาระดับท็อป50และท็อป100ของโลกเดินทางมาแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของ4นักกีฬาทีมชาติไทยด้วยค่ะที่เราจะส่งแข่งขันนะคะในส่วนของประเภทชายอันนบราเวอร์สเตฟาโนมอสโซล่าแล้วก็ในส่วนของนักกีฬาหญิงดาเรศศรีรุ่งเรืองกับนาตาลีนาคประเสริฐในการลงแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกนั่นเองค่ะ
2: สำหรับความพร้อมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมาคมได้ดึงผู้ฝึกสอนระดับมืออาชีพจากประเทศสเปนมาปรับแทคติกการเล่นและสร้างความเข้าใจในเกมอย่างเข้มข้นก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันครับ
3: ค่ะก็ตั้งแต่ที่เราได้ไปแข่งเอเชียคัพนะคะซึ่งเป็นสนามที่ใกล้ๆกันสนามลักษณะเดียวกันเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็

0: ทีมของเรานะคะก็คือทางทีมหญิงของเราเนี่ยก็คือจบอันดับที่6จาก17ประเทศซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าโอเคเราถ้าเรากลับมาฝึกฝนต่อเราก็จะมีลำดับที่ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้เราก็ไม่เคยหยุดที่จะฝึกฝนนะคะเราก็มีการฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนะคะนักกีฬาก็เทรนทุกวันนะคะก็เลยมีความพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความมั่นใจว่าครั้งนี้เราจะทำได้รอบได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้นนะคะในโค้งสุดท้ายนี้นะคะมีเรามีการจ้างนะคะโค้ชจากสเปนนะคะเป็นนักกีฬามืออาชีพนะคะท็อปร้อยของสเปนมาฝึกเข้มข้นให้กับนักกีฬาของเราทั้ง4ท่านนะคะก็คือโค้ชก็จะมาปรับเทคนิคการเล่นนะคะให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้นักกีฬาเข้าใจเกมของพาเดลมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับเป้าหมายในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมคาดหวังลุ้นเหรียญรางวัลในประเภททีมหญิงเป็นหลักนะครับเนื่องจากทัพนักกีฬาไทยเคยทำผลงานจบอันดับ6จาก17ประเทศในศึกเอเชียนคัพเมื่อปลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้ได้วางเป้าหมายระยะยาวในอีก 2-3 ปีข้างหน้าในการผลักดันกีฬาพาเดลให้เป็นที่แพร่หลายในคนไทยมากขึ้นรวมทั้งมีการพัฒนาเยาวชนด้วยครับนักกีฬายิงปืนร่วมเสวนาสะท้อนผลกระทบหลังรัฐบาลเดือนหน้าคุมอาวุธปืนเข้มข้นครับสถานการณ์การควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลยังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากภาคประชาชนและวงการกีฬาครับล่าสุดคณะก่อตั้งสมาคมผู้ครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายประเทศไทยจัดเสวนาหัวข้อฝ่าวิกฤตปืนถูกกฎหมายและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การเสนอพรบอาวุธปืนฉบับใหม่ภาคประชาชนนายชาครีชวนะสมิทธ์คณะก่อตั้งสมาคมผู้ครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายประเทศไทยกล่าวว่าภาคประชาชนไม่ได้ต้องการต่อต้านอำนาจรัฐแต่ต้องการให้เกิดความชัดเจนเรื่องสิทธิ์ของผู้ครอบครองอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องโดยมี4ประเด็นหลักได้แก่1สิทธิในการครอบครองอาวุธปืนตามใบอนุญาตที่ผ่านการกันกรองจากนายทะเบียน2สิทธิในการนำปืนที่ได้รับอนุญาตไปยังสถานที่ที่มีความจำเป็นเช่นสนามยิงปืนร้านซ่อมหรือการย้ายที่อยู่อาศัย3สิทธิในการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความรู้และความชำนาญนะครับ4สิทธิในการป้องกันตัวครอบครัวป้องกันตนเองครอบครัวและชุมชนภายใต้กรอบกฎหมายครับ
2: ค่ะในส่วนของนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยก็บอกนะคะว่ามาตรการการควบคุมอาวุธปืนที่กำลังเกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬายิงปืนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาเรื่องของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนออกไปฝึกซ้อมแข่งขันนะคะซึ่งผลงานของยิงปืนไทยเราก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศรวมไปถึงนักกีฬาไทยเราอยู่แถวหน้าของโลกแต่ว่าตอนนี้นักกีฬากำลังเจอข้อจำกัดเกี่ยวกับปืนและก็กระสุนจงส่งผลต่อการฝึกซ้อมค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลเตรียมส่ง18นักเตะเยาวชนไปติวเข้มฝึกสอนกับสโมสรกัมบะโอซาก้าในประเทศญี่ปุ่นค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดจัดแถลงข่าวโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดสู่นักกีฬาก้าวไปสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569โดยมีนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยดร.ชันวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมไปถึงน้องๆฟุตบอลเยาวชนและผู้ปกครองมาประกาศความพร้อมค่ะ
1: โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ได้เข้าถึงโอกาสฝึกทักษะฟุตบอลต่อยอดเป็นนักเตะอาชีพและก้าวสู่ระดับนานาชาติถือเป็นการจัดต่อเนื่องปีที่7แล้วซึ่งปีนี้ได้คัดเลือกนักเตะแววดีจำนวน18คนจะเดินทางไปร่วมฝึกทักษะลูกหนังกับสโมสรกัมบะโอซาก้าทีมดังลีกญี่ปุ่นดีกรีแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยซึ่งถือเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงและมีเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่รวมไปถึงระบบการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลอย่างครบวงจรนอกจากนี้ยังได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรและชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวด้วยครับ
3: เราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับซึ่งเราคาดหวังว่าน้องๆนักกีฬาในชุดนี้ครับจะได้ไปเก็บประสบการณ์นะครับแล้วก็กลับมาพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้น้องๆเหล่านี้ครับมีได้รับเป็นได้เล่นมีโอกาสได้เล่นเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตแล้วก็ทำให้น้องๆ นะครับก้าวสู่นักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตครับ
1: สำหรับนักเตะเยาวชนและทีมงานจะเดินทางไปยังญี่ปุ่นและฝึกซ้อมทักษะต่างๆตั้งแต่วันที่10ถึง20กันยายนนี้ครับ

0: ค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ำวันนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ทั้งสองท่านครับส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนิเตอรอยของประเทศบราซิลครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสี่คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปี7กันยายน2569ซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเช่นทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้อง

เป็นธรรมมีการประทับตราพระราชสีพระคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อๆมาทรงสืบสานรักษาและทรงปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสีวัดพระขังโคสิตารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรวัดราชสิทธารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชด่อนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชนาควัดราชบูรณะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุตสะเทวะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณติสสะเทวะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกิติโสพลมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณญาโณทยะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสเกตสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอุทธายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระผู้ทรงประกอบพระกิจกรรมในการทำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นการทรงสืบสานธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตซึ่งทรงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีพระ
อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการ

โมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางกรมควบคุมโรคเริ่มใช้จริงและบุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้มาเยี่ยมและประชาชนในชุมชนภายนอกเพราะโรคติดต่อไม่สามารถถูกจำกัดไว้ด้วยกำแพงหรือเขตพื้นที่การป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกันกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านป่งกระทิงบนซึ่งโรงเรียนทั้ง3แห่งมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างผาสุกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปลกสุธรรมารามวัดแก่งจันเจริญจังหวัดสมุทรสงขลา

ามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท A-Watt Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรพร้อมคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีกันพุทธสยามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางมาลีเกษมสุขพร้อมคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสทรีลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
วันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอท่าวังผาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่18ถึง22สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายครอบคลุม10อำเภอ54ตำบล466หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยมุ่งนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเข้าไม่ถึงส่งเสริมสนับสนุนศึกษาสาธารณสุขและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนไปสู่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส
1: อุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนการขอประกันตัวในชั้นพนักงาน

0: ญาติแกที่โดนคดีได้ประกันตัวไหม
1: ตอนนี้เรื่องอยู่ที่อัยการแล้วล่ะป้าไม่รู้จะทำยังไงต่อดี
0: เฮ้ยมันประกันตัวในชั้นอัยการได้นะ
1: จริงเหรอป้า
2: อยากรู้ถามอัยการนิติเลยเดินมาทางนี้พอดี
3: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
1: การขอประกันตัวในชั้นอัยการมีด้วยเหรอคะ
3: มีครับการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานอัยการเป็นหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งปฏิบัติตามหลักของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ครับทั้งนี้จะทำได้เมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการซึ่งคนที่มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวคือผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นเป็นญาติพ่อแม่หรือนายจ้างผู้บังคับบัญชาหรือสามีภรรยาโดยได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนครับส่วนหลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณีจะต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์ 2. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์แล้วอย่าลืมเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับทั้งนี้ในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันไปหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีหรือสำนักงานอัยการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ
1: ขอบคุณมากค่ะอัยการนิติ
0: เห็นไหมมันมีจริงๆนะ
4: มงคล38ประการประการที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชาให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์และผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูและรักษาคุณธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โอทาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศิสุนาครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2HD ทางออนไลน์นะครับว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT นะครับเข้ามาแล้วมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะครับ
0: ครับวันนี้ในส่วนของรายการของเรานะครับเรื่องดังหลังข่าว
1: ครับ
0: แล้วก็จะนำเสนอว่าด้วยเนื้อหาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570
1: ครับ
0: ในวาระที่2ที่3ได้รู้ว่าถ่ายทอดสดกันตลอดทั้ง3วันแล้วเราก็ช่วงของเรื่องดังหลังข่าวเราก็จะเกาะติดทั้ง3วันเลยนะครับ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นไปตามนโยบายนะครับ NBT และกรมประชาสัมพันธ์เราจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็มีการถ่ายทอดเรียกได้ว่าเพื่อความโปร่งใสนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นภาพ
1: ครับ
0: แล้วก็รับฟังข้อมูลในการนำเสนอในที่ประชุมไปพร้อมๆกัน
1: ครับซึ่งตอนนี้น่ะเอาจริงตามช่องทางออนไลน์นะครับของทาง NBT ตอนนี้ก็ยังคงมีการถ่ายทอดอยู่นะครับสำหรับบรรยากาศของการอภิปรายในสภานะครับเพราะว่าการอภิปรายก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วตั้งแต่ช่วง 9:00 น.นะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะต่อเนื่องยาวไปจริงๆแล้วเนี่ยเป้าวันนี้พี่เล็กเขาตั้งใจจะให้ไปถึงมาตราที่15ตอนนี้เขาปีการพิจารณารายมาตราแล้วก็ลงมติรายมาตราตอนนี้10และเป็นคิวของกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับก็ตอนแรกบอกว่าเที่ยงคืนแล้วก็มีการขยับคือจะมีการขานเวลามาเรื่อยๆตอนนี้น่าจะอาจจะจบสัก1นาฬิกาตีหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องติดตามกันเรื่อยๆนะครับ
0: ครับเป็นข้อถ้าพูดถึงข้อมูลเบื้องต้นนะครับเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี2570ก็คงเป็นที่ทราบกัน
1: ครับ
0: งบประมาณปี70ที่พูดถึงวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,788 ล้านล้านบาทนะครับ 3,788 ล้านล้านบาทที่มีการพูดถึงว่ามีการปรับลดวงเงินในบางส่วนจากกระทรวงนึงนะมีหลายกระทรวงเลยที่ตัวเลขขอมาเท่านี
1: ้
0: แล้วตัวเลขก็ถูกหันลดลงแต่โดยภาพรวมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวเลขภาพรวมเนี่ยงบประมาณ 3,788 ล้านล้านบาทคุณ
1: ครับ
0: ตัวเลขไม่ได้หายไปไหนนะครับตัวเลขก็อาจจะถูกโยกไปอยู่อีกที่นึงอาจจะเป็นงบกลางหรือจะเป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นองค์กรอื่น
1: ครับก็งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 3.78 ล้านล้านบาทนะครับก็จะพิจารณากันแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนที่กรรมธิการเขาพิจารณากันแล้วแล้วก็มีการปรับลดลงมาเนี่ยตีเลขกลมๆนะพี่เล็กประมาณ 12,000 ล้านทีนี้มันก็มีเรื่องที่พูดกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าตัวเลขที่ปรับลดลงบางส่วนเอาไปเข้างบกลางนะครับวันนี้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีการอภิปรายในเรื่องของประเด็นนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พูดถึงว่าทำไมถึงต้องไปเข้างบกลางวันนี้ก็มีการชี้แจงนะครับวันนี้รู้สึกว่าคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะประจำอยู่ที่สภานะครับก็มีการชี้แจงนะครับในหลายๆมาตรานะครับที่ทางสมาชิกเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการอภิปรายกันนะครับโดยส่วนใหญ่ภาพรวมพี่เล็กวันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยจากตอนแรกที่เรามองว่าเอ๊ะเวทีในการพิจารณางบเนี่ยมันจะกลายเป็นศึกซักฟอกแบบย่อมๆหรือเปล่าแต่ถ้าเท่าที่ติดตามมาตลอดทั้งวันวันนี้รู้สึกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะพี่เล็ก
0: ครับเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับตัวเลขวงเงินงบประมาณปีนี้3ปี70นะครับ 3.788 ล้านล้านบาทตัวเลขนะครับ
1: ครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เขาก็ไล่กันรายมาตรานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวโดยภาพรวมตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีบ้างที่บอกว่าอ่างงบประมาณในส่วนของหน่วยงานนี้แต่พอลงเจาะลึกในรายละเอียดอาจจะดูแล้วขอบเขตงานมันอาจจะไม่ใช่งานที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือเปล่าก็มีการเรียกร้องให้มีการปรับลดนะครับก็เดี๋ยวในรายละเอียดเราก็คงต้องติดตามแล้ววันนี้ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณกรวีปริศนานันทกุลซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบปี70ด้วยนะครับ
0: ก็เป็นประธานวิปรัฐบาลด้วยนะครับท่านก็อาจจะมีบางช่วงนะครับ
1: ร
0: ีบมาให้เวลากับรายการของเราเพื่อที่จะเล่าถึงบรรยากาศทั้งภาพรวมนะครับแล้วก็บรรยากาศในเรื่องของการพิจารณาไปถึงไหนแล้วนะครับถือว่าอัปเดตที่สุดแล้วนะครับสักครู่นะครับ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วตามกำหนดการเดิมนะครับตามกำหนดการที่เราได้ทราบกันมาก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมในการประชุมสภาในการพิจารณางบปี70ในตลอดทั้ง3วันเนื่องจากว่าท่านนายกมีภารกิจนะครับที่จะต้องเดินทางไปที่นอร์เวย์นะครับแต่ว่าเมื่อเช้าท่านเดินทางไปที่สภาพี่เล็ก
0: ก็ไปร่วมใช่ไห
1: ม
0: ในฐานะที่เป็นส.ส.ด้วยเป็นนายกรัฐ
1: ม
0: นตรีด้วย
1: ก็ท่านก็บอกว่าก็ใช้เวลาเท่าที่พอมีก่อนที่จะเดินทางนี่แหละเข้าไปร่วมประชุมแล้วก็จะได้ลงมติเพราะเขาลงมติเนี่ยเป็นรายมาตราท่านนายกก็จะได้มีโอกาสได้ลงมติอยู่นะครับแต่ว่านักข่าวก็ไปถามบอกว่าการที่ท่านไม่อยู่แบบนี้เป็นห่วงหรือเปล่าในการพิจารณาอะไรเงี้ยปกติท่านอาจจะต้องมีการชี้แจงหรืออะไรแบบนี้ไหมนะครับจริงๆท่านนายกก็บอกว่าไม่ห่วงหรอกเพราะว่ามีท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยคอยอยู่นะครับแล้วก็ดูแลอยู่นะครับเชื่อว่าจะชี้แจงภาพรวมหรือว่าข้อสงสัยของทางสมาชิกได้นะครับ
0: ท่านรองนายกเอนิติเนี่ยก็ในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมาธิการด้วย
1: ใช่
0: นะครับในเรื่องของงบประมาณในครั้งนี
1: ้ครับโดยวันนี้นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ก็มาฟังการอภิปรายของสภานะครับซึ่งตนเองเนี่ยต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะว่าคืนนี้จะเดินทางไปนอร์เวย์เนื่องจากว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพพระราชาสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นะครับซึ่งท่านนายกก็มีกำหนดที่จะเดินทางไปในค่ำคืนนี้นะครับนายกก็เลยบอกว่าช่วงก่อนออกเดินทางก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตราทีนี้นักข่าวถามว่าการอภิปรายร่างพรบ.งบปี70เนี่ยใช้เวลา3วันแต่นายกไม่ได้อยู่ในประเทศมีความเป็นห่วงอะไรไหมท่านนายกบอกว่ามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญก็อยู่สภาเพื่อชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างให้กับสมาชิกอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นวาระ2วาระ3ทีนี้พอแล้วเสร็จจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเขาก็จะต้องส่งต่อถูกไหมพี่เล็ก
0: ครับ
1: เขาก็จะต้องส่งต่อไปให้วุฒิสภาพิจารณาต่อท่านนายกก็เลยบอกว่าอันนี้ก็ยังพอมีเวลาอยู่นะครับวันเดียวกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมสภาด้วยนะครับก็บอกว่าภาพรวมการประชุมเป็นไปด้วยดีในสภามีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นซึ่งรัฐบาลก็รับฟังนะครับฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
2: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังนะครับทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับครับ
0: ส่วนบรรยากาศในสภานะครับที่ดำเนินมาตั้งแต่9โมงเช้านะครับวันนี้ก็ลุล่วงมา2ทุ่มกว่าแล้วคุณนิกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คงจะอยากเห็นบรรยากาศสภาพบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วพี่นาถึงตรงไหนแล้วช่วงนี้เราจะไปสนทนากับทางคุณกรวีปิศนานันทกุลนะครับประธานกรรมาธิการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลครับท่านอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณกรวีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับก็ในฐานะทั้งเป็นประธานวิปรัฐบาลแล้วก็เป็นทางกรรมธิการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องถามก่อนว่าวันนี้ที่ได้อยู่ในสภาแล้วก็เห็นบรรยากาศตอนนี้ภาพรวมวันนี้ถือเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าหลายคนกังวลตอนแรกบอกว่าอุ๊ยอาจจะมีการใช้เวทีนี้เป็นศึกซักฟอกแบบซ้อมๆย่อมๆหรือเปล่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ตั้งแต่เช้ามานะครับการประชุมต้องบอกว่ามันไปแล้วก็ด้วยความเรียบร้อยดี
0: ครับ
3: ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็จะอภิปรายในประเด็นเรื่องของข้อเสนอแนะต่าง
0: ๆครับ
3: คำถามต่างๆทีละมาตราก็คือเป็นรายกระทรวงรายกระทรวงไป
0: ครับ
3: นะครับตอนนี้มาถึงกระทรวงต่างประเทศนะครับก็ถือว่าไปความเรียบร้อยในห้องประชุมก็เป็นไปได้ด้วยดีครับไม่ได้มีการเสียเวลาในการประท้วงอะไรกันทั้งสองฝ่ายครับ
1: ครับ
0: ท่านนายกน่าจะเดินทางไปต่างประเทศนี่ได้มีการมอบหมายให้ดูแลในเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับในช่วงของการประชุมในครั้งนี้ครับ
3: ครับท่านก็ในกำชับในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับว่าหน้าที่ของเราคือการต้องอยู่พิจารณานะครับแล้วก็ฝากส.ส.ว่าขอให้ช่วยกันทำหน้าที่ทั้ง3วันนี้อย่างเต็มที
0: ่ครับ
3: นะครับท่านมีภารกิจสำคัญเมื่อเช้าท่านก็เข้ามา
0: คร
1: ับ คุณกรวีมองประเด็นของทางสมาชิกในการอภิปรายวันนี้เป็นยังไงบ้างครับถือว่าตรงประเด็นไหมครับ
3: คือก็ส่วนใหญ่มันก็อยู่ในเรื่องของงบประมาณ
4: ครับ
3: นะครับแต่ว่าประเด็นในการอภิปรายบางทีมันอาจจะเลยไปจนเป็นวาระหนึ่งมากไปหน่อย
4: ครับ
3: นะครับนั่นหมายถึงว่าโดยปกติวาระสองเนี่ยมันจะลงในรายละเอียดว่ามีการปรับลดแบบนี้ปรับลดอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ส่วนที่ฟังดูก็จะมีบางคนที่อภิปรายในภาพรวมของกระทรวงนั้นๆไปนะครับซึ่งก็อาจจะยังไม่ลงประเด็นในเรื่องของในอภิปรายในวาระสองมากนะครับแต่ทั้งหมดแต่ก็ต้องยื่นชมในเบื้องแรกว่าประเด็นในการอภิปรายนะครับกรอบมันยังอยู่ในงบประมาณมันไม่ได้เลยไปเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรพวกนี้ครับก็ไม่ได้ไปถึงขั้นนั้น
0: ครับทีนี้ยังเป็นเรื่องของงบประมาณมันก็มีเรื่องของการปรับลดมีการพิจารณาตรงนี้เนี่ยในส่วนที่ท่านเองก็เป็นกรรมธิการเนี่ยครับในเรื่องของการปรับลดหรือเพิ่มเติมอะไรตรงไหนเนี่ยใช้หลักคิดวิธีพิจารณาอย่างไรบ้างครับในส่วนของกรรมธิการครับ
3: ครับก็ในส่วนของการปรับลดก่อนนะครับเราปรับลดไปหนึ่งพันกว่าล้านนะครับก็ดูแลครับว่ามันมีเหตุผลความจำเป็นที่เร่งด่วนไหมอันไหนที่ปรับลดแล้วไม่ได้กระทบกับเนื้องานนะครับอันไหนที่พอที่จะดึงงวดเวลางวดระยะเวลาในการจ่ายออกไปได้อะไรแบบนี้ครับเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณในปีนี้ให้ได้มากที่สุดครับในส่วนของการปรับเพิ่มเนี่ยเราก็มาดูว่าในหน่วยงานไหนที่ขอปรับเพิ่มเข้ามานะครับและมีเหตุผลมีความจำเป็นที่จะเป็นที่ต้องใช้เงินงบประมาณที่อาจจะไม่ได้ตั้งไว้ในตอนแรกนะครับแต่มีความจำเป็นที่ต้องใช้แล้วก็ขอเพิ่มเติมเข้ามาเราก็พิจารณาปรับเพิ่มไปให้นะครับ
0: ร
3: วมไปถึงงบกลางที่ตั้งไว้สำหรับเหตุการณ์เผื่อไว้สำหรับในเหตุการณ์ที่มันเป็นประเด็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่ได้คาดการไว้นะครับก็ไปเพิ่มในงบกลาง
0: ครับ
3: ประมาณ6,000กว่าล้านด้วย
0: ล้านบาทก็ยังอยู่ในวงเงินตัวนี้ถูกไหมครับไม่ว่าจะยกไปไหนก็ตาม
3: ก็อยู่ในวงเงินครับอยู่ในวงเง
0: ิน
3: ตัวนี้อยู่ครับ
0: ทีนี้ในส่วนของกรรมธิการโดยภาพรวมครับ

0: มีข้อเสนอต่อรัฐบาลยังไงบ้างไหมครับในเรื่องของงบประมาณการรับมือตรงนี้ครับ
1: ก็มีในเรื่องของการใช้เงินงบประมาณนะครับที่วันนี้เนี่ยได้มีการอภิปรายกันไปค่อนข้างมากว่าขอให้รัฐบาลเนี่ยได้ใช้เงินให้ตรงไปตามวัตถุประสงค์นะครับพอไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนใช้เงินอย่างประหยัดคุ้มค่าอะไรแบบนี
0: ้ครับ
2: ครับขอย้อนกลับไปที่งบกลางที่วันนี้ทางสมาชิกหลายคนก็มีการอภิปรายเรื่องของว่าไปซ้ำซ้อนพรก.กู้เงินหรือเปล่าในส่วนของกรรมธิการอันนี้อยากจะ
0: เป็นไงครับ
2: ชี้แจงยังไงได้บ้างครับ
1: ก็ทางในกรรมธิการเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีเองก็ลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับว่ามันคนละส่วนกันคนละประเด็นกันอันนี้มันตันเอาไว้สำหรับที่ไปให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เขามีเงินสะสมเงินนอกงบประมาณเนี่ยนะครับไปกระตุ้นให้ใช้เงินเหล่านี้ออกมาโดยที่รัฐเนี่ยจ่ายเงินสมทบบางส่วนนะครับก็เหมือนเป็นแมทชิ่งฟันเพื่อที่จะไปให้หน่วยงานที่เขามีเงินนอกงบประมาณเงินสะสมของเขาเนี่ยใช้เงินของเขานะครับแล้วก็มาใช้เงินบางส่วนที่อยู่ในไอ้12,000 ล้านนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นให้ใช้จ่ายเงินให้เพิ่มเติมมากขึ้น
0: ครับทีนี้ดูเหมือนว่าทางฝ่ายค้านเองเนี่ยก็มีการพูดถึงแมทชิ่งฟันตรงนี้คุณกรวีมีแนวคิดไหมครับว่าเราได้คุยกันหาข้อมูลหรือว่ามีแนวทางยังไงบ้างไหมครับตัวนี้จะ
1: จริงๆเนี่ยแหละครับไอ้การที่การไม่12,000 ล้านเนี่ยแหละครับที่จะไปทำแมทชิ่งฟันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ดีนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดใหม
2: ่ครับ
1: คือถ้าสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเงินนะผมยกตัวอย่างของท้องถิ่นมันมีท้องถิ่นเป็นจำนวนมากนะครับท้องถิ่นเนี่ยที่ผมพูดเงินนอกงบประมาณเงินสะสมคงเหลือเนี่ยผมไม่ได้พูดถึง 5,000 ล้าน 8,000 ล้าน 10,000 ล้านนะครับผมกำลังพูดถึงเงิน 400,000 ล้านบาทที่มันอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนะเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลทั้งประเทศเนี่ยรวมเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ 400,000 กว่าล้านบาทซึ่งไม่ได้ถูกเอามาใช้เลยนะครับในขณะที่ประเทศเนี่ยเรามีภาระทางการเงินค่อนข้างมากถ้าหากว่าเราสามารถไปกระตุ้นการใช้จ่ายเงินสะสมพวกนี้ออกมาได้เนี่ยมันก็จะเกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในประเทศเงิน 12,000 ล้านเนี่ยถ้าใช้หมดนะครับมันไม่ได้แค่เงิน 22,000 ล้านนะครับ
2: ครับ
1: มันอาจจะไปสร้างเงินลงทุนถึง 30,000 ล้านถึง 40,000 ล้านถึง 50,000 ล้านบาทได
2: ้ครับ
1: นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการเงินต่อเงินลงต่อการลงทุนในภาพรวมของประเทศ
2: ครับถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าหน่วยงานอยากจะดำเนินโครงการใดสักโครงการหนึ่งก็ตั้งโครงการขึ้นมาแล้วหน่วยงานนั้นก็ต้องตั้งงบของตนเองมาก่อนที่เป็นเงินนอกงบประมาณแล้วเราก็จะสมทบเข้าไปอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือสามารถเอามาขอรับการสนับสนุนได้โดยไม่ต้องตั้งเป็นงบรายการใหม่ใช่ไหมครับตรงนี้
1: ใช่ครับแล้วก็เอาเสนอเป็นโครงการเข้ามาเพื่อที่จะมาใช้เงินบางส่วนของไอ้ตัวแมชชีนฟันตรงนี้ไปสมมตินะครับเขามีแผนที่จะลงทุนกันมาโครงการทั้ง200-300 ล้านบาทนะเอาไปใช้เงินของเขาบางส่วนแล้วก็มาใช้เงินตรงนี้บางส่วนนะครับจะเป็นคนละครึ่งไหม
2: คือ
1: รัฐช่วยลงทุน 30%
2: ครับ
1: หน่วยงานลงทุนมี 60%-70% อย่างน้อยเนี่ยเราได้เอาเงินใน 70% เนี่ยมาใช้เพิ่มได
2: ้ครับ
1: ถูกไหมครับมันก็จะทำให้เกิดการลงทุนที่มากขึ้นซึ่งถ้ารัฐเอาเงินตัวที่ไปลงทุนก็ลงทุนในมันก็มีมูลค่าแค่12,000 ล้าน
2: ครับ
1: แต่ถ้ามันเป็นแมทชิ่งฟันเนี่ยจาก12,000 ล้านมันอาจจะเป็น 24,000 มันอาจจะเป็น 36,000 ล้านได้
2: ครับ
1: นั่นคือสิ่งที่อยากจะเห็นครับ
2: อ๋อจากเดิมที่เงินก้อนนั้นที่ถูกกำไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ได้ถูกหยิบมาหมุนเวียนในเศรษฐกิจในอะไรเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่ถูกต้องคร
2: ับครับทีนี้ถามถึงเสียงของรัฐบาลมากถ้าดูภาพรวมในแต่ทั้งวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าเสียงไม่ได้แตกหรือว่าภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นไปได้ดีใช่ไหม
0: แน่นนะ
1: ใช่ครับก็ถือว่ายังเป็นไปได้ดีครับ
0: ครับทีนี้มีเท่าที่ฟังในการอภิปรายวันนี้ก็ฝ่ายค้านก็อาจจะมี
1: พอดีผมรบกวนนิดนึงนะครับพอดีเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปลงมติ
0: ได้นะครับ
2: ได้ครับได้ครับ
0: ตอนนี้ถึงเวลาไหนเราไม่ทราบครับท่านกรวีครับ
2: มาตรา10จะจบใช่ไหมฮะ
1: คร
2: ับ
1: ใช่คร
2: ับ
1: กำลังจะลงมติมาตราที
2: ่
1: 10นะคร
2: ับ ได้ครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณมากคร
2: ับขอบคุณคุณกรวีนะคร
1: ับขอบคุณคร
2: ับ ครับสวัสดีครับ
0: พอๆกับเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษเลยนะครับ
2: ครับ
0: ต้องขอเวลาท่านก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับเราออกมาในช่วงจังหวะที่ยังประชุมอยู่แต่ว่าก็ต้องกลับไปลงมติกันแล้วนะครับ
2: ครับ
0: คุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับก็อย่างที่คุณนิกเล่าให้ฟังนะครับท่านเป็นประธานวิปรัฐบาล
2: ครับ
0: แล้วก็ยังเป็นกรรมธิการในการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้ด้วย
2: ครับไปดูคุณเอกนิติเมื่อเช้าก็ได้ลุกขึ้นมาชี้แจงเหมือนกันนะพี่เล็ก
0: ครับในส่วนของคุณเอกนิติท่านเป็นประธาน
2: ครับกรรมธิการ
0: ในครั้งนี้นะครับ ก็มีข้อมูลนะครับที่บอกว่ากรรมธิการเนี่ยมีข้อเสนอให้รัฐบาลนั้นเตรียมรับมือภาวะเศรษฐกิจปี70ที่ยังถือว่ายังไม่มีความแน่นอนนะครับในประเด็นไหนครับคุณนิกโดยเฉพาะความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครับพร้อมกับในเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวครับเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังให้รองรับวิกฤตและไม่ให้กระทบเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังของประเทศนี่คือทางกรรมธิการเนี่ยภาพรวมนะครับที่เป็นข้อเสนอต่อทางรัฐบาลในการที่จะให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจปี70นะครับที่ถือว่าถ้ามองกันไปอนาคตเลยเนี่ยถือว่ายังมีความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับทีนี้ในส่วนของกรรมาธิการก็ได้มีการเสนอให้ทบทวนและปรับลดหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนด้วยนะครับเพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณครับรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้ครอบคลุมแหล่งเงินและเงินนอกงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบในส่วนของข้อพิจารณาคุณเอนิติบอกว่ากรรมธิการนั้นได้มีการปรับลดงบประมาณรวม 11,000 ล้านบาทนะครับโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าความพร้อมและศักยภาพในการใช้จ่ายตลอดจนผลการดำเนินงานจริงโดยเฉพาะโครงการล่าช้ากว่าแผนเบิกจ่ายไม่ทันรายการที่มีสอดคล้องกับสถานการณ์หรือรายการที่สามารถชะลอได้โดยไม่กระทบการให้บริการประชาชนตรงนี้ก็จะพิจารณานะครับส่วนงบที่เพิ่มขึ้นก็เน้นรายการที่มีความจำเป็นครับอาทิงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงงบด้านการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารกองทุนหมู่บ้านและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใต้วงเงินที่ปรับลดนายเอกนิติก็ย้ำนะครับว่าการปรับลดและเพิ่มวงเงินงบประมาณเนี่ยให้ความสำคัญกับความพร้อมของหน่วยงานลดความซ้ำซ้อนตลอดจนภารกิจที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาความเป็นอยู่และสร้างประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจและรองรับความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกของประเทศด้วยครับ
3: ทั้งนี้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามันได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวน8คณะและคณะกรรมการวิสามัญได้ปรับลดงบประมาณจำนวน 11,162,736,500 บาทถ้วนโดยได้พิจารณาจากความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งเป้าหมายและผลการดำเนินงานจริงความคุ้มค่าความพร้อมในการดำเนินงานและศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองของหน่วยรับงบประมาณสำหรับการเพิ่มงบประมาณนั้นคณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมจำเป็นให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานดังนี้ 1. งบกลางเป็นค่าใช้จ่ายรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 2.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นค่าวัสดุในการสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติและออกหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ 3. กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติจริงของผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 4.ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารรวมจำนวนทั้งสิ้น 11,162,736,500 บาทถ้วน
2: ก็อย่างที่พี่เล็กบอกไปเมื่อกี้นะครับว่ากรรมธิการเนี่ยก็มีการปรับลดงบประมาณไป 11,000 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะพี่เล็กก็มี5หน่วยงานนะครับที่ถูกตัดลดงบประมาณลงไปเนี่ยนะครับเยอะมากที่สุดนะครับไล่เรียงมาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย 3,000 กว่าล้านนะครับกระทรวงกลาโหม 1,200 กว่าล้านนะครับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ935ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านแล้วก็มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมาณ600 182ล้านบาทนะครับก็อย่างที่พี่เล็กบอกไปนะครับว่าที่ท่านเอกนิติก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงไปแล้วนะครับว่าเหตุผลในการที่ปรับลดเนี่ยนะครับมาจากอะไรยังไงบ้างนะครับเรื่องของความพร้อมศักยภาพในการใช้จ่ายการใช้จ่ายจริงอะไรประมาณนี้นะครับ
0: 5หน่วยงานที่คุณนิกพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เรียกว่าถูกตัดไป 7,035 ล้านบาทนะครับส่วนที่เหลือก็กระจายปรับลดก็เกือบทุกกระทรวงเลยนะคร
2: ับ
0: จริงๆเนี่ยเรียกว่าทุกหน่วยงานเพียงแต่ว่าก็อย่างที่ได้พูดคุยกับทางคุณกรวีเมื่อสักครู่นี
2: ้
0: แต่ว่าตัวเลขเนี่ยก็ยังอยู่ในวงเงินงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาท
2: นะฮ
0: ะก็อาจจะถูกโยกไปอยู่งบกลางอะไรก็ว่าไป
2: ครับคุณผู้ชมครับมาดูการอภิปรายเมื่อช่วงวันนี้นะครับที่ไปถึงมาตรา4เนี่ยนะครับมาตรา4เนี่ยเป็นมาตราที่เกี่ยวกับงบประมาณโดยรวมนะครับ 3.788 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับคุณผู้ชมทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณกรจาติกะวณิชนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็ขอปรับลดงบประมาณโดยรวมนะครับปรับลดลง 10% นะครับเพื่อที่จะเปิดช่องให้ครม.เนี่ยเอาเงินส่วนที่ปรับลดไปจัดสรรใหม่เพื่อให้ตรงความต้องการที่แท้จริงของประเทศ5ด้านคุณกรยก5ด้านขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา2สังคมผู้สูงอายุ3หนี้ครัวเรือน4ประสิทธิภาพการผลิตและ5การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับคุณกรบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศมีปัญหาเชิงโครงสร้างงบประมาณก็คือเงินไม่พอต่อการแก้ปัญหาแม้ว่ารัฐบาลได้เพิ่มเงินในกระเป๋าจากการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทแต่ก็นำไปใช้ในโครงการที่มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโซลารูฟท็อปเนี่ยนะครับคุณกรมองว่าอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมในขณะที่การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลก็ลดลงจากปีที่ผ่านมาการจัดเก็บรายได้กว่า 99% มาจากการจัดเก็บภาษีนะครับจากคนทำงานแล้วก็มีเพียง 1% ที่ไปจัดเก็บจากเศรษฐีนะครับหรือว่ากลุ่มคนที่ร่ำรวยที่ไม่ได้ทำงานนะครับคุณกรบอกว่าแบบนี้มันสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในการจัดเก็บภาษีที่ต้องมีการแก้ไขอีกทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 2% ซึ่งถือว่าต่ำถ้าหากยังยึดความคิดแบบเดิมเราจะหวังผลแบบใหม่ไม่ได้นะครับคุณกรบอกแบบนี้เราต้องคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องงบประมาณในอนาคตต่อไปนะครับฟังเสียงคุณกรครับ
4: ประเด็นที่ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของประเทศวันนี้เนี่ยเรื่องสำคัญที่เราหวังว่ารัฐบาลแก้ไขเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมีเรื่องอะไรบ้างมันมีเยอะมากครับแต่ถ้าให้สรุปสั้นๆเนี่ยผมขอยกตัวอย่างนะครับ5เรื่องเรื่องแรกการศึกษาก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นประเด็นข้อเท็จจริงว่าวันนี้น้องๆนักศึกษาจำนวนมากรอสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินกยศ. อยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงเพราะงบประมาณไม่เพียงพอหรือจะเป็นประเด็นเรื่องของสังคมสูงอายุซึ่งตามโครงสร้างเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆผู้สูงอายุทุกท่านทั่วประเทศก็ยังรอเบี้ยผู้สูงอายุในอัตราที่ทุกพรรคการเมืองได้เคยให้สัญญากันไว้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนครับท่านประธานวันนี้หนี้ครัวเรือนเป็นตัวถ่วงตัวฉุดการเติบโตของเศรษฐกิจตัวจริงและผมก็ขอยืนยันครับว่าแนววิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะออกมาในรูปของโครงการการแจกเงินมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหนี้ครัวเรือนได้ควรที่จะมีการนำงบประมาณนี้เนี่ยใช้ทักษะวานิธนกิจนะครับวานิธนากรในการปรับโครงสร้างภาระหนี้เพื่อลดภาระหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่วันนี้แบกภาระหนี้อยู่ข้อ4ครับเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตก็คือพูดง่ายๆโอกาสในการแข่งขันโดยส่วนใหญ่เวลาเราพูดเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดถึงภาคอุตสาหกรรมแต่จริงๆในใจผมเชื่อในใจท่านประธานด้วยและเพื่อนสมาชิกหลายคนครับเรานึกถึงพี่น้องเกษตรกรซึ่งวันนี้เนี่ยแข่งขันยากขึ้นเรื่อยๆต้นทุนที่สูงขึ้นราคาพืชผลที่ไม่ปรับเพิ่มและโอกาสในการเข้าถึงตลาดโอกาสในการยกระดับการพัฒนาสินค้าด้วยการแปรรูปนั้นที่ผมขอยกเป็นตัวอย่างเรื่องสำคัญของประเทศนะครับที่เราหวังจะเห็นการจัดสรรงบประมาณไปตอบโจทย์แก้ปัญหาก็คือเรื่องการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเรามีปัญหามาโดยตลอดครับยุคที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการที่ผู้ค้าของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้คืออยู่ในสภาพเสมือนเป็นทาสของแพลตฟอร์มของต่างประเทศวันนี้มาอีกเรื่องละครับเรื่องของ AI ซึ่ง นับวันถ้าดูเดินของเราในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะตกเป็นทาสสูญเสียอธิปไตยของประเทศให้กับเจ้าของแพลตฟอร์ม AI ในอนาคตอันเร็ว

0: พูดถึงในเรื่องของให้ความสำคัญในด้านการศึกษาสังคมผู้สูงอายุนี่ครัวเรือนประสิทธิภาพการผลิต
1: ครับ
0: แล้วก็การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับอย่างที่ตอนท้ายนะครับที่พูดถึงว่า AI ซึ่งส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นที่รับทราบมาดีนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการปรับที่หลายคนอยากอาจจะเห็นอยากเห็นความอยากให้ทันใจทันสมัย
1: ครับที่คุณกรอภิปรายตรงมาตรา4ที่เป็นภาพรวมของงบประมาณนะครับก็ได้พูดถึงภาษีแตะๆมาหน่อยนะครับแต่เป็นของส่วนกระทรวงการคลังนะครับก็พูดถึงเรื่องของภาษีเหมือนกันนะครับพูดบอกว่าโครงสร้างงบประมาณของ3กรมที่จัดเก็บภาษีหลักๆเนี่ยมีความไม่สอดคล้องกับรายได้จริงก็พูดถึงกรมสรรพากรบอกว่าได้รับงบประมาณราว 10,000 ล้านบาทแต่สามารถจัดเก็บรายได้ได้สูงอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 80%ของรายได้หลักของรัฐบาลแต่กรมศุลกากรเนี่ยได้รับงบจัดสรรเนี่ยนะครับ 4,000 ล้านบาทนะครับก็ต่ำกว่าครึ่งนึงถ้าไปเทียบกับสัมภาระนะครับแต่พอรายได้ทั้งปีเนี่ยนะครับของกรมศุลกากรจัดเก็บมาได้แค่ 1.2 แสนล้านบาทคือคิดเป็นแค่ 4% ของรายได้รวมเท่านั้นนะครับคุณกรก็เลยขอให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานในการจัดเก็บภาษีนะครับอันนี้เป็นรอบตอนช่วงหัวค่ำที่มาพูดถึงเรื่องภาษีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ฝ่ายค้านนี่คนหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์นะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับก็ตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ย 1.5 แสนล้านบาทนะฮะและก็คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าหนี้สาธารณะที่ถึงวันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเกือบชนเพดานแล้วก็ยังมีหนี้ที่ค้างในรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารของรัฐอีกซึ่งคุณอภิสิทธิ์มองว่าตรงนี้ค่อนข้างอันตรายครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกผิดหวังนิดๆนะครับที่กรรมธิการเนี่ยไม่ได้พยายามรีดไขมันให้มีพื้นที่ทางการคลังหมายถึงว่าแบบประชาธิปัตย์เนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของภาษีตัวเลขทางการคลังเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างห่วงใยในเรื่องของวินัยทางการเงินการคลังนะต้องการให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อต้องการที่จะเห็นภาพของเสถียรภาพความมั่นคงยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งกำหนดให้มีงบรายจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า 20% และไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขาดดุลของงบประมาณแต่งบประมาณที่ถูกเสนอคุณวิศิษฐ์ก็บอกว่ารายจ่ายลงทุนผ่านเกณฑ์แบบเฉียดฉิวเลยนะคุณนิก
1: ครับ
0: เกินไป 30,000 กว่าล้านบาทแต่เมื่อเทียบกับการขาดดุลเนี่ยเกินมาเพียง 1.7 พันล้านบาทครับฟังเสียงคุณวิศิษฐ์ครับ
2: ถ้าเราไม่เริ่มต้นพูดจากความจริงกันก่อนเนี่ยเราจะสะสางเรื่องนี้กันอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยกับกฎหมายวินัยทางการเงินการคลังทั้งหมดนะครับแต่เมื่อกฎหมายมีอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะทำให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังที่จริงกฎหมายฉบับนี้มาตราที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็บอกนะครับรัฐบาลจัดไม่ได้ก็ให้มาแถลงต่อสภาและให้เหตุผลว่าทำไมจัดไม่ได้ทำไมเราไม่ทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาทำไมเรายังจะสร้างอีกสักกรณีหนึ่งที่สังคมทั่วโลกเขาตั้งคำถามกับประเทศไทยอยู่แล้วว่าเราไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมและผู้มีอำนาจไม่ต้องมีหลักของความรับผิดชอบเมื่อไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ดังนั้นผมจึงยืนยันครับว่าควรจะมีการไปตัดลดวงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายที่เป็นไขมันรายจ่ายที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแล้วส่วนหนึ่งจัดมาเพิ่มเพื่อเป็นงบลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ในทางการคลังที่จะแก้ไขปัญหาต่อไป
0: ตรงนี้คุณนิก
1: ครับ
0: คุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ยังพูดถึงนะครับว่าในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณอยากเห็นรัฐบาลเนี่ยให้ต้องการให้มีการจัดงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายนะฮะแล้วก็มองว่าควรจะต้องมีการแถลงต่อสภาก็แน่นอนครับเหตุผลที่ทางคุณอภิสิทธิ์เป็นห่วงนี่ก็คือเกรงว่าจะซุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นส่วนใหญ่

0: ในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะเป็นห่วงเรื่องของวินัยทางการเงินการคลังกัน
1: ครับทีนี้มาดูในส่วนของมาตรา6กันบ้างนะครับมาตรา6เนี่ยคืองบประมาณกลางคุณผู้ชมครับวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายแล้วก็เสนอปรับลดงบกลาง 50,000 ล้านบาทนะครับ50,000 ล้านบาทนะแบ่งออกเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสรายการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทรวมตัวเลขก็คืออย่างที่บอกไป 50,000 ล้านบาทนะครับคุณสิริกัญญาได้ตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณผู้ชมพี่เล็กบอกว่าในส่วนของงบล้านบาทเนี่ยนะครับมันจะมีความซับซ้อนกับตัวพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่สภาเนี่ยเพิ่งพิจารณาอนุมัติไปก่อนหน้านี้นะครับคุณสิริกัญญาบอกว่าวัตถุประสงค์ของทั้ง2แหล่งงบประมาณเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันทั้งเรื่องของการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางจนไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเขาก็เลยมองว่าตัวงบประมาณ2ตัวนี้มันซ้ำซ้อนกันเพราะฉะนั้นขอให้ปรับลดงบตัวนี้ไปนะครับฟังเสียงคุณสิริกัญญากันนะครับ
2: ขอเสนอที่ก้อนที่2นี้ก่อนนะคะสำหรับรายการค่าใช้จ่ายชื่อยาวๆนะคะค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทนี้นะคะดิฉันคิดว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลหลายๆรัฐบาลเนี่ยมีการให้กำเนิดรายการใหม่ในงบกลางเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจนะคะวิกฤตโควิดนะคะก็มีการที่มีการแตกรายการคล้ายๆแบบนี้นะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันชักจะทำซ้ำๆกันมาเรื่อยๆนะคะเป็นเวลาหลายปีนะคะซึ่งมันมีปัญหาค่ะท่านประธานเพราะว่าในส่วนของหมวดที่อยู่รายการที่อยู่ในงบกลางนั้นมันสามารถที่จะมีการโยกย้ายระหว่างกันได้นะคะในระหว่างรายการได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาขอจากสภาอีกรอบหนึ่งนะคะที่สำคัญค่ะท่านประธานนะคะก่อนหน้าที่เราจะมาพิจารณากันในวาระที่2เนี่ยเราเพิ่งจะพิจารณาตัวพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทกันไปนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับที่จะใช้ในการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจเอาไว้ในก้อนนั้นแล้วนะคะฉันก็เลยคิดว่ามันจะเกิดความซ้ำซ้อนกันหรือไม่กับ 12,000 ล้านบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอันของแผนการนี้นะคะถ้าเราลองดูนะคะวัตถุประสงค์นะคะของทั้ง2โครงการนะคะของรายการนี้นะคะก็บอกว่าจะใช้แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ท่านประธานเห็นไหมมีพูดเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า Green Transition ด้วยนะคะส่วนทางด้านขวาคือเหตุผลแนบท้ายพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านค่ะก็มีการเปลี่ยนผ่านพลังงานเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากนะคะซึ่งเราก็กังวลเหลือเกินสำหรับตัวพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะ 200,000 ล้านหลังที่จะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถูกนำไปใช้อย่างไรนี่ก็มาขออีกแล้ว 12,000 ล้านบาทก็ไม่รู้อยู่ดีนะคะว่าจะเอาไปใช้ทำอะไร
1: คุณสิริกัญญานะครับก็ยังอภิปรายบอกว่าในชั้นกรรมธิการเนี่ยสำนักงบประมาณก็ได้ชี้แจงแนวทางการจัดสรรเงินก้อนหนึ่งกล่าวว่าจะใช้รูปแบบของ matching fund นะครับระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับหน่วยงานรับงบประมาณอื่นที่มีเงินสะสมของตัวเองก็เหมือนที่คุณกรวีพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งคุณสิริกัญญาก็เห็นด้วยนะครับกับแนวคิด matching fund แต่คำถามก็คือทำไมโครงการแบบนี้เนี่ยจึงจำเป็นจะต้องถูกตั้งไว้ในงบกลางคือถ้าหากต้องดำเนินการโครงการในลักษณะของ matching fund คุณสิริกัญญาบอกว่ารัฐบาลสามารถตั้งโครงการเอาไว้กับหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องแล้วก็เปิดให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาขอรับการสนับสนุนได้โดยไม่จำเป็นจะต้องตั้งเป็นรายการใหม่ในงบกลางนะครับก็คือเห็นด้วยนะครับโดยหลักการของ matching fund นั่นแหละย้ำกันอีกทีนึง matching fund ที่เราได้ยินกันวันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันจะมีเงินนอกงบประมาณหรือเงินจากหน่วยงานต่างๆที่มันนอนอยู่นิ่งๆนะพี่เล็กตามหน่วยงานต่างๆเขาบอกว่ามันสูงมากตัวเลขนี้แล้วมันก็ไม่เคยถูกหยิบออกมาใช้ทำอะไรเลยมัน

0: ได้มาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวงบตัวนี้บางส่วนที่เขาโยกไปไว้อะก็จะใช้หลักการนี้นะครับ matching fund หน่วยงานนั้นถ้าอยากจะดำเนินโครงการก็สามารถยื่นนะครับขอรับการสนับสนุนโดยที่ต้องตั้งงบประมาณที่เป็นเงินที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่แล้วด้วยมาส่วนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นทางรัฐเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยจะไปสนับสนุนอาจจะต้องตามตกลงกันจะ1ต่อ1จะ1ต่อ2หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการดึงเงินให้ออกมาหมุนเวียนนะครับไม่ใช่แบบนอนนิ่งๆอยู่เฉยๆนะครับ
1: ครับทีนี้ในเรื่องของที่มีการอภิปรายและมีการพูดถึงความเห็นที่เกี่ยวกับความซ้ำซ้อนที่เกรงว่าจะมีการซ้ำซ้อนกับพ.ร.ก.กู้เงินกู้400,000 ล้านบาทนี่นะทางคุณพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงถึงงบกลาง 12,000 ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขที่สมาชิกหลายคนเกรงว่าจะเป็นการซ้ำซ้อนกับพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทหรือเปล่า
0: คุ
1: ณพลดอนก็ชี้แจงนะครับว่าวัตถุประสงค์ต่างกันนะครับในเรื่องของการกู้เงินกับเรื่องของงบกลางว่าด้วยการแก้วิกฤตพลังงานนะครับถือว่าวัตถุประสงค์ต่างกันแน่นอนนะครับว่ากรอบใหญ่ก็คือเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวิธีการมีความแตกต่างกันครับในส่วนของการของเงินกู้ที่เหลืออยู่200,000 ล้านบาทหลังรัฐบาลจะสนับสนุนไปถึงประชาชนโดยตรงส่วนเงินทุนสนับสนุนแบบจับคู่หรือกลไกร่วมลงทุนนะครับที่คุณนิกพูดถึงแมทชิ่งฟันนะคร
0: ับ
1: เกิดขึ้นจากข้อสังเกตในหลายๆปีงบประมาณว่าเงินสะสมของหน่วยงานรัฐหรือเงินสะสมขององค์กรปกครองท้องถิ่นวันนี้มีจำนวนสูงมากและเข้าใจว่าทั้งประเทศด้วยนะครับมีเงินที่อยู่ในกระเป๋าสำรองของหน่วยงานประมาณ1 ล้านล้านบาท
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องหาแนวทางนำเงินแล้วต้องเป็นเงินเยนด้วยนะครับรัฐบาลต้องหาแนวทางในการนำเงินเยนเนี่ยออกมาใช้ในระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุดเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐก็เลยคิดโครงการดังกล่าวขึ้นมานะครับส่วนที่ไม่นำไปใส่ไว้ในหน่วยรับงบประมาณอื่นคุณพลดอนก็บอกว่าได้ถามคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนเหมือนกันนะว่าควรจะนำไปใส่ไว้ตรงไหน
0: ครับ
1: เชื่อว่าปี71เนี่ยจะหาช่องทางที่นำเงินไปใส่ไว้ได้ได้ถามนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการโต้แย้งครับคุณพลดอนนี่บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ได้ถามจะได้หาช่องทางในการนำเงินไปใส่ไว้ได้ครับ
2: มาถึงอีกฝั่งนึงในส่วนของเงิน 12,000 ล้านที่ท่านมีคำถามว่ามันแตกต่างแบบไหนเมื่อเช้านี้ทางท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้อภิปรายไปแล้วคือคุณสิริกัญญาบอกว่าทางสำนักงบมาเนี่ยมาชี้แจงว่าก้อนนี้จะเรียกมันว่าแมทชิ่งฟันแมทชิ่งฟันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเพนพอยต์ที่กรรมาธิการมีข้อสังเกตในหลายๆปีงบประมาณว่าเงินงบประมาณเงินสะสมขออภัยเงินสะสมของหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐที่อยู่ในกองทุนหรือเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้มีจำนวนสูงมากนะครับเข้าใจว่าทั้งประเทศมีเงินที่อยู่ในกระเป๋าสำรองของหน่วยงานแล้วก็อยู่ในกระเป๋าสำรองของทางท้องถิ่นเนี่ยคาดว่าน่าจะถึง1 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็หาแนวทางว่าเราจะดำเนินการแบบไหนที่จะเอาเงินที่เป็นเงินเย็นตรงนี้เอาออกมาใช้ในระบบเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐลงก็เลยคิดโครงการเป็นโครงการแมทชิ่งฟันนี้แหละครับแมทชิ่งฟันมีหลักการแบบไหนก็คือให้ท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินสะสมของเขาส่วนหนึ่งมาผสมกับเงินที่ตั้งเอาไว้เนี่ยครับ 12,000 ล้านเนี่ยมาผสมกันแล้วก็ทำโครงการที่เป็นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่จำเป็นต้องเป็นท้องถิ่นก็ได้หน่วยงานไหนที่มีเงินสะสมของหน่วยงานตัวเองหรือมีเงิน

0: สิริกัญญาด้วยว่าถ้าคุณสิริกัญญามีทางออกว่าเอ้ยมันควรจะไปใส่ช่องไหน
1: เรื่องของ12,000ล้าน
2: ก็อาจจะเป็นอีกมิตินึงนะคร
3: ับ
2: ที่เรื่องของการอภิปรายเนี่ยคุณนิกถ้าเห็นว่าทางฝั่งกรรมาธิการนี่ก็รับฟังนะ
3: ครับ
2: มีการตั้งคำถามแบบว่าผมก็ได้ไปถามเหมือนกันว่าถ้าแปลทั้งจัดการตรงนี้แล้วเนี่ยจะเอาตัวเลขนี้ไปใส่ตรงไหนปี71อาจจะเห็นภาพนี
3: ้นะ
2: ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันถือว่าเป็นอีกภาพที่น่าสนใจมากนะครับ
3: ค
2: ุณพลดอนเนี่ยได้พูดถึงเรื่องงบกลางด้วยนะคุณนิกก็มีการอธิบายถึงการแปลยติเพิ่มงบกลางถึง 6,000 ล้านบาท
3: คนก็สงสัยเอาตัวเลขนี้เอาไปทำอะไร
2: ตัวเลขตรงนี้ไปยังไงมายังไง คุณพลดอนบอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้มีการตั้งงบประมาณไว้ 3,000 ล้านบาท
3: ครับ
2: เพื่อที่จะนำไปชำระหนี้ค่าโง่ของด่านก็จำได้เน
3: า
2: ะโดยหลังจากที่ไปเจรจาตกลงแล้วเนี่ยมีภาระที่รัฐบาลต้องจ่ายประมาณ 10,000 ล้านบาท
3: ครับ
2: โดยกำหนดไว้ให้ใช้งบกลางปี69ที่ 4,000 ล้านบาทงบปี70จำนวน 3,000 ล้านบาทและงบกลางปี70อีก 3,000 ล้านบาทอ่ะ3บวกเป็น 10,000 ล้านบาทพอดีซึ่งคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับและเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับคุณพลดอนก็บอกว่ารัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อไปเจรจาหนี้ให้เรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
2: จึงเป็นเหตุให้คณะอนุกรรมการเนี่ยตัดเงินก้อนนี้ออกมาก่อนแล้วก็เขียนไว้ในข้อสังเกตของกรรมาธิการชุดนี้ว่าในกรณีที่ตั้งคณะกรรมการแล้วไปเจรจากันแล้วและสิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดความรัฐบาลจะต้องชำระเงินกันแบบไหนหลังจากนั้นกรมควบคุมมลพิษก็จะสามารถใช้งบกลางในส่วนนี้ได
3: ้ครับ
2: คุณพลดอนบอกอีกนะครับว่ากรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับถ้าหากว่ารัฐต้องชำระเงินตามเงื่อนไขเดิมที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีคือชำระ 6,000 ล้านบาทจึงเป็นเหตุผลที่ต้องตั้งงบก้อนนี้เพื่อแปรยติเพิ่มกลับไปยังงบกลางส่วนเรื่องกยศ.คุณนิกในก็มีการพูดคุยกันเรื่องกองทุนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่องการศึกษาคุณพลดอนก็ได้ชี้แจงอย่างนี้ครับว่าที่มีบางท่านเนี่ยอภิปรายว่ารัฐบาลไม่เห็นความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาคือมีเรื่องของการแปลยติมีเรื่องของการที่กรรมาธิการเดี๋ยวจะเขียนภาพของความเข้มแข็งของกองทุน
3: ครับ
2: ตัวนี้ก็เลยมีการอภิปรายมีการตัดงบบางส่วนนะฮะแล้วบอกให้มีการตั้งงบเท่านี้นะก็มีการอภิปรายว่ารัฐบาลนี่ไม่เห็นความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาหรือคุณพลดอนอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าปัญหาของกองทุนกยศ.เนี่ยบริหารเงินกองทุนไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเงินไม่พอก็มาของบกลาง
3: ครับ
2: ถ้าเป็นแบบนี้ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มหรอกครับปีที่แล้วนี่ตั้งงบกยศ. 5,000 ล้านบาทปีนี้ตั้งมา 9,000 ล้านบาทคุณนิก
3: ครับ
2: ก็เลยไม่ได้แปรยติเพิ่มเข้าไปเพราะเห็นว่าตั้งเห็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งเงินมาเป็นปีแล้วและกยศ.เนี่ยต้องติดตามทวงเงินเก็บเงินให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราให้เวลากยศ.ไปทำให้ดีก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอเนี่ยก็สามารถใช้งบกลางไปอุดหนุนกยศ.ได
3: ้ครับ
2: คุณพลดอนนี่บอกว่ายืนยันนะครับว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากไม่เห็นความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้เงินกู้ไปต่อยอดทางการศึกษานะครับเพียงแต่อยากเห็นความเข้มแข็งของกยศ.ในการบริหารเงินกองทุนนี้ให้มากกว่านี้ครับ
3: ก็คือเรื่องของกยศ.เนี่ยนักเรียนนักศึกษาหลายคนเขาก็จะเกิดความกังวลว่าทางงบประมาณไม่เพียงพ
2: อ
3: เขาจะสามารถได้เรียนต่อหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับถ้ากู้ไปแล้วไม่ได้อยู่ติดสำรองหรืออะไรแบบนี้นะครับก็แสดงว่าปีนี้เนี่ยงบที่เขาขอมา 9,000 ล้านบาทรู้สึกว่าจะไม่ได้ถูกตัดทิ้งนะครับก็น่าจะได้เต็ม 9,000 ล้านบาทแต่ทีนี้มันก็ต้องหวังพึ่งนะครับรุ่นพี่ด้วยพี่เล็กที่มีการกู้ยืมไปนะครับใครที่คือถ้ากำลังไม่พอเนี่ยคุณสามารถเข้าไปพูดคุยกับทางกยศ.ในการที่จะปรับเรื่องของการผ่อนจ่ายหรืออะไรแบบนี้ด้วยแต่อย่าเพิกเฉยไปเลยเพราะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่มีทุนตัวนี้ไปเรียนจะให้รัฐถมเข้าไปในแต่ละปีมันก็จะไม่พอไงพี่เล็กเพราะว่าถ้าสมมติว่าปีนี้ต้องการให้เด็กเพิ่มขึ้นแล้วต้องถมลงไปอีกแต่การจัดเก็บคนไม่ใช้หนี้เลยแบบนี้นะครับนี่มันก็พอกขึ้นมาแบบนี้นะครับงบประมาณของประเทศชาติที่ลงไปตรงนี้มันก็จะค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยคนที่กู้ยืมไปก็ต้องผ่อนชำระคืนด้วยนะครับ
2: การอภิปรายที่ในสภาคุณนิกวันนี้น่าจะ12ชั่วโมงได้เลยมั้ง
3: ครับ
2: ตั้งแต่9โมงเช้าอ่ะ
3: ใช่ก็นี่ตอนนี้3ทุ่ม19นะ
2: ครับ ความจริงในการถ่ายทอดของทางทีวีรัฐสภาเนี่ยก็มีการถ่ายทอดเต็มนะครับเรื่องของถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์เลยนะครับทาง NBTทีเราก็ถ่ายทอดเนี่ย

0: ก็จะให้ดูภาพบรรยากาศไปด้วยนะครับในระหว่างที่เราได้มีการรายงานข้อมูลบางส่วนและข้อมูลสำคัญที่ผ่านมาในช่วงที่มีการอภิปรายในช่วงที่ผ่านมานะครับขณะนี้ก็ถือว่าเนี่ยนะฮะจอวินโดว์ที่เห็นเนี่ยเล็กๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสดเลยนะครับ
1: ครับตอนนี้ก็เป็นคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์นะครับเป็นส.ส.ราชบุรีนะครับพรรคภูมิใจไทยนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่กันที่มาตรา11พี่เล็กมาตรา11นี่ก็คือเป็นงบประมาณรายจ่ายนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็หน่วยงานในกำกับนะครับซึ่งมีการตั้งงบประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ 3,840 ล้านบาทนะครับตัวเลขกลมๆนะตัวเลขกลมๆนะครับก็เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขนี้นะครับก็มีการอภิปรายกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเหลือมาตรา12 13 14 15นะครับก็จะต่อเนื่องไปนะครับ12นี่น่าจะเป็นของพม.นะครับมาตรา13ก็จะเป็นกระทรวงการอุดมศึกษามาตรา14ก็จะเป็นเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็คืนนี้เขาตั้งเป้ากันไว้ว่าน่าจะจบที่มาตรา15ที่กระทรวงคมนาคมและก็หน่วยงานในกำกับนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับแล้วก็ลงมติกันเป็นรายมาตราอันนี้เป็นภาพสดๆนะครับนะที่รัฐสภานะครับมาดูกันต่อคุณผู้ชมครับไปดูย้อนกลับไปดูมาตรา7พี่เล็กมาตรา7นะครับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผู้นำฝ่ายค้านก็คือคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยลุกขึ้นอภิปรายนะครับเน้นย้ำไปที่งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนของสำนักงบประมาณนะครับกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยมีการปรับลดงบลงเพียง 200,000 บาทเท่านั้นคุณเท้งบอกว่าตามหลักการแล้วเนี่ยผลชี้วัดของสำนักงบประมาณจะต้องตอบสนองและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพแต่คุณณัฐพงศ์บอกว่าจากการอภิปรายของส.ส.หลายคนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนบอกว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งนโยบายรัฐบาลและไม่ตอบโจทย์ประชาชนแล้วที่สำคัญก็พบว่าโครงการที่ตั้งงบประมาณมานั้นน่ะกว่า 95% เป็นโครงการที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อนก็อาจจะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนนโยบายใหม่ของรัฐบาลนะครับคุณณัฐพงษ์ได้อภิปรายแล้วก็ตั้งคำถามถึงตัวแทนรัฐบาลเพื่อขอคำตอบและแนวทางในการสนับสนุนการผลักดันร่างกฎหมายที่พรรคประชาชนเสนอเพื่อแก้ไขกระบวนการจัดทำงบประมาณมีอยู่3มิติสำคัญที่คุณเท้งณัฐพงษ์ยกขึ้นมานะครับข้อแรกมิติที่1 นะครับการจัดทำงบประมาณที่โปร่งใสโดยเฉพาะกระบวนการสืบราคาซึ่งที่ผ่านมาเป็นเพียงพิธีกรรมรู้ตัวผู้รับจ้างล่วงหน้าและมีการล็อกสเปคขอบเขตงานหรือว่า TOR สิ่งที่ต้องทำทันทีก็คือการเปิดเผยข้อมูลการสืบราคาและการประชุมคณะกรรมการ TOR ต่อสาธารณะก็เลยอยากจะทราบว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมจะร่วมผลักดันร่างกฎหมายเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อความโปร่งใสหรือไม่อันนี้เป็นการตั้งคำถามกลับด้วยนะครับมิติที่2การจัดทำงบประมาณตามกรอบนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้การจัดตั้งงบประมาณพุ่งเป้าไปที่การบรรลุเป้าหมายหลักของประเทศอย่างแท้จริงและ3ข้อนี้สำคัญการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเสนอให้รัฐบาลใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญเปิดเวทีสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนได้อภิปรายแล้วก็เสนอแนะแนวทางความต้องการแล้วทิศทางการจัดทำงบประมาณล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดทำและเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี2571ในอนาคตฟังเสียงทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับ
2: ทีนี้ท่านลองมาดูที่ตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณที่อยู่ในเล่มขาวคาดแดงครับท่านประธานผมไม่ขออนุญาตที่จะต้องมายกทุก KPI นะฮะหยิบยกแค่บางตัวที่สำคัญยกตัวอย่างครับสำนักงบประมาณมีการตั้งตัวชี้วัดตัวเองอยู่ในเล่มขาวคาดแดงว่าการจัดทำงบประมาณต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่านประธานครับเราเห็นการลุกขึ้นอภิปรายของเพื่อนสมาชิกตั้งคำถามกับหลายโครงการว่าดูการจัดทำงบประมาณนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศไม่ได้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลเราเห็นฮะท่านเอกนิติขออนุญาตเอ่ยนามในวาระที่1ท่านออกมาแสดงความตั้งใจดีครับว่างบประมาณปีนี้เราจะจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ Zero Based Budgeting นี่เป็นคำพูดจากท่านเอกนิติโดยตรงครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำกับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับผมได้แสดงตัวเลขตั้งแต่ในชั้นวาระที่1ให้ทุกท่านเห็นแล้วครับว่ากว่า 90% อาจจะถึง 95% ด้วยซ้ำของโครงการที่อยู่ในร่างพรบงบปี70นี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่ยกต่อเนื่องมาจากปีก่อนๆครับท่านประธาน แทบมองไม่เห็นเลยนะฮะว่าโครงการไหนที่รัฐบาลจงใจบรรจุลงมาเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลบ้างดังนั้นท่านตอบได้จริงๆหรอครับว่าการจัดทำงบประมาณปี70นี้นำโดยสำนักงบนำโดยรัฐบาลเนี่ยสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้จริงอันนี้ประการที่1ท่านประธานครับผมต้องขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญที่เป็นคนเขียนร่างข้อสังเกตในข้อ 1.15 ครับข้อสังเกต 1.15 มีการเขียนไว้ชัดครับในเรื่องของกระบวนการการจัดทำงบประมาณที่อยากให้สำนักงบประมาณและรัฐบาลระบุกรอบ pre-ceiling ให้ชัดเจนครับคำว่า pre-ceiling คืออะไรครับในต้นปีงบประมาณรัฐบาลอยากให้การจัดทำงบประมาณในปีนั้นมีทิศทางอย่างไรอย่างเช่นปีหน้าให้ความสำคัญกับเรื่องอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันภัยพิบัติรัฐบาลตั้งกรอบงบประมาณให้แต่ละหน่วยรับงบประมาณชัดเจนครับก่อนการยื่นคำขอเพื่อให้แต่ละหน่วยรับงบประมาณเนี่ยส่งคำขอเข้ามาได้ตรงกับภารกิจตัวเองและอยู่ภายใต้กรอบคำขอครับเขาจะได้ไม่โดนตัดซึ่งกระบวนการแบบนี้ OECD ไกด์ไลน์เขียนไว้ชัดเจนครับท่านเซิร์ช Google ตอนนี้เลยก็ได้ OECD Top Down Budgeting ครับท่านประธานประเทศไทยเองรัฐบาลเองก็พยายามผลักดันให้เราเข้าสู่ OECD ท่านกล้าที่จะรับปากพวกเราหรือไม่ฮะว่าท่านอยากจะปรับปรุงกระบวนการการจัดทำงบประมาณแบบนี้ให้ตรงกับ OECD ไกด์ไลน์ในปีงบประมาณถัดไปครับกำหนดกรอบ pre-ceiling ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
0: พลดอนปริศนานันท์กุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับในฐานะที่ท่านเป็นกรรมาธิการด้วย
1: ครับ
0: ท่านก็ลุกตอบทั้ง3ข้อเลย
1: ครับ
0: กับที่ทางผู้นำฝ่ายค้านได้นำเสนอนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่า1โปร่งใสแน่นอนในเรื่องของการทำงบประมาณเพราะว่าเรากรรมาธิการทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเห็นพ้องกันเลยนะครับให้มีการถ่ายทอดสดนี่ไงถ่ายทอดสดพูดกันชัดเจนนะครับเรื่องพรีซีลิ่งด้วยและกระบวนการมีส่วนร่วมทุกอย่างก็จะถูกนำเสนอในครั้งนี้ครับ
3: เรื่องข้อเสนอแนะของท่านทั้ง3เรื่องนะครับในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของความมีประสิทธิภาพและในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการจัดทำงบประมาณเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในส่วนแรกในส่วนของความโปร่งใสผมเชื่อว่ากรรมาธิการชุดนี้พิจารณางบ70เนี่ยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยในหลายปีผมก็เคยเป็นกรรมาธิการร่วมกับท่านผู้นำฝ่ายค้านหลายปีวาระแรกของการประชุมงบประมาณในปกติเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องท้วงติงเราจะต้องมีการอภิปรายกันหลายชั่วโมงเลยนั่นคือเรื่องของการถ่ายทอดสดครับปีนี้ไม่มีการหารือกันเรื่องนี้ครับผมก็เสนอกับที่ประชุมว่าขอให้มีการถ่ายทอดสดห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งตลอดระยะเวลา2เดือนผมเชื่อว่าในแต่ละวันเนี่ยผมก็มานั่งมอนิเตอร์คนดูหลายร้อยคนนะครับยังไม่รวมการแชร์ยังไม่รวมการไปส่งต่อไปซึ่งผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในเรื่องของความโปร่งใสในส่วนที่สองในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณแน่นอนที่สุดครับท่านยกข้อสังเกตข้อ 1.15 เรื่องpre-ceilingที่จะให้ทางสำนักงบประมาณเนี่ยเซตceilingในกระทรวงทบวงกรมไว้ก่อนที่จะให้เขาทำเสนอปีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมยกตัวอย่างปีนี้ก็ได้ก็เราอย่างที่บอกนะครับเราอยู่ในกรรมาธิการงบประมาณกันมาหลายปีเนี่ยเรารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมวันนี้ได้รับมอบหมายให้มาดูสำนักงบประมาณให้มาดูเรื่องการจัดทำงบประมาณผมก็พยายามที่จะเอาข้อสังเกตของกรรมาธิการเราเนี่ยเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดในเรื่องของ pre-ceiling เนี่ยปีนี้กำหนดชัดเจนนะครับว่าหน่วยงานราชการทั้งหลายตามปกติเวลาส่งเนี่ยส่ง2เท่า3เท่าจากที่เคยได้รับ 200-300% ปีนี้ก็บอกหน่วยงานราชการเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณที่ท่านนายกได้ประกาศที่เมืองทองว่าปีนี้เนี่ยให้ส่งบวกมาแค่ 20% จากปีที่แล้วแน่นอนที่สุดมันยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับแต่ว่าปี71ที่กำลังจะทำก็จะดำเนินการต่อไปอันนี้เนี่ยการกำหนดซีลิ่งเห็นตรงกันครับว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองโครง

0: การจากหน่วยงานของภาครัฐทั้งหมดก่อนที่จะเสนอมาที่สำนักงบประมาณเนี่ยเขาจะได้คัดกรองเอาโครงการเฉพาะโครงการที่มันจำเป็นจริงๆโครงการที่มันมีประสิทธิภาพจริงๆให้สำนักงบประมาณในการพิจารณาในเรื่องของKPI ในเรื่องของตัวชี้วัดของหน่วยงานผมก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ให้แนวทางกับทางสำนักงบประมาณไปเป็นนโยบายเช่นเดียวกันว่าการจะจัดงบประมาณปีบวกหนึ่งเนี่ยควรที่จะต้องเอาปีงบประมาณลบปีลบหนึ่งเอามาเป็นฐานว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพของโครงการหรือไอตัว KPI ตัววัดผลเนี่ยเมื่อนำเงินไปแล้วเกิดผลมากน้อยแค่ไหน
1: จริงๆหลังจากที่คุณพราดรเนี่ยพูดจบเนี่ยคุณณัฐพงศ์ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณคุณพราดรด้วยนะครับในการที่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่ต้องเน้นไปที่เรื่องความโปร่งใสมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยรัฐบาลเขากำหนดไว้ในปฏิทินอยู่แล้วว่าจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะครับ
2: เห็นภาพแบบนี้แล้วผมก็ค่อนข้างเชื่อกับหลายๆท่านนะที่ว่าการโหวตการวินาศงบ70ในครั้งนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไ
1: ร
2: นะครับเพราะว่าก็เป็นการพิปรายแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนกันนะครับถึงแม้อาจจะมีบางช่วงบางจังหวะที่อาจจะมีบางคนอาจจะบอกว่าร้อนดูเดือดบ้างจังหวะนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใหญ
1: ่
2: ว่าหลังจากนี้เมื่อมีการใช้งบแล้วจะอะไรยังไงต่อโดยเฉพาะในงบก้อนที่บอกว่าเอ๊ะงบบางส่วนที่มีการตั้งกันขึ้นมาจะซ้ำซ้อนหรือเปล่ากับการกู้บรบอนกู้เงินเนี่ยนะครับ
1: 400,000 ล้านบาท
2: แล้วก็300,000หลังเนี่ยนะฮะก็ถือว่าก็มีการอธิบายกันไปเคลียร์กันไปนะครับว
1: ่
2: าวัตถุประสงค์ก็แตกต่างกัน
1: เดี๋ยวตอนจบรายการเราแล้วคุณผู้ชมติดตามการถ่ายทอดสดการพิจารณางบปี70กันต่อนะครับแล้วก็พรุ่งนี้รายการเราก็ยังเกาะติดกันอยู่เผื่อว่าคุณผู้ชมไปทำงานกันมาตลอดทั้งวันนะครับก็จะได้มาติดตามภาพรวมไฮไลท์ต่างๆนะครับในรอบวันกันนะครับส่วนวันนี้เรื่องดังหลังข่าวหมดเวลาแล้วนะครับพี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

มงคล38ประการประการที่4อยู่ในถิ่นอันสมควรอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ีนะครับที่จำเป็นที่จะต้องมีระบบเกี่ยวเรื่องมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวผมเข้าใจว่านอกจากกระทรวงท่องเที่ยวแล้วอาจจะมีกระทรวงอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมกรมเจ้าท่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่นำเอาระบบไอทีเข้ามาช่วยเช่นระบบการสแกนใบหน้าระบบการส่งเสริมเรื่องการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่การนำเอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เช่นในเรื่องของโดรนมาใช้ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นทั้งนั้นแต่เมื่อเราดูงบประมาณแล้วก็ยังไม่สอดรับเท่าที่ควรอีกด้านหนึ่งของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานั่นก็คือเรื่องของกีฬาผมเป็นส.ส.ในพื้นที่สิ่งที่ได้รับการร้องขอมาจำนวนมากนั่นก็คือสนามกีฬายังมีไม่เพียงพอที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายถ้าเราดูในงบประมาณโดยเฉพาะของกรมพละศึกษานั้นยังมีงบประมาณในเรื่องของการจัดสร้างสนามกีฬาต่างๆน้อยมากและเช่นเดียวกันครับเราไปตั้งความหวังไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าให้องค์กรท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของสนามกีฬาต่างๆและแน่นอนครับมันก็ปัญหาเดิมก็คืองบประมาณไม่เพียงพอสุดท้ายก็ไม่มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานให้พี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายกันอีกเรื่องหนึ่งในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ประสบพบมาในห่วงที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องกีฬาระดับชาติเป็นที่น่าสังเกตว่าระยะหลังนี้กีฬาที่เป็นตัวที่มีตัวแทนของทีมชาติไทยไปแข่งขันที่เพิ่งผ่านไปก็ฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันอาเซียนครับที่ผ่านมานะครับกลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนถ้าจะดูกีฬาทีมชาติแข่งต้องจ่ายเงินซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งจะมาปรากฏในห่วงระยะเวลาหลังๆนี้นะครับก่อนหน้านี้ถ้าทีมชาติแข่งทีมชาติไทยแข่งเมื่อไหร่ไม่ว่ากีฬาประเภทไหนคนไทยได้เปิดสามารถเปิดช่องฟรีทีวีดูได้แต่เดี๋ยวนี้ต้องจ่ายเงินผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะนำมาขบคิดนะครับเพราะว่าการชมกีฬานอกจากในเรื่องของความบันเทิงอย่างหนึ่งเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแล้วในการส่งกำลังใจให้นักกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราก็พยายามส่งเสริมให้นักกีฬาเราได้ไปสู่ระดับชาติระดับโลกนะครับในระดับต่างๆแต่คนไทยไม่มีโอกาสในการที่จะชมแล้วก็การจ่ายเงินเพื่อชมทีมชาติผมคิดว่าเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องในขณะที่พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งอาจจะมีกำลังที่จะจ่ายได้แต่พี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถที่จะชมได้แล้วนำมาซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆของเว็บไซต์อะไรต่างๆซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ซึ่งมันเป็นผลต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะฝากในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับการส่งเสริมกีฬารวมทั้งการส่งเสริมท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนคนไทยเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะครับในส่วนงบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาผมเองไม่ติดใจใน 1% ที่ได้สงวนคำแปรยติไว้แต่ประเด็นเหล่านี้อยากจะฝากในการจัดทำงบประมาณในปีต่อไปครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมีสมาชิกประสงค์อธิบาย3ท่านครับเชิญท่านเฉลิมพงษ์แสงดีเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วรรค2มาตราที่11ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านประธานครับประเด็นแรกที่ผมอยากจะตั้งคำถามก็คือโครงสร้างของการจัดสรรงบประมาณของกรมการท่องเที่ยวจากเอกสารที่กรมการท่องเที่ยวชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญหน่วยงานยอมรับเองครับว่ากรมการท่องเที่ยวและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวถูกจัดอยู่ในหน่วยรับงบประมาณเดียวกันทั้งที่ภารกิจของทั้งสองหน่วยงานไม่ต่างกันอย่างชัดเจนแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ ผลที่เกิดขึ้นคืองบประมาณของกรมการท่องเที่ยวที่ควรนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการกลับไม่เพียงพอจนต้องนำงบประมาณรายการอื่นมาสมทบเพื่อที่จะสนับสนุนงบบุคลากรของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีที่สำคัญครับกรมการท่องเที่ยวเองก็เสนอแนวทางแก้ไขเอาไว้แล้วครับควรปรับสัดส่วนงบประมาณให้เหมาะสมและแยกงบบุคลากรของแต่ละหน่วยงานออกจากกันผมจึงขอถามไปยังครับท่านประธานครับผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่าข้อเสนอที่หน่วยงานในต้นสังกัดของท่านเสนอมารัฐบาลได้นำไปแก้ไขเมื่อไหร่ครับและในปีงบประมาณต่อไปจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ครับประเด็นที่2ครับเรื่องที่ผมอยากจะฝากเป็นพิเศษครับในเรื่องของปัญหาธุรกิจการท่องเที่ยวที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีครับจากเอกสารจากกรมการท่องเที่ยวระบุชัดเจนครับว่าการปราบปรามธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะที่มีความล่าช้าและเมื่อย้อนกลับไปดูข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะครับพบว่าสภาแห่งนี้เคยตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้มาแล้วครับที่ผ่านมาครับ1ปีครับคำตอบที่เรายังได้รับก็คือมาตรการเดิมโดยที่ยังไม่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและแผนบูรณาการที่ชัดเจนที่สำคัญครับงบประมาณครับท่านประธานครับรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการปราบปรามผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยอำพรางหรือโนมินีได้รับงบประมาณเพียง 200,000 กว่าบาทต่อปีครับสำหรับภารกิจทั่วประเทศแต่ในจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวครับของผมเองการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจนอมินีในเดือนสิงหาคมปี2569พบมูลค่ารายได้ของธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าวมากกว่า 5,000 ล้านบาทครับท่านประธานครับงบประมาณทั่วประเทศ 200,000 กว่าบาทกับมูลค่าที่ตรวจพบในจังหวัดเดียวกว่า 5,000 ล้านบาท2ตัวเลขนี้ครับสะท้อนถึงความชัดเจนครับว่าปัญหานี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องงบน้อยแต่คำถามคือรัฐบาลเมินขนาดไหนกับปัญหาต่ำกับความเป็นจริงหรือไม่ผมจึงถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่า 1. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับมีแผนบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานอื่นๆหรือไม่ในการจัดการธุรกิจนอมินีหรือไม่ครับ 2. ครับรัฐบาลจะเพิ่มจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจที่สอดคล้องกับขนาดของปัญหาหรือไม่ครับและ 3. ครับในปีงบประมาณ2570นี่ครับกระทรวงมีเป้าหมายและตัวชี้วัดชัดเจนหรือไม่ครับว่าจะตรวจสอบและดำเนินคดีและลดปัญหานอมินีได้มากน้อยเพียงใดครับเพราะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรายย่อยของไทยครับไม่สามารถรอคำอยู่ระหว่างการดำเนินการได้แบบนี้ทุกปีครับในขณะที่การแข่งขันธุรกิจก็มีทุนและใช้โครงข่ายของนอมินีในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมท่านประธานครับเรื่องที่2ที่ผมอธิบายวันนี้แม้จะเป็นคนละประเด็นแต่คำถามเดียวกันคืองบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมันสอดคล้องกับภารกิจและขนาดของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้าหน่วยงานเองยังยอมรับว่าโครงสร้างงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจรัฐบาลจะปรับแก้อย่างไรเมื่อไหร่ครับและถ้าปัญหานอมินีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนับพันล้านบาทรัฐบาลจะจัดการอย่างไรกับคำว่าบูรณาการและอยู่ระหว่างดำเนินการผมจึงฝากทั้งสองประเด็นนี้ไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและขอให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาอย่างชัดเจนครับเพื่อการประกอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธารดำรงเวชเชิญครับ
3: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยสำหรับมาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,925.8 ล้านบาทกับผมขอเสนอปรับลดงบประมาณลง 10% คือปรับลดลง 392.58 ล้านบาทให้คงเหลืองบประมาณ 3,533.22 ล้านบาทกับผมมีเหตุผลสำคัญอยู่2ประการเหตุผลประการแรกก็คือประเทศไทยกำลังมีข้อจำกัดทางด้านการคลังอย่างมากรัฐบาลมีรายจ่ายสูงภาระหนี้เพิ่มขณะที่ประชาชนและภาคธุรกิจต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศทุกกระทรวงจึงต้องช่วยกันลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น สำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับผมเห็นว่ายังสามารถปรับลดงบประมาณในส่วนของการประชาสัมพันธ์การจัดงานการจัดอีเวนต์การเดินทางการสัมมนาการศึกษาวิจัยที่ซ้ำซ้อนรวมถึงโครงการที่ภาคเอกชนดำเนินได้เองการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วโรงแรมร้านอาหารบริษัทท่องเที่ยวสายการบินห้างร้านผู้ประกอบการจำนวนมากต่างมีแรงจูงใจที่จะประชาสัมพันธ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยตนเองหน้าที่สำคัญของรัฐบาลควรอยู่ที่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นความปลอดภัยความสะอาดการคมนาคมที่สะดวกการตรวจคนเข้าเมืองที่รวดเร็วและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องใช้เงินจำนวนมากไปทำในสิ่งที่เอกชนสามารถทำได้อยู่แล้วประเด็นสำคัญที่สองซึ่งกระผมเห็นว่าสำคัญมากคือกระทรวงท่องเที่ยวมีแนวคิดที่จะจัดค่าธรรมเนียมที่เรียกกันทั่วไปว่าค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งไม่มีประเทศในยุโรปที่ใดก็ทำกันมีแต่ประเทศด้อยพัฒนาข้างๆเราที่ยังทำอยู่แล้วนำเงินที่จะเก็บได้นี้เข้าสู่กองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวกับผมไม่เห็นด้วยกับหลักการนี้เพราะนี่ไม่ใช่ปัญหาจะเก็บ300หรือ450บาทที่ประกาศกันแต่ปัญหาคือเรื่องหลักการบริหารเงินของแผ่นดินหากองค์กรหรือกองทุนของรัฐสามารถจัดเก็บเงินจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวแล้วนำเงินที่จัดเก็บได้มาใช้จ่ายได้เองโดยคณะกรรมการไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรกระผมเห็นว่าเป็นหลักการที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในระบบประชาธิปไตยมีหลักการที่สำคัญคือNo taxation without representation การจัดเก็บเงินโดยรัฐต้องมีความเชื่อมโยงกับอำนาจผู้แทนประชาชนในการอนุมัติตรวจสอบกับผมจึงเห็นว่าหลักการนั้นไม่เคยถูกต้องรายได้ของรัฐควรเข้ารัฐรายจ่ายของรัฐต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่หน่วยงานใดจัดเก็บได้หน่วยงานนั้นเอาไปใช้เองเพราะหากเป็นหลักการนี้วันหนึ่งทุกกระทรวงก็อาจมีการตั้งกองทุนของตนเองกระทรวงหนึ่งจัดเก็บจากนักท่องเที่ยวอีกกระทรวงหนึ่งจัดเก็บจากผู้ใช้รถอีกกระทรวงจัดเก็บจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเก็บจากประชาชนสุดท้ายประเทศไทยจะมีกองทุนนอกระบบจำนวนมากแต่รัฐสภาควบคุมเงินไม่ได้กระผมเห็นว่าสิ่งนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้การเงินการคลังของประเทศมีวินัยโปร่งใสอยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้แทนประชาชนหลักการเก็บเองใช้เองเช่นนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักการประชาธิปไตยหรือไม่เพราะอำนาจการเก็บเงินประชาชนและอำนาจการใช้เงินของรัฐเป็นอำนาจที่สำคัญที่สุดของรัฐสภาสำหรับนโยบายการท่องเที่ยวผมอยากเห็นว่าเราคิดในมุมตรงกันข้ามกับการเก็บเงินนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเข้ามาในประเทศไทยเขาอาจใช้เงินโดยเฉลี่ยก็คือ 47,000 บาทต่อครั้งที่เข้ามาไปใช้ในโรงแรมร้านอาหารเดินทางการซื้อสินค้าและบริการต่างๆรัฐบาลควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้เขาอยากมาเมืองไทยมากขึ้นอยู่นานขึ้นและใช้จ่ายเงินมากขึ้นไม่ใช่คิดจะเก็บเงินจากเขาเพิ่มขึ้นอีกไม่กี่ร้อยบาทตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้าประเทศประเทศไทยควรแข่งขันด้วยคุณภาพความสะดวกความปลอดภัยและต้อนรับไม่ใช่เพิ่มค่าธรรมเนียมและเพิ่มกองทุน value creation สำหรับการท่องเที่ยวไม่ใช่ fee creation ขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอดิศรเพียงเกตเชิญครับ
4: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่น มาตรานี้มีการแก้ไขผมจึงขออนุญาตที่จะโดยสารสอบถามทางกรรมธิการเรื่องสำคัญที่ผมเห็นด้วยในรัฐบาลชุดนี้นโยบายหนึ่งก็คือการที่จะแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากกีฬาให้กีฬาไปตั้งเป็นกระทรวงกีฬาโดดๆเอาการท่องเที่ยวมารวมกับวัฒนธรรมเมื่อสภาสมัยที่แล้วพรรคเพื่อไทยผมเป็นคนเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมพรรคว่าการแยกกระทรวงดังที่ผมกราบเรียนจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินไม่เอาหัวมงกุฎท้ายมังกรเอาคนละฝาคนละตัวมาอยู่ด้วยกันเหมือนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญท่านได้สอบถามหรือได้ตั้งงบประมาณจำนวนใดจำนวนหนึ่งหรือไม่ที่จะก่อร่างสร้างตัวเสนอพรบ.ก็ดีจัดตั้งเป็นที่ทำการของกระทรวงกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวเสียใหม่ได้สอบถามเรื่องนี้ไว้หรือไม่ถ้ากรรมธิการไม่ได้สอบถามไม่ได้ตั้งผมก็ถือโอกาสนี้ถามทางรัฐบาลว่าการแยกกระทรวงซึ่งเป็นนโยบายดีๆดังกล่าวท่านได้เตรียมการอย่างไรจึงขอโดยสารเพื่อทดสอบเสียงครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านสุดท้ายนะครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกนะครับเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับต่อไปเชิญท่านวรยุทธ์จงอักษรครับเชิญ
5: กับเรียนท่านประธานที่เคารพวรยุทธ์จงอักษรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขต2ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ในวรรค2และ3ครับท่านประธานผมได้สงวนคำแปลมยติในมาตรา11ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในกำกับโดยขอเสนอปรับลดงบประมาณ 2.5% วันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านครับในมุมมองของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราอาจจะไม่ต้องคำถามตั้งคำถามเพียงแค่ว่าปีนี้เราจะดึงนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนปีนี้เราจะจัดอีเวนต์ที่ไหนบ้างหรือปีนี้เราจะจัดงานอะไรให้ยิ่งใหญ่แต่เราต้องมองครับว่าสิ่งที่สำคัญเราจะทำอย่างไรให้การเดินทางของนักท่องเที่ยว1ครั้งสร้างรายได้ให้คนไทยได้มากที่สุดพอนักท่องเที่ยว1คนไม่ได้ใช้เงินเพียงแค่การเดินทางไม่ได้ใช้เพียงแค่ค่าบัตรเข้าชมแต่เขาต้องกินครับท่านประธานเขาต้องพักโรงแรมเขาต้องซื้อของฝากเขาต้องซื้อของบริการในชุมชนดังนั้นครับท่านประธานเราจะต้องมองในทุกๆมิติเราจะต้องมองว่าการท่องเที่ยวจะสามารถจุดเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างไรจุดกระแสจุดประเด็นทำให้เกิดเป็น economic multiplier ให้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นครับการสร้างประโยชน์การสร้างรายได้เหล่านี้ให้กลับคืนสู่ประชาชนเราจะต้องคิดในทุกๆมิติดังนั้นครับผมจึงขอสนับสนุนทิศทางของรัฐบาลในการผลักดันการท่องเที่ยวไปสู่เมืองน่าเที่ยวและเมืองรองเพราะประเทศไทยมีปัญหาสำคัญประการหนึ่งครับท่านประธานเรามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่เราไม่สามารถสร้างรายได้ที่กระจายให้ครบในทุกๆจังหวัดจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักหลายวันแต่เรามีเมืองรองอีกเยอะมากเลยครับท่านประธานที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีมีอาหารที่ดีแต่นักท่องเที่ยวไม่สนใจดังนั้นครับการสิ่งที่เราจะต้องคิดสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดประเด็นที่สำคัญในสังคมก็คือว่าเราจะต้องทำให้เมืองผ่านเหล่านี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางมาให้ได้เข้ามารับประทานอาหารเข้ามาซื้อของใช้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้มากที่สุดคำถามครับทำอย่างไรให้คนมาเที่ยวที่จังหวัดเราได้มากที่สุดทำอย่างไรให้คนมาเที่ยวยอมใช้เวลาอยู่กับจังหวัดเมืองรองได้มากที่สุดและยอมใช้จ่ายมากขึ้น เพราะระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่คือโอกาสทางเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ท่านประธานครับผมขอยกตัวอย่างจังหวัดของผมเองครับจังหวัดยโสธรคนในประเทศไทยครับรู้จักประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีบุญบั้งไฟเนี่ยครับพูดไปทุกคนในจังหวัดทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยต่างก็ทราบกันดีบุญบั้งไฟเป็นแบรนด์ awareness ที่เข้มแข็งมากรัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องสร้างอะไรมากมายแต่สิ่งสำคัญครับเราจะต้องทำให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยครับหลังจากมาเที่ยวบุญบั้งไฟแล้วจะทำยังไงให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นจะทำยังไงให้คนรู้จักอาหารอีสานจะทำยังไงให้คนรู้จักอาหารที่จังหวัดยโสธรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างบ้านแขนไม่ว่าจะเป็นปลาส้มที่อร่อยไม่ว่าจะเป็นรอดช่องที่รสชาติหวานละมุนผมเชื่อว่าหลายคนไม่ทราบครับว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่อร่อยและเป็นอาหารที่สามารถสร้างชื่อและสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยโสธรได้นี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะเข้ามาผลักดันทำให้เมืองรองทำให้อาหารที่เป็นของดีๆตามเมืองรองสามารถมีจุดยืนและจุดขายในประเทศไทยได้และที่สำคัญครับจังหวัดยโสธรครับมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมีเกษตรอินทรีย์มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมอีสานให้คนเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากมายทำให้เขาสามารถอยู่ในจังหวัดยโสธรได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นครับรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันไม่จำเป็นจะต้องเกิดมาจากอีเวนต์มันไม่จำเป็นจะต้องเกิดมาจากงานประเพณีอย่างเดียวอาจจะเกิดมาจากการจับจ่ายใช้สอยในการซื้ออาหารเกิดจากการเดินทางหรืออาจจะเกิดการซื้อขายกับผู้ประกอบการในพื้นที่ดังนั้นครับเหตุผลเหล่านี้งบประมาณการท่องเที่ยวของเมืองรองต้องเปลี่ยนจากอีเวนต์อีโคโนมีไปเป็นเยียร์ราวอีโคโนมีครับเราไม่ควรใช้งบประมาณเพื่อสร้างรายได้เฉพาะวันที่มีงานครับแต่ต้องใช้งานใหญ่เป็นประตูเพื่อพานักท่องเที่ยวเข้าสู่เศรษฐกิจของจังหวัดตลอดทั้งปีเทศกาลหนึ่งจึงไม่ควรจบลงพร้อมวันสุดท้ายของงานครับแต่ควรต่อยอดไปสู่เส้นทางการท่องเที่ยวในอนาคตเพราะผมอยากให้เห็นว่าครับนักท่องเที่ยวพักค้างคืนและจะสร้างรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รายได้ของผู้ประกอบการและประชาชนเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่และที่สำคัญครับงบประมาณ1บาทสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับมาได้กี่บาทถ้าวัดได้ถึงระดับนี้เราจะตอบประชาชนได้อย่างชัดเจนว่าเงินภาษีที่เราใช้ไปสามารถสร้างผลลัพธ์กลับมาได้อย่างไรครับอีกหนึ่งเรื่องครับท่านประธานผมอยากเสนอเรื่องกีฬาครับที่ผ่านมาเรามักมองว่างบการท่องเที่ยวและงบกีฬามิติทางเศรษฐกิจครับสองเรื่องนี้สามารถเชื่อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลองคิดดูนะครับท่านประธานเราสามารถจัดงานแข่งขันฟุตบอลจัดงานวิ่งจัดงานแข่งขันกีฬาจัดงานแข่งขันเยาวชนในทุกๆภูมิภาคครับผู้คนเดินทางมาครับได้มาชมกีฬาได้มาท่องเที่ยวที่สำคัญครับเรายังนำผู้ฝึกสอนผู้ปกครองครอบครัวเจ้าหน้าที่และผู้ชมเหล่านี้มาเป็นผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเราด้วยเมื่อมาถึงก็ต้องมาพักมาต้องมากินและต้องใช้จ่ายสิ่งนี้ครับเราเรียกว่าสปอร์ตทัวริซึมเป็นโอกาสที่เราสามารถใช้เงินงบประมาณด้านกีฬาไปสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองรองได้พร้อมกันผมจึงอยากเห็นจังหวัดหนึ่งจังหวัดครับไม่ต้องรอแค่เทศกาลใหญ่เพียงปีละครั้งแต่สามารถออกแบบปฏิทินเศรษฐกิจท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งเทศกาลเป็นหนึ่งกีฬาหรือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สามารถหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีครับท่านประธานเมื่อกิจกรรมถูกกระจายตลอดทั้งปีผู้ประกอบการไม่ต้องรอรายได้เพียงไฮซีซั่นครับประชาชนได้พื้นที่ในการสร้างโอกาสรายได้อย่างต่อเนื่องตรงนี้ครับผมอยากเน้นย้ำครับว่าการปรับลดงบประมาณครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายให้กระทรวงทำงานน้อยลงครับแต่เป็นการตั้งคำถามครับว่างบประมาณทุกบาทที่เราใส่เข้าไปสามารถสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้นหรือไม่เพราะการบริหารงบประมาณที่ดีไม่ใช่การใช้งบประมาณให้หมดครับท่านประธานแต่คือการทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราลงไปสร้างผลลัพธ์ให้ได้มากที่สุดและคุ้มค่ามากที่สุดครับในยุคที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดมากที่สุดครับเราจะต้องให้ความสำคัญกับ productivity ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับเชิญกรรมาธิการชี้แจงครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพัฒนาสรรพโสกรรมาธิการเสียงข้างมากผมขอชี้แจงท่านชลนัท นะครับกรรมาธิการที่สงวนความเห็นนะครับเรื่องครุพันธ์ที่ท่านบอกว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับผมอยากเรียนท่านชลนัทนะครับว่าในหมวดครุพันธ์เนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่ามันไม่มีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยก็ต้องใช้เกณฑ์ใบเปรียบเทียบราคานั่นแหละคือปัญหาของกรรมาธิการในการพิจารณาในหมวดครุพันธ์นอกบัญชีนะครับเช่นเดียวกันนะครับท่านชลนัทก็คืออุปกรณ์กีฬาที่ท่านชลนัทเป็นห่วงนะครับซึ่งทางกรรมาธิการเองเราก็เป็นห่วงนะครับแต่ว่าคำตอบที่ได้จากหน่วยงานนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการฝึกซ้อมนะครับและการแข่งขันของนักกีฬาเยาวชนทีมชาติของโรงเรียนกีฬานะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนท่านชลนัทแล้วก็ฝากทางสำนักงบประมาณนะครับฝากทางฝ่ายบริหารด้วยเช่นกันว่าในปี71เนี่ยควรจะมีหลักเกณฑ์แนวทางนะครับในการกำหนดบัญชีนอกครุพันธ์นะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าในพรบ.งบประมาณประจำปี2570เนี่ยหมวดครุพันธ์เนี่ยเป็นเงินหลายแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเสียวันนี้ผมก็อยากจะให้ทางสำนักงบประมาณนะครับใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้ในการพิจารณาในปีถัดไปเรื่องสุดท้ายนะครับผมกราบเรียนนะครับทั้ง

0: ทางกรรมการที่สงวนความเห็นแล้วก็สมาชิกที่สงวนคำแปรยตินะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะครับที่ผมนั่งฟังมาเกือบจะ 80% เนี่ยมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรรมธิการเลยนะครับแต่ว่าก็น้อมรับแล้วก็อย่างน้อยวันนี้มีสำนักงบประมาณนะครับที่เป็นหน่วยงานกลางนะครับที่เป็นคนรับคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับก็คงได้รับฟังแล้วก็เสนอผู้บริหารวันนี้ก็มีผู้บริหารนะครับ อยู่ในสภาแห่งนี้ก็คงจะรับฟังที่เพื่อนสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะครับผมก็คงไม่ก้าวเรื่องก้าวล่วงนะว่าสิ่งที่สมาชิกเป็นห่วงเนี่ยมันไม่ใช่การแปรยติและก็การปรับลดนะครับก็น้อมรับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเนี่ยคงจะนำเรื่องที่เพื่อนสมาชิกได้เป็นห่วงนะครับนำเสนอฝ่ายบริหารในปี71นะครับในการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายขอบคุณมากครับ
1: เนื่องจากมาตรานี
2: ้คณะท่านประธานค่ะ
1: ด้านไหนคร
2: ับ ขอชี้แจงค่ะ
1: เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางนันทนาสงวชาจะขอชี้แจงในฐานะกรรมาธิการค่ะในประเด็นของท่านสสนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจผู้เสนอคำแปรยติเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกมอเตอร์ GP ดิฉันขอชี้แจงดังนี้นะคะว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการมอเตอร์ GP เนี่ยเป็นงบประมาณที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะอยู่ในมาตราที่29ของรัฐวิสาหกิจค่ะประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการมอเตอร์ GP เนี่ยครั้งแรกเมื่อ2561ตามมติครม.นะคะเมื่อ21มีนา2560และเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเรื่อยมาและในมติล่าสุดนะคะของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568ก็เสนอเป็นเจ้าภาพค่ะเป็นระยะเวลา5ปีก็คือผูกพันนะคะตั้งแต่ปี2570ถึง2574ค่ะดิฉันอยากจะกราบเรียนว่าการนำรายได้จากการบริหารสิทธิประโยชน์ในฐานะเจ้าภาพในการจัดแข่งขันนี้นะคะเป็นการสนับสนุนในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจมาสมทบการดำเนินงานรวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเราจะเห็นว่าอันนี้นะคะเป็นการสนับสนุนของภาคเอกชนด้วยนะคะรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะและเป็นการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งการเป็นเจ้าภาพนี้ค่ะก็จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเนื่องจากเป็นการแข่งขันรถจักรยานกลุ่มกีฬาระดับโลกค่ะท่านประธานแล้วก็มีศักยภาพสูงมีผู้ติดตามชมการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยทั้งทางอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทีมเทคนิคและแต่ละทีมมีการพัฒนาชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์มีทีมแข่งขันผู้ชมและแฟนคลับที่ติดตามชมนักกีฬาและเดินทางเข้ามายังประเทศไทยทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากภาคอุตสาหกรรมที่พักร้านอาหารร้านค้าการเดินทางและการท่องเที่ยวและผลสำรวจจากการแข่งขันระหว่าง61ถึง68นี่นะคะมีจำนวนผู้ชมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจการระหว่างที่มีการแข่งขันโดยเฉลี่ยกว่า 206,240 คนนะคะต่อครั้งนะคะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศมูลค่ารวมถึง 24,530 ล้านบาทสร้างโอกาสในการที่ประเทศไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางด้าน

0: กีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับชั้นนำของโลกค่ะท่านประธานและได้ช่วยโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารไทยที่มีรสชาติดีเลิศและมีความหลากหลายดิฉันขอชี้แจงดังนี้ค่ะเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันระดับโลกมอเตอร์ GP ขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปจะเป็นการลงมตินะครับก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุม
2: ท่านประธานขอด้วยครับกรรมการขอชี้แจงครับกับเรียนท่านประธานครับอนุสรณ์กับอนุสรณ
1: ์ด้านไหนครับ
2: กรรมธิการครับชี้แจงเพิ่มเติมครับยังไม่จบครับ
1: เชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับอนุสรณ์กับอนุสรณ์ในฐานะกรรมธิการนะครับก็ขอตอบท่านชลนัทโกยคุณนะครับก็เรื่องของชุดมวยไทย 390,000 เท่ากันทุกพื้นที่ก็เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีชื่อรายการคุณลักษณะเหมือนกันนะครับในมาตรฐานเดียวกันเนี่ยก็จะต้องใช้ทุกที่ให้เหมือนกันต้องให้พร้อมสำหรับนักเรียนแล้วก็ทำให้นักเรียนเนี่ยจะได้มีมาตรฐานที่ไม่ได้แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดในประเด็นต่อไปนะครับคือกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเสนอตั้งงบในมาตรา11 5หน่วยงานจำนวน 3,925,788,700 นะครับเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจกระจายรายได้ให้ทั่วถึงและดำเนินการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำหรับนี้ก็มีกรรมธิการสงวนความเห็นและผู้แปรยติได้ขอปรับลดงบประมาณ 0.1-10% ทางกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยก็ได้มองเห็นถึงความจำเป็นนะครับว่าสมควรจะปรับลดอย่างไรเพื่อที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่กระทบกับการดำเนินงานของกระทรวงโดยปรับลดลง 85,443,900 หรือร้อยละ 2.18 เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายปรับลดเป้าหมายหรือปริมาณให้เหมาะสมแล้วไม่กระทบกับการให้บริการประชาชนก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้ร่วมในการอภิปรายของกระทรวงการท่องเที่ยวและได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับและข้อสังเกตต่างๆก็บรรจุไว้แล้วกรรมการเสียงข้างมากก็ขอยืนตามนี้ครับขอขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปเป็นการลงมตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม
3: มีเรื่องคน
1: ขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับครับเมื่อพร้อมแล้วขอเชิญเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

0: ับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม458ท่านครบองค์ประชุมนะครับต่อไปจะขอถามมตินะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยผู้ใดเห็นควรมีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ464ท่านเห็นด้วย413ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง50ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมสมาชิกท่านใดที่พร้อมแล้วก็เชิญโหวตเสียบบัตรแสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม463ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงมติครบแล้วนะครับขอปิดการลงมติขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ467ท่านเห็นด้วย282ไม่เห็นด้วย133งดออกเสียง52ไม่ลงคะแนนไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเชิญมาตราต่อไปครับเชิญ
1: ท่านประธานที่เคารพครับทางนี้ครับท่านประธานขออนุญาตท่านประธานครับธนยศทิพย์สุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับในฐานะวิปรัฐบาลครับตามดำริของท่านประธานครับก็ได้ไปหารือนะครับกับทางท่านสมาชิกจากทางพรรคร่วมฝ่ายค้านครับเดิมครับต้องกล่าวอย่างนี้กับท่านประธานแล้วก็สมาชิกนะครับว่าเราเองก็ตั้งใจครับที่จะพิจารณานะครับอย่างเต็มที่นะครับจนถึงมาตราที่15นะครับแต่เนื่องด้วยณตอนนี้ครับเป็นมาตราที่11นะครับแล้วก็มาตราที่12เนี่ยมีผู้ลงชื่ออภิปรายเนี่ยประมาณ41นาทีนะครับแล้วก็มาตราที่13เนี่ย33นาทีมาตราที่14 1ชั่วโมง56นาทีและมาตราที่15 1ชั่วโมง11นาทีครับรวมแล้วก็ประมาณ4ชั่วโมง20นาทียังไม่รวมที่ทางกรรมาธิการจะตอบชี้แจงนะครับก็เลยได้ไปหารือกันครับว่าวันนี้ถ้าจะเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นใจเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านนะครับก็น่าจะประชุมถึงประมาณ24นาฬิกาครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
0: ครับก็ตามที่ตกลงกันนะครับต่อไปเชิญเลขาครับ
2: มาตรา12กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
0: อ
3: ขอเชิญกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นอภิปรายนะคะคุณชลนัทโกยกุล
4: เรียนท่านประธานสภาดิฉันชลนัทโกยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมจากพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นขอปรับลดงบ 5% ในมาตรา12กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะดิฉันอยากจะเรียนให้ชัดตั้งแต่ต้นนะคะว่าการปรับลดครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับลดเพื่อส่งสัญญาณให้กระทรวงกลับไปทบทวนกลไกทั้งระบบค่ะของนโยบาย GRB ก็คือ Gender Responsive Policy and Budgeting นะคะก็คือการที่เราจะมีการจัดทำงบประมาณและก็นโยบายให้สอดคล้องกับมิติเพศภาวะแล้วก็คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศค่ะท่านประธานซึ่งเป็นภารกิจหลักนะคะที่กรมกิจการสตรีแล้วก็สถาบันครอบครัวเนี่ยรับผิดชอบในฐานะหน่วยงานกลางที่ขับเคลื่อนทั้งระบบราชการค่ะดิฉันขอมุ่งเป้าไปที่โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ขายลูกขายแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะตรงนี้เนี่ยงบตั้งไว้20ล้านบาทค่ะกรรมาธิการเนี่ยปรับลดไป

0: นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรารู้มีหน่วยงานมากมายเลยค่ะที่บอกสะสมตั้งแต่ปี65ถึง68ค่ะท่านประธานแต่เอกสารของกรมเองนะคะก็ระบุอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่ากรมเนี่ยไม่มีอำนาจและหน้าที่นะคะในการตรวจสอบจริงๆว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยมีการใช้หลัก Gender Responsive Policy and Budgeting จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกปัญหาที่สำคัญค่ะท่านประธานสำนักงบประมาณเองนะคะก็ยังอยู่ระหว่างในการหาแนวทางว่ายังไม่มีระบบ GRB tagging ใช้งานจริงเลยจะทำอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งหมายความว่าตัวเลขทั้งหมด141หน่วยงานที่บอกว่ามีการใช้ระบบ GRB มาเป็นหลักในการทำงานนะคะเป็นการรายงานตนเองท่านประธานพูดเองเคลมเองนะคะไม่ผ่านการยืนยันจากบุคคลที่3นะคะซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้มีมาตรฐานในการวัดที่แท้จริงแต่กลับถูกใช้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความสำเร็จนะคะอันนี้ต้องมีการแก้ของนโยบายทั้งระบบค่ะแล้วก็โดยเฉพาะงบสนับสนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการขับเคลื่อนศูนย์ GEC ทั้งประเทศค่ะดิฉันได้กล่าวไปตอนแรกแล้วค่ะว่ามีเงินแค่1,60,000บาทค่ะท่านประธานเป็นกังวลเหลือเกินว่าเงินแค่นี้นะคะแล้วต้องดูแลเครือข่ายทั้งประเทศแล้วก็รับผิดชอบโครงการสนับสนุนนะคะที่มีงบตั้งแต่50,000บาทจนถึง300,000บาทค่ะท่านประธานเป็นห่วงจริงๆว่างบระดับนี้เนี่ยมันเพียงพอต่อการทำงานขับเคลื่อนนโยบายจริงหรือไม่นะคะซึ่งกระทรวงเองเนี่ยมันอ้างว่าครอบคลุมได้แต่ดิฉันเป็นห่วงมากๆตรงนี้นะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายเป็นสิ่งที่ดิฉันเนี่ยเคยยกเป็นข้อสังเกตในกรรมธิการไปแล้วนะคะก็คือความไม่บูรณาการข้ามหน่วยงานค่ะท่านประธานงบประมาณที่มันเกี่ยวข้องกับมิติเพศภาวะเนี่ยนะคะมันอยู่กระจายกันหลายหน่วยงานค่ะโดยไม่มีการสรุป GRB รวมทั้งระบบนะคะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถประเมินได้ว่างบประมาณทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องกับมิติเพศภาวะเนี่ยมีมูลค่ารวมเท่าไหร่แล้วก็มีสัดส่วนต่องบประมาณแผ่นดินทั้งหมดมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งการสงวนความเห็นของดิฉันที่ดิฉันเสนอในวันนี้ค่ะจึงเป็นการเรียกร้องค่ะท่านประธานให้กระทรวงกลับไปจัดตั้งงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะแล้วก็ความเสมอภาคทางเพศให้มากขึ้นนะคะสร้างระบบ GRB tagging ให้มันตรวจสอบได้จริงนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับสำนักงบประมาณให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นบูรณาการแล้วก็เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจัดทำรายงานสรุป GRB รวมทั้งระบบค่ะท่านประธานเพื่อการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่แท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: คุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ
2: ์เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในครั้งนี้ขออภิปรายมาตรา12กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งในที่นี้ได้ขอปรับลดไว้ 1% นะครับซึ่งที่ปรับลดไว้เพียงเท่านี้ก็เพราะว่าวงเงินงบประมาณของกระทรวงพม.เองภาพรวมทั้งหมดครับแน่นอนว่ามันโดนปรับลดไปค่อนข้างมากแล้วนะครับเมื่อปรับลดไปค่อนข้างมากแล้วเนี่ยกระทรวงพม.เนี่ยถ้าเกิดดูตามงบประมาณเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นกระทรวงเกรด C แต่ถ้าเกิดเราดูภารกิจงานของกระทรวงพม.จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือกระทรวงเกรด AA เลยด้วยซ้ำเพราะว่าดูแลทุกครอบครัวทุกช่วงวัยแต่งบประมาณที่ถูกปรับลดลงไปในชั้นกรรมธิการก็ได้ไปพบข้อมูลชิ้นหนึ่งครับว่าถ้าเกิดกระทรวงพม.คือครอบครัวใหญ่ดูแลลูกเล็กเด็กแดงต่างๆในประเทศนี้แต่งบประมาณก็คือรายรับรายได้ของครอบครัวนี้เนี่ยยังไม่เพียงพอวันนี้รายได้ของเราติดขัดฝืดเคืองไม่สามารถหารายได้เพิ่มได้กระทรวงพม.มีงบประมาณอย่างจำกัดในวาระที่1ผมอธิบายไปแล้วครับสถานสงเคราะห์หลายๆสถานถูกลดวงเงินงบประมาณสถานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายๆแห่งถูกปรับลดวงเงินงบประมาณหมดถ้าเป็นหลายครอบครัวก็คงต้องรัดเข็มขัดแต่สิ่งที่ไปเจอในชั้นกรรมธิการครับเราไปพบการเช่ารถครั้งใหม่ผูกพันอีก5ปีสตาร์ทปี70รถไฟฟ้าพร้อมคนขับ20คันรถกระบะอีก11คันรถบรรทุก1คันรถตู้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริหารอีก23คันรวมแล้ว55คันจากวงเงินงบประมาณที่มีอยู่น้อยนิดนะครับมีการจัดเช่าระยะยาวรถไฟฟ้าโอเคเอาล่ะอาจจะมองว่าเพื่อประ

หยัดงบประมาณในการเติมน้ำมันในการเดินทางไปในแต่ละที่แต่มันมีความไม่ชอบมาพากลอยู่ว่าไอ้ที่ไปจัดซื้อจัดจ้างในการเช่ารถจำนวนเท่านี้เนี่ยมันแปลกๆอยู่ว่าท่านไปใส่ตัววอลชาร์จจำนวน22 kV เนี่ยไอ้วอลชาร์จที่ท่านไปติดเนี่ยราคา 82,000 บาทในสำนักปลัดเนี่ยท่านจัดซื้อจัดจ้างไป20ตัว20ตัวคือ20ศูนย์ในกรมสวัสดิการท่านขออภัยขึ้นชื่อกรมผิดในกรมสวัสดิการนะครับท่านติดตั้งไปทั้งหมด36ตัวนั่นหมายความว่าขับไปที่ไหนโอเคอาจจะสะดวกสบายครับก็ไปชาร์จที่นั่นแต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้แท่นชาร์จแบบนี้ครับรถเวลาเราซื้อรถท่านประธานซื้อรถไฟฟ้าใช้สักคันยังเขาแถมวอลชาร์จมาให้ด้วยคราวนี้เราก็เลยงงว่าไอ้บริษัทที่จะมาซื้อรถมาให้กระทรวงพมเช่าเนี่ยเขาไปติดตั้งไอ้วอลชาร์จให้ที่ไหนอย่างไรหรือทำไมไม่ใส่ไปในทีโออาร์เลยหรือถ้าเกิดท่านจะไม่ต้องซื้อจริงๆเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยมันชาร์จยากชาร์จยากหมายถึงว่าท่านต้องชาร์จทั้งวันน่ะ8ชั่วโมง9ชั่วโมงกว่าจะเต็มสุดท้ายก็ต้องไปชาร์จตามปั๊มแล้วสุดท้ายมันจำเป็นจริงหรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ท่านอาจจะบอกว่าประหยัดพลังงานแล้วก็ต้องใช้โซลาร์เซลล์ด้วยมันมีโครงการละ 473,000 บาทในสำนักปลัดมีอยู่ทั้งหมด18โครงการในกรมสวัสดิการมีทั้งหมด14โครงการละ 400,000 กว่าไปติดเท่ากันหมดเลยแต่ที่สำคัญโอเคท่านอาจจะบอกนี่ราคากลางแต่สิ่งที่ท่านไปติดวันนี้นะในแต่ละศูนย์มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือเรื่องที่อยากจะฝากไว้ในวาระที่2ว่าในส่วนที่มันไม่จำเป็นส่วนที่ท่านไปตัดงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าเลี้ยงดูอะไรต่างๆที่มันถูกตัดลงทั้งหมดวันนี้ท่านไม่ได้รับแต่ท่านกลับกำลังจะมีรถคันใหม่ขับไปหาพี่น้องประชาชนท่านจะมองหน้าพี่น้องประชาชนยังไงครับอีกส่วนนึงครับพอชพอชนี่กำลังเดือดเลยวันก่อนม็อบไปล้อมอยู่หน้าสำนักงานใหญ่เรื่องของความการไม่ชอบมาพากลในการแต่งตั้งผอ.วันก่อนผมก็ไปพูดบอกว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยมันจะมีหัวสว.แต่หัวผอ.เนี่ยทำกันไม่ได้นี่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่เร็วๆนี้เขามายื่นที่สภาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันก่อนที่คณะกรรมการคุณหมอวโยแต่สิ่งที่จะบอกว่าพอชนอกจากกำลังจะจัดหาผอ.คนใหม่แล้วงบประมาณท่านถูกปรับลดหมดเลยครับภารกิจท่านมีอะไรบ้างริมทางริมรางริมคลองไล่ลือไฟไหม้ภารกิจท่านมี5อย่าง5อย่างเนี่ยลดหมดเลยแต่ไปมีงบประมาณใหม่ท่านประธานงบประมาณใหม่ในหมวดของโลกร้อนพอชต้องการอยากจะแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยการขอวงเงินงบประมาณมา20กว่าล้านผมก็ขอในห้องงบประมาณบอกว่าท่านกำลังทำภารกิจ5อย่างเนี่ยท่านยังทำไม่ดีเลยทั้ง5ภารกิจงานเมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยปรับลดลงมาต่ำกว่าเกณฑ์หมดเลยเป้าหมายที่ท่านทำไว้แต่ท่านกำลังจะทำภารกิจใหม่ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นท่านประธานลองนึกดูครับตังมีอยู่ไม่พอภารกิจงานเดิมแต่กำลังจะของบประมาณมาเพิ่ม20กว่าล้านเพื่อไปทำงานใหม่ที่ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของตัวเองด้วยซ้ำอยากจะไปแก้โลกร้อนผมก็ไปดูรายละเอียดที่ส่งมาให้ไปจัดอบรมครับไปจัดอบรมอยากได้ตัวแทนในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะให้เขามีความรู้ในเรื่องของภารกิจลดโลกร้อนนี่มันไม่ใช่ภารกิจของพอชแล้วครับเพราะฉะนั้น ความไม่ชอบมาพากลของการบริหารจัดการพอชเจ้าหน้าที่พอชหลายท่านก็ได้ส่งมาว่าความจริงแล้วเนี่ยภารกิจหน้าที่ที่มันไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผู้บริหารสูงสุดกำลังมีปัญหาอยู่หรือไม่กระบวนการจัดหากระบวนการเลือกตั้งกระบวนการสรรหาไม่ชอบมาพากลคณะกรรมการสรรหาที่ตั้งขึ้นมา5คนนะครับที่จะต้องเลือกสรรหาผอ.พอช.คนใหม่โดนตั้งคำถามจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่เป็นสมัยการบริหารจัดการต่อไปได้ยังไงนี่คือสิ่งที่อยากจะตั้งคำถามกับแนวทางการบริหารจัดการพร้อมกับงบประมาณที่มันผิดทิศผิดทางอยู่ในกระทรวงพม.และอยากจะฝากเพื่อนสมาชิกว่าแบบนี้จึงไม่สามารถลงมติในการที่จะ

0: ็นชอบในมาตรา12งบประมาณของกระทรวงพม.ได้ครับขอบคุณครับ
1: คุณณัฐยาบุญภักดี
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันณัฐยาบุญภักดีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะในฐานะกรรมาธิการนะคะดิฉันขอสงวนความเห็นไว้นะคะสำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะไม่ใช่ว่าดิฉันอยากที่จะให้กระทรวงนี้เนี่ยได้รับงบประมาณน้อยนะคะเพราะจริงๆน้อยอยู่แล้วเมื่อเทียบกับภารกิจนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันมีบางส่วนนะคะที่เป็นไขมันส่วนเกินที่น่าจะรีดออกได้อีกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทำกิจกรรมที่กระทรวงเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องทำแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะขอภาพด้วยค่ะคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับภาพกิจกรรมของกระทรวงพม.ในลักษณะนี้นะคะการที่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ที่พึงจะได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆอยู่แล้วนะคะตามหลักของกฎหมายนะคะตามหลักของสิทธิมนุษยชนที่กระทรวงเองเนี่ยยึดถือแต่ว่าจังหวะที่จะต้องได้รับเนี่ยแหละค่ะมักจะต้องเกิดภาพงานในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนะคะการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆนะคะในแต่ละครั้งนั้นเนี่ยใครๆก็รู้ว่าใช้งบประมาณจำนวนมากนะคะในขณะที่พื้นที่ทางการคลังของกระทรวงเองนะคะก็หดตัวลงลดน้อยลงเนี่ยดิฉันมองว่าเรารีดตรงนี้ออกได้ค่ะขอภาพถัดไปค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะในงบประมาณเนี่ยก็จะมีโครงการที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยนี่เอามาแค่ส่วนหนึ่งนะคะรวมๆแล้วก็ราวๆ40กว่าล้านบาทนะคะซึ่งถ้าหากว่ากระทรวงเนี่ยเปลี่ยนวิธีนะคะทำงานนะคะคือแทนที่จะจัดพิธีส่งมอบนะคะมีภาพของการเป็นผู้ให้ประชาชนที่พึงจะได้รับสิทธินั้นก็ต้องมาเป็นผู้รับเนี่ยนะคะในหลายครั้งเนี่ยเครือข่ายที่เข้าไปร่วมงานก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนคุณค่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันลดน้อยลงถ้าเราเปลี่ยนวิธีนะคะทำงานได้นะคะส่งมอบสิ่งที่เป็นสิทธิเป็นสวัสดิการนะคะไปตามระบบปกติโดยไม่ต้องจัดพิธีการนะคะพิธีกรรมก็จะทำให้รีดไขมันส่วนเกินตรงนี้ได้เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรคะขอภาพสุดท้ายค่ะเงินอุดหนุนนะคะที่ควรจะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนนะคะก็อาจจะทำให้มีเม็ดเงินตรงนี้มากขึ้นดิฉันอยากให้ลองดู3-4รายการแรกนะคะที่ไปถึงพี่น้องที่เป็นผู้พิการนะคะก็จะเห็นว่าคือยกตัวอย่างนะคะเช่นเรื่องของล่ามค่ะการสนับสนุนล่ามภาษามือนะคะให้คนพิการจริงๆเนี่ยกระทรวงเคยมีดำริด้วยซ้ำไปว่าอย่างที่จะให้มีล่ามภาษามืออย่างน้อยจังหวัดละ1คนเคยคิดถึงขั้นว่าจะให้เงินเดือนนะคะ 18,000 บาทต่อเดือนนะคะ77คนนะคะต่อปีเนี่ยก็ใช้เงินราวๆ16ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะที่ฉันมองว่าเป็นเรื่องที่น่าจะคุ้มค่าแก่การลงทุนอย่างยิ่งนึกภาพว่าเวลาที่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ที่มีความท้าทายทางการได้ยินนะคะต้องไปหาหมอนะคะหรือไปสมัครงานไปสัมภาษณ์นะคะหรือว่าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะล่ามเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าหากว่าปรับวิธีนะคะในการดำเนินงานได้ดิฉันมองว่าไม่จำเป็นต้องไปสิ้นเปลืองงบประมาณนะคะกับสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะดูเป็นการที่ไม่เคารพนะคะในสิทธิในความเป็นมนุษย์นะคะของพี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เนี่ยก็จึงขอจำเป็นนะจะต้องสงวนความเห็นไว้นะคะแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยสัก 5% นะคะกระทรวงน่าจะปรับลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นเช่นนี้ลงได้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: คุณณภัทรจิตตภินันท์กันตา
3: ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณภัทรจิตตพินันกันตานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต24ธนบุรีคลองสานราชบูรณะนะครับผมขออภิปรายนะครับพระราชบัญญัติงบประมาณ2570นะครับในส่วนของมาตรา12นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปี70นี้นะครับมีการจัดสรรงบประมาณที่อาจเรียกว่าไม่ได้สัดส่วนเท่าไหร่นักกับความเดือดร้อนของประชาชนนะครับโดยเฉพาะงบประมาณที่ผมขอหยิบยกขึ้นเทียบนะครับคือระหว่างงบในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งสวนทางกับงบในการฝึกอบรมด้านภัยพิบัติที่ผุดงอกขึ้นมานะครับในสไลด์นี้นะครับงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งกระจายอยู่ในหลายกรมเนี่ยนะครับก็ถูกปรับลดลงแทบทั้งหมดนะครับเช่นกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับมีรายการเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยนะครับมีการปรับเป้าหมายและตัวชี้วัดจากปี2569ครับที่เคยตั้งไว้ 13,625 แห่งนะครับลดลงเหลือ 9,000 แห่งและงบประมาณก็ลดลงจากปี69นะครับจากที่เคยมี 1.73 พันล้านบาทนะครับเหลือ540ล้านบาทหรือลดลง68.79% นะครับต่อมาครับในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับหรือว่าผก.ลดลงเช่นเดียวกันครับในเงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการนะครับลดลงไปราว 2.5 ล้านบาทหรือว่าราว 1.02% ในสไลด์ถัดมานะครับเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าผอ.ช.นะครับในโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยครับมีหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับงบปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและถูกปรับลดลงอีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นรายการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางนะครับลดลงราว 41.28% หรือว่า 258.7 ล้านบาทนะครับหรือรายการที่สำคัญมากเช่นเดียวกันครับในผอ.ช.นะครับคือโครงการบ้านพอเพียงเป้าหมายตัวชีวัดลดลงนะครับจาก 15,625 ครัวเรือนเหลือ 14,760 ครัวเรือนนะครับและงบประมาณก็ลดลงราว 5% หรือว่า35ล้านบาทนะครับสไลด์ถัดไปนะครับนอกจากนี้ครับงบประมาณของผอ.ช.นะครับยังมีงบสร้างและจัดหาที่อยู่อาศัยซึ่งก็ถูกปรับลดลงไปอีกครับคือรายการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับบ้านมั่นคงนะครับตัวชี้วัดลดลงจากเดิมที่เคยมี 3,370 ครัวเรือนเหลือ 2,400 ครัวเรือนนะครับงบประมาณลดลง 28.78% หรือว่า 87.1 ล้านบาทนะครับที่หายลดลงไปครับสไลด์ถัดไปครับแต่ในปี2570นี้ครับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือผอ.ช.นี้เลยเนี่ยนะครับกับเสนอโครงการใหม่ขึ้นมาครับอย่างที่ท่านส.ส.ณัฐชาเนี่ยได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นะครับว่าภารกิจดั้งเดิมของหน่วยงานเนี่ยก็ไม่ได้ทำอย่างสมบูรณ์แต่กลับมีโครงการใหม่ที่งอกขึ้นมาเนี่ยครับคือโครงการเตรียมความพร้อมขององค์กรชุมชนต่อการรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับ 25.8 ล้านบาทนะครับซึ่งงบ 25.8 ล้านนี้ครับรวมถึงเรื่องภารกิจหน้าที่เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปดูวัตถุประสงค์นะครับที่โครงการเขียนตั้งขึ้นมาครับในสไลด์ถัดไปนะครับเรื่องของการเตรียมและบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในกระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วมีภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่เรื่องของความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติก็ควรเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในกระทรวงมหาดไทยนะครับในการตั้งโครงการที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นครับนอกจากจะเป็นการใช้งบประมาณที่สิ้นเปลืองครับยังมีแนวโน้มของการดำเนินงานที่น่าตั้งข้อสังเกตครับว่าจะไม่ได้ผลจริงไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามความเชี่ยวชาญซึ่งไม่ใช่ของหน่วยงานตั้งแต่ต้นสไลด์ถัดไปนะครับสำนักงบประมาณรัฐสภาหรือว่า PVO ครับเคยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหน่วยงานครับว่าการดำเนินภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งเป็นการทำงานกับผู้เปราะบางกลุ่มต่างๆนี้นะครับควรมีการปรับปรุงแนวทางดำเนินงานเช่นการทำหน้าที่นะครับต้องคัดเลือกพื้นที่ตามความเสี่ยงจริงนะครับเช่นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มหรือภัยแล้งนะครับหรือควรต้องมีการบูรณาการฐานข้อมูลระดับชาติระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานอื่นๆที่มีข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงถึงกันเพื่อให้ผู้พิการเด็กหรือผู้สูงอายุเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงกระบวนการเตือนภัยต่างๆได้และที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือการเปลี่ยนงบอบรมซึ่งวัดผลได้ยากนะครับว่าได้ผลจริงไม่ได้ผลจริงหรือว่าสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้มากน้อยเพียงใดโครงการที่วัดผลได้ยากนี้ครับควรเปลี่ยนเป็นมาตรการป้องกันเชิงกายภาพเช่นการขุดลอกแหล่งน้ำการติดตั้งระบบแจ้งเตือนในชุมชนหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยครับไปจนกระทั่งการปรับปรุงศูนย์พักพิงในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ท่านประธานที่เคารพครับในสัดส่วนงบประมาณดังกล่าวครับเป็นการจัดสรรที่เรียกว่าไม่ได้จัดส่วนตามความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแนวทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนครับที่มีรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญอย่างเช่นเรื่องของบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงหรืองบสนับสนุนที่พักอาศัยต่างๆที่ถูกปรับลดลงแทบทั้งสิ้นแต่กลับไปตั้งโครงการอบรมที่วัดผลได้ยากอย่างโครงการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับที่สูงถึง 25.8 ล้านบาทและยังเป็นโครงการที่ทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่นๆที่มีอยู่แล้วท่านประธานครับผมจึงมีข้อเสนอนะครับตัดงบประมาณโดยเฉพาะโครงการดังกล่าว 25.8 ล้านบาทและโครงการอื่นๆที่มีลักษณะของการทับซ้อนที่คล้ายคลึงกันตามที่ได้สงวนความเห็นไว้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปเป็นผู้แปรยติที่

0: สงวนคำแปรยติคุณกรจาติกวณิช
1: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้เห็นว่าในส่วนของงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการตั้งงบคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ไว้เพียงแค่ 5.27 ล้านบาทซึ่งถ้าพูดให้ครบนะครับก็คือภายใน 5.27 ล้านบาทนั้นเนี่ยประมาณ 3.7 ล้านบาทเป็นงบที่จัดไว้เพื่อจัดการประชุมนอกเหนือจากนั้นนะครับได้เห็นว่ามีการปรับลดงบกองทุนคุ้มครองเด็กจากที่เป็นงบที่น้อยอยู่แล้วประมาณ40กว่าล้านนะครับลงมาเหลือ20กว่าล้านก็เลยทำให้ผมมีความกังวลในความคิดความตั้งใจของรัฐบาลนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องคุ้มครองเยาวชนโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าพวกเราที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนะครับจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอกับกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มเยาวชนนะซึ่งถ้าเราได้นั่งฟังเขาจริงจังนะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็คงจะสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกกดดันของคนรุ่นใหม่ของเยาวชนในยุคปัจจุบันแน่นอนที่สุดเมื่อเทียบกับในยุคสมัยของผมหรือแม้แต่ในยุคของสมัยของเพื่อนสมาชิกที่รุ่นเด็กกว่าผมซึ่งนักสังคมสงเคราะห์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญก็ได้วิเคราะห์ไว้นะครับจากงานวิจัยหลากหลายทั้งในประเทศไทยและก็ที่ต่างประเทศเนี่ยว่าสังคมส่วนหนึ่งที่สาเหตุส่วนหนึ่งที่สังคมคนรุ่นใหม่มีอารมณ์กดดันมากขึ้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมเห็นว่ายังมีการพูดคุยกันน้อยมากนะครับในสภาแห่งนี้ก็เลยขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อที่ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับคือประเด็นสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่น้องๆหลายคนนะครับสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกว่าบางทีมีความรู้สึกกดดันเพราะอาการโฟโมบ้างการกดดันที่เกิดจากการเปรียบเทียบบ้างหรือแม้แต่ในบางกรณีก็คือการบูลลี่ออนไลน์นะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของปริมาณการเสิร์ฟนะคือการเสพที่มีปริมาณมากเกินไปนะอาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพจิตของผู้ใช้ได้ความจริงไม่ต้องจำกัดไว้เพียงแค่เยาวชนนะครับแม้แต่พวกเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีผลมีโอกาสที่รับผลกระทบทางสุขภาพจิตเหมือนกันนะครับแต่เราต้องตระหนักก่อนนะครับว่าประเด็นปัญหาเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันอยู่ที่ตัวโทรศัพท์และผมไม่ได้บอกแม้แต่ว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ต้องทำความเข้าใจครับว่าการออกแบบของอัลกอริทึมเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นทำให้เราเสพติดเราต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับว่าอัลกอริทึมในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของเราในฐานะผู้ใช้แต่เขาออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของเจ้าของแพลตฟอร์มเมื่อเรามีความเข้าใจในประเด็นนี้แล้วเนี่ยเราก็ถึงได้เข้าใจนะครับว่าทำไมหลายๆประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาไม่ว่าจะในด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กติกาในการที่จะเข้าไปจำกัดการเข้าถึงการใช้โซเชียลมีเดียโดยเยาวชนออสเตรเลียตั้งแต่ปีที่แล้วประกาศออกมาชัดเจนนะครับว่าห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มในกลุ่มโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น TikTok จะเป็น Instagram หรืออื่นๆนะครับหลายๆประเทศก็กำลังพิจารณาเพื่อนบ้านเราเองมาเลเซียออกกติกาออกมาแล้วอินโดนีเซียออกกฎหมายออกมาแล้วจะมีผลบังคับใช้ปีหน้าคล้ายคลึงกับทางออสเตรเลียสหราชอาณาจักรเช่นเดียวกันคือหลายประเทศได้มีความพยายามแต่เราก็ต้องยอมรับข้อจำกัดเช่นเดียวกันครับอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยหลังจากที่ได้มีการประยุกต์ใช้กฎหมายใหม่นี้มาเกือบ1ปีเนี่ยก็ได้มีการประเมินว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจำนวนเยาวชนสูงถึงประมาณเกือบ 85% นะครับก็สามารถที่จะหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายนี้และยังสามารถที่จะเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้นะแต่ท่านประธานครับวันนี้ที่ผมอยากที่จะฝากประเด็นผ่านท่านประธานไปสู่รัฐบาลไปสู่กระทรวงพม.เนี่ยก็คือเราอาจจะไม่ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดถึงขั้นการออกกฎหมายการห้ามใช้ห้ามเข้าถึงนะ

0: คือประเด็นแรกนะครับมาตรการแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับสังคมไทยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้มันมีช่องทางอื่นเพราะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนสมาชิกหลายคนท่านประธานอาจจะได้เห็นข่าวนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีการฟ้องร้องโดย47รัฐร่วมกันฟ้องบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากก็คือ Facebook กับ Instagram โดยที่ฟ้องว่าเมตาเนี่ยจงใจออกแบบอัลกอริทึมมาเพื่อให้เยาวชนผู้ใช้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเสพติดนะครับและส่งการเสพติดมันมีความหมายนัยยะของมันเองอยู่แล้วนะครับคือมันมีผลข้างเคียงในทางลบเพราะนั้นมีการฟ้องร้องเรียกความเสียหายสูงถึง6ล้านล้านบาทนะครับรวมกันโดย47รัฐนี้ปรากฏว่ายังไม่ทันไรเลยครับเมตายอมแพ้นะยอมแพ้ด้วยการจ่ายค่าเสียหายให้กับกลุ่มโจทย์5แสนกว่าล้านบาทนะครับเป็นจำนวนเงินมหาศาลแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเพราะว่าสำหรับเมตาสำหรับ Facebook นี่เงิน5แสนล้านนะครับก็เขาจ่ายได้ครับนะครับด้วยความร่ำรวยและระดับกำไรของเขาแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยก็คือทางเมตาเนี่ยถูกบังคับให้ยอมด้วยนะครับในการที่จะเข้าไปแก้ตัวอัลกอริทึมแก้โอกาสการเข้าถึงยกตัวอย่างนะครับคือจำกัดการใช้วัดโดยอายุของผู้ใช้งานเนี่ยในบางกรณีห้ามใช้เกินวันละ2ชั่วโมงเป็นต้นบางกรณีก็คือบอกว่าช่วงดึกกลางคืนเที่ยงคืน6โมงเช้าห้ามใช้นะครับและเขาก็ปรับอัลกอริทึมเพื่อที่จะลดอารมณ์การเปรียบเทียบนะครับคือลดการโชว์จำนวนไลค์เป็นต้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาตั้งใจที่จะลดดีกรีการเสพติดแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับในข้อตกลงที่มีกับผู้ฟ้องเนี่ยก็คือ TikTok กับแพลตฟอร์ม X คือ Twitter เดิมเนี่ยจะต้องยอมที่จะแก้อัลกอริทึมของตนเองในมาตรฐานเดียวกันกับ Facebook กับ Instagram ด้วยนะครับซึ่งผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าทางเลือกเรามีนะครับและอยากที่จะบอกว่าเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับว่าเรื่องของสุขภาพจิตของเยาวชนเนี่ยเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวพวกเรามากครับท่านประธานผมเชื่อเลยครับว่าพวกเราที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยทุกคนนะครับโดยที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะจะมีเยาวชนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยที่กำลังต่อสู้อยู่นะครับกับประเด็นปัญหาความท้าทายทางสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากครับที่เราต้องใส่ใจในเรื่องนี้แล้วก็ออกมาตรการที่เหมาะสมในการที่จะป้องกันดูแลเยาวชนคนไทยครับขอบคุณครับ
1: คุณอัครเดชวงพิทักษ์โลด
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงพิทักษ์โลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายในส่วนงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมนะครับท่านผู้บริหารของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายถึงโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้านะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะของสำนักงานปลัดกระทรวงพม.นะครับก็อยากจะเรียนกับท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วนโยบายในการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลรัฐบาลเองเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างนะครับให้กับหน่วยงานตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนภาคเอกชนได้ร่วมกันเปลี่ยนจากรถที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือที่เราเรียกว่าไอซ์นะครับก็คือ internal combustion engine เนี่ยนะครับให้มาเป็นในส่วนของรถ EV นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าสำนักงานปลัดกระทรวงพม.เนี่ยทำได้ดีมากนะครับมีการเปลี่ยนจากรถที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นดีเซลก็ดีหรือเป็นก๊าซโซฮอล์ก็ดีเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นจำนวนมากผมเองในฐานะที่เป็นอนุกรรมการที่อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยเฉพาะรถที่ใช้ในภารกิจของกระทรวงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแทบจะทุกกระทรวงท่านประธานต้องบอกเลยครับว่าแทบจะต้องบังคับกับผู้บริหารกระทรวงแล้วก็กรมทุกกรมเลยว่าถ้าปีหน้าเนี่ยจะซื้อจัดจ้างเข้ามายังเป็นรถดีเซลยังเป็นรถเบนซินเหมือนเดิมเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยจะต้องโดนปรับลดงบมาแล้วนะครับต้องให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมก็คือใช้ไฟฟ้าด้วยแล้วก็ใช้ดีเซลหรือเบนซินหรือโซฮอลเข้ามาปนด้วยนะครับเพราะว่าบางกระทรวงบางกรมเนี่ย ม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเลยแล้วถามว่าวันนี้ในนโยบายของรัฐบาลเรากำลังเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับจากฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าเราใช้เงินกู้เนี่ยนะครับมาเปลี่ยนประเทศนะครับจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดเพื่อให้อะไรครับให้ประเทศไทยเราก้าวทันโลกเรากำลังเข้าไปสู่ยุค2050นะครับที่เราจะต้องเป็นเน็ตซีโร่แต่วันนี้เนี่ยภาคราชการเราเนี่ยยังใช้จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยยังใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่เลยแล้วถามว่าเราพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนจะมองยังไงสำนักงานปลัดกระทรวงพม.เนี่ยดีมากท่านประธานครับมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะการเช่ารถที่เป็นรถยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมาทดแทนเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมอันนี้ก็เลยเรียนชี้แจงท่านประธานแล้วก็ตั้งข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์แล้วคิดว่าการอภิปรายของผมในวันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องจุดประกายนะครับให้ทุกกระทรวงทบวงกรมในปีหน้าเนี่ยในการจัดซื้อจัดจ้างรถยานยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถตู้ก็ดีรถกระบะที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ก็ดีแทบจะทุกกระทรวงครับรถเก๋งก็ดีรถประจำตำแหน่งก็ดีเนี่ยหันมาใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลส่วนต่อมานะครับท่านประธานครับก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบตัวของครุพันธ์โดยเฉพาะตัวของ GDCC นะครับก็คือตัวข่าวกลางก็ต้องเรียนกับท่านประธานครับว่าก็มีบางหน่วยงานนะครับที่เรายกเว้นให้นะครับเพื่อให้มีการใช้ในส่วนของข่าวกลางแต่ว่าในส่วนของกระทรวงพม.เนี่ยก็ทำได้ตามนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีในการที่จะโอนย้ายไปใช้ตัวข่าวกลางแทบจะทุกกรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ผมคิดว่ากระทรวงอื่นๆเนี่ยน่าจะต้องเอาเป็นตัวอย่างเช่นกันเหมือนกับตัวของยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็ต้องขอเรียนกับท่านประธานนะครับส่วนต่อมานะครับก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือองค์กรนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นองค์การมหาชนอันเนี้ยเรียนกับท่านประธานครับว่าเป็นองค์กรที่ดีมากปัจจุบันนี้เนี่ยองค์กรนี้เนี่ยได้เข้าไปช่วยในการสร้างบ้านนะครับให้กับผู้ยากไร้จำนวนมากโดยเฉพาะผมที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีผมคิดว่าหน่วยงานนี้เนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานต้นแบบแล้วก็เป็นหน่วยงานนึงที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนรากหญ้าจริงๆที่ไร้ที่อยู่อาศัยหรือบ้านชำรุดทรุดโทรมแล้วไม่มีเงินในการที่จะก่อสร้างซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือเป็นปัจจัย4ผมคิดว่ากระทรวงพม.มีหน่วยงานนี้เนี่ยแล้วก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ก็อยากให้ทางผู้บริหารกระทรวงพม.นะครับได้เข้าไปดูแล้วก็จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานนี้เนี่ยเพิ่มเติมนะครับอันนี้เนี่ยตั้งข้อสังเกตไปยังทางกรรมาธิการที่พิจารณางบประมาณด้วยว่าถ้าปีหน้านะครับอยากให้ตั้งข้อสังเกตเข้าไปแล้วก็ส่งผ่านความเห็นของผู้แทนนะครับไปให้กับทางสำนักงบประมาณก็ดีแล้วก็คณะรัฐมนตรีตลอดจนผู้บริหารของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นองค์การมหาชนเนี่ยแล้วก็มาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนรากหญ้าข้อสังเกตสุดท้ายที่อยากจะเรียนท่านประธานก็คือวันนี้เพื่อนผู้แทนโดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปลงพื้นที่ท่านประธานรู้ไหมครับเวลาลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยบ้านไฟไหม้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยประสบเหตุโดนลมวัตภัยเป็นต้นเนี่ยพม.ลงไปพื้นที่เนี่ยไปช่วยไม่ได้ครับมีเงินประมาณอยู่แค่หลังนึงเนี่ยประมาณ 2,000 บาทกับถุงยังชีพที่ไปขอสนับสนุนจากภาคเอกชนมาแล้วก็หรือไม่ก็กาชาดเงินที่ช่วยเหลือจริงๆเนี่ยก็คือเงินที่มาจากปภ.ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลอยากจะเรียนกับท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยท่านควรจะต้องมีงบประมาณให้เขานะครับไปเติมเต็มไปดูแล ว่าครอบครัวไหนที่มีเด็กมีสตรีมีผู้พิการหรือมีผู้สูงอายุที่จะต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเนี่ยท่านให้งบประมาณเขาไปช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปภ.เนี่ยที่วันนี้เนี่ยมอบอำนาจให้ทางท้องถิ่นเข้าไปดูเนี่ยบางทีเข้าไปช่วยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้ทั้งหมดพอเข้าไปประสานกับพม.ได้เท่าไหร่ครับท่านประธาน 2,000 ครับ 2,000 เนี่ยอยู่ได้ไม่กี่วันแหละครับแต่ถามว่าท่านอยากจะช่วยเนี่ยนะครับในกรณีวัตภัยก็ดีหรืออัคคีภัยก็ดีเนี่ยท่านให้งบประมาณเขาไปเถอะครับให้พม.ให้พม.จ.เนี่ยได้ไปบริหารจัดการให้ได้มากกว่า 2,000 ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็เลยขออนุญาตได้ตั้งข้อสังเกตทั้ง4ประการนี้ให้ทางกรรมการวิสามัญงบประมาณได้นำไปนะครับคุยกับทางคณะรัฐมนตรีสำนักงบประมาณแล้วก็กระทรวงพม.ต่อไปขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปเป็นสมาชิกผู้ที่จะประสงค์อภิปรายนะคะเชิญคุณศิรภพสมผล
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายศิรภพสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคกล้าธรรมวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในมาตรา12ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญต่อพี่น้องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งก่อนอื่นผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับคณะกรรมการเพราะการพิจารณาในครั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการได้ช่วยกันพิจารณารายละเอียดของงบประมาณแล้วก็ปรับลดลงไปไม่มากหากเทียบกับทางคณะกรรมการคณะอื่นๆนะครับซึ่งคณะกรรมการกรรมการพม.เนี่ยปรับลดลงไปทั้งสิ้น61,951,300 บาทหรือราวๆ62ล้านบาทกลมๆนะครับเมื่อผมลองเปิดดูรายละเอียดกว่า62ล้านบาทที่ตัดนั้นนะครับตัดอะไรไปบ้างคิดว่าหลายรายการก็ตัดได้เหมาะสมนะครับแต่มีบางรายการที่ก็ต้องขอท้วงติ่งเล็กน้อยที่ได้ตัดลดลงไปมีทั้งงบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศระบบ Data Center การปรับปรุงอาคารรวมไปถึงงบประมาณในการก่อสร้างบางรายการซึ่งผมมองว่าก็ยังสามารถรอได้นะครับอย่างสำนักงานปลัดกระทรวงพม.เนี่ยถูกปรับลดลบงบประมาณลงไป 21.9 ล้านบาทตีกลมๆ22ล้านบาทนะครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวถูกปรับลดงบประมาณลงไป 15.8 ล้านบาทและที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษในคืนนี้เลยก็คือกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งถูกปรับลดงบประมาณลงไป 22.5 ล้านบาทซึ่งโดยจำนวน22ล้านบาทนี้นะครับเป็นการปรับลดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุขนาด7ชั้นที่บ้านบางแขครับท่านประธานท่านประธานครับปัจจุบันนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ซึ่งก้าวเข้ามาแล้วตั้งแต่ปี2567นะครับโดยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับจนเรามีประชากรผู้สูงวัยอยู่ราวๆ 14.2 ล้านคนหรือคิดเป็น 21.7% ของประชากรทั้งประเทศและก็คาดว่าจะมุ่งสู่สังคมระดับสูงวัยระดับสุดยอดหรือว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้เนี่ยภายในปี2578ท่านประธานครับหากท่านประธานยังจำได้นะครับเมื่อคราวที่เราอภิปรายงบประมาณในสมัยประชุมที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกของผมนะครับซึ่งคืนนี้ก็นั่งอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับท่านส.ส.กิ่งแก้ววงอเคื้อบุญสนส.ส.เขต5พรรคกล้าธรรมจังหวัดสกลนครนะครับก็ได้พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่บ้านบางแขซึ่งเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุของรัฐในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับมีผู้สูงอายุที่รอเข้าคิวไปใช้บริการที่บ้านบางแขไปอยู่ที่บ้านบางแขเนี่ยราวๆกว่า 6,000 คนแต่ปัจจุบันบ้านบางแคสามารถรองรับการให้บริการผู้สูงอายุได้เพียงแค่250คนเท่านั้นและก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ครับท่านประธานผมกำลังจะขออภิปรายท้วงติงท่านคณะกรรมการพม.นะครับว่าเราไม่ควรจะตัดลดงบประมาณในก้อนนี้เลยด้วยซ้ำแต่เรายังควรส่งเสริมให้กรมกิจการผู้สูงอายุนะครับได้รับงบประมาณได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มการรองรับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอนาคตภายในสถานดูแลผู้สูงอายุของรัฐทั่วทั้งประเทศนะครับเพื่อสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่เราจะไม่ทอดทิ้งใครสักคนไว้ที่ข้างหลังแถมอีกนิดนึงครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสกลนครของผมนะครับได้ฝากมาบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ปีหน้าจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุทั่วหน้าอย่างน้อยคนละ 1,000 บาทเท่ากันทั่วประเทศครับท่านประธานขอกราบขอบพระคุณครับ
1: คุณฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ
4: ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายในร่างพระราชบัญญัตินะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570นะครับในมาตราที่12นะครับหน่วยรับงบประมาณก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์นะครับในเรื่องของ Data Center ครับท่านประธานผมให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ขอชื่นชมกับคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.นะครับที่จัดทำเกี่ยวกับการทำห้อง Data Center นี้นะครับเพราะว่า Data Center เนี่ยเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุคนพิการเด็ก ครอบครัวกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบปัญหาทางสังคมครับท่านประธานแต่ผมขอย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการ

0: แห่งรัฐครับท่านประธานในเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของในพื้นที่ของผมนะครับอำเภอเมืองมหาสารคามมีการสำรวจจากกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์เนี่ย 1,760 คนแต่ว่าผ่านแค่449คนผมก็เลยมองว่าการที่จะจัดทำ Data Center ตรงนี้ก็เลยขอตั้งข้อสังเกตว่าในเมื่อรัฐบาลนะครับมีการลงทุนคลาวด์กลางอยู่แล้วคือ GDCC นะครับ Government Data Center and Cloud Service ครับก็อยากให้ข้อมูลตรงนี้ครับให้เชื่อมต่อกันได้นะครับท่านประธานจึงตั้งข้อสังเกตไปยังคณะกรรมการนะครับที่พิจารณาเกี่ยวกับการปรับลดห้อง Data Center นะครับของกระทรวงพม.นะครับก็คือ 1. ปัจจุบันนะครับกระทรวงพม.และหน่วยงานในสังกัดมี Data Center และเซิร์ฟเวอร์ที่ดำเนินการทั้งหมดกี่แห่งนะครับ 2. มีระบบงานจำนวนเท่าไหร่ที่ย้ายขึ้น GDCC นะครับหรือคลาวด์กลางแล้ว 3. รายการที่ของบประมาณเกี่ยวกับ Data Center ในปี 2570 มีรายการใดบ้างที่สามารถใช้ Infrastructure กลางของรัฐบาลกลางของรัฐบาลแทนได้นะครับและข้อ4นะครับการที่กระทรวงได้ทำ Total Cost of Ownership นะครับเปรียบเทียบหรือยังว่าการซื้อเครื่องมือเองค่าบำรุงรักษาค่าไฟระบบสำรองไฟนะครับ Cyber Security บุคลากรการต่ออายุของอุปกรณ์ทุกๆ 3-5 ปีกับการใช้คลาวด์กลางของรัฐบาลทางเลือกใดให้มีการใช้ภาษีประชาชนได้คุ้มกว่าครับก็ขอฝากไว้ครับท่านประธานขอบพระคุณมากครับ
1: คุณอนุสรไกรวัฒน์อนุสร
2: กลับเรียนท่านประธานที่เคารพอนุสรไกรวัฒน์อนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครวันนี้ขอมีส่วนร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570มาตรา12กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุญาตปรับลดลง 0.008% ใจจริงแล้วก็ไม่อยากปรับลดแต่ไม่ปรับก็ไม่ได้ พม.เป็นกระทรวงที่สำคัญเป็นกระทรวงที่เป็นหัวใจในการช่วยเหลือคนจนคนยากไร้คนไร้บ้านวันนี้ครับถ้าไปดูตามสนามหลวงพื้นที่ชุมชนพื้นที่สาธารณะก็ยังมีอยู่และคนที่ยังอยู่ในทะเบียนบ้านกลางก็ยังมีวันนี้ดีใจครับพม.มีพม.แคร์แต่อนาคตถ้าพม.แคร์ทำเหมือนทัฟฟิกฟงดูได้ไหมใครก็แจ้งได้เจอคนไร้บ้านที่ไหนมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเจอเด็กไม่มีที่เรียนเจอคนอยู่ทะเบียนบ้านกลางเจอคนยากไร้ถ้าร่วมด้วยช่วยกันได้อันนี้จะดีที่สุดและงบประมาณที่พม.ได้ไปเห็นบางโครงการไปทำโซลาร์เซลล์ทำก็ดีครับพอทำเสร็จปุ๊บประหยัดค่าไฟเอาเงินค่าไฟไปช่วยดูแลผู้ยากไร้ผู้สูงอายุเด็กพิการการลงทุนบางอย่างก็จำเป็นแต่ถ้าไม่ลงทุนอะไรเลยพม.ก็อยู่กับที่แต่ก็ต้องฝากพม.ด้วยครับลงทุนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช่อุปกรณ์สิ่งสำคัญที่สุดคือคนและเครือข่ายพม.มีอพม.อยู่ในทุกจังหวัดตำบลละหนึ่งคนแต่คำถามบอกไอ้ตำบลละหนึ่งคนอะพอไหมบางตำบลบ้านผมอะ 50,000 คนใหญ่กว่าบางอำเภอแต่บางตำบล 1,000 คน 2,000 คนก็ต้องฝากกันไปดูแลด้วยว่าทำยังไงครับให้พม.ดูแลให้ทั่วถึงแล้วบทบาทพม.ไม่ได้มีแค่นี้ค้ามนุษย์พม.ก็ไปดูแลแล้ววันนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ค้ามนุษย์ยังมีไหมคนไทยยังโดนหลอกโดนลวงคนต่างชาติมาเมืองไทยโดนหลอกไปที่ไหนไม่รู้มาใช้เมืองไทยเป็นทางผ่านมีวิธีป้องกันมีวิธีแก้ไขมีวิธีอย่างไรทำให้เขาเหล่านั้นไม่ตกเป็นเหยื่อต้องฝากไว้ด้วยครับว่าสิ่งที่พม.ทำนั้นสำคัญจำเป็น งบประมาณที่มีต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพโดนตัดไปหลายส่วนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคนและระบบงานถ้าพัฒนาได้ดีแล้วอนาคตครับไม่มีคนเล่ร่อนให้เราเห็นในที่สาธารณะไม่มีคนไร้บ้านไม่มีเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลไม่มีคนพิการที่ไม่มีใครเข้าไปหาและสิ่งสำคัญที่สุดครับความร่วมมือของเหล่าสมาชิกพวกเราครับต้องเป็นหูเป็นตาร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยเหลือคนยากไร้เหล่านั้นคนด้อยโอกาสเหล่านั้นให้ได้รับในสิ่งที่ดีเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทของพม.1คนต่อ1ครั้งมันช่วยได้แค่บรรเทาเป็นครั้งคราวแต่ทำยังไงครับช่วยไปคิดกันทีสิครับแก้เขาให้พ้นกับดักความยากความจนช่วยเขาพ้นจากความลำบากเดือดร้อนช่วยให้เขามีโอกาสที่ดีขึ้นช่วยให้เขามีอนาคตที่สดใสและช่วยให้ทุกคนไม่ต้องเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์การถูกหลอกลวงไม่ว่าจะถูกหลอกลวงที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ฝากด้วยนะครับฝากทางกรรมธิการนะครับช่วยสื่อให้กระทรวงพม.ได้รับทราบว่าพวกเรายินดีช่วยสนับสนุนครับขอบพระคุณครับ
1: คุณจุติไกรเลิก
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมจุติไกรเลิกพรรคภูมิใจไทยก็ด้วยความเกรงใจท่านประธานนะครับเกรงใจท่านกรรมาธิการด้วยในมาตรา12นี้ผมขออนุญาตท่านประธานว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่คณะกรรมาธิการนั้นได้เรียกว่าปรับลดงบประมาณผมมีทั้งเห็นด้วยบางส่วนแล้วก็ไม่เห็นด้วยบางส่วนอย่างที่จะกราบเรียนก็คือว่าอยากจะให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีพม.นะครับแล้วก็ข้าราชการพม.ทุกท่านถึงแม้งบถูกตัดก็อย่าได้ท้อแท้เพราะว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าสังคมดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันสร้างและกระทรวงพัฒนาสังคมก็บอกแล้วว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมอยากจะกราบเรียนประธานว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทำก็คือลดความซ้ำซ้อนของการใช้เทคโนโลยีนะครับก็ประหยัดงบประมาณไปได้มากซึ่งรวมถึงกระทรวงพม.ด้วยการที่ท่านประธานจะทราบไหมว่าวันนี้เรามีแอปพลิเคชันแอปที่แต่ละกรมมีเนี่ย 2,600 แอปรัฐบาลก็ได้ให้ไปใช้ส่วนกลางใช้งบประมาณ705 ล้านแต่ว่าจะประหยัดงบประมาณไปได้ประมาณ 7,000 กว่าล้านต่อปีนะครับดังนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็จะให้กำลังใจข้าราชการลูกจ้างแล้วก็อาสาสมัครพัฒนาสังคมทุกคนว่ามีงบน้อยก็สามารถทำงานได้สู้ๆนะครับทุกคนเพียงแต่ว่าท่านต้องรู้ว่าวันนี้เราอยู่สถานะไหนเศรษฐกิจแย่ชาวบ้านยิ่งแย่กับเราอีกแต่สิ่งที่พม.มีคือหัวใจที่เห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วแก้ปัญหาวันนี้สิ่งที่อยากจะขอแนะนำกระทรวงพม.ข้าราชการพม.อาสาสมัครทั้งหลายก็คือถึงแม้งบจะน้อยลงแต่ท่านสามารถทำงานได้โดยการบูรณาการกันครับขอให้ระลึกถึงเสมอว่าข้อมูลทั้งหลายทุกกรมที่มีเป็นข้อมูลของประชาชนไม่ใช่ข้อมูลของกรมดังนั้นการบูรณาการกันจะช่วยลดงบประมาณและสร้างความสุขให้กับประชาชนมากขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นแม่เลี้ยงเดี่ยววันนี้ประเทศไทยมี27ล้านครัวเรือนแล้วก็เราประเมินแม่เลี้ยงเดี่ยวต่ำมากมีจำนวนเป็นแสนท่านประธานครับวันนี้ท่านประธานจะทราบในพื้นที่ท่านประธานเองเด็กที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมอายุ14อายุ15มีทุกจังหวัดและเป็นปัญหาของสังคม และเป็นระเบิดเวลาในอนาคตลูกฉันลูกเธอลูกเราจะทำยังไงให้เข้ากันได้แล้วก็เด็กนั้นไม่มีแผลเป็นทางใจข้อที่สองก็คือว่ายูนิเซฟนั้นได้เคยทำวิจัยไว้ว่าถ้าเผื่อแม่ตั้งครรภ์ในวัยเด็ก 99% ของลูกถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะตั้งครรภ์ในวัยเด็กเช่นเดียวกันดังนั้นกระทรวงพม.ต้องทำงานร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขทำงานร่วมกับตำรวจทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการทำลายวงจรอันชั่วร้ายนี้ให้ได้ด้วยการให้ความรู้ด้วยการตระหนักด้วยการรับฟังที่เข้าอกเข้าใจเห็นใจและแสวงหาทางออกหมดเวลาแล้วที่จะชี้ว่าใครผิดแต่ต้องเปิดโอกาสให้ว่าเวลาที่เราจะต้องอุ้มชูยามที่เขานั้นทุกยากเรื่องถัดมาที่จะทำสามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ก็คือความร่วมมือเรื่องของเด็กมัธยมที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศกระทรวงพม.นั้นมีไลน์ที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดนะครับ10กว่าล้านคนสามารถเข้าถึงได้หมดแต่ใช้ได้น้อยมากก็คือเด็กสามารถเป็นสมาชิกไลน์กลุ่มได้เมื่อไรที่ถูกคุกคามสามารถกดไลน์แจ้งได้จะไปโผล่ที่สถานีตำรวจแล้วก็ตำรวจนั้นก็จะไปถึงสถานที่เกิดเหตุภายใน 3-5 นาทีนี่คือสิ่งที่มาตรฐานที่กระทรวงพม.สำนักงานตำรวจแห่งชาติอัยการแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้กำหนดไว้ดังนั้นก็อยากจะขอให้ว่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดอีกเรื่องนึงคือเราพูดกันมากคือเรื่องของกระทรวงกีฬาเรื่องของกระทรวงพม.ท่านประธานครับวันนี้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์พูดแล้วว่าเด็กที่มีการรับรู้กระดาษซับที่มีการรับรู้มากที่สุดเริ่มตั้งแต่3ขวบเพราะเทคโนโลยีการสื่อสารครับเราไปดูแลเด็กตอนอายุประถม1ไปดูแลเด็กตอนอายุมัธยมที่4มันช้าไปครับวันนี้กระทรวงพม.นั้นพัฒนาสังคมนั้นต้องแก้ไปที่เด็กยังอยู่ระหว่างอนุบาลศูนย์เลี้ยงเด็กจะต้องพัฒนาตรงนี้ไม่ใช่ว่าอาบน้ำป้อนข้าวแล้วก็เฝ้าเด็กแล้วเย็นๆพ่อแม่มารับไม่ใช่ครับเป็นช่วงเด็กที่ต้องใช้จินตนาการของเด็กมีเสรีภาพในทางความคิดมีความปลอดภัยทางจิตใจให้มากที่สุดเราจึงจะมีพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคตได้สำคัญที่สุดก็คืออย่าให้เด็กนั้นมีแผลเป็นทางใจตั้งแต่วัยเด็กๆถ้าเด็กไม่มีแผลเป็นทางใจในวัยเด็กๆแล้วเราก็จะไม่มีการโรงเรียนเทพศิรินทร์เราก็จะไม่มีที่อื่นที่เกิดเหตุขึ้นท่านประธานไปดูนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันผมเชื่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดท่านจะเห็นเลยว่าเวลาท่านไปเยี่ยมโรงเรียนนั้นครึ่งต่อครึ่งผู้ปกครองนั้นคือพ่อแม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นทิ้งไว้ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงซึ่งก็วันนี้ก็หมดแรงแล้วก็รายรับก็ไม่พอที่จะให้ดังนั้นตรงนี้ล่ะครับคือสิ่งที่เราจะต้องดูแลกีฬาเราพูดกันเสมอว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสสร้างคนให้เป็นคนเราจะปั้นเด็กไม่ใช่ปั้นตอนอายุ15ครับต้องปั้นตั้งแต่อายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบแล้วก็วันนี้หลายท่านพูดท่านอดีตรัฐมนตรีคลังท่านกรก็พูดแล้วว่าจอแบนจอมือถือเป็นภัยมากกว่าเป็นคุณที่จะสร้างให้กับเด็กถ้าปราศจากการควบคุมฉะนั้นกีฬาที่จะให้นั้นก็คือกระทรวงกีฬากระทรวงพม.กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการสามารถที่จะบูรณาการกันโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมแต่ยึดโยงผลประโยชน์และการพัฒนาเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่จะลืมไม่ได้คือผู้สูงอายุครับท่านประธานครับหลายคนพูดเสมอว่าอยากให้ผู้สูงอายุมีเงินเดือนเพิ่มก็ถูกใจผู้สูงอายุบางคนถึงขนาดว่าถ้าเลือกผมแล้วผมจะให้เงินเดือนเดือนละ 3,000 นโยบายตั้งอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องบอกด้วยความเศร้าใจว่ารัฐบาลก็อยากจะให้แต่ฐานะการคลังรัฐบาลนั้นไม่สามารถให้ได้วันนี้ถึงแม้ว่าจะมีผู้สูงอายุแค่13 14ล้านคนแต่ในอีกไม่กี่ปีผู้สูงอายุประเทศไทยนั้นโครงสร้างประชากรจะถึง20ล้านคน ถ้าท่านประธานให้คนละ 3,000 บาทต่อเดือนหมายถึงว่ารัฐบาลนั้นจะต้องหารายได้ให้เดือนละ 60,000 ล้านปีละ 720,000 ล้านซึ่งฐานะการคลังรัฐบาลนั้นไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกไม่ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีพม.ใครจะเป็นรัฐมนตรีคลังไม่สามารถทำให้ได้เพราะวันนี้เรามีหนี้ที่เยอะมากที่สะสมมาเป็นเวลานาน20กว่าปีดังนั้นกระทรวงพม.อาสาสมัครพัฒนาสังคมอาสาสมัครสาธารณสุขนั้นต้องทำงานดูแลผู้สูงอายุเขาเรียกว่าแคร์กิเวอร์ท่านประธานก็จะทราบว่าเราต้องอบรมให้ความรู้ว่าผู้สูงอายุนั้นเป็นโรคซึมเศร้าครับไม่ใช่แค่นั่นติดบ้านมากกว่า 50% ไม่ยอมออกไปไหนเลยขาดการติดต่อแล้วก็เหงาซึมเศร้าดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมซึ่งมีอยู่ทุกตำบลแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการมีหลายกรมที่สามารถทำได้แม้กระทั่งกรมสุขภาพจิตก็ต้องเข้าไปช่วยครับท่านประธานจะทราบว่าวันนี้รัฐบาลได้รับรู้รับทราบว่าคนไทยทั้งประเทศมีปัญหาด้านสุขภาพจิต65ล้านนั้นเป็นสุขภาพจิตซะ10ล้านนะครับ1ใน6มีปัญหาแล้วก็ทำวิจัยแล้วว่าปัญหาสุขภาพจิตนั้นมาจากความเครียดต้นเหตุของความเครียดคือหนี้ครับท่านประธานสิ่งที่เราไปทำคือเราไปทำปลายเหตุเราไม่ได้ทำที่ต้นเหตุก็ต้องไปสอนตั้งแต่เด็กครับท่านประธานใช้เงินให้คุ้มค่าสภานี้ก็ต้องให้ดูครับว่าอนุมัติก็ประมาณแล้วก็ต้องให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็อย่าเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นดังนั้นก็ผมขอเสนอว่าท่านประธานครับเวลาที่เรามีจำกัดก็จะขอเสนอว่ากระทรวงพัฒนาสังคมนั้นอาสาสมัครนั้นข้าราชการนั้นลูกจ้างนั้นประชาชนที่อยากจะช่วยสร้างสังคมดีขึ้นนั้นท่านต้องรู้สถานะว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราขาดแคลนอะไรแล้วเรามีอะไรเราจะช่วยกลุ่มเป้าหมายเราได้อย่างไรเราไม่ต้องใช้เงิน
1: ท่านจุติ
3: แต่ต้องใช้
1: ท่านจุติคะคือ
3: ครับผมจะสรุปแล้วครับท่านประธานครับ30วิครับสิ่งที่เราจะต้องใช้คือความสนใจความเอาใจใส่ความเสียสละและความเข้าอกเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายครับดังนั้นผมขอกราบเรียนท่านประธานว่าผมเห็นด้วยกับท่านกรรมาธิการในบางเรื่องแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับท่านกรรมาธิการในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่จะซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุซึ่งใช้หลังคาละ 40,000 บาทเท่านั้นก็ขอให้มีบทเรียนไว้เพื่อแก้ไขในงบประมาณปี2571ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอเชิญกรรมาธิการตอบชี้แจง
4: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากค่ะฉันต้องขอขอบคุณนะคะทุกความเห็นของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะที่ให้ความเห็นในภาพรวมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะฉันขอพูดถึงภาพรวมของการตัดลดงบประมาณนะคะในเรื่องของกรรมาธิการที่ได้สงวนคำปรยติไว้นะคะโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้มีการปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ร้อยละ 0.5 ถึง10% นั้นนะคะทำให้มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์แล้วก็โครงการต่างๆที่ตั้งไว้ทางด้านการพัฒนาระบบการคุ้มครองทั้งเรื่องของสังคมเรื่องสวัสดิการการคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะท่านประธานนอกจากนั้นนะคะงบประมาณที่ตั้งไว้น่ะถามว่าเมื่อตัดแล้วจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางหรือว่าหน่วยงานต่างๆภายใต้การกำกับดูแลหรือไม่ก็ต้องเรียนว่าด้วยการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้มีการใช้งบประมาณอย่างเกิดประสิทธิภาพและสูงสุดนั่นก็คือเหตุผลที่กรรมธิการได้มีการปรับลดนะคะเราปรับลดในงบประมาณของกระทรวงพม.ไปทั้งสิ้นนะคะ61,951,300 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.28 %นะคะท่านประธานคะนอกจากนั้นนะคะก็มีคำถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะเริ่มจากท่านชลนัทนะคะได้พูดถึงเรื่องของมิติเพศภาวะนะคะเราก็ต้องขอบคุณในประเด็นนี้นะคะซึ่งเป็นประเด็นใหม่แล้วก็เป็นประเด็นที่แหลมคมต่อสังคมที่มีข้อกังขาต่อประเด็นคำถามนี้นะคะเนื่องจากว่าขณะนี้นะคะสำนักงบประมาณอยู่ในระหว่างการศึกษาหลักการแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ดีนะคะเช่นแนวทางการดำเนินการของงบประมาณในเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิก

0: จะเห็นว่าย้อนหลังไปนะคะกระทรวงพม.ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถโซเชียลเอ็กซ์โปนะคะซึ่งเป็นการจัดงานที่เป็นหน่วยงานทางด้านสังคมได้นำเสนอผลงานสำคัญรวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายในสังคมในเรื่องของกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะคะภายใต้กรอบวิกฤตโครงสร้างของประชากรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในการรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตทางด้านประชาชนแล้วก็สภาพภูมิอากาศนะคะถ้าท่านจะพูดถึงเนื้อหาสาระในประเด็นนี้นะคะหลายท่านก็จะมองว่าเรามีการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าแต่ถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดนะคะเราจะเห็นว่าในเรื่องของภายในงานเนี่ยได้ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษนะคะแล้วก็มีเวทีอภิปรายของสมาชิกสภาอาเซียนรวมถึงองค์การสหประชาชาตินี่คือความคุ้มค่านอกจากนั้นนะคะก็มีการปรับลดงบประมาณในปี69นะคะในวงเงิน10ล้านที่ลงเหลือ5ล้านนะคะในเรื่องของกิจกรรมที่เน้นไปในเรื่องของในเรื่องของผลประโยชน์หลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเรื่องของสถานการณ์นะคะกลุ่มเป้าหมายที่บางครั้งนะคะโครงการต่างๆไม่มีการเบิกจ่ายทำให้กรรมธิการเห็นว่าเมื่อไม่มีการเบิกจ่ายในปี69จึงจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณลงในปี70เพื่อเห็นถึงงวดงานหรือไม่เห็นถึงการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีการกระจุกคอขวดในการเบิกจ่ายของงบประมาณซึ่งเป็นตัวชี้วัดของการทำงานของกระทรวงเช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะเป็นคำถามของท่านณภัทรนะคะเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องบ้านมั่นคงนะคะต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าในงบประมาณที่เราได้รับน้อยลงนั้นเราก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนั้นนะคะเป็นเรื่องของการนัทยาเรื่องของการจัดงานอีเวนต์นะคะท่านจะเห็นว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกระทรวงที่มีผู้คนที่หลากหลายการจัดงานอีเวนต์นะคะต่างๆนั้นรวมเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนทุกกลุ่มได้มีพื้นที่ของตัวเองและแสดงออกให้สังคมรับรู้ว่าแต่ละกลุ่มนั้นเขาเป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคมจึงเป็นการจัดอีเวนต์ที่รวมคนจำนวนมากด้วยคนหลายกลุ่มนะคะและทำให้การใช้จ่ายงบประมาณดูเหมือนมากแต่เมื่อความหนึ่งถึงความมั่นคงของมนุษย์และคุ้มค่าก่อนของการใช้งบประมาณนั้นย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนทุกกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นค่ะเป็นเรื่องของข้อห่วงใยของท่านกรจติกรรมนิตนะคะเรื่องของงบภัยออนไลน์ในการปกป้องคุ้มครองเยาวชนต้องขอบคุณเรื่องนี้มากๆนะคะที่ท่านได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการจัดทำงบประมาณลงไปที่เด็กแต่ความสำคัญเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการใช้งบประมาณและความใส่ใจของบุคลากรทุกคนของกระทรวงพม.ค่ะโดยภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอัครเดชนะคะท่านศิรภพท่านฤทธิรงค์ท่านอนุสรแล้วก็ท่านจุติไกรเลิกฉันต้องขอบคุณในคำเสนอแนะของท่านนะคะก็ต้องยอมรับว่ากระทรวงพัฒนาสังคมเองเราถูกปรับลดงบประมาณไปตั้งแต่ชั้นสำนักงบประมาณลงมาถึงนะคะกรรมาธิการปรับลดเพียงแค่61ล้านบาทนะคะเราจะเห็นว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เป็นกระทรวงที่เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนคนทุกกลุ่มนะคะเราต้องยอมรับว่าคนทุกช่วงวัยน่ะที่มีหลักประกันทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ทิ้งใครบ้างให้หลังค่ะสุดท้ายค่ะท่านประธานที่เคารพคะงบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ไม่ใช่งบสงเคราะห์แต่เป็นงบประมาณที่สร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคนให้เท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: เชิญกรรมธิการ
1: ครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมธนากิจไพบุญชัยครับในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากครับต้องขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านมณพรเจริญศรีครับในกรณีของคำถามของท่านศิรภพสมภพครับจากพรรคกล้าธรรมครับที่ถามเกี่ยวกับกรณีของกรมกิจการผู้สูงอายุครับที่ได้รับตัดจำนวน 551,000 ครับก็ไอ้ตอนนี้จะเป็นรายการของอาคารพักผู้สูงอายุจำนวน7ชั้นครับเป็นโครงการอาคารสุขสันต์พร้อมรื้อถอนและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแคครับแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครครับจำนวน22ล้านบาทครับเนื่องจากทางอนุกรรมการครับเห็นว่าการดำเนินการล่าช้าครับและคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณครับและในส่วนรายละเอียดอื่นๆก็เป็นประมาณว่าเป็นปรับลดเพราะความเหมาะสมครับก็ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ
3: ท่านประธานสภาผมนายพิชิตพอจิตสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะกรรมาธิการครับก็ขอเรียนเพิ่มเติมจากท่านมณพรนะครับตอบคำถามของท่าน อนุสรณ์ครับเกี่ยวกับเรื่องของคน

0: ยากไร้นะครับที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับก็ทางกรรมธิการนะครับก็มีข้อคิดเห็นแล้วก็มีข้อห่วงใยในที่ประชุมก็มีการตั้งคำถามแล้วก็ฝากถึงหน่วยงานนะครับซึ่งตัวผมเองก็เป็นอนุกรรมธิการข้อสังเกตนะครับก็มีการวางข้อสังเกตไปในอนุกรรมธิการพร้อมกับท่านอนุสรไปแล้วนะครับว่าหน่วยงานคนร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนเนื่องจากปัจจุบันปัญหาคนเร่ร่อนมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อชุมชนเมืองโดยควรให้ความสำคัญกับการป้องกันการช่วยเหลือการฟื้นฟูและการส่งเสริมให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างเหมาะสมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรรมธิการพิจารณางบประมาณของพวกเรานะครับก็ได้ตั้งคำถามไปถึงหน่วยงานนะครับแล้วก็ในงบปี2571ก็ตั้งใจให้ทางหน่วยงานทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับส่วนอีกคำถามนึงของท่านจุตินะครับไกเลอร์ครับก็เรื่องของการที่แม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับก็ทางอนุกรรมธิการรวมถึงกรรมธิการนะครับก็มีข้อสังเกตไปถึงหน่วยงานถึงปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากจะชี้แจงเพิ่มเติมว่าหน่วยงานควรส่งเสริมสวัสดิการและดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งต้องเลี้ยงลูกด้วยตนเองให้สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงลูกได้อย่างเหมาะสมนี่ก็เป็นสิ่งที่กรรมาธิการให้ความสำคัญกับปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยวครับก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: มีกรรมาธิการจะชี้แจงอีกไหมคะไม่มีนะเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรนะคะให้แก้ไขก็จะต้องถามจากที่ประชุมต่อนะคะว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตน

0: ท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานนิดนึงครับท่านนายกครับภูมิใจไทยจังหวัดเลยครับท่านประธานครับก็ขณะนี้ก็5 ทุ่ม 24 นาที 24ครับท่านประธานครับแล้วก็มาตราต่อไปนะครับมีผู้ลงชื่ออภิปรายเนี่ยประมาณ1 ชั่วโมง 4 นาทีครับท่านประธานยังไม่ลงกับที่กรรมธิการชี้แจงครับก็คาดว่าน่าจะครบถ้วนครับท่านประธานก็ขออนุญาตท่านประธานถึงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งน่าจะไม่เกิน1 นาฬิกาท่านประธานขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านสมาชิกด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม465ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงนะคะผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง
2: Thank you.

0: ป่ะเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่แสดงผลค่ะขอปิดการลงคะแนนผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะมีผู้จำนวนผู้ลงมติทั้งหมด465เห็นด้วย418ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง46ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมตินะคะขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนกดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ขอเชิญแสดงตนนะคะถ้าไม่มีแล้วขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม467ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปนะคะใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนนะคะเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ471เห็นด้วย304ไม่เห็นด้วย114งดออกเสียง52ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเชิญเลขาดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
2: มาตรา13กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
1: ขอเชิญกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นอภิปรายคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิ
3: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะครับวันนี้ก็ขอร่วมอภิปรายงบ70นะครับวาระ2มาตรา13งบกระทรวงอว.และหน่วยงานในกำกับนะครับอันที่จริงเวลาเราพูดถึงอว.ในปีนี้นะครับเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องของงบกองทุนวว.น.นะครับซึ่งผมจะอภิปรายต่อไปในมาตรา39นะครับส่วนในมาตรานี้ก็เป็นหน่วยงานยิบย่อยอื่นนะครับประกอบไปด้วย99หน่วยรับงบประมาณนะครับส่วนมากก็จะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเหตุผลหลักที่ผมสงวนความเห็นไว้ในมาตรานี้นะครับเพราะว่าไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนถึงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณว่าทำไมบางมหาวิทยาลัยได้งบมหาศาลนะครับแต่บางแห่งเนี่ยแทบไม่ได้งบเลยนะครับคือไม่ได้บอกว่าต้องหารเท่านะครับแต่เราควรมีเกณฑ์ที่อธิบายได้ชัดเจนพอควรนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะตัดงบไปบ้างนะครับอย่างเช่นว่างบสร้างตึกงบคลุภัณฑ์ยิบย่อยเนี่ยแต่หากมหาวิทยาลัยยืนยันที่จะซื้อเนี่ยก็สามารถทำได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามีหลายกระเป๋านะครับมีทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีค่าเล่าเรียนแถมบางแห่งก็มีรายได้จากการแพทย์นะครับก็เลยสงวนความเห็นไว้เพื่อปรับลดเบาๆครับ 1.05% นะฮะก่อนอื่นนะครับเรามาดูตัวเลขจริงกันนะครับว่าทำไมผมถึงบอกว่าการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ในมาตรานี้ยังมีปัญหาอยู่มากนะครับจนเรามิอาจรู้ได้เลยนะครับว่ามหาวิทยาลัยไหนได้มากเกินไปหรือที่ไหนได้น้อยเกินไปภาพนี้นะครับแสดงโครงสร้างหน่วยงานในอวนะครับซึ่งในชั้นกรรมาธิการเนี่ยเพื่อนกรรมาธิการจำนวนมากก็เห็นตรงกันนะครับว่ากระทรวงนี้แตกหน่วยงานแบบยิบย่อยมากชื่อก็คล้ายๆกันนะครับภารกิจก็ซ้อนๆกันนะส่วนวันนี้นะครับผมขอโฟกัสในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งในกรรมาธิการเนี่ยพวกเราพิจารณาโดยการแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะครับโดยมีตัวเลขสีส้มๆเนี่ยนะครับที่วงไว้กลุ่มแรกนะครับเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มที่2และ3นะครับเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกลุ่มที่4นะครับคือราชภัฏแล้วก็กลุ่มที่5คือราชมงคลนะครับโดยตารางนี้นะครับเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณปีนี้กับปีที่แล้วนะฮะจะเห็นได้ว่างบของกระทรวงอวเนี่ยลดลง 4.5% นะครับแล้วก็งบลงทุนของมหาวิทยาลัยเนี่ยลดลงมากถึง 14.1% นะฮะกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนะครับได้รับงบลดลงชัดที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับคือได้งบลดลง 4% นะฮะเพื่อนสมาชิกในกรรมการก็เห็นตรงกันว่าอยากเห็นการลงทุนที่สร้างอนาคตของประเทศที่ไม่ใช่การหาสร้างตึกใหม่นะครับผมจึงชวนมหาวิทยาลัยนะครับช่วยกันคิดนะครับออกจากกรอบมหาวิทยาลัยนะครับแต่คิดถึงการใช้งบลงทุนในภาพรวมของจังหวัดนะฮะหรือหากเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เนี่ยก็ควรคิดถึงงบประมาณในระดับประเทศปัญหาของประเทศมีหลายเรื่องนะครับผมอยากเห็นบุคลากรเก่งๆในมหาวิทยาลัยออกมาช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับต้องช่วยกันหาสมดุลใหม่ของการจัดสรรงบประมาณมิฉะนั้นงบประมาณของมหาวิทยาลัยเองในปีหน้าเนี่ยอาจลดลงมากกว่านี้นะครับเพราะว่าโดนกระทรวงอื่นเนี่ยบีบบังพื้นที่งบประมาณไปนะฮะสถานการณ์งบประมาณของเรานะครับกำลังแย่ในปีนี้และปีต่อๆไปก็ยังไม่เห็นอนาคตนะครับหากยังลงทุนสเปะสปะแบบทุกวันนี้งบรวมของมหาวิทยาลัยในกลุ่มต่างๆนะครับก็ตามแผนงานต่างๆแสดงในภาพนี้นะฮะโดยสีแดงเนี่ยก็คือส่วนที่มียอดสูงสีเหลืองคือกลางๆนะครับสีเขียวคือได้งบน้อยโดยหากคำนวณค่าเฉลี่ยต่อ1มหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่มนะครับจะได้ผลการคำนวณดังแสดงในภาพนะฮะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเนี่ยได้รับงบอุดหนุนตามแผนงานบุคลากรภาครัฐสูงสุดแบบทิ้งห่างคือรับไปเฉลี่ยที่ละ 1,988 ล้านนะฮะเฉพาะตามแผนนี้นะครับส่วนสำนักงบนะครับก็ชี้แจงไม่ได้นะครับว่ากลไกการอุดหนุนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกับมหาวิทยาลัยของรัฐแตกต่างกันอย่างไรทำไมมหาวิทยาลัยจึงอยากออกนอกระบบกันนะเพราะว่าออกนอกระบบไปแล้วเนี่ยจะได้งบมากขึ้นหรือลดลงก็ขาดความชัดเจนครับถึงเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีนะแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดเขายืนยันจะทำเขาก็ใช้กระเป๋าอื่นทำได้นะครับงั้นนอกจากสำนักงบจะตอบไม่ได้แล้วในเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มนะครับแม้แต่มหาวิทยาลัยในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็พบความเหลื่อมล้ำแบบยากต่อการอธิบายครับภาพนี้นะครับแสดง8มหาวิทยาลัยของรัฐนะครับสีน้ำเงินคืองบปีก่อนนะครับสีส้มคืองบปีนี้บางที่ได้มากขึ้นบางแห่งได้ลดลงบางแห่งแม้ลดลงแต่ก็มากกว่าที่อื่นอยู่มากนะครับส่วนภาพนี้นะครับแสดงกลุ่มหลักนะครับที่ได้รับงบไปสูงสุดคือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหิดลนี่ได้งบสูงสุดแบบทิ้งห่างเลยนะครับถัดมานะครับเชียงใหม่เกษตรจุฬาสงขลาขอนแก่นศรีนครินทร์ธรรมศาสตร์ส่วนที่เหลือครับตามภาพเลยครับได้งบน้อยกว่ามากกลุ่ม4นะครับราชภัฏ38แห่งได้มากหรือน้อยเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แสดงไว้ให้เห็นในภาพนะครับสุดท้ายกลุ่ม5ราชมงคล9แห่งนะครับมีมทล.ล้านนานะครับได้งบเพิ่มที่เหลือลดหมดสิ่งที่อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยช่วยกันดูนะครับคือภาพนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยทุกที่เนี่ยก็อยากได้งบลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนทุกกระทรวงทบวงกรมก็เช่นกันนะครับทุกคนอยากได้งบลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งนั้นนะฮะแต่ภาพนี้แสดงการจัดสรรงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงว่าประเทศของเราเนี่ยนำเงินลงทุนไปกับเรื่องใดเท่าไหร่โปรดดูสเกลในภาพนะครับสเกลในภาพเนี่ยอย่างก้อนที่ใช้งบเยอะๆเนี่ยนะครับใช้หลายแสนล้านเนี่ยแต่มหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศรวมกันนะครับมีงบลงทุนอยู่ที่ 7,742 ล้านประเด็นที่อยากให้คิดกันมากขึ้นนะครับคือเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้มากเกินไปก็คือเรื่องอื่นได้น้อยเกินไปที่ใดที่หนึ่งได้มากเกินไปก็คือที่อื่นได้น้อยเกินไปคำถามคือการจัดสรรงบลงทุนของประเทศในปีนี้สร้างอนาคตได้ดีพอหรือไม่หากยังไม่ดีพอนะครับเราก็ต้องมาช่วยกันคิดนะครับว่าด้านใดควรลดด้านใดควรเพิ่มเรื่องเพิ่มเนี่ยครับพูดง่ายนะครับผู้แทนก็พูดไปเรื่อยนะครับวาดฝันกันไปจะทำนู่นทำนี่นะแต่ที่สำคัญกว่าคือแล้วจะกล้าลดงบประมาณด้านไหน

0: จากที่ผมสงวนความเห็นไว้นะครับก็ขอฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังทุกมหาวิทยาลัยว่าอยากให้ช่วยกันนะครับวิเคราะห์งบประมาณที่ลงไปในแต่ละพื้นที่หรือหากเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เนี่ยก็ควรช่วยกันมาดูงบในภาพรวมในระดับชาติเพื่อหาทางเติมเต็มหรือเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการใส่งบลงทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศได้จริงในบริบทที่กว้างกว่างบของมหาวิทยาลัยและขอฝากไปยังสำนักงบประมาณนะครับในการจัดทำงบประมาณในปีต่อๆไปว่าควรมีหลักเกณฑ์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการอุดหนุนงบประมาณลงไปในแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัยหรือแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนโดยหากมหาวิทยาลัยใดมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ควรให้งบอุดหนุนพิเศษไปให้มหาวิทยาลัยนะครับจะได้ออกจากหิ้งมาสู่ห้างมากขึ้นมหาทางช่วยกันนะครับพัฒนาประเทศจากระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปจะเป็นผู้สงวนคำแปรยัตตินะคะคุณธัญฑรธนินวัฒนาธร
2: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมธัญฑรธนินวัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางแคภาษีเจริญพรรคประชาชนครับผมขอสงวนคำแปรยัตติในมาตรา13ครับเกี่ยวกับงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในกระทรวงอว.นะครับท่านประธานครับเงินวิจัยของประเทศไทยไม่ได้ไหลจากกองทุนไปถึงนักวิจัยโดยตรงครับแต่เราต้องผ่านคนกลางหรือที่เรียกว่าหน่วยงานบริหารจัดการกองทุนนะครับหรือ PMU ก่อนและในทุกครั้งที่เงินไหลผ่านครับกองทุนจะจัดสรรเงินให้อีกก้อนหนึ่งครับให้ PMU ไม่เกินร้อยละ 5% ของวงเงินที่บริหารครับเรียกว่าค่าบริหารจัดการครับผมขอเรียนด้วยความเป็นธรรมก่อนว่าเงินก้อนนี้ไม่ได้หักออกจากเงินของนักวิจัยนะครับเป็นเงินคนละส่วนกันนะครับนักวิจัยก็ยังคงได้รับเงินก้อนนั้นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับผมจึงไม่ได้มาบอกว่าใครหักหัวคิวใครนะฮะแต่คำถามก็คือเงินก้อนนี้มาจากกระเป๋าเดียวกันกับเงินที่ใช้ในทุนวิจัยครับทุกบาทที่การไว้เป็นค่าบริการนั้นก็คือทุนในการวิจัยที่หายไปจากระบบนั่นเองครับและเอกสารของหน่วยงานเองก็บอกชัดว่าเงินนี้เป็นเงินที่ใช้ในการพัฒนาและบริหารแผนการกองโครงการติดตามและประเมินผลนะครับคำถามของผมก็คือเงินนี้ถูกเอาไปใช้ตามนั้นจริงหรือไม่ครับในสไลด์ที่2นะครับปีงบประมาณ70นะครับกองทุนวว.น.นะครับจัดสรรค่าบริหารจัดการ PMU รวม9หน่วยงานนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น223,900,000 บาทตามตารางนะครับเอกสารของหน่วยงานเองนะครับก็นิยามไว้ว่าเงินก้อนนี้มีไว้ใช้วัตถุประสงค์6ข้อครับทั้งพัฒนาบริหารแผนงานนะครับการกองบริหารโครงการประสานเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลนะครับ5คือการบริหารข้อมูลและ6ก็คือสนับสนุนให้เกิดการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ครับเอกสารนี้ก็ยังย้ำเองด้วยนะครับว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่เพียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไปแต่เป็นส่วนสำคัญของกลไกบริหารกองทุนด้านวว.น.ครับท่านประธานครับผมขอให้ท่านจำ6ข้อนี้ไว้นะครับเพราะทั้ง6ข้อนี้คือมาตรวัดที่หน่วยงานเซตขึ้นมาเองนะครับผมไม่ได้เป็นคนตั้งขึ้นหัวใจของเงินก้อนนี้ก็คือการดูว่าโครงการนี้ให้ทุนไปคุ้มค่าหรือไม่ทำจริงหรือไม่ได้ผลหรือไม่ไม่ใช้จ่ายเพื่อดูแลหน่วยงานของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นครับคำถามของผมก็คือรายการที่ท่านตั้งมาเนี่ยอยู่ใน6ข้อนี้หรือเปล่าและถ้าไม่อยู่ทำไมจึงใช้การเบิกเงินที่มาจากการวิจัยครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมขอให้ความเป็นธรรมกับวช.ก่อนนะครับซึ่งเขาได้งบใหญ่ที่สุดนะครับในจำนวนนี้กว่า87 ล้านบาทและประมาณ 86% นั้นก็ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ครับมีการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบกว่า 1,300 โครงการติดตามความก้าวหน้าประเมินผลนะฮะแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรต้องแก้นะครับเพราะยังมีอีก12,300,000 บาทที่หลุดกรอบก็เป็นค่าจัดนิทรรศการ400,000 บาท10ครั้งนะครับเผยแพร่ NRCT Talk อีก5 ล้านบาทและค่าจ้างลูกจ้างประจำกับค่าวัสดุสำนักงานอีก3 ล้านบาทครับซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและค่าดำเนินงานตามปกติซึ่งโดยปกติเนี่ยหน่วยงานก็จะมีงบประมาณส่วนนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังมีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งครับหลักฐานชิ้นที่1บนสไลด์นะครับบพค.นะครับประชุม2ครั้ง8.4 ล้านนะครับประชุมครั้งละ4.2 ล้านเลยนะครับและเป็นการประชุมในประเทศด้วยซ้ําในรายละเอียดเนี่ยไม่มีการบอกเลยนะครับว่าเป็นการประชุมเรื่องอะไรกี่คนที่ไหนราคาอะไรบ้างในหน่วยงานเดียวกันนี้ยังมีค่าเบี้ยประชุมกรรมการ2คณะครับคณะละ 124,500 บาทต่อครั้งจํานวน8ครั้งครับเป็นเงินเกือบ2ล้านบาทด้วยกันในสไลด์ที่4นะครับหลักฐานชิ้นที่2ครับสวทส.ครับเอาเงินไปบริหารโครงการอบรมตัวเองนะครับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนั้นได้งบบริหาร 32.7 ล้านนะครับรายการที่ใหญ่ที่สุดก็คือค่าฝึกอบรมสัมมนา 16.7 ล้านเท่ากับเป็นร้อยละ 51 ของงบบริหารทั้งก้อนเลยนะครับหลักฐานชิ้นที่3ครับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้งบบริหารจัดการทุนวิจัย22,700,000 บาทมีค่าอะไรบ้างดูในสไลด์เลยนะฮะค่าไฟฟ้าประปาค่าน้ำมันรถค่าเช่าเครื่องกรองน้ำก็มาครับค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่ารับรองเหล่านี้เบิกจากงบที่การมาจากทุนวิจัยของประเทศครับผมถามด้วยความสุจริตใจครับว่าค่าเครื่องกรองน้ำในสำนักงานเกี่ยวอะไรกับการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยครับและในหน่วยงานเดียวกันนี้ก็ยังมีการเบิกค่าเบี้ยประชุมอีกครับท่านประธานเบิก1ครั้งเป็นเงิน1,84,000 บาทนี่คือการประชุมครั้งเดียวนะครับหลักฐานชิ้นที่4ครับเอางบบริหารไปจ่ายเป็นทุนครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับได้เป็นงบนะครับ16,800,000 บาทในนั้นมีรายการค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามยุทธกลยุทธ์เป้าหมายด้านการแพทย์และสุขภาวะ4,000,000 บาทนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีงบในการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์องค์กรอีก9,000,000เหลือที่สำหรับโครงการจริงๆนะครับเพียงแค่2,000,000 บาทหรือคิดเป็น 12% ของงบประมาณที่ได้มาทั้งหมดนั่นเองครับในสไลด์ถัดไปนะครับประเด็นเชิงโครงสร้างครับเรายังได้งบซ้ำซ้อน2ทางและประเด็น P25 ประเด็น P25 หรือแผนงาน25นั้นนะครับก็ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการด้านวว.น.แต่ผู้ยื่นขอรับงบผ่านนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะ PMU เท่านั้นครับยังรวมถึงสกสว.ซึ่งเป็นผู้ดูแลกองทุนเองด้วยสอวช.นะครับรวมถึงสำนักงานปลัดอว.นะครับก็ขอทุนได้นะครับพูดง่ายๆก็คือผู้กำกับจัดสรรทุนนะครับยื่นขอรับทุนจากช่องทางที่ตัวเองกำกับได้และตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ครับปีนี้ของงบแผ่นดินไป95,000,000 บาทหลังจากปีที่แล้วก็ขอกองทุนวว.น.ไปแล้ว90,000,000 บาทนะครับโครงการเดียวกันเนี่ยขอ2ทางคนละปีไม่มีการตรวจสอบไขว้กันครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานผมขอสรุปข้อเสนอเป็น3ข้อครับ1ก็คืองบบริหารจัดการ 5% เนี่ยถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในหลายหน่วยงานนะครับทั้งค่าอบรมผู้บริหารค่าไฟค่าน้ำมันค่าเช่าเครื่องกรองน้ำค่ารับรองค่าประชาสัมพันธ์แม้แต่การเอาไปจ่ายเป็นทุนซ้ำกับภารกิจปกติ2ครับเงินก้อนนี้มาจากกระเป๋าเดียวกันกับทุนวิจัยนะครับทุกบาทที่ถูกใช้ผิดทางก็คือโครงการวิจัยที่ประเทศเราเสียไปครับและในปีเดียวกันนี้นะครับเป็นเงินถึง223,900,000 บาทครับข้อ3ครับหน่วยงานในสังกัดอว.เข้าถึงงบได้ถึง6ช่องทางโดยไม่มีระบบตรวจสอบไขว้ระหว่างช่องทางครับด้วยเหตุทั้ง3ประการนี้ครับผมจึงขอสนับสนุนการปรับลดงบประมาณในส่วนของงบบริหารจัดการกองทุนวว.น.เป็นพิเศษนะฮะและขอฝากข้อสังเกตไปยังรัฐบาล3ข้อนะครับข้อแรกครับก็คือกำหนดนิยามรายการเบิกจ่ายได้จากค่าบริหารจัดการให้ชัดเจนกว่านี้ครับโดยจำกัดการกันกองติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการนะครับและห้ามไปเบิกค่าสาธารณูปโภคค่ารับรองค่าฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานเองและค่าประชาสัมพันธ์องค์กรครับข้อ2ครับให้ทุก PMU รายงานค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการแยกจากงบโครงการครับและเปิดเผยสาธารณะให้เราเห็นเลขก้อนนี้ชัดๆทุกปีครับข้อ3ให้จัดทําระบบตรวจสอบไขว้คําของงบประมาณของหน่วยงานเดียวกันข้ามช่องทางต่างๆทั้งงบแผ่นดินกองทุนวว.น.และแผน P25 ก่อนการพิจารณางบประมาณในปีถัดไปครับท่านประธานครับโดยสรุปครับเงินก้อนนี้ก็คือเงินวิจัยของประเทศเรานะครับประเทศที่กําลังตามหลังเพื่อนบ้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราไม่ควรปล่อยให้เงินวิจัยกลายเป็นค่าประชุมครั้งละ4,000,000นะครับหรือค่าหลักสูตรผู้บริหารหัวละ106,000ค่าเช่าเครื่องกรองน้ํานะครับผมจึงขอสงวนคําแปรยติโดยปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ลงนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: คุณกันดีเลียวไพโรจน์
3: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคืนนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติของกระทรวงอว.นะคะมีประเด็นที่อยากให้ทางมีการชี้แจงเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีการทับซ้อนหรือว่าในเรื่องของสโคปของโครงการที่เราต้องการคำตอบมากกว่าเดิมนะคะโครงการแรกค่ะคลังหน่วยกิจกลางที่บวกกับสกิลเมทริกซ์ที่ก่อนหน้านี้มีได้มีการดำเนินงานมาแล้วและปีนี้ก็มีงบประมาณ 31.93 ล้านบาทและอีกโครงการหนึ่งที่เป็นแฟ้มสะสมทักษะ Skill Credit Portfolio นะคะซึ่งงบประมาณปีนี้อยู่ที่ 226.58 ล้านบาทค่ะแม้ว่าในโครงการที่2แฟ้มสะสมทักษะ Skill Portfolio เนี่ยจะมีการประชุมกรรมาธิการแล้วภาพรวมตอนแรกที่เป็นกว่า 5,000 ล้านแต่ตอนนี้ปรับลดลงมาเป็น 1,500 ล้านในภาพรวมตลอดระยะเวลา 3ปีก็ตามเนี่ยนะคะแต่ดิฉันก็ยังติดใจไม่หายค่ะเพราะว่าในกระทรวงเดียวกันมีโครงการใกล้เคียงกันและมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่เชื่อมต่อกันดิฉันอยากให้พิจารณาทางด้านนี้นะคะถ้าเรามองดูในเรื่องของวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะโครงการทั้งคู่เนี่ยพูดถึงหน่วยกิจทักษะกำลังคนของประเทศเหมือนกันมาต่างกันเพียงชื่อนะคะอันนึงเรียกพอร์ตโฟลิโออันนึงเรียกของสกิลเมทริกซ์แต่ว่าประเด็นก็มีความใกล้เคียงกันอันแรกที่เป็น National Credit Bank System เนี่ยบอกว่าเพื่อพัฒนาระบบคลังหน่วยกิจของชาติบูรณาการข้อมูลการพัฒนาผลิตกำลังคนเพื่อที่จะตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่วนอันที่สอง Skill Portfolio ก็คือพูดถึงการจัดหาระบบแฟ้มทักษะรายบุคคลสำหรับการวางแผนและพัฒนากำลังคนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ดิฉันติดใจก็คือว่าวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันนะคะมีความคล้ายคลึงกันแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมโยงในลักษณะของเส้นทางการเรียนรู้ของคนหรือเด็กๆหรือว่าในมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยยังไม่เชื่อมกันซะทีเดียวเช่นระหว่างเรียนจะไปที่ไหนในขณะเดียวกันก็มีมาตรฐานกลางในเรื่องของคลังหน่วยกิจนะคะหลังจากสำเร็จการศึกษาพูดถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ต่อเนื่องในลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะดิฉันอยากให้ก่อนที่จะพิจารณางบประมาณตรงนี้เนี่ยด้วยช่วยชี้แจงให้เห็นความชัดเจนว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันไม่ทับซ้อนกันนะคะเพราะสองโครงการนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่าเกิดขึ้นมาจากคนละรัฐบาลแต่ว่ามีระยะเวลาห่างกันเพียงแค่1ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันขออนุญาตฝากไว้เป็นประเด็นนะคะส่วนประเด็นที่2เรื่องของบัญชีนวัตกรรมค่ะซึ่งเป็นข้อถกเถียงหลากหลายก่อนหน้านี้ในเรื่องกฎนะคะ criteria ของนวัตกรรมเกณฑ์ต่างๆว่าเป็นนวัตกรรมในเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะวันนี้มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหาได้ในตลาดต่อไปแล้วเนี่ยวันนี้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไรนะคะเพราะว่าพอไปดูกระบวนการที่เข้าไปมันก็มีความดิฉันเองอาจจะมีประสบการณ์ตรงค่ะก่อนหน้านี้เคยพยายามที่จะจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมจากบริษัทเนี่ยก็ยากซะเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันพอเราไปส่องดูว่าสิ่งที่อยู่ในบัญชีณปัจจุบันเนี่ยก็ไม่เห็นมันดูมันเป็นนวัตกรรมเสียสักเท่าไหร่เหมือนเป็นการซื้อประกอบจากสินค้าที่นำเข้ามาแล้วประกอบแล้วก็เรียกนวัตกรรมกันเสียอย่างนั้นนะคะดิฉันจึงขอใช้นาทีนี้นะคะระยะเวลาสั้นเพราะเห็นว่าดึกแล้วก็เลยอยากที่จะฝากไว้ว่า2ประเด็นค่ะ1คือความซ้ำซ้อนของโครงการที่เราได้เล่าพูดถึงกันและประเด็นที่2เรื่องของบัญชีนวัตกรรมที่อยากจะให้มีความชัดเจนก่อนที่เราจะดำเนินในเรื่องของนโยบายไปในปี70นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: คุณจตุรงค์ฉายแสง
4: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรงค์ฉายแสงพรรคเพื่อไทยผมสงวนคำแปรยติไว้ขอตัดงบประมาณของกระทรวงอว. 5% นะครับว่าท่านประธานฟังไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าให้ผมขอตัดหรือขอเพิ่มกันแน่นะแต่ว่าที่จะพูดก็คือว่าถ้าหากว่าคณะกรรมการหรือสภาทำตามที่ผมสงวนคำแปรนะครับคือตัดงบประมาณมาตราต่างๆท้ายให้คณะรัฐมนตรีเสนอเข้ามาเอางบที่ตัดเนี่ยเข้ามาก็สามารถเพิ่มงบประมาณได้โดยที่ส.ส.ผู้สงวนคำแปรยติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มงบประมาณพูดโดยย่อคือว่าที่ผมพูดเนี่ยก็ยังเป็นตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญนะครับท่านประธานครับประเทศไทยเนี่ยถ้าจะเดินก้าวหน้าพัฒนาต่อไปมันจำเป็นต้องอาศัยกระทรวงอว.รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจหลายเรื่องแถลงต่อรัฐสภาไปต่อมาท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงการคลังและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ได้มีการพูดถึงการตั้งเป้าเศรษฐกิจ AI สร้างมูลค่า 5% ของ GDPดึงดูดการลงทุนด้าน AI Semiconductor และชิปดีไซน์ให้ได้แสนล้านท่านพูดท่านมีนโยบายมีโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็ BOI ก็อนุมัติโครงการที่จะลงทุนด้าน Data Center ถึง 500,000 ล้านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงอว.นะครับได้พูดถึงเรื่อง AI Semiconductor เรื่องการสร้างรายได้จากการแพทย์และสุขภาพการสร้างธุรกิจจากการวิจัยและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ทั้งหมดนี้ต้องการการพัฒนากำลังคนยกระดับทักษะต้องการการวิจัยพัฒนาต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขับเคลื่อน AI ต้องการการพัฒนานวัตกรรมและทุกเรื่องที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอว.ทีนี้ในกระทรวงอว.นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเรื่องเหล่านี้นะครับพัฒนากำลังคนเรื่องการที่จะพัฒนานวัตกรรมวิจัยพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาใช้งบประมาณกันเนี่ยเป็นหลายหมื่นล้านบางประเทศใช้เป็นแสนล้านที่กระทรวงอว.เนี่ยมีงบประมาณนิดเดียวนะครับมีงบประมาณน้อยมากเลยถ้าดูตามเล่มงบประมาณก็จะพบว่างบประมาณบางด้านกำลังคนการพัฒนาไปดูจริงๆแล้วจะพัฒนาคนเนี่ยเป็นหลักพันเป็นหลักพันบางทีปีก่อน 5,000 คนปีนี้ไม่มีเลยสักคนก็มีนะครับงบประมาณที่ทำเรื่องถ่ายทอดเทคโนโลยีก็ดีเรื่องบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลก็ดีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการนำความองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์อันนี้เป็นหลัก10ล้าน90ล้านนะครับแล้วก็ยังถูกตัดด้วยโดยรวมๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมอภิปรายไว้ในชั้นรับหลักการก็เสนอไว้ว่าถ้าประเทศจะพัฒนาถ้าจะทำสิ่งต่างๆอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้งบประมาณของอว.เนี่ยน้อยไปพูดกันไปว่าจะทำโน่นทำนี่รัฐบาลจะทำโน่นทำนี่สารพัดแต่งบประมาณที่มีอยู่มันน้อยไปมันจะไม่มีทางที่จะตอบสนองนโยบายได้พอมาถึงวาระ2เราพบว่ากระทรวงงบกระทรวงอว.ถูกตัด 0.77% ผมกล่าวแล้วนะครับว่าผมเสนอให้ตัด5แต่ตัดแล้วถ้าเอามารวมกันหมดแล้วต้องเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาใหม่โดยคณะรัฐมนตรีเพิ่มเข้ามาทำอะไรเพิ่มเข้ามาทำในสิ่งที่ผมได้กล่าวไปนี้บางท่านกรรมาธิการก็อาจจะบอกว่างบเหล่านี้ความจริงก็มีอยู่ในกองทุนหมุนเวียนตามมาตรา39แต่ว่ากองทุนนั้นเนี่ยมีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ 4,000 ล้านแต่ว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีการบริหารโดยเฉพาะของเขาไม่ใช่ฝ่ายบริหารไม่ใช่กระทรวงอว.จะไปสามารถดำเนินการเรื่องต่างๆเรื่องที่จำเป็นทั้งหลายเพื่อให้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นการตัดงบประมาณของคณะกรรมการในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือว่าเป็นการตัดงบประมาณกันไปแบบกระทรวงนั้นตัดนิดนึงกระทรวงนี้ตัดหน่อยนึงรวมแล้ว 11,000 ล้านจากงบประมาณวงเงินเกือบ4ล้านล้านเนี่ยถือว่าเป็นการตัดงบประมาณที่น้อยผิดปกติอย่างยิ่งนะครับแล้วพอตอนเพิ่มก็เพิ่มกระทรวงละนิดละนิดโดยไม่มียุทธศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงน่าจะเป็นห่วงว่าแล้วจะทำกันยังไงบอกว่าจะพัฒนาโน่นจะพัฒนานี่จะต้องพัฒนาบุคลากรจะต้องพัฒนานวัตกรรมวิจัยและพัฒนา R&D แล้วก็จะทำอีกหลายเรื่องดังที่ผมกล่าวมานี้เนี่ยถ้าไม่มีงบประมาณอย่างนี้ประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้ายังไงเราจะไปใช้รัฐบาลจะไปใช้งบประมาณส่วนไหนนะครับก็คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องคิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ยืนยันอีกครั้งว่าการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้และการพิจารณาของคณะกรรมการที่ได้พิจารณาไปเนี่ยไม่มีขั้นตอนที่ให้ครม.เสนอกลับเข้ามาแล้วเป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์สอดคล้องกับนโยบายจึงเป็นการจัดทำงบประมาณที่ไม่อาจจะเป็นที่พึ่งในการที่พึ่งที่หวังในการที่เราจะขับเคลื่อนการพัฒนาก็จึงยืนยันว่าต้องมีการปรับลดงบประมาณเพื่อให้มีการไปทบทวนว่าจะจัดสรรงบประมาณกันให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างไรต่อไปขอบคุณครับ
1: คุณผลิตวัชรศิลป์
5: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพริษฐ์ประชาสินผู้แทนราษฎรครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา13ของกระทรวงอวครับโดยอยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับถึง1โครงการที่ความจริงแล้วผมได้อภิปรายไว้ทั้งในวาระ2ของงบประมาณปี69เมื่อปีที่แล้วแล้วก็มาตอกย้ำอีกรอบนึงในการอภิปรายในวาระ1ของงบประมาณ70ในปีนี้นะครับโครงการที่ว่านี้ครับก็เป็นเมกะโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะรายบุคคลหรือที่เราใช้ชื่อว่าสกิลเครดิตพอร์ตโฟลิโอหากย้อนไปจากการอภิปรายของผมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ในวาระ1ผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าโครงการดังกล่าวซึ่งความจริงริเริ่มจากรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับมีข้อพิรุธอยู่หลายประการด้วยกันครับท่านประธานประการแรกนั้นเราเห็นว่าการตั้งงบประมาณสูงถึง 5,400 ล้านบาทสำหรับโครงการดังกล่าวนั้นดูจะสูงเกินจำเป็นประการที่2ครับคือเราเห็นว่า TOR ของโครงการนี้ที่มีการร่างแล้วก็เริ่มใช้ในช่วงปลายปีหรือว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีข้อพิรุธอยู่หลักๆ2ประการด้วยกันประการที่1ครับคือเราเห็นว่า TOR นั้นมีการกำหนดเงื่อนไขหลายด้านที่ดูเสมือนเป็นการกีดกันการแข่งขันเสมือนกับว่าบริษัทที่จะเข้ามาร่วมประกวดได้นั้นจะต้องเป็นบริษัทที่รู้ข้อสอบมาก่อนส่วนประการที่สองครับคือเราเห็นว่า TOR ก็มีการกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้รัฐนั้นเสียเปรียบเอกชนพูดง่ายๆคือเป็นการกำหนดให้รัฐนั้นเสมือนกับจะต้องไปเช่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้จากเอกชนแทนที่จะเป็นเจ้าของเองซึ่งทำให้เมื่อกรอบเวลาของโครงการนั้นสิ้นสุดลงรัฐก็เหมือนจะไม่ได้อะไรกับไม้กับติดมือกลับมาหลังจากโครงการนั้นสิ้นสุดลงนะครับส่วนข้อพิรุธประการที่3ครับคือเราเห็นว่าบริษัทที่เข้ามีส่วนร่วมในการสืบราคาของโครงการนี้เนี่ยก็ล้วนเป็นบริษัทที่ไปเกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport ซึ่งก็เป็นโครงการที่มีหลายภาคส่วนตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสมีบางบริษัทที่ความจริงแล้วชนะการประกวดโครงการ THAI Passport ด้วยซ้ำมีบางบริษัทที่ร่วมประกวดแต่อาจจะไม่ได้ชนะโครงการแล้วก็มีบางบริษัทที่ไปสืบราคานะครับหรือมีส่วนร่วมในการประเมินราคาของโครงการ THAI Passport เช่นกันผมได้นำเสนอข้อพิรุธเหล่านี้ทั้งหมดนะครับทั้งในการอภิปรายปีที่แล้วและในวาระ1แล้วก็ได้ทราบมาว่าในห่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ผมได้อภิปรายในการพิจารณางบวาระ1นั้นทางรัฐมนตรีอว.คนปัจจุบันก็ได้มีคำสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อมาทบทวนโครงการดังกล่าวหลังจากค้นพบข้อพิรุธในลักษณะเดียวกันในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณในปีนี้ครับผมได้รับทราบข่าวจากเพื่อนสมาชิกในชั้นกรรมการนะครับว่าทางคณะกรรมการดังกล่าวของทางรัฐมนตรีนั้นได้มีการทบทวนโครงการดังกล่าวไปพอประมาณนะครับแล้วก็มีข้อสรุปออกมา2ด้านที่ผมเห็นว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นข้อสรุปที่1ครับคือเข้าใจว่ามีการทบทวนเรื่องของกรอบงบประมาณโดยถ้าเราดูกรอบงบประมาณทั้งหมดผูกพันไปหลายปีมีการปรับลดเยอะพอสมควรครับจาก 5,400 ล้านบาทเหลือประมาณ 1,500 ล้านบาทหรือหากเจาะจงไปแค่เฉพาะงบปี70นะครับก็เข้าใจว่ามีการปรับลดงบประมาณลงจากที่ตั้งไว้ในเอกสารขาวคาดแดง226ล้านบาทปรับลดลงเหลือประมาณ200ล้านบาทส่วนการทบทวนประการที่2ครับที่ผมเห็นว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นคือการทบทวนรูปแบบของโครงการนะครับเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมีการปรับรูปแบบจากเดิมที่รัฐจะต้องไปเช่าแพลตฟอร์มจากเอกชนเนี่ยมาเป็นรูปแบบที่รัฐนั้นจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มด้วยตนเองมีกลไกที่พยายามจะดึงดูดให้มีการรวบรวมคอสจากภาคเอกชนนั้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มดังกล่าวในลักษณะของตลาดวิชาที่ผู้เรียนนั้นสามารถเลือกเรียนได้แล้วก็เข้าใจว่ามีการวางกลไกที่อาจจะมีการอุดหนุนให้ผู้เรียนนั้นมีเสมือนเป็นคูปองที่สามารถเลือกเรียนได้ว่าคอสไหนนั้นที่จะเหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากที่สุดนะครับดังนั้นโดยรวมผมเห็นว่าหากข้อสรุปจากการทบทวนดังกล่าวเป็นเรื่องจริงและเราเดินหน้าไปในทิศทางนั้นก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นกว่าโครงการที่ถูกตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามครับอยากจะทิ้งท้ายโดยการฝากข้อสังเกตและก็จะขอคำยืนยันนะครับจากตัวแทนในกรรมธิการที่อาจจะสามารถพูดแทนรัฐบาลหรือว่าทางรัฐมนตรีอว.ได้ใน3ประการด้วยกันครับประการแรกครับคืออยากจะทราบความชัดเจนนะครับว่าทางรัฐมนตรีอว.นั้นจะมีการเสนอเรื่องของการทบทวนโครงการทั้งกรอบวงเงินทั้งรูปแบบของโครงการเข้าครม.ในช่วงเวลาไหนเพื่อให้อย่างน้อยเรามีความมั่นใจว่าข้อสรุปที่เราได้รับทราบในกระบวนการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการนั้นเป็นข้อสรุปที่ครม.นั้นจะอนุมัติและก็บังคับใช้จริง ประการที่2ครับคืออยากจะได้รับความมั่นใจจากตัวแทนกรรมาธิการที่สามารถพูดแทนทางรัฐมนตรีได้ว่าเมื่อมีการทบทวนเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณและก็รูปแบบของโครงการแล้วกระบวนการในการเดินหน้าสู่การประกวดโครงการนั้นจะมีความโปร่งใสและไม่ซ้ำรอยข้อพิรุธต่างๆที่เราเห็นจากกระบวนการก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาส่วนประการที่3ครับประการสุดท้ายอาจจะเรียกว่าเป็นประการที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งครับคืออยากจะขอคำมั่นสัญญาจากตัวแทนกรรมาธิการที่พูดแทนรัฐมนตรีได้ว่าจะไม่ปล่อยผ่านข้อพิรุธหรือความสงสัยถึงความหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสกับเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมานะครับถ้าพูดง่ายๆคือว่าอยากจะได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการหรือว่าดำเนินการใดๆเพื่อจะไปสอบนะครับย้อนหลังว่าเหตุใดข้อพิรุธดังกล่าวถึงได้เกิดขึ้นเหตุใดจะมีการตั้งงบประมาณสูงถึง 5,400 ล้านบาทในตอนเริ่มต้นซึ่งตอนนี้สามารถปรับลดลงมาได้เหลือเพียงแค่ 1,500 ล้านบาทอยากจะทราบว่าเหตุใด TOR ก่อนหน้านี้ถึงเต็มไปด้วยข้อพิรุธที่ดูเหมือนจะเป็นการกีดกันการแข่งขันและทำให้รัฐนั้นเสียเปรียบและก็อยากจะให้มีการสอบด้วยเช่นกันนะครับว่าบริษัทที่มาเกี่ยวข้องกับการสืบราคานั้นเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรนะครับที่ขัดต่อกฎหมายหรือว่าการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมหรือไม่นะครับอันนี้เป็น3เรื่องที่อยากจะรับฟังคำมั่นสัญญาจากตัวแทนกรรมาธิการครับก็ทั้งหมดนี้เป็นข้อสังเกตที่อยากจะฝากไว้ครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: คุณธีรศักดิ์จิรตาชู
6: ครับกราบเรียนท่านประธานสภานะครับผมธีรศักดิ์จิรตราชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับขออนุญาตอภิปรายนะครับเพื่อแปรยติในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมยื่นคำแปรยติเพื่อลดงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไว้ 5% นะครับเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับผมในฐานะอนุกรรมาธิการด้วยนะครับของฝั่งการศึกษาเนี่ยได้เข้าไปนั่งในการพิจารณางบของทุกๆมหาวิทยาลัยนะครับน่าจะใช้ประสบการณ์ในการพิจารณาในงบตรงนั้นมาแจ้งกับท่านประธานฝากไปถึงท่านกรรมาธิการได้ครับท่านประธานครับว่าเมื่อเราพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงอว.เนี่ยนะครับผมเห็นเลยครับว่าเราอาจจะมีเหตุผลได้มากกว่า229ข้อนะครับที่สุ่มเสี่ยงต่อการหัวการจัดซื้อจัดจ้างได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนต่อท่านประธานครับว่าปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราเพ่งเล็งไปที่มหาวิทยาลัยนั้นนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัจจุบันนี้เราอาจจะมีมหาวิทยาลัยที่ OR แต่ในขณะเดียวกันครับท่านประธานครับเด็กที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นน้อยลงและสุ่มเสี่ยงต่อการจะหลุดออกจากมหาวิทยาลัยทุกทีทุกทีท่านกรรมาธิการวิสามัญนะครับได้ชี้แจงไว้ตั้งแต่ตอนเช้าๆแล้วครับว่าความจริงการพิจารณางบของกรรมาธิการในปีนี้นั้นท่านคาดหวังว่างบกลางนั้นส่วนหนึ่งนะครับจะถูกใช้ไปกับกยศ.เพื่อช่วยเด็กในมหาวิทยาลัยนะครับแต่ความจริงแล้วนะฮะก่อนเข้าประเด็นผมอยากจะให้ท่านประธานกรรมาธิการนะครับในฐานะรัฐมนตรีคลังดูแลกยศ.ได้กลับมายืนยันเรื่องนี้ต่อที่ประชุมด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออย่างน้อยเป็นการประกาศเป็นสาธารณะว่าเด็กที่อยู่ในมหาวิทยาลัยจะไม่ถูกทิ้งท่านประธานครับความจริงเนี่ยมหาวิทยาลัยในภาพรวมนะครับรวมถึงงบวิจัยต่างๆเนี่ยได้งบประมาณน้อยอยู่แล้วคำถามคือแล้วผมจะแปลงบเพื่อตัดงบประมาณในส่วนนี้ทำไมต้องชี้แจงอย่างนี้ครับท่านประธานครับว่างบประมาณแบบนี้ได้น้อยแบบนี้แต่จัดสรรงบแบบนี้เนี่ยนะครับเราไม่มีทางใช้งบได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเลยต่อให้ได้มากนะครับก็เชื่อว่าเป็นการเหมือนกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับจึงต้องขอตัดไว้เป็นสัญลักษณ์ก่อนครับว่าถ้าจัดสรรงบแบบนี้ไม่มีทางเลยที่เราจะทำให้การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นเกิดประสิทธิภาพได้นะครับไปที่สไลด์แรกครับท่านประธานครับลองดูนะครับเราการตั้งงบปีนี้เนี่ยพอหลายๆหน่วยงานทราบนะครับว่าการตั้งงบในการก่อสร้างนั้นจะได้รับการพิจารณาจากสำนักงบประมาณยากขึ้นการตั้งงบของหน่วยงานก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นการตั้งงบปรับปรุงตึกอาคารสถานที่และห้องเรียนแทนครับท่านประธานโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเราแบ่งการบริหารจัดการเป็นคณะคณะคณะคณะ ท่านประธานลองคิดดูครับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีความพยายามจะเติมอุปกรณ์สื่ออะไรต่างๆเนี่ยให้เต็มปรับปรุงอาคารต่างๆเนี่ยให้ดีทุกคณะคำถามคือยิ่งเด็กลดเนี่ยการตั้งงบแบบนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรผมลองลิสต์รายการมานะครับในการปรับปรุงอาคารต่างๆสนามต่างๆเนี่ยตั้งงบไว้สูงกว่า 4,500 ล้านเลยครับท่านประธานข้อเสนอในส่วนนี้นะครับผมอยากจะให้มหาวิทยาลัยในอนาคตนะครับต้องมองเป็นการตั้งงบแบบการบูรณาการร่วมกันในลักษณะของอาคารเรียนรวมนะครับไม่ใช่เป็นการไปซ่อมรายคณะอีกแล้วนะครับเพราะอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอีกต่อไปนะครับถ้าตั้งงบทุกคณะทุกคณะแล้วเวียงกันไปแบบนี้ครับมันก็จะถึงรอบสุดท้ายเนี่ยซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่หมดนะฮะต้องหาอาคารทำดีๆไปเลยครับแล้วก็เวียนกันใช้คล้ายๆห้องกรรมาธิการที่รัฐสภาเนี่ยครับท่านประธานครับสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับงบอีกตัวนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยครับคืองบจัดซื้อ Data Center และ Data Security ในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่น่าแปลกครับท่านประธานครับบางมหาวิทยาลัยปริมาณนักศึกษาเยอะตั้งงบส่วนนี้น้อยบางมหาวิทยาลัยนักศึกษาน้อยแต่ตั้งงบส่วนนี้เยอะมีเหตุผลต่างกันออกไปครับจนเราไม่รู้เลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาที่เหมาะสมที่รัฐบาลจะพิจารณาให้ทำโครงการในลักษณะแบบนี้จะเป็นอย่างไรกันแน่ลองลิสต์ดูเร็วๆครับมหาวิทยาลัยเนี่ยได้งบไป400กว่าล้านในการทำเรื่องนี้แล้วมันก็จะเวียนครับท่านประธานครับปีนี้ตั้ง Data Center ปีหน้าตั้งเป็น Data Security ระบบรักษาความปลอดภัยเวียนกันไปแบบนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะครับต่อไปครับท่านประธานการตั้งงบที่หวังดีครับแต่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบนะครับเรารู้ดีกันอยู่แล้วครับหน่วยที่ทำเรื่องการจัดการศึกษาเนี่ยนอกจากมีอว.แล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการด้วยเราจะเห็นว่าหน่วยงานในกระทรวงอว.หลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโครงการราชภัฏพัฒนาท้องถิ่นนะครับสวทช.หรือนฤทธิ์นะครับตั้งงบที่ใช้ในการพัฒนาครูและสุ่มเสี่ยงครับท่านประธานครับต่อการดึงครูออกจากห้องเรียนนะครับงบที่ลองลิสต์มาได้นะครับท่านประธานครับบวกรวมกันเนี่ยได้มากกว่า30ล้านนะครับในการทำเรื่องนี้คำถามคือถ้าการพัฒนาครูเป็นเรื่องดีครับแต่งบประมาณเหล่านี้ควรถูกตั้งจากหน่วยงานที่เป็นคนดูแลครูหรือไม่นั่นคือกระทรวงศึกษาธิการถ้าปล่อยให้ใครตั้งงบมาพัฒนาครูได้เดี๋ยวต่อไปทุกหน่วยงานก็อยากจะทำกิจกรรมเหล่านี้หมดนะครับเว้นซะแต่ว่ามีการคุยกันในระดับกระทรวงมาก่อนแล้วแต่เท่าที่สังเกตนะครับท่านประธานครับปัจจุบันไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นท่านประธานครับสุดท้ายครับกลไกทำงานร่วมกันที่ล้มเหลวนะครับเรามีการตั้งกลุ่มเรียกว่า TSC หรือ Thai Space Consortium นะครับแต่การทำงานทางด้านอวกาศของในกระทรวงอวเนี่ยยังทำงานแบบแยกกันเพราะหลายคนบอกว่าผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานไม่ถูกกันการตั้งงบที่ควรจะเป็นการทำงานบูรณาการกันในลักษณะนี้จึงยังไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับท่านประธานครับข้อเสนอเร็วๆครับท่านประธานครับจึงอยากให้กรรมาการวิสามัญนะครับในปีนี้ปรับลดงบประมาณ 5% และทำสิ่งเหล่านี้ครับ 1. ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งราคากลางของพวก Data Center Data Security นะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นครุภัณฑ์ในเรื่องห้องเรียนอัจฉริยะเครื่องมือทางการแพทย์นะครับให้เป็นราคากลางเวลาพิจารณาในปีหน้าจะพิจารณาได้และประหยัดงบมากขึ้นครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณสุภชัยใจสมุทร
7: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยผมขออนุญาตที่จะอภิปรายงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งกรรมาธิการได้ปรับลดไป366,658,800 บาทแต่ผมก็จะขออภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวงนี้ในวาระ2นี้ก่อนอื่นต้องเรียนท่านประธานครับว่าเหตุผลที่ผมจะขออนุญาตที่อภิปรายกระทรวงนี้เพราะผมเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในรัฐบาลอนุทินหนึ่งซึ่งวันนี้นับได้ก็หนึ่งปีที่ท่านอนุทินได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทินหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอนุทินหนึ่งผมก็คงไม่ได้ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีในกระทรวงนี้วันนี้ก็น่าจะถือโอกาสเซเลบ

0: anniversary between two of us.
1: ท่านประธานที่เคารพครับในเรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเรียนต่อท่านประธานก็คือว่าเราควรที่จะต้องมีมุมมองในเรื่องของงบประมาณที่ต้องแตกต่างจากกระทรวงอื่นครับเพราะเงินที่เรามอบให้กับกระทรวงอว.มันจะเกิดผลไม่ได้จบในปี2570แต่ความจริงแล้วเด็กที่เราลงทุนในวันนี้จะเป็นกำลังคนกำลังสำคัญของประเทศในอีก10ถึง20ปีข้างหน้างานวิจัยที่เราสนับสนุนงบประมาณลงไปให้กับกระทรวงนี้อาจเป็นเทคโนโลยีของประเทศในอนาคตเพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่กระทรวงนี้ได้ขอมาและแม้จะต้องถูกตัดงบไปในหลายหลายส่วนแต่ผมก็คิดว่าผมก็ยิ่งต้องสนับสนุนแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องถามก็คือว่าเงินจำนวนมหาศาลที่พวกสมาชิกทุกท่านได้อภิปรายไปที่เราให้กับกระทรวงอว.นั้นเรากำลังสร้างอนาคตหรือเพียงเลี้ยงโครงสร้างเดิมนี่คือคำถามใหญ่ของผมครับปัญหาแรกครับสิ่งที่อยากจะเรียนต่อท่านประธานก็คือวันนี้ท่านสมาชิกหลายท่านและพี่น้องประชาชนก็ทราบว่าวันนี้เด็กน้อยลงแต่มหาวิทยาลัยก็ยังมีโครงสร้างแบบเดิมประเทศไทยกำลังมีเด็กเกิดน้อยลงอย่างต่อเนื่องปีนี้เด็กเกิดปีที่ผ่านมาครับไม่ใช่ปีนี้ยังไม่ถึงธันวาปีที่ผ่านมามีเด็กเกิดใหม่แค่470,000เท่านั้นเองซึ่งน้อยลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราเองมีมหาวิทยาลัยมีคณะมีหลักสูตรมีอาคารมีโครงสร้างบุคลากรจำนวนมากผมก็จึงต้องตั้งคำถามแล้วครับว่าเงินที่เรามอบให้กับกระทรวงไปเนี้ยกระทรวงมีตัวเลขหรือไม่ว่าอีก5ปีหรืออีก10ปีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเหลือสักเท่าไหร่แล้วเอาตัวเลขนั้นเนี่ยนะครับมาวางทับกับจำนวนมหาวิทยาลัยจำนวนหลักสูตรจำนวนบุคลากรและพื้นที่อาคารที่เรามีอยู่กันในวันนี้เราจะเห็นอะไรครับถ้านักศึกษาลดลงแต่ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นทุกปีสุดท้ายงบประมาณจำนวนมากเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ใช้เพื่อรักษาสถาบันมากกว่าการพัฒนาผู้เรียนนี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องกล้าพูดกันเสียทีผมไม่ได้เสนอให้ปิดมหาวิทยาลัยนะครับในต่างประเทศหลายมหาวิทยาลัยตั้งกันมาเป็นร้อยปีผมไปดูมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นตั้งกันมาเป็นร้อยปีแต่เพื่อที่จะเอาตัวมหาวิทยาลัยให้รอดเขาควบรวมกันจากสองเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเสนอว่าเราต้องกล้าที่จะปรับภารกิจนะครับมหาวิทยาลัยที่เด็กอายุ18ปีลดลงไม่จำเป็นต้องมีภารกิจลดลงนะครับเพราะว่ายังมีคนรุ่น30 40 50แม้กระทั่ง60ก็ยังมาเรียนได้มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนสถานที่ที่ให้ปริญญาแก่คนวัยหนึ่งก็คือปริญญาแรกไปเป็น Life Long Learning Platform เสียทีนะครับปัญหาที่2ครับท่านประธานครับผมจะใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกิน15นาทีนะหลังจากนี้เรากำลังผลิตปริญญาหรือทักษะท่านประธานครับโลกกำลังเปลี่ยนเร็วมากเลย AI เข้ามาทำงานแทนมนุษย์บางประเภทออโตเมชันเปลี่ยนโรงงานดิจิทัลเทคโนโลยีเปลี่ยนธุรกิจวันนี้คำ

0: ผลิตบัณฑิตออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ตลาดแรงงานไม่ต้องการเราก็จะที่จะต้องพูดถึงมหาลัยแล้วจะพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงอเลยครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงวนงานวิจัยจำนวนมากต้องถามว่าใช้จริงเท่าไหร่ผมสนับสนุนงานวิจัยเต็มที่ครับช่วงอยู่กระทรวงอวผมไปตรวจเยี่ยมวนอย่างหลายที่หลายทางแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คืองานวิจัยที่เริ่มต้นด้วยข้อเสนอโครงการแล้วสิ้นสุดด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นผมจึงอยากถามกระทรวงนะครับว่าท่านได้รับงบประมาณไปในวันนี้เนี่ยงานวิจัยที่ได้รับไปเพื่อจะไปใช้ได้งบประมาณนี้ไปใช้เนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีกี่โครงการที่นำไปใช้จริงมีกี่โครงการที่เกิดสิทธิบัตรกี่โครงการเกิดผลิตภัณฑ์กี่โครงการสร้างบริษัทใหม่กี่โครงการสร้างรายได้กี่โครงการลดการนำเข้ากี่โครงการลดการส่งออกและกี่โครงการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือ KPI ที่ประชาชนต้องการเห็นผมจึงเสนอหลักง่ายๆครับเกี่ยวกับเรื่องของวนเนี่ย research ต้องไปถึง utilization งานวิจัยจะต้องออกจากห้องทดลองออกจากวารสาร journal ต่างๆออกจากมหาวิทยาลัยไปสู่โรงงานไปสู่โรงพยาบาลไปสู่ไร่นาไปสู่ SME และไปสู่ประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ในยามดึกเพราะวาระนี้มันมาถึงตอนดึกสิ่งนี้หลายท่านบอกว่าเราจะทำยังไงจากหิ้งไปสู่ห้างนี่ก็คือความหมายเดียวกันครับปัญหาที่4ครับวันนี้ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศแต่เราใช้มหาวิทยาลัยพัฒนาจังหวัดเต็มศักยภาพแล้วหรือยังมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดไม่ควรเป็นสถานที่ที่เด็กในจังหวัดนั้นเข้าไปเรียนแต่ควรจะเป็นมันสมองของจังหวัดเป็นเบรนของจังหวัดมหาวิทยาลัยต้องรู้ว่าเศรษฐกิจของจังหวัดของตัวเองคืออะไรจังหวัดต้องท่องเที่ยวจะต้องมีงานวิจัยเรื่องทัวริซึมเทคโนโลยีพื้นที่เกษตรต้องมีอะกริเทคพื้นที่ชายแดนต้องมีครอสบอร์เดอร์อีโคโนมีพื้นที่ภาคใต้มีประชากรมุสลิมจำนวนมากสสภูมิใจไทยมีใน3จังหวัดภาคใต้อยู่เยอะเราจะทำยังไงให้ต้องสร้างองค์ความรู้เรื่องฮาลาลอีโคโนมีมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ประชาชนที่สุดควรเป็นหน่วยงานที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนมากที่สุดผมจึงอยากจะถามว่างบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับไปกำลังจะได้รับไปผ่านจากวุฒิสภาไปแล้วเนี่ยจะสร้างรายได้และได้แก้ปัญหาในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใดปัญหาที่5ครับอีกไม่เยอะครับท่านประธานครับการลงทุนซ้ำซ้อนไม่เกินอีก5นาทีผมจบครับ
1: ไม่คืออย่างนี้เวลาพวกคุณลงเวลาเนี่ยคุณลง5นาทีถ้าคุณจะพูด20เนี่ยคุณก็ต้องลงเวลา20
0: ผม
1: งั้นฝากวิปด้วยนะคะ
0: ครับผมครับ
1: วิปช่วยดูเวลาด้วยคุณลงเวลาเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ว่า
0: ครับ
1: คุณลง5คือ5คุณลง10คือ10ไม่ใช่คุณลง5แล้วคุณพูดเกิน
0: ครับผมถ้างั้นผมขอเวลาผมขอเวลาอีกไม่เกิน3นาทีฮะขออภัยในการอภิปรายในวาระต่อไปผม
1: จะ
0: ครับผม
1: รีบจัดการด้วย
0: ครับผมปัญหาที่5ครับการลงทุนซ้ำซ้อนอีกเรื่องที่ผมอยากให้กระทรวงเนี่ยนะครับต้องตรวจอย่างจริงจังก็คือวันนี้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ราคาแพงห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยอาคารระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลเราลงทุนซ้ำกันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือไม่ทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีเหมือนกันหมดหรือไม่ผมไม่ได้บอกว่าลงทุนไม่จำเป็นแต่กำลังถามว่าก่อนอนุมัติไปซื้อเครื่องมือราคาแพงนี่เราตรวจหรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเขามีกันอยู่แล้วทำไมไม่ใช้ร่วมกันประเทศไทยจะต้องเข้าไปสู่ระบบแชร์อินฟราสตรักเจอร์ครับของราคาแพงไม่จำเป็นต้องมีกันทุกมหาวิทยาลัยนะครับแต่ท่านแชร์กันได้เข้าถึงกันได้แล้วก็จะประหยัดงบประมาณปัญหาที่6ครับท่านประธานครับงบประมาณต้องตามด้วยผลงานมากกว่าประวัติผมอยากเสนอต่อกระทรวงนะครับอย่าจัดงบมหาวิทยาลัยโดยคิดแต่เพียงว่าปีที่แล้วได้เท่านี้ปีนี้เพิ่มหรือลดเท่าไหร่ท่านมาห่วงเรื่องอนุตัดงบกันเราควรจะเพิ่มสัดส่วนของ performance based budgeting มหาวิทยาลัยใดที่ผลิต คนที่ประเทศต้องการก็ให้แรงจูงใจ

0: ได้ทําวิจัยแล้วภาคเอกชนนําไปใช้ได้ก็ให้แรงจูงใจมหาวิทยาลัยสร้างสตาร์ทอัพและสปินออฟให้แรงจูงใจมหาวิทยาลัยใดช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ก็ให้แรงจูงใจมหาวิทยาลัยใดใช้ทรัพย์สินและเครื่องมือร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่นจนลดงบลงทุนซ้ําซ้อนที่ผมเรียนไปแล้วก็ควรให้แรงจูงใจเราไม่ควรให้รางวัลกับการใช้งบหมดเราไม่ควรให้รางวัลกับการสร้างผลลัพธ์ครับวันนี้ผมก็ต้องพยายามที่จะอธิบายตามเวลาที่มีแต่ต้องเรียนกับท่านประธานก็ว่าวันนี้เราคิดว่าเงินทุกบาทของกระทรวงอว.ที่สามารถที่จะทำได้แล้วเป็นไปอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปโดยประมาณเนี่ยผมว่าไม่มีใครเสียดายงบประมาณนะครับเพราะเราไม่ได้จ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัยเรากำลังลงทุนให้กับประเทศให้กับประเทศไทยครับท้ายที่สุดครับท่านประธานครับผมขอกราบเรียนว่าวันนี้วันที่7อีก7วันคือวันที่14และเลข36คือเลขที่ถูกต้องแล้วครับขอบพระคุณครับ
1: คุณอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ
2: ์กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570มาตรา13งบประมาณกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอปรับลด 0.008% ทำไมต้องปรับลดกระทรวงนี้เขาก็เรียกว่าอว.แต่คำถามส่วนใหญ่กำกับแล้วได้ดูแลไหมกำกับแล้วมีอำนาจแค่ไหนมหาลัยในระบบมหาในนอกระบบมหาลัยออกกันจังเดี๋ยวเป็นมหาลัยรัฐเป็นมหาลัยในกำกับราชภัฏก็ออกราชมงคลก็ออกแล้วอว.กำกับได้หรือเปล่ามีหน่วยงานซ้ำซ้อนมากชื่อคล้ายๆกันสำนักวิทยาศาสตร์วิจัยพัฒนาชื่อย่อก็คล้ายชื่อจริงๆก็คล้ายคนติดต่อก็สับสนมีทั้งปรมาณูเพื่อสันติภาพมีสถาบันสำนักนิวเคลียร์อันหนึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจอันหนึ่งเป็นองค์กรมหาชนมันซ้ำซ้อนไหมควบรวมได้ไหมแล้วบางองค์กรเนี่ยคำถามก็คือว่าโดนเอกชนฟ้องก็มีคำถามถึงอว.ไอ้ที่ท่านกำกับเนี่ยกำกับได้จริงไหมดูแลได้จริงไหมแล้วประชาชนถ้าสนใจจะติดต่อหน่วยงานไหนบางครั้งจะของบวิจัยไปติดต่อกอไก่ขอไข่ขอควายจะรู้ไหมครับฝากทางอว.ด้วยครับโลกมันเปลี่ยนแล้วตอนก่อนแตกเยอะแต่วันนี้งบประมาณภาครัฐมีปัญหาบางอย่างที่เหมือนกันคล้ายกันรวมกันได้หรือเปล่าบูรณาการกันได้ไหมทำยังไงให้ผลงานที่ออกมาช่วยให้ประเทศมันดีขึ้นช่วยให้มันไม่มีปัญหามากขึ้นฝากถึงมหาลัยด้วยนะครับโดยเฉพาะมหาลัยที่มีโรงเรียนแพทย์หลายๆโรงเรียนแพทย์ผมบอกว่าดีชื่นชมแต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องฝากไว้ด้วยว่าบางครั้งประชาชนอยากเข้าหาอยากไปรักษาแต่มันไม่ง่ายเลยครับอยากจะไปมหาลัยดังๆโรงเรียนแพทย์ดังๆโรงพยาบาลดีๆที่อยู่ในกับมหาลัยไม่ง่ายสำหรับคนทั่วไปก็ฝากไว้ด้วยว่าในการกำกับดูแลขอให้เห็นใจเข้าใจประชาชนแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบัณฑิตที่จบจากมหาลัยมันมีหลายเกณฑ์เหลือเกินครับวิทยาลัยชุมชนราชมงคลราชภัฏมหาลัยคนทำงานคนรับไปสมัครงานเวลาจะรับเขาก็ต้องดูก่อนว่าคุณจบที่ไหนฝากการกำกับดูแลมาตรฐานให้จบที่ไหนคุณภาพ ไม่ต่างกันถ้าทำได้ครับปัญหาจะไม่เกิดและสิ่งสำคัญที่สุดฝากด้วยระบบการบริหารมหาลัยบางครั้งบางคราวมาแล้วตั้งสภามหาลัยพ้นอธิการก็มาเป็นนายกสภามันไม่แน่ไม่นอนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าต้องการให้เกิดความโปร่งใสเชื่อถือได้ถ้าระบบมหาลัยประเทศไทยไม่มีความโปร่งใสเชื่อถือได้แล้วมีคุณธรรมประเทศจะไปอย่างไรฝากถึงอว.ว่าช่วยกำกับดูแลหน่วยงานของท่านให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดวิจัยพัฒนาสร้างคนสร้างอนาคตของประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตครับกระทรวงอว.จะช่วยทำให้ประเทศไทยยกระดับให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ตลอดไปครับขอบพระคุณครับ
1: ขอเชิญกรรมธิการตอบชี้แจง
3: พัฒนาสรรพโสกรรมธิการเสียงข้างมากผมจะไปแบบรวดเร็วนะครับเข้าใจเพื่อนสมาชิกนะครับตอบท่านสุรเชษฐ์นะครับเกณฑ์การจัดสรรการเหลื่อมล้ำนะครับก็คงในชั้นกรรมธิการผมก็ไม่ขอชี้แจงนะฮะคุณธัญฑรนะครับที่บอกว่าค่าการบริหารจัดการ 5% น่ะจริงๆกรรมธิการเราให้ความสำคัญมากนะครับผมได้สอบถามแล้วทางหน่วยงานเขาบอกเขาใช้จริงๆแค่ 1-2% นะครับ 1-2% นะครับขอย้ำแต่ว่าในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายค่าบริหารจัดการต่างๆในที่บอกว่าทับซ้อนกันหรือไม่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราถามหน่วยงานก็ตอบว่าไม่ทับซ้อนนะครับอันนี้ก็ขอยืนยันว่าเขาใช้จริงๆแค่ประมาณ 1-2% นะครับแต่ว่าในพรบ.นะครับเขาบอกเขามีอำนาจนะครับซึ่งกำหนดไว้อยู่ที่ไม่เกิน 5% นะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงคุณธัญฑรแล้วก็คุณการดีนะครับของคุณการดีนี่ที่บอกว่าตัวแฟ้มสะสมทักษะนะครับกับคลังหน่วยกิจกลางซึ่งก็เป็นข้อสังเกตมากกว่านะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะนำผมเชื่อว่าฝ่ายบริหารก็คงได้ยินนะผมเองก็คงไม่ขอชี้แจงประเด็นนี้เพราะว่าในชั้นแปรยติก็คงไม่ได้พูดถึงเรื่องการปรับลดสำหรับคุณการดีอีกประเด็นก็คือบัญชีนวัตกรรมนี่จะปรับปรุงอย่างไรนี่ก็คงเดี๋ยวทางหน่วยงานนะครับก็คงรับไปดำเนินการนะครับเพราะว่าอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการก็คงได้แต่ตั้งข้อสังเกตส่วนท่านจตุรนนะครับผมยืนยันกับท่านจตุรนนะครับว่าหลักๆจริงๆที่บอกว่าเราปรับลดอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยเพราะว่าบัญชีครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกปรับลดเฉพาะบัญชีที่นอกบัญชีของสำนักงบประมาณก็ปรับลงได้บ้างนะครับมันก็เลยเป็นอย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้ก็เรียนชี้แจงท่านจตุรนแล้วของท่านผลิตนะครับของท่านผลิตนี่บอกว่าท่านตั้งข้อสังเกตแฟ้มสะสมทักษะท่านบอกว่า TOR เนี่ยกำหนดไว้1 2 3 4นะครับผมก็ในฐานะกรรมธิการไม่ใช่หน้าที่นะก็ไม่ต้องชี้แจงนะครับประเด็นนี้แล้วก็แต่ประเด็นที่ท่านเป็นห่วงเป็นใยที่บอกว่าตรงกับ THAI Passport เนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อสังเกตเป็นข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามที่ดีนะครับกับสังคมแต่ว่ามันก็เกินอำนาจหน้าที่กรรมธิการนะครับแล้วก็ท่านฝากข้อสังเกตอีกบอกว่าอยากให้กรรมธิการเนี่ยช่วยให้ความมั่นใจนะครับช่วยให้ความมั่นใจแล้วก็สื่อสารถึงรัฐมนตรีผมยืนยันได้เลยนะครับว่าเราคงสื่อสารไม่ได้แล้วผมก็คงตอบแทนไม่ได้นะว่าทางครม.เองทางรัฐมนตรีเองนะครับท่านจะทบทวนอย่างไรนะครับในเรื่องที่ทางท่านพนิษฐ์ตั้งข้อสังเกตแต่ว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะเพราะว่าท่านพนิษฐ์เองก็ได้ข่าวมาแล้วนะฮะว่า ทางรัฐมนตรีมีการทบทวนผมยืนยันนะว่ารัฐมนตรีอว.นะครับท่านเป็นคนมีความสามารถนะครับผมก็หวังเหมือนกับท่านผลิตนะครับว่าท่านจะทำอย่างที่ท่านผลิตได้ให้สิ่งที่ข้อสังเกตทั้ง3ข้อนะครับทั้งเรื่องทบทวนโครงการนะครับแล้วก็กรอบความโปร่งใสนะครับส่วนคำมั่นสัญญาเนี่ยผมคงยืนยันไม่ได้แล้วก็ท้ายที่สุดนะครับขอชี้แจงท่านสุประชัยนะครับเบื้องต้นท่านพูดภาษาอังกฤษด้วยผมฟังไม่ทันแล้วคงไม่ได้ตอบนะท่านสุประชัยทีนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านสุประชัยเนี่ยได้สื่อสารนะครับผมเข้าใจว่าท่านเข้าใจนะฮะท่านพูดถึงกองทุนววน.ผมก็เลยอยากกลับเรียนท่านสุประชัยนะครับว่าท่านคิดถูกผมเองเนี่ยนะครับก็เพิ่งทราบครับว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยจะมีรายได้สูงเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของหน่วยงานในประเทศไทยก็คือกองทุนวบน.ผมยืนยันครับของกระทรวงอว.แล้วก็ของท่านอนุสรณ์นะครับเราก็เป็นกรรมาธิการกันอยู่แล้วนะครับส่วนมากก็เป็นเรื่องการกำกับดูแลนะครับการของบวิจัยผมก็ไม่ขอชี้แจงนะครับแล้วก็ยืนยันกรรมการเสียงข้างมากครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขนะคะดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไข
4: ท่านประธานคะ
1: เชิญค่ะ
4: ค่ะการดีเลียวไพโรจน์ค่ะท่านประธานค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านผู้ชี้แจงเมื่อสักครู่นะคะท่านกรรมธิการที่บอกว่า2โครงการ Skill Portfolio แล้วก็ Credit Bank เนี่ยท่านบอกว่าเป็นข้อสังเกตที่ซ้ำซ้อนกันไม่ได้เป็นหน้าที่ของกรรมธิการจะชี้แจงดิฉันเห็นต่างนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของกรรมธิการโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะที่เห็นว่ามันซ้ำซ้อนกันใช้เงินซ้ำๆกันเราได้ผลแบบที่ท่านไม่เข้าใจประชาชนก็คงไม่เข้าใจค่ะอยากให้ท่านชี้แจงค่ะ
3: เรียนท่านสมาชิกนะฮะท่านการดีนะฮะคำว่าซ้ำซ้อนผมยังไม่ได้พูดว่าซ้ำซ้อนลักษณะอย่างที่ท่านพูดนะฮะก็คือประเด็นเนี่ยโครงการของท่านเนี่ยนะครับก็คือแฟ้มสะสมทักษะแล้วก็คลังหน่วยกิจกลางนะฮะถ้าผิดช่วยแย้งได้นะครับเพราะว่าประเด็นดังกล่าวนะครับถ้าเกิดหน้าที่ของกรรมาธิการเนี่ยผมเองก็คงได้ชี้แจงหรือว่าแจ้งหน่วยงานได้ก็แค่ตั้งข้อสังเกตว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าบอกว่าจะให้ผมปรับลดเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราก็คงไม่มีองค์ความรู้ขนาดนั้นนะว่าไอ้สองเรื่องนี้มันไม่มีความสำคัญเพราะผมเชื่อว่าถ้ามาสองรัฐบาลแล้วเนี่ยแสดงว่านั่นมันต้องมีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้ในวันนี้ก็คือตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับกับหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงผมเรียนท่านการดีนะครับด้วยความเคารพครับ
1: ต่อนะคะกรณีที่ประชุมถ้ามีมติเห็นควรให้แก้ไขก็จะถามมติที่ประชุมต่อนะคะว่าจะเห็นด้วยให้กับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมค่ะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม444ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนนะคะถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ447มีผู้เห็นด้วย395ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง51ไม่ลงคะแนนเสียง1
0: ท่านประธานครับ251เมื่อกี้กดครับแต่เหมือนเครื่องมีปัญหาครับ
1: อยู่ไหนเนี่ย
0: 251ครับเมื่อกี้กดแล้วครับเครื่องมันมีปัญหาครับเห็นด้วยครับพิชานนท์อีกประสานครับหมายเลข251ครับ
1: หมายถึง
5: ระบบช่าง
1: เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรนะคะให้มีการแก้ไขทีนี้ถามต่อนะคะจะถามจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้ไปยติที่ขอสงวนคำไปยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนนะคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม447ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะจำนวนผู้ลงมติ449เห็นด้วย277ไม่เห็นด้วย120งดออกเสียง51ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขท่านสมาชิกคะวันนี้เราประชุมกันมาพอสมควรแล้วขอปิดการประชุม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่68อาสวะตอนที่3เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
1: ลุยเลย
2: นะ
3: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
1: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
2: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
3: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
2: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
2: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่นี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
3: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
2: โอ้ย
4: ขอสิง
2: แล้วแย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
3: อ่ะไม่ได้ไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี้ออกไปให้พ้น
1: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
2: หนีกันเถอะ
3: อยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
2: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะขวานสวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
6: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
3: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
2: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ย
6: ฮะ
2: กันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
2: เจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟต์พังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
3: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะนี่นะน้อยเจ็บใจนะ
6: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
3: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟท์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
3: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟท์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟท์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟท์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟท์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
8: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
9: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
3: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้
6: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย้อน
3: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงๆด้วย
9: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
3: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
7: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
9: ที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
6: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
3: ฮะ
4: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
3: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
8: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทอง
6: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
10: รีบกลับมาแล้ว
4: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
7: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
4: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
7: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
7: ้ฮะไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
3: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มนั่นนะ
6: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป